0: เป็นเดียวรอบรองชนะเลิศยาคุปเมนซิกนักเทนนิสมือ27ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้อเล็กซานเดอร์ซาฟารีฟคู่แข่งชาวเยอรมันมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ1ต่อ3เซต5ต่อ7 2ต่อ6 6ต่อ3และ3ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะณมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:09 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับสวัสดีทักทายพี่หนูพินด้วยนะครับมาทักทายกันหลายข้อความเลยนะครับทาง YouTube JS100 นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายเพิ่มเติมได้เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์เขาจัดเป็นสนามสอบของกรมสรรพากรด้วยนะครับผู้เข้าสอบประมาณ800คนนะครับวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะครับ8:00 นถึง17:00 นนะครับก็เป็นข้อมูลให้วางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้ก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมีการจัดสอบช่วงบ่ายนะวันนี้13:00 นถึง17:10 นพรุ่งนี้ก็มีสอบเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีรอบเช้านะครับแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวทยอยเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนก็คือช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไป 6,747 คนของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับส่วนทางด้านของสน.หัวหมากมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานยกระดับรามคำแหงวันนี้นะครับช่วง 22:00 นเป็นต้นไป 4:00 นนะครับเป็นต้นไปมีการดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางมีการทาสีผิวจราจรตีเส้นชะลอความเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุนะครับพื้นที่ดำเนินการก็จะมีทางขึ้นยกระดับรามคำแหงทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับทางลงยกระดับรามคำแหงทั้งขาเข้าและขาออกเช่นกันทางโค้งยกระดับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึงทางออกช่องพิเศษนะครับบนยกระดับรามคำแหงด้วยนะครับนี่ก็เพิ่มเติมให้เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามเพิ่มเติมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะครับที่ถนนนิตโยหนองหานจังหวัดอุดรธานีกับทางพันตำรวจโทกิตติกวินอุมาทิติพงศ์นะครับสารวัตรสอบสวนสภ.หนองหานสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สารวัตรเหตุเกิดเมื่อคืนประมาณกี่โมงได้ครับเหตุการณ์
1: ประมาณ2:50ถึงประมาณ3ครับ
0: เป็นเหตุยังไงครับเพราะเห็นแบบชนภาพออกมาแบบเละเทะเหมือนกันครับสารวัตร
1: อ๋อครับพอดีรับแจ้งนะครับว่ามีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ถนนนิตโยตรง3แยกทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับออกตรวจที่เกิดเหตุนะครับพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถตู้นะครับรถตู้เนี่ยน่าจะมีผู้โดยสารประมาณ12คนนะครับแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆเนี่ยมัน5รายนะครับบาดเจ็บก็ไม่รุนแรงมากนักนะครับ แล้วก็ส่วนรถเก๋งอีกคันหนึ่งก็ได้รับความเสียหายนะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถคู่กรณีน่าจะเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนำออกจากรถยนต์มาได้ครับซึ่งรถนั้นบรรทุกเงาะนะครับก็จะไปส่งให้ลูกค้าแถวทางนครพนมที่สอบถามเบื้องต้นนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ได้รับบาดเจ็บครับก็ช่วยเหลือออกมาได้ก็ปลอดภัยดีทุกรายครับ
0: ก็คือทั้งหมดเนี่ย3คันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มี5รายทั้งจากเหตุการณ์นี้บาดเจ็บ
1: ใช่ครับครับผม
0: ทีนี้เหตุมันเกิดยังไงครับสวัสดิ
1: ์ก็รถเก๋งและรถตู้เนี่ยจอดติดไฟแดงจอดติดสัญญาณไฟแดงนะครับแล้วก็ส่วนรถบรรทุกอะไรนะเงาะนะครับซึ่งขับตามหลังมาเนี่ยก็น่าจะเผลอหรือละสายตานะครับซึ่งขับมาอยู
0: ่
1: สอบถามเบื้องต้นนะครับเขาบอกเขาละสายตาแค่วูบเดียวแล้วก็ชนท้ายรถตู้แล้วก็รถตู้ก็ไปชนรถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งครับแล้วก็พลิกคว่ำตามภาพเลยครับ
0: รถตัวตู้นะแล้วก็ตัวรถบรรทุกเงาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: รถตู้นี่เขาเป็นรถรับส่งผู้โดยสารไหมครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยที่สอบถามว่าเป็นรถรับส่งเป็นญาตินะครับว่าจะไปทำบุญกันว่างั้นนะครับไปทำบุญหรือไปช่วยงานบุญอะไรสักอย่างนี่แหละครับ
0: โอ้ครับบนรถตู้นี่มีเจ็บกี่คนนะครับจาก5รายเนี่ย
1: ทั้งหมดที่โดยสารมาด้วยกันนะครับ12 ลาย12ลายครับแต่บาดเจ็บนะครับ5ลาย
0: อ๋ออ๋อก็แสดงว่าผู้บาดเจ็บนี่คือมากับรถตู้ทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่สาหัสไม่รุนแรงผู้บาดเจ็บ
1: ครับไม่สาหัสไม่รุนแรงครับ
0: ผู้ขับขี่รถบรรทุกเงาะนี่เขามีอาการเมาไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำเป่าวัดแอลกอฮอล์นะครับว่าปรากฏว่าไม่ปรากฏว่าเมาครับ
0: โอ้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าแยก3แยกหนองหาน Global House เหรอครับสวัสด
1: ีเขาเรียกว่า3แยกทางที่ตะวันออกหนองหาน
0: แยกทาง
1: ตรงข้ามกับ Global House ครับ
0: อ๋ออยู่ตรงข้าม Global House
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เกิดเหตุบ่อยไหมครับตรงนี้
1: ก็บ่อยครับบ่อย
0: เพราะอะไรครับสารวัตร
1: น่าจะการขับขี่ของบุคคลมากกว่าครับเพราะตรงแยกนั้นก็มีสัญญาณไฟแดงอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: บางครั้งก็อาจจะเร่งให้เพื่อให้ผ่านสัญญาณไฟแดงบ้างก็มีครับ
0: ส่วนใหญ่เกิดเหตุช่วงกลางคืนแบบนี้ไหมครับโดยส่วนใหญ
1: ่ก็ไม่แน่นอนครับก็บางครั้งก็จะเป็นกลางวันบ้างแต่กลางคืนก็พบเจออยู่บ้างครับก็ไม่ถือว่าบ่อยเกือบทุกวันหรือประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เกิดครั้งที่ก็ไม่ใช
0: ่ถือว่าเป็นแยกถนนเส้นทางหลักไหมครับเนี่ยตรงนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะรถเยอะเนาะสารวัตรที่ใช้เส้นทางด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเรื่องของอาการง่วงความเมื่อยล้าต่างๆนี่เนาะโอ้นะครับตอนนี้ล่าสุดนี้เคลื่อนย้ายไปหมดหรือยังครับ
1: ก็เหลือรถอ้อยเอ้ยไม่ใช่ฮะเหลือรถเงาะนะครับเพราะว่ามันบรรทุกมาเต็มคันมีน้ำหนักมากตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายส่วนรถตู้กับรถเก๋งเนี่ยได้เคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับ
0: ตัวรถบรรทุกเงาะนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมไหมครับสารวัตร
1: ยังอยู่ตะแคงอยู่ครับ
0: ยังอยู่จุดเดิม
1: ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้ก็กันถนนรถก็สามารถวิ่งผ่านได้ครับแต่วิ่งได้น่าจะวิ่งได้2ช่องครับ
0: ก็คือกันช่องซ้ายไว้ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้กันช่องซ้ายไว้ครับ
0: ช่องซ้ายเนาะเงาะนี่เก็บหมดหรือยังครับสารวัตร
1: น่าจะยังครับมันเยอะอยู่พอสมควรต้องใช้แรงคนแล้วก็ต้องรถต้องมาช่วยบรรทุกอีกครั้งครับ
0: ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่หรือเปล่าครับสวัสดิ
1: ์ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับสวัสดิ์ตรงนี
1: ้ก็น่าจะเสร็จในช่วงเช้านี่แหละครับเพราะว่าก็ตัดชับไปว่าให้ที่บอกว่ามันประชาชนจะได้สัญจรรถได้สะดวกครับ
0: มีทรัพย์สินของทางราชการอะไรที่เสียหายบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับผม
0: เขามีประกันสินค้ามาไหมครับรถบรรทุกงอเนี่ย
1: มีครับผมการสอบถามเบื้องต้นก็มีประกันอยู่ครับ
0: ครับส่วนรถตู้รถ BM ก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสารวัตรที่เพิ่มเติมไปที่จอสร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะย้ำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังเนาะบริเวณแยกนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็ยังเหลือรถเงาะนะครับรถบรรทุกเงาะนะเป็นรถที่มาประสบเหตุก็คือหลับในวูบไปแล้วไปชนนะครับรถตู้นะไปชนท้ายรถตู้แล้วรถตู้ก็ดันไปชนรถเก๋งคือซึ่ง2คันเนี่ยรถเก๋งกับรถตู้เนี่ยก็จอดติดสัญญาณไฟอยู่นะครับทำให้รถตู้แล้วก็รถบรรทุกเงาะเนี่ยก็พลิกตะแคงมีเงาะที่เขาบรรทุกมานี่ก็เกลื่อนถนนตอนนี้เหลืออยู่1คันก็คือรถบรรทุกเงาะนะครับเลนซ้ายที่เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะครับกำลังดำเนินการอยู่ก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับใครที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เป็น3แยกทางทิศตะวันออกหนองหานอยู่ตรงข้ามกับ Global House หนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเหตุเมื่อคืนนี้นะครับช่วงระหว่างตี2ถึงตี3ที่ผ่านมานะก็เพิ่มเติมให้ขอบคุณทางพันตำรวจโทกิตติกวินอุมาทิติพงศ์นะครับสารวัตรสอบสวนสภ.หนองหานด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้นะครับนะส่วนคุณจินดานะครับที่แจ้ง2จุดก่อนหน้านี้ครับมีทั้งบริเวณขาออกรัชดาช่วงโค้งก่อนจะลงอุโมงค์รัชโยธินมีรถเป็นรถ 4 wheel จอดเสียอยู่นะครับล้อเนี่ยล้อหน้าด้านขวาหักเลยเขาวางกลวยยางด้านหลังไว้นะครับอยู่ทางโค้งด้วยนะครับใครที่ตามหลังมาจากแยกรัชดาลาดพร้าวต ่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชโยธินเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนของสะพานราชวิภาที่ผมไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะเห็นบอกมีรถตู้เอาผ่านกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอยู่บนต่างระดับราชวิภาที่จะมุ่งหน้า

10นาทีนะครับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสติดภายในนะการเคลื่อนตัวเมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็เคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนะส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับเมื่อช่วง6โมงที่มีอุบัติเหตุจริงๆตั้งแต่ตี5นั่นแหละตี5กว่าๆนะครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ส่งผลมาจนถึงช่วงเช้านะครับทำให้รถติดนะล่าสุดที่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีรถชนกัน4คันนะครับก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะฮะจุดอื่นๆก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นเหมือนกันโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์นะครับยังเคลื่อนตัวได้นะวันนี้ที่ผมเพิ่มเติมไปว่าเขามีสอบนะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเหมือนกันถนนราชวิถีแยกการเรือนแต่ก็ยังไม่ติดนะครับมีแบบมารอสัญญาณไฟแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ทางด้านของธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเดี๋ยวดูนิดนึงอ๋อเขาสอบช่วงบ่ายช่วงนี้ไม่น่ามีปัญหาขออภัยนะครับก็เป็นการสอบรอบบ่ายนะที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเยอะนะ 6,000 กว่าคนนะครับคุณผู้ฟังย้ำด้วยนะครับวันนี้ช่วง 10 นาฬิกาจะมีการปิดการจราจรเพิ่มเติมนะครับในช่องทางคู่ขนานวิภาวดีบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์วันนี้เขาจะเริ่มต้นวันแรก 10 โมงเช้าวันนี้นะครับดำเนินงานไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนะก็มีผลให้วิภาวดีฝั่งช่องทางคู่ขนานนะครับบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับนะก็ย้ำนะครับเขาปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมช่องทางคู่ขนานนะครับถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมมาจากทางรฟม.นะครับอื่นๆเดี๋ยวดูนิดนึงนะใครเดินทางกันอยู่ณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างการจราจรก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับสวัสดีทางพี่จินปอเปียด้วยนะครับพี่จินพี่หนูพินนะครับแล้วก็มีทางคุณวิรัตด้วยคุณวิรัตนี่บอกว่าถนนรามคำแหงมีรถยนต์วิ่งกันมาแล้วรถตู้เหรอฮะพิมมาน่าจะรถตู้ไหมผมว่าเหมือนกับว่ารถน่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วว่าอย่างนั้นนะครับรามคำแหงนะแต่ก็ยังไม่ติดนะครับเท่าที่ผมมอนิเตอร์ดูตอนนี้เนี่ยยังไม่ติดนะอาจจะเริ่มเดินทางกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ละเส้นทางก็เรียกได้ว่ายังคล่องตัวนะครับแต่รอบในตามแยกต่างๆก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับวงแหวนต่างๆดูทั้งตะวันตกตะวันออกก็ยังคล่องตัวนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวเลยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับแต่ละเส้นทางด้วยนะฮะฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังในการเดินทางในเช้าวันเสาร์แบบนี้ด้วยนะฮะก็มีแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งเมื่อคืนนี้เหตุเยอะนะเมื่อคืนนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยอีกเหตุหนึ่งนี่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรับแจ้งมาทางไลน์@js100นะครับทางหลวง4051ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าร้านแซบเล้งนะครับช่วงระหว่างแยกร่องแซงถึงนิคมอุตสาหกรรม WHA สระบุรีนะครับใกล้เคียงกับร้านเพลินพุงหมูกระทะอำเภอหนองแคสระบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงตีหนึ่งมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่า2รายเสียชีวิต1รายนะครับที่โรงพยาบาลหนองแคนี่นะฮะเป็นอุบัติเหตุเมื่อคืนทางหลวงหมายเลข4051นะครับตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับจสร.ขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

0: ยังไม่ทราบนะครับว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรนะฮะบาดเจ็บ2รายเลยนะฮะเสียชีวิต1รายนะครับนี่ครับมอนิเตอร์ดูแล้วเหตุเมื่อคืนนี้เยอะนะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุหนักนะครับโดยเฉพาะที่ทางด้านของจังหวัดอุดรธานีที่ถนนนิตโยหนองหานที่เราได้เพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้กับทางสารวัตรนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับพี่หัวโต99
1: สวัสดีครับคุณพันครับ
0: ครับ
1: ก็นักพอประถมเช้านี้ก็ไม่ติดนะครับผ่านรถจักรยานถนนยิงบ้านทั้งเส้นทางเข้ามาลาดยิ่งดีต่อเนื่องรอบๆองค์ประถมจะดีจะได้หมดนะ
0: ครับ
1: มันเต่ารถผมไม่ติดนะพยาพานหน้าสถานีรถไฟก็แถวรถตู้ปปสก็ไม่ติดนะได้ดีผมจะเดินผ่านไปผ่านมาข้ามไปทางตลาดต่อเนื่องเข้าไปทางหน้าอุปกรณ์ดนตรีก็ยังมีต่อมีนักท่องเที่ยวเดินบ้างตอนเช้าอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับก็ได้ดีแต่หันหมกโล่งๆนะครับ
0: คล่องตัว
1: ดีมากๆฝนไม่ตกครึ้มๆเท่านั้น
0: มีแดดไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่มี
0: หร
1: อคือลักษณะเหมือนกับฟ้าหลวมีเมฆปะปลายช่วงเช้าเหมือนจะจะมีฝนแต่ว่ายังไม่มี
0: อุ้ยแตกต่างจากในกรุงเทพเลยนะพี่หัวโตกรุงเทพนี่แดดมาแล้วนะ
1: ครับแต่ทางนี้ยังคือเหมือนกับว่าเมฆเยอะในเชียง
0: ครับ
1: ครับเมฆปกคลุมแต่ไม่ยังไม่ใช่กลุ่มฝนนะ
0: ครับ
1: ครับฝนรอเย็นๆนะครับฝากไว้ช่วงนี้เดี๋ยวไม่อะไรจะมุ่งหน้าไปต
0: อ
1: นนี้มีอะไรจะขึ้นหน้าเข้าไปขอบคุณครับ
0: ได้เลยขอบพระคุณเช่นกันครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะก็เพิ่มเติมได้นะครับใครอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้แดดแรงเหมือนกันนะโอ้นี่แสงแดดทำงานแล้วนะในกรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในช่วงคุณฐานุตรานะครับมีโอกาสได้พูดคุยคือตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการซื้อสินค้าบางคนอาจจะไม่ได้มีบัตรเครดิตโดยเฉพาะถ้าเป็นเยาวชนอะไรแบบเนี้ยที่อายุเกินหมายว่าเกิน18ปีอ่ะนะนะครับก็แบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าแอปเข้าไปซื้อสินค้ากันไม่ต้องจ่ายเงินสดก็มีนะก็จะมีเรื่องของระบบเครดิตที่ชื่อว่า Pay Later คุณผู้ฟังเคยใช้หรือเปล่านะครับเมื่อคืนวันพฤหัสเนี่ยคุณฐานุตราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณจักรพงษ์เมธพันธ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของโค้ชหนุ่ม The Money Coach นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละครับเรื่องของ Pay Later นะครับใช้ได้นะแต่ต้องระวังอ่ะให้ทุกท่านเดี๋ยวไปติดตามเทปรีลันการพูดคุยเรื่องนี้นะครับกันก่อนน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวติดตามกับทางคุณฐานุตราในช่วงนี้ก่อนครับ
2: นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่าหลายคนก็คงกำลังชั่งใจอยู่สำหรับเรื่องของการ pay later ทีนี้สอบถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการใช้ pay later เนี่ยมันใช้ได้แต่ต้องระวังเราต้องระวังอะไรบ้างคะโค้ช
3: จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกับการผ่อน 0% 10เดือนของคนที่มีบัตรเครดิตนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าที่มันต่างกันเนี่ยมันคือมันไม่ได้ดูเครดิตทางด้านการเงินเหมือนกับการออกบัตรเครดิตคือถ้าออกบัตรเครดิตเราต้องมีรายได้เนาะแล้วก็มีประวัติการเงินที่ดีก็จะได้บัตรเครดิตเอาไว้ผ่อน 0% แต่ตัวนี้มันจะมากับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ซึ่งเขาก็จะดูจากวงเงินซื้อที่เรามีการซื้อขายกับแพลตฟอร์มเขาบ่อย
2: ๆ
3: แล้วก็อนุมัติเป็นวงเงินให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความคล้ายของมันก็เหมือนกับ 0% 10เดือนทีนี้ถ้าจะใช้มันเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ของที่อาจจะเป็นสินค้าใหญ่หน่อยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กนะฮะหรือทีวีของใหญ่หน่อยแต่ว่าอาจจะไม่มีกำลังหรือว่าอยากที่จะเรียกว่าจัดสรรเงินนะฮะก็เลยอยากจะใช้การผ่อนโดยใช้ 0% เพราะ 0% ก็จะไม่มีดอกเบี้ยเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คล้ายๆกันแต่ว่าPay Later เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกันกับ 0% 10เดือนนะ 0% 10เดือนมันจะไม่ได้มีรายการของแบบเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่เป็นข่าวที่แบงค์ชาติออกมาพูดอย่างเช่นชานมไข่มุกหรืออย่างที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นป๊อปคอร์นลงหนังอย่างเงี้ย
2: ค่ะผ่อนได้หมด
3: สมมุติว่า10เดือนน่ะมันไม่ออกมันจะไม่ให้กับของพวกนี้ไง
2: ครับ
3: ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าใช้มันกับของกระจุกกระจิ๊กพวกนี้ฮะนะครับหรือว่าของไม่กี่ร้อยบาทนะของพันนิดๆอย่างเงี้ยถ้าเราผ่อนทุกอย่างเลยเนี่ยสิ่งที่มันอันตรายก็คือว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาระมากจนเกินไปแล้วเราจะผ่อนหลายๆอย่างพร้อมๆกันจนมันกลายเป็นภาระหนักนะครับที่แย่คือเงินมันไม่ได้ถูกจ่ายไปกับของที่มันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างเช่นอย่างที่บอกผ่อนมือถือเข้าใจเนา
2: ะ
3: ว่าคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่วนจะใช้ราคาไหนว่ากันไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคุณมีความจำเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคุณอาจจะใช้เปย์เลเตอร์ได้นะเพราะว่าก็เอาไว้ทำงานแล้วก็ทยอยผ่อนในระดับที่เราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะแต่ถ้าเป็นของกินของใช้นะไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยคืออันเนี้ยจัดสรรเงินตัวเองแล้วใช้จ่ายดีกว่า
2: ค่ะเห็นบอกว่าของกินที่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ใช่ไหมคะ
3: โค้ดส้มตำก็มีฮะ
2: มันน่ากลัวจริงๆเลยสำหรับเรื่องแบบนี้คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจ่ายทีละนิดได้หลายๆอย่างอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วเราจะไปติดกับดักตรงนี้ใช่ไหม
3: คือมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องๆมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าผมมีคลาสเรียนที่สอนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เจอน้องๆเนี่ยเกินครึ่งห้องเนี่ยใช้เพเลเตอร์แล้วก็เลยถามบอกว่าทำไมถึงต้องใช้ล่ะถ้าจะเป็นโทรศัพท์เป็นมือถือเราไม่ได้ซื้อมันบ่อยๆก็เลย คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีงบเอาไว้สำหรับซื้อของกระจุกกระจิ๊กเนื้อของที่อยากได้เนี่ยสมมตินะฮะประมาณ 2,000 บาท
2: ค่ะแต่อยากได้หลายอย่าง
3: ถ้า 2,000 บาทเนี่ยซื้อของอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวไงเขาก็บอกผมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนนะ 0% 5เดือนนะคะมันเหมือนกำลังซื้อ 20,000 ของเราอะถ้ามัน5เดือนคือคูณ5เข้าไป
2: ค่ะ
3: มันเหมือนเราซื้อของที่อยากได้ 10,000 พร้อมกันได้เลยแต่ใช้ 2,000 เป็นตัวตัดจ่ายแล้วไอ้ครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเรายังไม่ต้องจ่ายด้วยเนาะ
2: ค่ะ
3: จะเริ่มจ่ายเดือนหน้า
2: เดือนแรก
3: จ
2: ะไม่ต้อง
3: มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าได้ของที่อยากจะได้ง่ายขึ้นไวขึ้นไม่ต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นมุมนึงเปเลเตอร์ที่มันกำลังใช้คำว่าระบาดก็ได้นะครับก็คือมันช่วยทำให้คนรู้สึกว่าไม่ต้องรอมันเป็นแรงจูงใจที่ดีมากคนอยากได้ของแล้วต้องรอรู้สึกไม่มีความสุขแต่ตรงนี้ไม่ต้องรอ
2: ค่ะ
3: นะฮะ
2: แล้วมันก็สะดวกด้วยใช่ไหมคะณเวลานี้เนี่ยมันมีทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมคะโค
3: ้
2: ช
3: ใช่ใช่ที่บอกว่าสะดวกมากก็คือว่าอย่างที่บอกครับถ้าคนที่จะมีผ่อน 0% 10เดือนแต่ก่อนได้เนี่ยต้องมีคนไปมีบัตรเครดิตอายุต้อง20ปีขึ้นไป
2: ค่ะ
3: 20ปีขึ้นไปมีงานนะครับมีรายได้มีเครดิตก็จะออกบัตรเครดิตแล้วก็ทำได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องน้องๆ18นะเขาก็ใช้ตรงนี้ได้นะเรียนหนังสืออยู่ปี3นะบัตรยังไม่มีก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญแรงจูงใจมันสูงกว่าด้วยนะครับยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเปิดเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกของมาสักอย่างนึงที่คุณชอบจังหวะที่จะจ่ายเงินเนี่ยหลายแพลตฟอร์มแทบจะตั้ง Pay Later เป็น default หรือว่าเป็นช่องทางการจ่ายช่องทางแรก
2: ใช่เลยเจอกับตัวเอง
3: อันนี้มาก่อนที่จะเป็นบัญชีโมบายแบงกิ้งหรือบัญชีเงินฝากของพวกเราสิ2ถ้าเกิดว่าตัว default หรือตัวที่ตั้งต้นเนี่ยมันเป็นตัว Pay Laterพอเราเปลี่ยนนะเราบอกไม่เอาเราไม่เอาเปเลเตอร์เราจะจ่ายเป็นศูนย์เราจะจ่ายเป็นด้วยเงินในบัญชีเราราคาจะกระโดดขึ้น
2: จริงค่ะจริง
3: นะเปเลเตอร์450แต่พอกระโดดมาอ้าวพอจะจ่ายเป็นเงินสดอ้าว500นี่ฮะมันก็เป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะสะกิดเรานิดนึงว่าเอ้าจะจ่ายแพงกว่าทำไมมันก็ไม่มีดอกเบี้ย
2: ค่ะใช่เพราะว่าบางแอปอย่างที่เห็นนี่คือเขาจะติ๊กไว้ให้เลยว่าให้จ่ายแบบเป็นเพเลเตอร์จ่ายก่อนถ้าเราไม่ติ๊กออกก็คือเราจะเข้าระบบนั้นไปเลยแต่ว่ามันก็ต้องไปสมัคร
3: เพิ่มเติ
2: ม
3: ใช่ไหมบางทีแบบเราซื้อของเราแบบทำเร็วๆอะไรเงี้ยปุ๊บเอ้าไปเลยเอ้าเราเข้าเพเลเตอร์ไปเฉยเลยแล้วก็ต้องมาวุ่นวายต้องมาตามจ่ายนะครับซึ่งความอันตรายอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือว่าตอนนี้บริษัทที่เขาทำพวกเปเลเตอร์พวกนี้ครับเขาส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรแล้วนะครับความน่าเสียดายมันคือเราไปพลาดกับการผ่อนของกระจุกกระจิ๊กหรือบางทีอย่างที่เราคุยกันว่าชานมไข่มุกข้าวมันไก่อะไรเงี้ยแล้วมันไปกระทบต่อสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อวันข้างหน้าซึ่งอันนี้น่าเสียดาย
2: แต่ว่าอย่างนี้เราดูเป็นคนไม่มีเครดิตเหรอคะโค้ชในเมื่อเราสามารถผ่อนได้ทุกอย่างเลยอะของกินก็ผ่อนได้กระจุกกระจิ๊กอะไรเราก็ผ่อนไ
3: ผมให้ไว้สองมุมแล้วกันครับมุมแรกก็คือถ้าเราสะดุดครับคือเราไปจ่ายสะดุดก็คือไม่จ่ายลืมไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยประวัติเครดิตก็จะถูกบันทึกไว้นะครับว่าจ่ายล่าช้านะแล้วเวลาเราไปขอสินเชื่อแรงต่างเนี่ยเขาก็ตรวจดูเลยเขาก็ต้องตรวจดูเครดิตทุกตัวก็จะเจอตัวนี้ขึ้นว่ามีการชำระล่าช้าในรอบ36เดือนที่ผ่านมา
2: เห็นไหมมันก็มีชานมไข่มุกที่เราลืมจ่ายเดือนนึงหมดกันเลย
3: บ้านถึงรถเลยฮะ
2: ค่ะค่ะ
3: อันที่สองครับขอให้คุณจ่ายตรงระบบข้อมูลเครดิตในปัจจุบันมันมีข้อมูลอีกตัวนึงถ้าเดิมเนี่ยเราจะดูกันแค่จ่ายดีจ่ายตรงตอนนี้เขาดูเป็นคะแนนเครดิตแล้วพูดง่ายๆสมัยก่อนคือมีแค่สอบผ่านกับตกสมัยนี้เนี่ยข้อมูลเครดิตตัดเกรดด้วยคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเปิดมาดูในเครดิตของผมปรากฏว่ามีผ่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังรถหนึ่งคันบัตรหนึ่งใบคนคนนี้จะเครดิตดีกว่านะคนที่มีบัตรเครดิตนะไม่มีผ่อนบ้านผ่อนรถนะแล้วก็มีผ่อนพวกเปย์เลเตอร์ต่างๆพูดง่ายๆประเภทของสินเชื่อที่ใช้มีผลต่อการตัดเกรดคะแนน
2: ค่ะ
3: และในมุมหนึ่งมันก็คือวงเงินคงค้างนะครับเทียบกันนะครับคนคนหนึ่งใช้บัตรเครดิตรูดหมื่นหนึ่งจ่ายเต็มหมื่นหนึ่งเลยไม่มีวงเงินนะครับคือจ่ายตรงเวลาก็ประวัติดีแล้วแล้วไม่มีเงินไม่มีหนี้ค้างด้วยเกรดยิ่งดีเลยคนอีกคนหนึ่งใช้บัตรเครดิตแล้วก็ผ่อนขั้นต่ำแต่ผ่อนตรงเวลานะประวัติก็ดีไม่สอบตกแต่เกรดก็ต้องได้น้อยกว่าคนนั้นแล้วในอนาคตมันจะมีการคะแนนเครดิตตรงนี้ที่เขากำลังสร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตมันไม่ใช่แค่คนสอบได้สอบตกจะกู้บ้านได้กู้รถได้นะครับคนที่คะแนนดีกว่าก็จะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าด้วยน
2: ี่
3: คือสิ่งที่เขากำลังนำไปสู่เรื่องนี้ในอนาคตดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าผ่อนมือถือเราเข้าใจผ่อนโน้ตบุ๊กเราเข้าใจได
2: ้
3: เนาะทีวีสักเครื่องก็ยังเข้าใจแต่ของจุกจิกอันนี้เนี่ยโหมันกระทบหลายอย่างครับ
2: เพราะว่าจริงๆในแอปเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นของบริโภคของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่ราคาดิฉันเห็นตั้งแต่ราคาหลักร้อยก็ให้ผ่อนนะคะ
3: ได้ฮะใช่ฮะนั่นจะเป็นที่มาอย่างที่บอกไอ้ป๊อปคอร์นนะ160 บาทผ่อน5 เดือนเนี่ย
2: ค่ะ
3: โอ้โหคือไปกันใหญ่แล้วคือฮะเอาแล้วยังไงอ่ะเราเคี้ยวหมดแล้วอ่ะยังต้องผ่อนอีกอ่ะยังผ่อนอีกตั้ง5 เดือนมันคือสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลในการใช้จ่ายเลย
2: ค่ะ
3: ถ้าวันนี้มีกำลังแล้วอยากจะทานก็ซื้อเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีกำลังเงินก็อาจต้องเลือกสิ่งที่มีความสำคัญกว่าถ้าเทียบกับป๊อปคอร์นกับข้าวก็ต้องเก็บไว้กินข้าว
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นหลักการทางด้านการเงินของคนยุคพ่อยุคแม่เนี่ยซึ่งดูแล้วแบบแหมดูค่ำคลึกหน่อยจัดลำดับความสำคัญอะไรเงี้ยไม่มีก็อย่าไปใช้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีครับเมื่อเทียบกับโอ้โหอยากได้อะไรก็ได้เลย
2: อดทนรอไม่ได้ต้องกดแล้วก็ต้องได้เลยทำไมถึงเรื่องของแรงจูงใจในแต่ละเจนมันช่างแตกต่างกันแบบนี้ล่ะคะในสมัยก่อนอย่างที่โค้ชบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะมีคำสอนว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อ
3: ครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมของคนในแต่ละรุ่นที่มันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าคนรุ่นแบบ Gen X Baby Boom เนี่ยจะเป็นสไตล์โอ้ทำงานหนักอดออมนะแล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วประกาศว่าจะไว้ใช้ตอนปลายทางนะคนที่เป็น Gen Y ก็อาจจะปรับมาอยู่ตรงกลางหน่อยก็คือเขาก็มีภาระต้องดูแลพ่อแม่ดูแลอะไรต่างๆนะมันก็อุดมไปด้วยภาระนะฮะก็จะมีความกังวลนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นเจนที่โตมากับถ้าเทียบกันก็เป็นพ่อแม่เจน X หรือเบบี้บูมซึ่งลำบากมาก็ไม่อยากให้ลูกลำบากนะเขาก็จะมีแล้วก็ค่านิยมในการใช้ชีวิตก็คือแม่ความสุขทำไมไม่ต้องรอปลายทางเนาะเราทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยได้ไหมซึ่งก็ไม่ผิดน
2: ะ
3: นะครับผมก็คิดว่าไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าต้องแยกกันระหว่างไปรอให้มีความสุขตอนปลายทางทำไมเราไม่ใช้ชีวิตระหว่างทางให้มีความสุขไปด้วยตรงนี้ถูกต้องแต่ว่าถ้ามันต้องมีความสุขวันนี้แต่มันเกินตัวเกินกำลังอันนั้นคือไม่ใช่
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: อันนี้ก็ต้องคิดกันว่ามันจะเกินกำลังเราไหมแต่ทำไมมันมีข้อสงสัยอยู่ค่ะโค้ชว่าทำไมแอปต่างๆถึงกล้าหรือว่าอยากให้ผ่อนสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจุกกระจิกลายยิบลายย่อยแบบนี้ล่ะ
3: โอ้มันก็มีเขาเรียกว่า
2: เขาได้ผลประโยชน์
3: จูงใจทางฝั่งเขาเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: หนึ่งก็คือถ้าร้านค้าขายได
2: ้
3: เจ้าของแพลตฟอร์มเขาก็ได้ค่า GP ค่าวางสินค้านะฮะถ้าคุณขายได้เร็วก็ยิ่งดีถูกไหมเจ้าของร้านเขาก็อยากได้การขายไวๆคือมันเหมือนทุกปาร์ตี้ได้ประโยชน์รู้เจ้าของแพลตฟอร์มก่อนถ้าร้านค้าขายได้ยิ่งขายได้เยอะยิ่งของออกได้เร็วๆเขาก็ได้ส่วนแบ่ง
2: ค่ะ
3: ตัวร้านค้าถ้าเกิดว่ามีบริษัททางด้านการเงินมาอยู่ข้างหลังลูกค้าซื้อไม่ได้ก็เอาเงินตรงนี้จ่ายเข้ามาให้ร้านค้าก่อนแล้วก็มาผ่อนกับทางบริษัทที่เป็นบริษัทการเงินจริงๆแล้วแพลตฟอร์มตรงนี้เขาไม่ได้ผ่อนกับแพลตฟอร์มโดยตรงนะครับข้างหลังแพลตฟอร์มมีบริษัททางด้านการเงินอยู
2: ่รองรับอีกที
3: ก็ได้ปล่อยสินเชื่อนะได้อะไรต่างๆซึ่งเขาก็ไม่กลัวหรอกครับถ้าเกิดว่าใครไม่จ่ายเขาก็มีสัญญากู้ยืมเงินอยู
2: ่
3: ประเด็นกู้ยืมเงินเพราะฉะนั้นก็ฟ้องได้ดำเนินการได
2: ้
3: ลูกค้าก็ได้ของเร็วขึ้นนะได้ของหลายชิ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับโอ้ซูเปอร์วินทุกคนบินหมดนะเพียงแต่ว่าคนที่ต้องช่างใจมากที่สุดคนหนึ่งก็คือผู้บริโภคว่าเราวินจริงหรือเปล่าในระยะยาวๆโดยเฉพาะ
2: วินหรือว่าจะเจ็บกว่าเพื่อนก็ไม่รู้สำหรับผู้บริโภค
3: เจ็บคงเจ็บสุดนะฮะ
2: เจ็บสุด
3: แต่ถ้าเจ็บคงเจ็บสุดเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ได้กำไรไปแล้วนะฮ
2: ะ
3: ร้านค้าก็ขายของได้แล้วนอกจากทางด้านการเงินก็ติดตามทวงถามมีดอกเบี้ยปรับครับถ้าเกิดว่า 0% ตรงนี้ไม่จ่ายก็ต้องโดนปรับเขาก็มีกระบวนการที่จะมาจัดการกับลูกค้าอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังให้ดี
2: ค่ะ
3: ถ้าไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกับดัก
2: จะเป็นกับดักทางการเงินที่บางทีบางคนอาจจะไม่ทันระวังตัวตกหลุมลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยหลุมลึกเลยทีเดียวเชียวขุดเองด้วยนะคะอันนี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะในเรื่องของวิธีการป้องกันแล้วก็เอาตัวรอดเราจะทำยังไงดีคะโค้ชมีคำแนะนำไหมคะ
3: คือเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอย่าไปใช้เลยอันนี้มันก็อาจจะเกินไปนะครับแต่ว่าผมว่าคนเราเนี่ยเวลาเราประเมินสถานการณ์ประเมินรายได้ของตัวเองเนี่ยลองจัดลำดับดูก็ได้ครับว่ามันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายเช่นค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านรถน้ำไฟอะไรต่างๆแล้วมันก็จะมีส่วนต่างที่เป็นเงินคงเหลือซึ่งเราอาจจะจับจ่ายในสิ่งที่เรามีความต้องการได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการใช้เปเลเตอร์มันก็ไม่ได้แย่หรือว่าเลวร้ายอะไรนะครับแล้วอย่างที่บอกถ้าใช้กับของที่มีราคาแพงแล้วเรามีความจำเป็นจริงๆก็ถือว่าช่วยทำให้เรามีของใช้งานแต่ถ้าจะใช้มันจริงตั้งบัดเจ็ตครับว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ควรใช้เกิน2,000 บาทต่อเดือนนะ3,000 บาทต่อเดือนมันจะเริ่มเยอะไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเอามันไม่อยู
2: ่
3: เพราะงั้นการตั้งบัดเจ็ตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
2: ค่ะ
3: ก็ช่วยตรงนี้ได้
2: คุมตัวเองคุมตัวเองไว้อีกทีนึง
3: ใช่ใช่ใช่ครับก็จะมีน้องบางคนเขาทำแบบนี้นะครับว่าเรามีบัญชีหลายธนาคารใช่ไหมฮะตอนเรามีบัญชีหลายธนาคารเขาก็จะตัดเงินมาใส่ไว้ในบัญชีนี้เลยว่าถ้าของที่อยากได้อยากซื้อเขาใช้แอปที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีวงเงินให้ตัวเองเลย3,000 บาท5,000 บาทแล้วก็ผูกอันเนี้ยไว้กับแอปซื้อขายออนไลน
2: ์
3: ถ้ามันหมดจากตรงนี้ก็พออันนี้มันก็มีคนที่อย่างนี้นะครับอันที่สองที่พอจะทำได้อีกอันหนึ่งครับก็คือ อยากเข้าไปดูมันบ่อย
2: โอ้ยอันนี้ยากมากเลยว่างเมื่อไหร่ก็ไถดูตลอดเนี่ย
3: เข้าใจเพราะว่ามันก็เหมือนกับเวลาพวกเราว่างๆแล้วเราไปเดินช้อปปิ้งตามห้างหรือบางทีเราก็ยังไม่ได้อยากซื้ออะไรแต่ว่าก็ไปเดินดูพอเดินดูบางทีไม่ได้ซื้อหรอกมันก็เพลินเพลินมันก็เป็นความสุขได้นะการเดินบางทีไม่ได้เสียตังค์เลยนะเดินดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันใกล้มือเกินไปแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะฮะจิตวิทยาอันหนึ่งที่ผมทราบมาจากทางอาจารย์ที่เขาทำสายการเงินพฤติกรรมเขาบอกว่าโอกาสของการซื้อเนี่ยมันต่างกันนะระหว่างคนที่วันนี้นึกอยากจะซื้ออะไรขึ้นมาแล้วเปิดเข้าไปในแอปแล้วก็เซิร์ชหาของที่อยากจะซื
2: ้
3: อกับคนที่ปักรอมันไว้ในตะกร้าแล้วของที่อยู่ในตะกร้ามีโอกาสที่จะถูกรีวิวกลับมาเปิดว่าอุ้ยฉันใส่อะไรในตะกร้าบ้างนะแล้วในจังหวะนั้นเองเนาะอุ้ย500-600เองเอาทุกครั้งที่เข้ามาหลายคนก็จะเข้าไปรีวิวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเก็บของในตะกร้าก็ดีฮะ
2: แต่เขาบอกว่าบางคนบอกว่าใส่ตะกร้าไว้ก่อนวันนี้ยังไม่ต้องซื้อลองไปนอนคิดอีกสัก3 วันว่
3: า
2: ควรซื้อจริงไหม
3: แต่ถ้าเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปเราก็อยากเข้าไปดูตะกร้านั่นอีกอ่ะมาดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะอยากอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็มีคนบางคนว่าอาจจะ ใส่ตะกร้านั้นไว้ก็ได้แล้วก็ไปรอนะอาจจะเป็นช่วงวันเบิ้ลอะไรเนี่ย6ทับ6ที่กำลังจะมานี่ก็ได
2: ้นั่นๆๆ
3: แล้วก็เราวางไว้แล้วว่าเราจะซื้ออันนี้อันนี้แล้วก
2: ็ค่ะ
3: หัวใจสำคัญอาจต้องวางงบประมาณไว้หน่อยนะครับกับของที่อยากจะได้แล้วก็อาจจะใช้วันที่มีส่วนลดก็ซื้อให้ตัวเองให้รางวัลตัวเองคอแล้วมันต้องมีลิมิตครับถ้าไม่มีลิมิตก็จะวุ่นวาย
2: อย่างที่โค้ชบอกเนี่ยซื้อวันที่มีส่วนลดนี่ได้ทุกเดือนเลยนะ4เดือน4 5เดือน6เดือน6ได้ทุกเดือน
3: นะผมว่านะเขาก็เก่งนะก็คือเขาคิดเรื่องที่แบบทำให้มันมีทุกวันนะทำให้มันมีทุกวันแล้วทุกเดือนนะครับ1ทับ1 2ทับ2แต่ว่าก็ใช้เป็นประโยชน์ละกันนะครับคือยังคือถ้าจะไปสอนคนว่าอุ๊ยอย่าใช้แล้วมันเป็นโทษอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าสำหรับคนที่เขาใช้เป็นน่ะเนาะมันก็ทำให้เขาได้ซื้อของที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู
2: ่
3: อะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะโอ้ได้ค่ะวันนี้สนุกมากสำหรับเรื่องของการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะคะโค้ช
3: ครับผมครับสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณฐานุตรานะฮะขอบคุณทางโค้ชหนุ่มนะครับคุณจักรพงษ์เมธพันธ์เดอะมันนี่โค้ชด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะต้องติดตามนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆที่อายุเกิน18ปีเนี่ยโอเคยังไม่ได้มีรายได้ที่เป็นหลักเป็นฐานอะไรแต่ก็สามารถที่จะผ่อนได้นะครับกับเนี่ยทางด้านของแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆตรงนี้เนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแบงก์ชาติเนี่ยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ buy now pay later นี่แหละนะครับคือบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าไปดูแล้วก็กำกับดูแลเรื่องของสินเชื่อดังกล่าวนี่นะฮะนะเพื่อนะที่จะเข้าไปดูความเหมาะสมนะฮะนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอย่าง first jobber หรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีงานทำก็อายุประมาณสัก20ถึง35ปีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะมีปัญหาหนี้เสียสูงสุดถึง 27% เลยนะครับก็เนี่ยแหละมาจากเรื่องของสมรภูมิที่ตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็แข่งขันกันดุเดือดเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มมีหมดนะครับ buy now pay laterคุณฟังหลายคนก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้กันแล้วด้วยอ่ะก็เป็นอีกเรื่องดีที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันยาวๆเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ 7:47 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
12: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2500

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

คุณฟังมีคลิปหน้ากรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่3บวก300เอก่อนถึงทางลงเทพรักษ์นะครับที่มีรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสติดอยู่ภายในนะครับสอบถามไปกับทางศูนย์ทางด่วนก็ทราบว่ามีคนเจ็บ1คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการนะครับย้ายพ้นการกีดขวางไปเมื่อช่วง 2:30 นาทีนะครับก็เป็นเหตุเมื่อคืนส่วนล่าสุดเนี่ยมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับถนนรังสิตนครนายกด้านฝั่งขาเข้านะครับบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับรังสิตอันนี้ก็เกิดเหตุเมื่อคืนเหมือนกันนะมีรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟ2ทางขวางไปช่องทางด้านซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ1รายนะครับมีแผลถลอกตามร่างกายและมี1รายที่เป็นหญิงบาดเจ็บขาซ้ายผิดรูปนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะนี่เกิดเหตุเมื่อช่วง 2:05 นาทีที่ผ่านมานะครับคุณวันลบแจ้งการจราจรนะครับถนนพระราม5ด้านขาเข้านะครับจากแยกราชวิถีมุ่งหน้าแยกวัดเบนการจราจรคล่องตัวนะครับทั้งไปและกลับนะคล่องตัวดีทั้ง2ด้านส่วนทางคุณกิติพงษ์แจ้งมาบอกว่าเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับช่วงแยกราชเทวีนะต่อเนื่องไปทางแยกเพชรพระรามบริเวณซอยกิ่งเพชรมีรถเมย์นะครับสาย60สีครีมแดงจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับปากซอยกิ่งเพชรนะตรงนี้รถเมย์จอดเสียนะครับนะทำให้การจราจรอาจจะเริ่มติดหรือเปล่านะท่านใดที่ตามหลังอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยการเคลื่อนตัวจากแยกราชเทวีไปแยกเพชรพระรามเนี่ยรถเริ่มติดนะครับรถเริ่มเยอะนะตรงเนี้ยนะครับต่อเนื่องในฝั่งขาออกยังไม่มีปัญหานะครับโดยรอบแยกประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ราชปรพนะครับฝั่งที่มาจากทางดินแดงต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหล็งรถเริ่มมากนะครับจตุรทิศขาเข้าลงมาทางมักกะสันรถเริ่มเยอะนะครับมีชะลอตัวช่วงบริเวณเหนือบึงมักกะสันที่จะเบี่ยงลงมาทางด้านของมักกะสันนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังคล่องตัวนะฮะแยกประตูน้ำไปทางด้านของมักกะสันจะมีชะลอตัวก่อนถึงแยกนะครับแถวๆบริเวณหน้าอินทราสแควร์นะรถเริ่มเยอะนะครับจุดอื่นๆสะพานสมเด็จพระเจ้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับด้านขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะครับส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวดีนะครับนอกนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยขาเข้าของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับในฝั่งขาเข้านะครับขาออกที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุไม่ติดแล้วนะฮะนอกนั้นสะพานตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับ 7:56 นาทีนะครับทักทายเพิ่มเติมมาจากทางคุณธนกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีทางคุณรพีด้วยนะครับแวะทักทายกันในช่วงใกล้8:00 นนะครับนะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเดินทางกันต่อที่นี่กับจส.ร้อยครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นรอบสัปดาห์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกุ้งเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากุ้งเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังยืนยันยื่นอุทธรณ์ได้ไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังหากไม่อุปการะบุพการีติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: นายกตั้งสีหศักดิ์นำทีมคณะประนอมภาคบังคับภายใต้กระบวนการอันครอสปกป้องอธิปไตยของไทยเต็มที่ขณะที่สีหศักดิ์แจ้งทูตองค์กรระหว่างประเทศยืนยันไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับขณะที่ไม่เห็นด้วยกัมพูชานำเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรเข้าสู่การเจรจาและยืนยันผลลัพธ์ไม่ผูกมัดทางกฎหมายคาดกระบวนการประมาณ2ปีสุดท้ายก็ต้องกลับมาเจรจาทวิภาคีอยู่ดีกระทรวงการคลังแจงเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่ที่ลูกหักลดหย่อนภาษียื่นอุทธรณ์ได้ยืนยันไม่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้รัฐเข้มงวดผิดที่ผิดทางวอนทบทวนปมตัดสิทธิบัตรสวัสดิการพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีอีกทั้งหากถูกตัดสิทธิก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เพราะว่าหมดเขตแล้วอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนซักซ้อมปลัดจังหวัดในอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกทนกว่า1ล้านรายรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำฝ่ายปกครองลงพื้นที่อำนวยความสะดวกถึงบ้านเท้งนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยกคำร้องคดีศักดิ์สยามซุกหุ้นรัฐมนตรียุติธรรมเซ็นตั้งกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณนักโทษทั่วประเทศด้านปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดกระบวนการปล่อยตัวเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ขณะที่ยอดรวมได้รับพระราชทานอภัยโทษกว่า 10,000 คนกรมสรรพากรยืนยันจะเร่งติดตามเก็บภาษีทักษิณ 17,000 ล้านบาทหากสุดท้ายตามได้ไม่ครบถ้วนเดินหน้าฟ้องล้มละลาย 10:00 น.วันนี้พรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงปฏิบัติการทุบระบบอาโกงเปิดแผลทุจริตในตทม.ขณะที่ชัดชาติแจงปมโยกย้ายผอ.เขตยืนยันโปร่งใสไร้ทุจริตพร้อมปฏิเสธระบบอาโกงตั้งข้อสงสัยทำไมออกมาเปิดประเด็นช่วงใกล้เลือกตั้งแต่ไม่เป็นไรพร้อมชี้แจงและให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาสุปมาศสั่งสคบตรวจห้วยขวางปมใช้เงินหยวนย้ำร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสห้ามโกงราคาฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ตม.1ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานรุยตรวจร้านอาหารย่านห้วยขวางกรณีรับเฉพาะเงินหยวนพบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1178ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบศพนักท่องเที่ยวพลัดหลงป่าบนเทือกเขาบรรทัดหลังค้นหามา4วันคาดลื่นตกจากหน้าผาสูงกว่า20เมตรยารักษามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100รถแรกเข้าศูนย์กระจายยาองค์การเภสัชกรรมเพื่อส่งเข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติของสปสช.เร่งส่งต่อโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ไปคะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: ดีน่ามากเลย
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังหวัดบางที่มาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:12 นะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุการณ์ระทึกกลางห้างดังสมุทรปราการนะครับมีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งนะครับก่อเหตุอุกอาจนะครับแล้วไปล็อกคอเด็กวัย14 ปีใช้อาวุธมีดนะครับนะหวังที่จะชิงทรัพย์เดี๋ยวเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวขอไปคุยกับทางด้านของพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสนะครับท่านผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
3: สวัสดีคุณพัชครับสวัสดีท่านผู้ฟังสำหรับทุกท่านครับ
2: โอ้เห็นคลิปแล้วน่ากลัวครับท่านผู้กำกับเพราะว่าเราจะเรียกเขาว่าคนร้ายได้เลยนะมีอาวุธมีดแล้วก็ไปก่อเหตุกับเด็กวัย14 ปีเป็นเด็กชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับท่านผู้กำกับ
3: ตามคลิปตามที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่น่าจะประมาณวันที่4ครับวันที่4ที่ผ่านมาครับ
2: ครับสักช่วงเย็นๆไหมครับท่านผู้กำกับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับซึ่งเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยเห็นมีเพิ่มเติมว่าตอนนี้ทราบตัวแล้วใช่ไหมครับ
3: จากการสืบสวนติดตามเนี่ยตอนนี้เราก็ทราบตำหนิรูปพรรณนะครับเราก็กำลังสืบสวนติดตามอยู่ครับก็คาดว่าจะคงจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับ
2: เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงครับให้ผู้กำกับได้นำเรียนให้ได้ทราบ
3: คือตรงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นค่อนข้างมันอยู่ทางด้านหลังของห้างครับเป็นที่จอดรถ
2: ครับผม
3: เป็นที่จอดรถก็อยู่ทางด้านหลังแล้วก็เป็นค่อนข้างถ้าเกิดว่ารปภก็อาจจะแบบสังเกตดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยเกิดเหตุขึ้นก็เป็นอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เอาคนร้ายอย่างที่ท่านดีเจว่าก็คือพอเห็นน้องเดินมาเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเดินอยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปครับก็เหมือนคนร้ายสบโอกาสพอมีโอกาสก็เลยเข้า
2: ครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยโอ้คนเราเห็นตามคลิปเนี่ยนะท่านผู้กับคนก็ยังเดินเข้าออกกันคนร้ายอุกอาจมากเลยนะครับในการก่อเหตุไม่เกรงกลัวเลย
3: คือเหมือนกับว่าคือคนเอาคนแบบสมัยนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยค่อยช่วยเหลือกันหรือไม่ค่อยอะไรยกเว้นว่าเป็นครอบครัวเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอะไรไปด้วยกันเนี่ยก็ยังก็เขาจะพอดูแลช่วยเหลือกันได
2: ้ครับ
3: แต่ถ้าเกิดว่าไม่นั้นก็เหมือนแบบทำเป็นธุระไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบเตือนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่แบบอาจจะโอเคอยากจะไปเดินเที่ยวห้างอยากจะไปซื้อของหรือว่าอยากจะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ควรไปคนเดียวก็ควรจะมีผู้ปกครองไว้ด้วยหรือไปเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่เดียวเวลาประสบพบเหตุแบบนี
2: ้ครับ
3: คือเหมือนแบบเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยกำลังเรียนถ้าเป็นคืออันนี้ไม่ได้ว่าคนทั่วไปก็เป็นบางกลุ่มบางคน
2: คร
3: ับเหมือนที่มีเหตุออกข่าวนักเรียนทำร้ายร่างกายกันกลุ่มเด็กช่างเด็กเทคนิคทำร้ายร่างกายกันเนี่ยคือเท่าที่เจอหรือว่าเท่าที่ประสบเวลาเกิดเหตุแบบนี้ครับคือน้องๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันมาก่อน
2: ครับ
3: หรือว่ารู้จักหรือว่าเคยทำร้ายร่างกายกันมาก่อนนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอเห็นหน้ากันเนี่ยพอมองหน้าปุ๊บก็แบบก็เหมือนแบบคือไม่มีเหตุอะไรเลยก็ไปทำร้ายร่างกายกันแล้ว
2: กันแบบ
3: ใช่คือแค่มองหน้าเองครับก็เหมือนมีบางเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่เนี่ยคือมีก็ไม่ใช่น้องแล้วก็อายุเยอะละประมาณ30ละตื่นแต่เช้ามานะฮะก็แบบเหมือนอยากกินปลาต้องโกไปออกขับรถมาจากบ้านมาตรงปากซอยมาซื้อเพื่อที่จะทานก็มีกลุ่มเด็กเล็กเด็กละกันเพราะว่าอายุยังไม่ถึง18แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มากัน3 คันพอขับผ่าน หน้าร้านหันมองทางนู้นก็หันมามองพอดีเหมือนกับใครขับรถมาอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับคือก็มองสบตากันเนี่ยไอ้คนก็ลงรถมาแล้วก็ใช้ปืนมีดทำร้ายเลยครับแบบนั้นเลยครับ
2: ซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแค่
3: ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยคร
2: ับ
3: เพราะว่า
2: สบตากัน
3: อันนี้ครับครับเคสนี้ก็เกิดตอนเนี่ยตอนต้นเดือนนี่เหมือนกันก
2: ็
3: เพิ่งจับได
2: ้
3: ก็สอบถามน้องที่จับ ที่เราไปควบคุมตัวมาเนี่ยบอกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาทำไมบอกว่าก็คนนั้นมองหน้าก็มีแค่นี้เองครับครับใช่เพราะนั้นเนี่ยคือช่วงนี้เราก็พยายามตั้งจุดตัวจุดสกัดกวดขันหรือว่าเห็นน้องๆเวลามาเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราทางผู้บัญชาเนี่ยก็ให้ตั้งด่านกวดขันจับกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือพกพาอาวุธมีดกันเยอะมากครับเดือนที่แล้ว
2: ของ
3: พักสำรงเหนือเนี่ยจับพกพาอาวุธมีดร้อยกว่าลายนะครับที่เป็นเด็กเยาวชนนะครับ104ลายครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องพยายามป้องกันกันไปก็ต้องช่วยกันแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันถ้าเกิดไปหลายคนเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนเดียวเป็นเด็กหรือเป็นเห็นว่าไว้ใกล้เคียงกันเหมือนอารมณ์หรือว่าฮอร์โมนมันพลุ่งพล่านนะครับเขาก็ยังไม่สามารถจัดการกับตัวเองได
2: ้
3: ทำให้แบบตอนนั้นก็มีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือว่าทำร้ายร่างกายกันเยอะพอสมควร
2: อันตรายมากๆท่านผู้กับอย่างเคสนี้เนี่ยน้องวัย14ปีนี่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วก็คนร้ายนี่ก็ได้อะไรไปฮะเหตุการณ์วันนั้น
3: คือตัวน้องเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากเพียงแต่ว่าก็โดนทำร้ายร่างกายบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขามาแจ้งความเนี่ยมันก็เหมือนส่วนหนึ่งน้องเขาก็ตกใจเพียงแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอันตรายสาหัสหรือว่าถึงกับชีวิตคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ
2: คือ
3: เขาไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรมันเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอันตรายสาหัสหรือว่าถึงกับชีวิตคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ
2: คือ

0: ว่าจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ปกครองในการแจ้งเตือนบุตรหลานด้วย
1: ฮะรายละเอียดลึกๆเนี่ยครับน้องเขาก็ยังไม่ได้แจ้งมาให้ทราบนะครับแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบโดยละเอียดเนี่ยก็ต้องสอบกับพยานไอ้คนที่สอบสวนทั้งสี่ทั้งอัยการทั้งนักสังคมสงเคราะห์เพราะว่าน้องยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่นะครับแต่ว่าจากพฤติการที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าน้องเขาก็ไม่ทันระวังตัวหรอกครับก็พอจอดแล้วก็เดินมาทางนั้นก็มาพิชิตตัวเหมือนกับจะไปกระทบกับสถาบันเหมือนจะไปดูมาจากไหนสถาบันอะไรจะมาเหมือนจะมาขอดูเงินขัดหรือจะมาอะไรประมาณแบบนี้ครับทีนี้คือจริงๆอันนี้มันก็แบบควรจะแบบต้องปลูกฝังให้เด็กเยาวชนที่ตามสถาบันต่างๆก็อย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้ก็ควรจะเลิกได้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่ามันก็เป็นแค่แบบกลุ่มนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้พอเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าน้องเขาใช้อาวุธมีดกันใช่ไหมครับมันก็เวลาเกิดแผลหรือว่าเกิดอะไรเนี่ยมันก็ดูที่ภาพออกมาแล้วมันก็น่าหวาดเสียว
0: ครับ
1: ซึ่งแต่ว่าเนี่ยเราก็คือส่วนหนึ่งก็พอป้องกันได
0: ้
1: ทางเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยก็ช่วยกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนซึ่งเราก็มีมาตรการอยู่แล้วหมายถึงว่าโรงเรียนในพื้นที่ของเราอะนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าทางผู้ปกครองหรือว่าทางบุญตายายที่ดูแลบุตรหลานก็ควรช่วยพูดคุยอีกทางนึงนะครับเพราะว่าเด็กส่วนมากเอาตัวอย่างในพื้นที่ของสำโรงเหนือเนี่ยครับถ้าเป็นเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเกินครึ่งก็คือจะไม่ได้อยู่กับตัวของพ่อแม
0: ่ไม่อยู่กับพ่อแม่
1: นะครับก็จะอยู่กับคุณลุงคุณน้าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเวลาเราไปที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอสภาพแบบนี้ครับมันก็เหมือนส่วนหนึ่งก็โอเคอาจจะไม่มีคนอบรมดูแลที่บ้านหรือว่าพ่อแม่ไปทำงานก็ให้แต่แบบเงินทองใช้อย่างเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้น้องๆก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับ
0: บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาด้วย
1: ใช่ครับใช่ใช่
0: เนี่ยตรงๆเนี้ยท่านผู้กำกับน่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับนะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานโอเคแหละลูกๆเนี่ยพอโตแล้วอย่างวัย14 13หรือว่า13 14เนี่ยเขาเริ่มไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเขาเริ่มที่อยากจะไปด้วยตัวเองไปอาจจะไปกับเพื่อนบ้างแต่ก็มีบางคนที่แบบไปเองไปเรียนพิเศษบ้างไปเดินห้างอย่างเนี้ยครับท่านภูมิกับคือตรงเนี้ยมันบางคนนี่คิดว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยอย่างศูนย์การค้าอย่างจุดที่ไปตรงนี้ต้องฝากเตือนน้องๆเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ต่อไปอีกวันข้างหน้าเนี่ยครับท่านภูมิกับ
1: ใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนแรกคือถ้าอยากจะไปจริงๆหรือว่าต้องไปแบบไปเดินเล่นไปซื้อของหรือไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มมันก็ยังพอโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่ควรไม่ควรจะไปก็ควรจะมีผู้ปกครองไปพากันไปซึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องๆก็ยังไม่สามารถป้องกันตัวเองได
0: ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าเป็นแบบนี้แต่ว่าพฤติการแวดล้อมของสังคมณตอนนี้คือมันค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบเอานะครับห้างต่างหัวมุมเมืองแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ทางห้างจัดไว้เนี่ยก็ไม่ได้ดูแลทั่วถึงทุกมุมไม่สามารถจะแบบช่วยระวังป้องกันเหตุให้กับน้องๆได้ทันท่วงทีนะครับคือคนกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุก็จะอาศัยช่วงจังหวะอาจจะเช่นเอาไปแอบซุ่มอยู่ตรงแบบ
0: ที่จอดรถที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยถึง
1: ใช่ครับเอาเส้นทางที่เป็นมุมอับของกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่ง
1: พฤติการเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดมันก็คือก็เคยเกิดมาแล้วแล้วก็จะเป็นมุมอับๆแบบนี้ครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาวัดเดียวที่เกิดขึ้นครับ
0: ทีนี้เรียนถาม

0: ท่านผู้กำกับเนี่ยครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยเหมือนเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมครับเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเหมือนน่าจะเคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: ส่วนมากอย่างนี้ครับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ครับ
0: ค
1: ือถ้าเคยทำลักษณะเนี้ยก็ต้องเคยทำแบบนี้หรือว่าเคยถูกกระทำแบบนี้มาแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความคึกน้องแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะจริงๆแล้วเวลาเราควบคุมตัวได้แล้วเราเรียกมาพูดคุยเนี่ยคือน้องๆเนี่ยเขาก็จะไม่แบบเรียกว่าอะไรไม่สะทกสะท้านหรือว่าไม่สนใจเลยว่าจะถูกจับกุมมาดำเนินคดีหรือว่าจะถูกเรียกมา
0: ไม่คิดว่าจะถูกจับ
1: ไม่คิดคือไม่ใช่ว่าไม่คิดจะถูกจับครับคือไม่สนใจว่าทำแล้วเนี่ยจะถูกจับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้สู่การอบรมสั่งสอนหรือว่าให้ปลูกฝังว่าไม่ควรทำแบบนี้อะไรเนี่ยต้องคุยบ่อยๆครับต้องคุยเยอะๆ
0: ก็คือใช้ความคึกขนองเป็นที่ตั้งอะ
1: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะงั้นบางทีเนี่ยพวกนั้นก็อาจไปคนเดียวแล้วก็อาจจะโดนเด็กกลุ่มอื่นเข้ามาลุมทำร้ายเพราะนั้นเนี่ยเวลาเห็นแบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักพอเจอแบบนี้เห็นอยู่คนเดียวก็เลยเข้ามาเลย
0: เป้าหมายของเขานี่อาจจะเป็นเด็กที่ดูแล้วต่อสู้กลับไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือเป้าหมาย
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าสองคนหนึ่งนี้ไปห้าคนเนี่ยคือไอเหตุการณ์นี้จะไม่เกิด
0: จะไม่เกิด
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยเข้ามาสองคนเนี่ยโอ้ก็โดนแน่เหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นที่เกิดเหต
0: ุ
1: ที่น้องมันก็อันนั้นไม่ได้ใช่น้องแต่เหมือนเป็นวัยรุ่นมาซื้อปลาท่องโกตอนเช้านะครับตอนตีห้าครึ่งนะครับน้องๆพวกนั้นก็มาขี่รถจักรยานยนต์มาสามคนก็แค่ขับผ่านร้านหันแบบเหมือนกับหันมองหน้ากันแค่นี้ก็ลงมาแล้วลงมาทำร้ายร่างกายแล
0: ้วแบบคือใครที่มีลูกมีหลานนี่ถ้าฟังอยู่ต้อง
1: โอ้น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วง
0: น่าเป็นห่วงจริง
1: ต้องก็ต้องกำชับเลยว่า
0: คร
1: ับ ชับลูกกับชับหลานว่าเวลาไปอย่างเงี้ยไปเดินห้างหรือไปอะไรเงี้ยเราก็เน้นตามหัวเมืองไว้ก่อนว่าคืออย่าไปคนเดียว
0: คือให้น้องๆได
1: ้ไปด้วย
0: ต้องเล่าให้เขาได้เห็นถึงความน่ากลัวของเหตุการณ์แบบนี้นะซึ่งมันอาจจะเกิดกับเขาได้นะครับถ้าเขาไปคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: เหตุการณ์เ
1: ก
0: ิ
1: ดแล้วก็มันไม่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นแวบเดียวเองครับ
0: แล้ว
1: เวลา
0: ครับ
1: แล้วเวลาโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าเกิดมันโดนจุดสำคัญเพราะว่าส่วนมากเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาก็จะใช้อาวุธมีดนะครับถ้าเกิดว่าโดนจุดสำคัญแล้วช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยอาจจะแบบคือไม่ถึงกับเสียชีวิตจะพิการจะแบบอะไรเงี้ยคือซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วน้องเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปอีก30-40 ปีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
0: ท่านผู้กำกับมีเบาะแสยังไงบ้างเหมือนกับคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมหรือเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: เป็นคือตำหนิรูปพรรณเนี่ยเราทราบแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ที่นั่นจะตัวได้แล้วแต่ว่าเพราะว่าเราฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนั้นแล้วครับก็ไล่กล้องอยู
0: ่
1: แต่ว่าคืออาจจะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าก็คือว่าอยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าเขาใช้รถจักรยานยนต์มาเวลาครับก็เดี๋ยวคืบหน้าเดี๋ยวผม
0: ได้ครับ
1: รายงานให้ทราบอีกทีครับตอนนี้กำลังเร่งรัดอยู่เพราะว่าก็เป็นข่าวที่แบบผู้ชายให้ความสนใจแล้วก็
0: คือ
1: จริงอ่ะเราก็ตามทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าคราวนี้มันก็เรื่องเยอะพอสมควร
0: อันนี้ขอสะท้อนส่วนตัวได้ไหมครับท่านมุมกับ
1: ครับ
0: ผมเองเป็นคนในพื้นที่สำโรงเหนือเหมือนกันเคยเป็น
1: ครับ
0: แล้วย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเราเคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์ซึ่งมันมีมานานแล้วนะเรื่องแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เด็กเป็นนักเรียนเขม่นกันหรืออะไรเราเป็นคนที่ไปเดินปกติเลยมีการแบบมาขอไอ้นู่นไอ้นี่บ้างใส่หมวกขอหมวกไปผมนี่เจอมาแล้วเอาไปเลยดื้อๆเราก็ให้เขานะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดบานปลายซึ่งมันก็เกิด มาหลายปีแล้วมันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะท่านผู้กับใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: นะครับเนี่ย
1: แต่ว่าก็เอาจริงๆก็พูดถึงว่าขอหมวกขอเสื้อหรือว่าเข็มขัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มาแทะก็คือหมายความว่าเขาก็จะไม่อะไรนะไม่เข้ามาพูดคุยหรือไม่อะไรเพียงแต่ว่าพอมองหน้าเนี่ยก็ลงมาแบบสอบถามนู่นนี่นั่นแล้วก็ลงมือทำลายร่างกายเลย
0: แต่อันนี้น่ากลัวจริงเพราะมีอาวุธด้วยอันนี้น่ากลัว
1: ใช่ส่วนมากจะพกมีดครับ
0: ครับ
1: อาวุธหลักเลยเนี่ยก็คือมีดหรือว่ามีดยาวๆตามที่เห็นในภาพก็จะเป็นแบบนั้นหมดเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่เกิดเหตุในพื้นที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ก็โหในพื้นที่ห้องผักที่น้องอยู่กันเนี่ยมีดก็ประมาณเกือบ10 เล่มครับก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็อย่างที่ผมเรียนในตอนแรก
0: อ่ะ
1: เดือนพฤษภาที่ผ่านมาทางโรงพักทางโรงเรือนตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ตรวจค้น
0: อ
1: ันนี้ตรวจค้นจากที่น้องๆในขับรถจักรยานยนต์มาหรือว่าผ่านเข้ามาแล้วก็ตรวจเนี่ยครับ100 กว่าลายเลยนะครับ104 ลายซึ่งก็ถือว่าผมว่าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามกันเต็มที่แต่มันอาจจะต้องอาศัยจากหลายๆภาคส่วนด้วยนะครับอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ฮะก็ต้องทั้ง
0: โรงเรียนด้วย
1: โรงเรียน
0: สถานที่ห้างสรรพสินค้า
1: ช่วยกันครับก็ต้องคอยตรวจสอบเพราะว่าคืออาวุธมีดเนี่ยมันไม่ใช่แบบก็คือมันไม่เล็กอ่ะไม่เหมือนปากกาซ่อนตรงนี้ได้พอเนี้ยถ้าเกิดเขาอยู่บ้านอยู่ห้องหรือมีพฤติการเก็บตรงนั้นแอบตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่งั้นก็ต้องควรจะรีบแจ้งให้เราไปช่วยดำเนินการดูแลซึ่งเราก็ถ้าเกิดแจ้งมาแบบนี้คือเราไม่ได้ดำเนินคดีเพียงแต่ว่าเราก็จะเอาน้องมาพูดคุยตรวจสอบธรรมวัตรป้องปรามให้ก่อนดีกว่าพอเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยอันนั้นก็ถ้าเกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยมันก็คือจะช่วยเหลืออะไรกันไม่ทันแล้ว
0: อ
1: ันนั้นก็ต้องดำเนินคดีกันอย่างเดียว
0: เรียนถามท่านผู้กำกับนะครับอย่างกรณีที่ถ้าเกิดเหตุการณ์บ่อยๆในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมครับในอนาคตที่ทางห้างอาจจะมีเรื่องของการตรวจอาวุธก่อนเข้าห้างโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามันเกิดเหตุบ่อยๆอย่างเงี้ยมันพอจะมีโอกาสที่มีมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคร
1: ับ คือห้างในพื้นที่เนี่ยเขาตรวจอาวุธอยู่แล้วครับเขาตรวจอาวุธอยู่แล้ว
0: เขาตรวจใช่ไหมฮะเขาตรวจนะ
1: เขาตรวจครับเขามีฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้างในคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับห้างในพื้นที่ที่เป็นข่าวเนี่ยคือ
0: mm-hmm.
1: มันจะมีจุดที่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นจุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนมาเยอะมาก mm-hmm. โดยเฉพาะแรงงาน ที่ใช้แรงงาน คือไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่นะครับจะมาหมดเลยนะครับ สาครปทุมธานีมันเหมือนเป็นจุดรวมศูนย์เช็คอินของเขาแล้วเขาก็จะมานั่นกันคือตอนนี้คือกับแรงงานพวกนี้เมื่อก่อนมีปัญหาเยอะ
0: mm-hmm.
1: เพราะว่ามาแล้วก็มีแบบเหมือนกับคอมเมนต์งั้นอะไรประมาณนั้นแบบนี้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราวางแผนร่วมกับทางห้างทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีการเนี่ยเรามาร่วมตรวจหรือการร่วมตรวจร่วมแสดงกำลังให้เขาเห็นว่าเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไรเงี้ยช่วงพักหลังปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแทบไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบเกิดขึ้นเลยเหมือนกับการทำร้ายร่างกายกันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ
0: เขาตรวจยังไงครับท่านภูมิกับเขามีเครื่องสแกนไหมหรือว่ายังไง
1: เครื่องมีเครื่องสแกนส่วนนึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มใช้แรงงานหรือว่ากลุ่มพวกที่มาแบบเนี้ยคือเขาก็มาเดินห้างส่วนนึงแต่ว่าเดินเนี่ยก็คือส่วนน้อยเพราะว่าเขาจะมีโซนของเขาอยู่มันจะมีโซนที่เป็นเรียกอะไรนะครับลานสเก็ตตรงนั้นก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเลยเข้าไปมาก็เต็มบางเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็400 500 600ถ้าเกิดปีๆก็เยอะเกือบถึง1,000 คนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็มาเล่นสเก็ตเล่นอะไรกันนะครับแล้วแต่ว่าทีเนี้ยลานสเก็ตมันอยู่ชั้นบนชั้น5คราวนี้พอเวลาเหมือนกับพอเวลาจะเข้าจะออกจะเดินมันก็ต้องผ่านตามชั้นต่างๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าดูคนเยอะดูอะไรแล้วแต่ว่าจุดที่ตรวจเนี่ยนะครับคือเราจะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเดินถ้าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยกลุ่มทางเจ้าหน้าที่ที่ บูรณาการกำลังกันเนี่ยก็จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปขอตรวจค้นตรวจสอบอะไรแบบนี้เลยส่วนหนึ่งตรงที่กลุ่มคนเยอะตอนที่จะเข้าไปเนี่ยครับตอนนี้มีการสแกนอาวุธก็คือ
0: ในกลุ่มที่มีการรวมตัวของ
1: ใช่
0: เ
1: พราะมันจะเป็นทางเข้าเฉพาะม
0: ัน
1: จะเป็นทางเข้าเฉพาะเวลาเข้าไปรวมกลุ่มกันเนี่ยคือมันก็ต้องผ่านประตูผ่านอะไรเนี่ยก็ทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรที่เราดำเนินการกันอยู่นะครับก็ข้างในเนี่ยก็ไม่มีอะไรละอาวุธเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่มีเข้าไปเพียงแต่ว่าเวลาจะเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันก็จะมาเกิดทางด้านล่างจะเกิดทางอะไรเหมือนคือถ้าเกิดจะเกิดเหตุเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องมีการทะเลาะกันหรือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะมีการอะไรนะครับกระทบกระทั่งกันหรือว่าไปมือเหมือนชาวที่รายงานมาประเทศเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขามากับผู้หญิงของเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าไปแซวหรือเข้าไปอะไรเงี้ยอย่างนั้นเขายอมไม่ได้ต้องมีการทำร้ายร่างกายกันเลยนะครับแบบนั้นเลยนะครับเหมือนเข้าไป
0: แสดงว่าด้านหน้าห้างเนี่ยเขายังไม่ได้มีเครื่องสแกนอาวุธเป็นแบบจริงๆจังๆอย่างนั้นใช่ไหมก
1: ็คือหน้าห้างยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มี
1: แต่ว่าก็มีเจ้าที่รอพอสังเกตเบื้องต้นอยู
0: ่
1: แล้วก็โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เวลาคนเยอะๆเนี่ยก็จะมีกำลังเจ้าที่ตำรวจ 3-4 ฝ่าย
0: ที่
1: ร
0: ่วมพู
1: ดเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็ไปปล่อยแถวแล้วก็เราก็ไปช่วยกันระวังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งมามีเหตุการณ์น้องที่โดนเนี่ยนะครับ
0: นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นวันนี้ที่เราคุยกันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองให้กับตัวน้องๆเนี่ยนะครับที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาดีๆเป็นไปได้ต้องไปกับผู้ปกครองดีที่สุดไปกับญาติพี่น้องหรือคนที่ดูแลเราได้ตรงเนี้ยก็จะปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญซีเรียสเลยนะครับตรงนี้
1: ใช่เพราะถ้าเกิดไปกับผู้ปกครองเนี่ยก็จะไม่ผมว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดไม่มีอะไร
0: อย่าไปเป็นเป้าให้เขาอ่ะนะครับ
1: ครับเหมือนจะไปเปิดช่องแล้วเปิดโอกาสให้กับคนร้าย
0: ใช่ครับแม้วันนี้จส.ร้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับด้วยนะครับที่มาช่วยกันเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากับ
1: ได้ครับด้วยความยินดีครับเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งไป
0: เอาใจช่วยนะครับเนาะก็ขอให้จับให้ได้ไวๆเราก็จะได้อุ่นใจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อีกหลายๆเคสก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของมาตรการกันต่อไปนะก็ขอให้ไม่มีเกิดขึ้น
1: จะดำเนินการเต็มที่ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านภูมิกับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสนะครับท่านภูมิกับการสภ.สำโรงเหนือนะก็หลายๆท่านฟังแล้วก็อยากให้สะท้อนไปถึงบุตรหลานของเราลูกๆหลานๆเราต้องยอมรับนะว่าเยาวชนทุกวันนี้เนี่ยน้องๆประมาณสักวัยมัธยมนะมัธยมปลายอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วยิ่งไปเดินห้างไปซื้อของเขาก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวไปเดินด้วยตัวเขาเองตัดสินใจอะไรด้วยตัวเขาเองอย่างหลานผมที่บ้านเนี่ยไปเดินบ่อยเนี่ยไปเดินบ่อยไปคนเดียวด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสะท้อนให้ได้ทราบให้ได้รู้ถึงความน่ากลัวตรงเนี้ยเราเองเนี่ยเคยเจอมาแล้ว เจอมาเหมือนกันนะครับแล้วหลายเหตุการณ์ด้วยนะครับเนี่ยก็ยังย้ำอยากจะย้ำวันนี้ที่เราเรียนเชิญท่านภูมิกับมาพูดคุยอยากจะย้ำให้กับทุกคนให้กับน้องๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นว่ามันยังมีอยู่นะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ต้องระวังบุตรหลานของเรานะครับเวลาจะไปไหนมาไหนน้องๆก็ต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่ปลอดภัยที่สุดไปกับญาติพี่น้องหรือถ้าเป็นไปได้ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆหน่อยหลายๆคนหน่อยนะครับไปเดินด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ปลอดภัยระดับนึงแต่ก็ไม่ใช่ 100% เหมือนกันเพราะบางทีเดี๋ยวไปจับกลุ่มกันไปคอมเมนต์กันอีกกลุ่มนึงอะไรแบบนี้มันมีหมดนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในห้างดังย่านสมุทรปราการก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่เราจะต้องมาดูแลกันแล้วล่ะนะครับน้องๆก็ต้องเห็นถึงความไม่ปลอดภัยนะครับในสังคมที่เนี่ยมันมีเกิดขึ้นแบบนี้เราจะต้องทำตัวอย่างไรปรับตัวอย่างไรนะครับให้ตัวเองได้ปลอดภัยไม่ตกเป็นเป้าหมายของ คนร้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากกันด้วยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับมีสะท้อนเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะฮะมีคุณชินวัตรเนี่ยบอกว่าเป็นแบบนี้แหละนะครับก็เห็นมานานแล้วเนาะอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะเรื่องแบบนี้มีมายาวนานพอจำตั้งแต่จำความได้จนอายุเยอะแล้วคุณกระปุกแดงก็สะท้อนมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

มาเดินทางกันต่อนะครับช่วงนี้8นาฬิกากับ47นาทีนะครับที่จอสอร้อยคุณผู้ฟังถนนกาญจนาภิเษกนะครับวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับมีคุณชันชัยแจ้งมานะครับว่ามีสุนัขสีน้ำตาลนะครับ1ตัวเดินอยู่ก่อนถึงด่านทับช้างนะครับทิศทางจากด่านทับช้างนะครับต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าไปหน้าด่านโอ้แสดงว่าขาออกคือจากต่างระดับทับช้างเข้าด่านทับช้างอ่ะนะครับมีสุนัขสีน้ำตาลนะครับน่าจะหล่นมาจากรถคันใดคันหนึ่งหรือเปล่าเห็นบอกวิ่งตัดหน้ารถไปทางซ้ายทีขวาทีผ่านมาสักระยะนะครับก็มีรถกระบะจอดอยู่ไม่รู้ว่าใช่เจ้าของหรือเปล่าแต่รถเยอะนะครับรถเยอะแต่ยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับก็เกรงอันตรายว่าน้องจะถูกชนนะฮะมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับถนนวชิรวุฒิดำเนินตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับบริเวณตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดลำปางเกิดเหตุเมื่อช่วง8นาฬิกานะครับมีรถบรรทุกพ่วงเสียน่าจะเสียหลักนะชนเกาะกลางถนนแล้วไปชนเสาไฟ2ทางขวางไป2ช่องทางขวานะครับฝนตกด้วยนะครับมีฝนตกประกอบกับถนนลื่นนะครับโอ้เป็นรถบรรทุกพ่วงนะครับเสียหลักแล้วก็ไปชนเกาะกลางแล้วไปชนเสาไฟ2ทางนะฮะโอ้เห็นภาพนี่ถนนลื่นจริงครับคุณผู้ฟังพื้นถนนนี่สะท้อนขึ้นมาเป็นมันเลยนะเนี่ยคือถนนลื่นนะครับเนี่ยโอ้แล้วตัวรถเนี่ยตัวท้ายพ่วงเขาไปขวางอยู่ช่องทางขวากับช่องทางกลางก็คือเสียไป2ช่องทางด้านขวานะครับส่วนตัวหัวลากเนี่ยไปอยู่บนเกาะกลางแล้วก็หัวรถเนี่ยไปเกยอยู่ฝั่งเลนขวาของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็แสดงว่าขวางไป2ช่องทางด้านขวาของฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขวาง1ช่องทางด้านขวาไปเกยอยู่บนเกาะกลางนะครับเนี่ยที่เราดูภาพทาง YouTube JS100 กำลังดำเนินการนะครับนะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นถนนวชิรวุฒิดำเนินนะช่วงบริเวณตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดลำปางนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับฝนตกนะอาจจะหยุดไปแล้วนะครับแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของธนาคารออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนน่าสนใจนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุ้มให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยรับเริ่มต้นนะครับรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณธนาคารออมสินด้วยย้ำนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center 1115ครับเพิ่มเติมกันให้ขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับในช่วงนี้หลายเส้นทางตอนนี้เห็นเริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นนะครับ
โดยรอบแยกพญาไทครับพญาไทด้านขาเข้าขาออกต่อเนื่องจากแยกราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนการจราจรบริเวณแยกอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวได้นะฮะสุขุมวิทด้านขาเข้ามีปริมาณรถมากแต่ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพระราม4ยังคล่องตัวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ามีท้ายช่วงเชิงทางขึ้นนะครับลงสาทรเหนือยังคล่องตัวสาทรใต้ไม่ติดนะครับจุดที่ติดอยู่ตอนนี้นะวงสว่างประชานุกูลนะครับเนี่ยลงจากสะพานพระราม7มาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายนะครับแถวๆวงสว่างซอย11นะฮะชะลอตัวข้ามสะพานลอยวงสว่างหัวแถวนี่อยู่เชิงทางขึ้นต่างระดับราชวิภานะครับส่วนฝั่งกลับการขาออกคล่องตัวไม่ติดนะครับโดยรอบแยกแครายเริ่มมีปริมาณรถนะครับทั้งทางติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์รัตนาธิเบศรเข้าแครายยังเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานทั้งสองด้านยังไม่มีปัญหาแจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขาออกของแจ้งวัฒนะบริเวณช่วงทางขึ้นสะพานพระราม4มีรถติดนะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะเนี่ยด้านขาออกนะครับที่จะลงไปทางด้านของชัยพฤกษ์จาก5แยกปากเกร็ดนะครับมีชะลอตัวนะครับช่วงเหนือโรงเรียนปากเกร็ดตรงนี้นะครับบนสะพานพระราม4นะครับด้านขาออกรถเคลื่อนตัวช้าครับจุดอื่นๆรถยังค่อนข้างน้อยนะครับในเช้าวันนี้ยังถือว่าคล่องตัวนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube ด้วยนะครับก็มีหลายคนเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันด้วยสภาพอากาศล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังนะครับแสงแดดก็เริ่มอ่อนกำลังลงยังไงไม่รู้เนาะแต่วันนี้ฝนร้อยละ40เท่านั้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมว่าจะมีตกมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าหลัง 9:00 น.เดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวทั้งชั่วโมง 9:00 น.กับทมรัฐขันทวินาหุค่ะทมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง6รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุ่งขยแยง
5: 1
4: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยแยง
5: 1
4: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางหลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียร้านไม่รับเงินบาทรับเฉพาะเงินหยวนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำชับทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนปราบปรามและตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ามีร้านอาหารจีนที่มีพฤติกรรมไม่รับเงินไทยรับเฉพาะเงินหยวนซึ่งต่อมาทราบว่าร้านดังกล่าวคือร้านซินซินเหล่าโจนูโดซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญพื้นที่สน.ห้วยขวางพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1จึงสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบทันทีโดยล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจตม.1ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมไปตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวรวมทั้งร้านอาหารอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกันรวม5ร้านเบื้องต้นพบบุคคลต่างด้าวกระทำผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและความผิดตามพ.ร.ก.การทำงานของบุคคลต่างด้าวรวม6รายในส่วนของร้านซินซินเหล่าโจนูดเดิลนั้นได้จับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง1รายความผิดตามพ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าวอีก1รายส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้บังคับการตม.1ยังกล่าวเสริมด้วยว่าหากประชาชนพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1178ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ราคาทองคำโลกปรับตัวร่วงแรงเกือบ 3% ในการซื้อขายวันศุกร์หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากส่งผลให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกระยะทั้งนี้ตลาดโกลด์สปอตปรับตัวลดลง 2.96% มาอยู่ที่ 4,341.52 ดอลลาร์ต่อออนโดยตลอดทั้งสัปดาห์ราคาทองคำปรับตัวลดลงแล้วกว่า 4.3% ปัจจัยสำคัญมาจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพียง 85,000 ตำแหน่งหรือมากกว่าที่คาดเกือบ2เท่าขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดีทำให้เฟดอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
10: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิหร่านและสหรัฐโจมตีตอบโต้กันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทำให้ความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพตกอยู่ในภาวะอันตรายอิสราเอลเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนหลังสั่งให้ประชาชนใน9หมู่บ้านอพยพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนการโจมตีเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนและใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของผู้นำยูเครนที่จะหารือกันแบบพบหน้าและยืนยันว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายในการทำสงครามในยูเครนแอนโทนีเฮดนักแสดงชาวอังกฤษที่โด่งดังจากซีรีส์ Buffy the Vampire Slayer เสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนจากภาวะปอดบวมขณะมีอายุได้72ปีพลเมืองญี่ปุ่นหลายคนเข้าร่วมในการช่วยค้นหาชาวอเมริกันวัย20ปีที่หายตัวไปในพื้นที่ป่ามานานนับสัปดาห์คุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: หวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะนมลรัตน์ขันทวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา8นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งถนนพระราม2ด้านขาออกคุณศักดิ์นะครับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะบอกว่าบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอันนี้แจ้งมาก่อน8นาฬิกานะครับจุดนี้เห็นบอกว่ามีป้ายจราจรป้ายเบี่ยงจราจรซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องจราจรให้รถวิ่งได้ปกติแล้ว3ช่องทางแต่ป้ายที่ให้รถเบี่ยงช่องทางเนี่ยยังอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่เก็บออกไปทำให้รถชะลอตัวนะครับในจุดนี้ฝั่งขาออกนะครับช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฮะแล้วก็มีทางด้านของคุณหยกคุณหยกนี่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด่วนบูรพาวิถีด้านขาออกนะครับมีของตกหล่นเป็นระยะนะครับประมาณช่วงกิโลเมตรที่43เห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเศษไม้หล่นอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับเลยมาประมาณกิโลเมตรที่48ก็มีตะกร้าใบใหญ่หล่นอยู่ในช่องทางขวานะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยปลิวกระจายบนถนนด้วยเลยมาเกือบถึงกิโลเมตรที่50ก็มีกลวยยางสีส้มโอ้โหนี่มี3จุดเลยนะมีกลวยยางสีส้มหล่นอยู่นะครับบริเวณช่องทางด้านขวานะครับก็ฝากระมัดระวังนะครับใครที่ใช้บูรพาวิถีด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่าง A-back บางนามุ่งหน้าด่านบางบัวนะครับขอบคุณทางคุณหยกด้วยนะฮะมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับถนนทางหลวงหมายเลข3245ปลวกแดงบ่อทองครับอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีจุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงกับตลาดเฉลิมลาภมีรถบรรทุกนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 7:22 นเสียหลักตกข้างทางขวางช่องทางซ้ายนะครับส่งผลกระทบการจราจรติดขัดท้ายแถวนี้ยาวประมาณสะสม1กิโลช่วงระหว่างแยกเขาน้อยมุ่งหน้าแยกหนองเสือช้างนะครับบริเวณใกล้เคียงกับตลาดเฉลิมลาภอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีทางหลวงหมายเลข3245เส้นปลวกแดงบ่อทองนะครับมีอุบัติเหตุนะก็ท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะครับอยากจะให้ทุกท่านเข้าร่วมการเป็นคนขับรถดีเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเพราะว่ามีสิ่งดีๆตอบแทนกับโครงการคนรักรถนะครับอยากจะเชิญชวนเลยโดยเฉพาะใครที่ขับรถดีกันอยู่แล้วเนี่ยรู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถได้เลยเขาเปิดรับการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3ด้วยสิทธิประโยชน์ที่สำคัญก็คือถ้าคุณไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มที่เราใช้ไปไม่เกิน 70% คุณรู้ฟังได้รับเงินคืนด้วยทางโครงการก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้นะครับกับสมาชิกที่ขับรถดีอย่างเช่นการทำประกันประเภทที่1สมาชิกก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปให้ด้วยนะครับทีนี้ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถให้ยืมใช้สำรองใช้ไม่เกิน20วันยืมรถใช้ได้นะครับไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนด้วยนะครับส่วนรถที่เกิน7ปีล่ะไม่เป็นไรเขามีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเหมือนกับประเภทที่1เลยได้เงินคืนนะครับแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจสามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-150-0888นะครับย้ำเบอร์นะครับตอนนี้ขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้แล้ว02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับก็เขาร่วมโครงการได้นะครับคุณผู้ฟังเราขับรถดีเราต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนโครงการนี้มีเงินกองทุนคืนใ ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ9นาฬิกากับ12นาทีคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีเทปรายการ JS Roy Next นะครับซึ่งวันนี้ทางคุณสัสยมนนะครับพูดคุยสัมภาษณ์กับทางคุณขวัญล่าภัทริยาแก้วประดับจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเทลานะครับขยะพลาสติกแปลงร่างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับติดตามรายการ JS Roy Next นะฮะส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณสัสยมนครับ
4: พูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
5: ได้ได้ค่ะ
4: ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์เทลาค่ะแบรนด์ของใช้จากชุมชนใกล้ทะเลโดยคนรักทะเลเพื่อความยั่งยืนของทะเลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณพัทริยาแก้วประดับหรือว่าพี่ขวัญล่านะคะจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณขวัญล่าจากเทลานั่นเองบอกว่าเทลาเนี่ยคือมาจากคนที่รักทะเลใช่ไหมคะวันนี้เห็นเสื้อพี่ขวัญแล้วเชื่อแล้วค่ะสีสันแบบสดใสพร้อมไปทะเลมากๆได้เลยค่ะคือก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะฝนอยากทำความรู้จักพี่ขวัญนิดนึงคือเมื่อก่อนนะจริงๆพี่ขวัญเคยเป็นอดีตมัคคุเทศมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะเป็นมัคคุเทศก็มัคคุเทศก็เป็นทั้งมัคคุเทศที่ดูแลทั้งเที่ยวท่องเที่ยวบนบกแล้วก็ทะเล
0: ค่ะแล้วเราทำไมถึงอยากรู้จุดเปลี่ยนทำไมเราจากมัคคุเทศเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์เทลาขึ้นมาได้ค่ะพี่ขวัญเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ก็สืบเนื่องจากการที่เราเป็นมัคคุเทศเนาะจริงๆมัคคุเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนสิ่งหนึ่งที่มัคคุเทศก์ต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือการสั่งสมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราเป็นมัคคุเทศก์ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเป็นประจำก็คือการเก็บขยะในทะเลเพราะนั้นในแต่ละปีเราเก็บขยะเยอะมากเลยมันหลายสิบตันมากมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทำไมปริมาณขยะในทะเลมันเยอะจังมันก็เลยย้อนคิดกลับมาว่าไอ้ขยะที่มันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องเกิดมาจากบนบกหรือในชุมชนอย่างแน่นอนพอเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะเราก็มาค้นพบว่าโอ้ยชุมชนเรานี่มีปริมาณขยะเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอย่างเนี้ยเราคงจะต้องมาจัดการขยะที่บ้านของเราก่อนที่ขยะเนี้ยมันจะไหลลงไปในทะเลค่ะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องชักชวนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนของเราทำเรื่องของขยะจัดการขยะค่ะ
0: แล้วเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะที่ว่าชักชวนคนมาจัดการขยะเนี่ยพี่ขวัญตั้งเป็นอะไรขึ้นมาคะตอนนั้น
1: เริ่มจากการคัดแยกขยะก่อน4ประเภท
0: ค่ะ
1: 4ประเภทก็คือมีขยะทั่วไปมีขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แล้วก็ขยะอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชักชวนให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันก็ประมาณ10คนคัดแยกในบ้านของตัวเองพอคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็มันก็จะมีขยะหลายประเภทมากทีนี้ขยะประเภทไหนที่ขายได้เราก็จะให้เขาขายไปนี้มันก็จะมีขยะที่ขายไม่ได้ไอ้ขยะขายไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไปไหนเราก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องมีศูนย์เป็นของตัวเองคือเป็นศูนย์รับฝากขยะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าคนในชุมชนของเราอ่ะมีรายได้น้อยทีนี้พอรายได้น้อยเนี่ยเงินมันจะต้องเอาเงินอนาคตมาใช้เราก็หาวิธีการว่าเราจะทำไงให้หน้าให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้มีเงินพอกินพอใช้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนส่งเสริมเขาในรูปแบบของการเอาขยะมาออมก็เลยเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเอาคอนเซปต์ของธนาคารมาประมาณนั้นเนาะคือออม
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วพี่ขวัญคือฝนอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขยะบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเป็นขยะประเภทไหนอะคะ
1: เป็นประเภทแบบขยะทั่วไปที่จะต้องเอาไปสู่ขบวนการกำจัดด้วยวิธีการเผาอะอันนี้คือขยะที่มันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไงถ้ายังเป็นขวดน้ำอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาไปรีไซเคิลได้ใช่ไหมทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็เอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมซองลูกอมอย่างเงี้ยหรือถุงน้ำยาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันไปรีไซเคิลไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นปัญหาของชุมชน
0: ค่ะ
1: ทีนี้สาเหตุที่มาเป็นแบรนด์เทลาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปี62ที่เราทราบว่าน้องเต่าโดนหลอดเสียบจมูกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางตัวก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะมันก็เลยมาสะกิดใจพี่ขวัญว่าในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์มาก่อนเราเคยพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเราเคยเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ในท้องทะเลเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่เขาต้องมารับบาดเจ็บเพียงแค่เพราะหลอดชิ้นเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเงี้ยเราในฐานะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะเราควรที่จะดูแลน้องเต่าไหม ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่ขวัญคิดว่างั้นเราควรจัดการหลอดตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ให้ไหลลงไปในทะเลด้วยวิธีการเปิดรับบริจาคหลอดในชุมชนก่อนแล้วก็เปิดรับไปจากทั่วประเทศจนกระทั่งปริมาณหลอดที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมากมายมหาศาลเราก็เลยเอามาแปรรูปเราดูความสำคัญของมันนะคะว่าดูคุณสมบัติของหลอดว่าหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็สรุปกันก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแทนใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปในหมอนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เทราเลย
0: คือผลิตภัณฑ์แรกอะมาจากเริ่มจากหมอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ฝนรู้สึกได้ว่าคือเหมือนตัวแบรนด์อะจะมาทีหลังอุดมการหรือว่าความแบบเชื่อมั่นภารกิจเนอะเหมือนพี่ขวัญกับทางชุมชนอะอยากจะขจัดปัญหาเรื่องของหลอดก่อนก็เลยเหมือนรับบริจาคมาเรื่อยๆจนมันเริ่มเยอะแล้วเราไปทำอะไรให้ต่อยอดได้ก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เทราเราชื่อแบรนด์เทราอันนี้มีกิมมิกด้วยใช่ไหมคะพี่ขวัญ
1: มีค่ะแบรนด์เทราเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากทะเลเนาะเราอะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเลทีนี้เราอะจะตั้งชื่อแบรนด์ให้มันชื่อทะเลเนาะเราอะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเล

0: เพลาเนี่ยเราไม่ใช้ลอลิงเนาะเราจะใช้ลอจุฬาการที่เราใช้ลอจุฬาเป็นการสื่อความหมายว่าลอจุฬาเนี่ยมันคือหนึ่งในอักษรไทยที่มีความสวยงามมากๆแล้วเขาก็เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เกิดมาพร้อมกับอักขระทั้งหมดแต่เขาถูกมองข้ามไม่ถูกนำมาใช้ได้บ่อยเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์สวยงามคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็เลยเปรียบเทียบว่าลอจุฬาเปรียบเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ข้างตัวเราเพราะนั้นเราควรหันกลับไปมองสิ่งแวดล้อมและหันกลับไปมองอักษรไทยที่สวยงามอันเนี้ยเอากลับมาใช้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราใช้ลอจุฬา
1: อยากมีซาวด์เอฟเฟคปรบมือว่าพี่ขวัญแต่ผลว่าแบบนี้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตั้งชื่อแล้วคนถามจริงๆด้วยประสบความสำเร็จตรงนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ถามจริงถามทุกคนทำไมชื่อเทลาล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: มาจากอะไร
0: เล่าให้ฟังเล่าสามวันค่ะ
1: อันนี้เรารวบย่อให้อยู่ใน3นาทีได้เมื่อกี้เป็นสตอรี่ที่ดีด้วยได้ค่ะงั้นมาคุยเรื่องแบรนด์เทลากันหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาจากหลอดที่เอามาตัดใช่ไหมคะแล้วเอาเป็นเหมือนเอาไปใส่เป็นไส้หมอนในลักษณะแบบไหนอะคะพี่ขวัญ
0: ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะยาวประมาณ1เซนแต่ว่าหลอดเนี่ยเราต้องคัดคุณภาพของมันก่อนคือคำว่าคุณภาพก็คือคัดไซส์ของมันแต่ละไซส์เพราะว่าหลอดเนี่ยมันมีการส่งมาเนี่ยหลากหลายไซส์มากก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นหลอดนมหลอดกาแฟหลอดชาไข่มุกและยังมีเป็นกาแฟที่เป็นไซส์เล็กๆๆๆอีกมันย่อยออกไปเนาะกี่มิลอย่างเงี้ยพี่ขวัญก็จะต้องเอามาคัดก่อนเอามาคัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ40นาทีในรอบแรกนะคะรอบแรกที่รับไปเสร็จมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ให้บุคลากรหรือให้สมาชิกเราเอาไปตัดพอเขาตัดเสร็จนะคะก็กลับมาเราก็ก่อนที่จะบรรจุลงใส่หมอนนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการซักอีกรอบแช่น้ำยาอีกรอบจึงจะบรรจุใส่ไปในหมอนได้อันเนี้ยก็เริ่มจากการที่เราทำจากหมอนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก่อนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะมีโอกาสได้ใช้หมอนตัวนี้แล้วก็พี่ขวัญเองเป็นอสม.แล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่อะค่ะลองทดลองใช้พอผู้ป่วยทดลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามผลกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ6เดือนดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีฟีดแบคยังไงปรากฏว่าผู้ป่วยที่ใช้หมอนหลอดเนี่ย1จะนอนหลับยาวนานยิ่งขึ้น2อารมณ์จะไม่หงุดหงิดประการที่3สำคัญที่สุดคือไม่เกิดแผลกดทับมันเลยตอบโจทย์ได้ว่างั้นตัวหมอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอย่างเดียวและมันก็จำเป็นใช้กับบุคคลธรรมดาได้ด้วยเพราะว่าตัวหมอนเนี่ยไม่สะสมเชื้อไม่สะสมไรฝุ่นไม่สะสมน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ก็เลยเหมาะกับทุกคนที่สมควรที่จะใช้หมอนหลอด
1: ค่ะคือเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากทดลองให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนแล้วใช้แล้วดีด้วยดังนั้นคนทั่วไปยังไงต้องใช้แล้วก็เวิร์กได้เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ค่ะแปลว่าประเด็นเรื่องของจะสะอาดไหมหรือว่าใช้ไปนานๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือพี่ขวัญตอบแล้วเนาะว่าเราก็มีกระบวนการทำความสะอาดค่อนข้าง
0: ม
1: ี
0: กระบวนการแล้วเราก็ผ่านมาตรฐานมีใบรับรองผ่านมาตรฐานมพช.คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานนี้จะเซ็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเซ็นเนี่ยค่ะตัวหมอนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆจนมีใบประกาศออกมาว่าหมอนของเราปลอดภัยแล้วก็เหมาะที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริง
1: ค่ะ1ใบจะขนาดประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ขวัญ
0: มันก็จะมีหลายไซส์ของเราเนี่ยมีหมอนหลายประเภทมากมีทั้งหมอนหนุนก็จะมีเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ Lแล้วก็จะมีหมอนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นบำบัดแก้ปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกเป็นว่าหมอนน้องเต่ามะเฟืองหมอนน้องเต่าหัวค้อนจ้ะแล้วก็จะมีเบา เบาะรองนั่งนี่ก็จะเป็นการรองรับสรีระร่างกายของคนที่มีน้ำหนักมากหรือคนที่นั่งกับพื้นนั่งกับ

0: เก้าอี้นานๆ นั่งทำงานนานๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับไม่ให้กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็เป็นเบาะน้องเต่าตนุซึ่งก็จะมีหลายไซส์อีกเหมือนกันก็ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอนโดนัทซึ่งเป็นหมอนที่สำหรับเหมาะกับการที่คนชอบนอนคว่ำแต่เวลานอนคว่ำไม่อยากใช่ก็จะแบบว่านอนไปก็หายใจได้หรือคนที่ชอบนอนตะแคงแต่เจ็บหูก็สามารถใช้เป็นหมอนโดนัทรองคอได้หรือรองหูได้อย่างเงี้ยหรือคนที่นอนหงายแต่ว่าศีรษะเขาจะเหมือนแบบศีรษะเป็นทุยๆเวลานอนหงายแล้วจะลำบากก็ใช้หมอนโดนัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีที่นอนที่นอนที่มาจากหลอดเหมือนกันก็เหมาะสำหรับขนาด3ฟุตนะคะตอนนี้ที่เราทำก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยก็ได้หรืออย่างเราปกติก็ได้ผู้เฒ่าคนชราก็นอนได้แล้วก็เป็นที่นั่งที่นั่งสำหรับนั่งรีแลกนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลอดหมดเลย
1: เยอะมากรายสินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็มีหลายสายให้เลือกด้วยอยากรู้ในเรื่องของเนื้อสัมผัสนิดนึงค่ะตอนนี้ฝนคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังนึกภาพตามแล้วว่ามันเป็นยังไงละไส้ข้างในมันเป็นหลอดเขาอยากรู้ว่าแล้วมันจะรู้สึกยังไงคะอย่างเช่นเป็นหมอนอย่างเงี้ยนอนไปเราจะสัมผัสยังไงได้บ้างคะ
0: ความรู้สึกของคนที่ตอนครั้งแรกเลยก็จะมีลูกค้าหลายคนนะคะเขาก็จะบอกว่านอนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอสัมผัสเข้าจริงๆอ่ะความที่เราพิสูจน์มาแล้วเรื่องของการตัดหลอดการเลือกไซส์หลอดอะค่ะแล้วตัดได้ขนาด1เซนเป็นขนาดที่พอดีพอเวลาที่สัมผัสไปแล้วจะไม่เจอมุมไหนที่เป็นมุมแหลมมุมคมมุมที่ทำให้เกิดความเจ็บจะไม่มีเลยเพราะนั้นเวลานอนจะเนียนมากแล้วก็จะนุ่มมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการรู้สึกดังนิดหน่อยเหมือนแบบหลอดมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าคุณสมบัติของมันอะมีมากกว่าการที่เราจะรู้สึกด้านลบว่ามันมีเสียงเพราะนั้นไอตัวหลอดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้หมอนหนุนนอนนะคะก็จะสามารถปรับตัวหลอดได้แล้วตัวหลอดเนี่ยเขามีช่องลมมีความกลมมีความลื่นเพราะนั้นเขาจะสามารถเหมือนกริ้งไปกริ้งมารองรับสรีระร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้ค่ะเหมือนมันปรับได้ตามสรีระร่างกายแต่ละคนประมาณนี้ไงคะก็คือในเรื่องของคุณสมบัติที่หมอนหนึ่งใบควรจะมีเนี่ยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเลยเผลอๆก็คือดีมากกว่าด้วยซ้ำในเรื่องของด้านสุขภาพปรับตามสรีระแล้ว
0: คนที่เป็น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
1: ได้ได้ค่ะ
0: ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลายหรือแม้แต่คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ชอบไอจามในตอนเช้าเนี่ยค่ะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่าตัวหมอนที่เราหนุนนอนอ่ะมันจะเกิดจากไรฝุ่นถูกไหมคะที่สะสมอยู่ในเส้นใยสังเคราะห์บวกกับเราไม่สามารถซักหมอนได้มันเลยทำให้เราอ่ะได้แค่เอาไปตากแดดทีนี้วิธีการตากแดดไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเท่ากับการซักมันเลยทำให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ยังคงไอจามอยู่เหมือนเดิมทำยังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วลองเอาหลอดมาหนุนนอนเนี่ยตัวหลอดไม่สะสมไรฝุ่นสามารถซักทำความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ตื่นเช้ามาไม่มีใครไอจามเลยเราทดลองจากกลุ่มของเราแล้วนะคะประมาณร้อยละ80ที่บอกเลยว่าไม่ไอจามในตอนเช้าเลย
1: ค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนี้น่าจะชอบเนอะเพราะเขาก็จะไวกับเรื่องฝุ่นมาก
0: ๆหรือคนที่ชอบคันศีรษะผมร่วงอย่างเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอน่ะเกิดมาจากหมอนที่เราหนุนนอนนั่นแหละค่ะเพราะเขาสะสมเชื้อแบคทีเรียตอนที่เราหนุนนอนลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำกับน้ำมันเนาะไหลหยดลงไปสะสมที่หมอนบวกกับเราซักหมอนไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในหมอนทีนี้พอเรานอนทับไปบ่อยๆตัวน้ำจากศีรษะเราก็ยังคงไหลลงไปแบคทีเรียก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะเราทำให้เราผมร่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนหมอนทุกๆ6เดือนแต่ถามว่าพวกเราเคยสนใจจะเปลี่ยนหมอนไหมบางคนก็หลายปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆ6เดือนน่าจะยากอยู่เพราะนั้นวิธีการคือต้องเลือกหมอนที่สามารถซักทำความสะอาดได้ ก็หมอนหลอดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่ะ
1: พี่ขวานเราได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระเอกเราคือหมอเนาะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยก็มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ product อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตอนนี้ก็ทำเป็นเราเอาเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนาะก็จะไปเจอเรื่องของฝาขวดน้ำนะคะที่ตอนนี้ในชุมชนก็มีเยอะแล้วก็เราไปในทะเลอะค่ะเราไปทะเลที่เราชอบเจอฝาขวดน้ำเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายอะเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำนี่กลับมาแล้วก็มาแปรรูปหรืออัพไซคลิ่งขึ้นรูปมาเป็นไม้แขวนเสื้อคือไม้แขวนเสื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วราคามันไม่สูงก็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่าบางคนอยากรักสิ่งแวดล้อมอยากช่วยโลกแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็สามารถมาซื้อไม้แขวนเสื้อเอากลับไปใช้อย่างน้อยๆคุณก็ได้เคลมได้ว่าเนี่ยคุณใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันเนี่ยคุณช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้แล้วคุณช่วยลดฝาพลาสติกอะไปได้ประมาณ15ฝาต่อชิ้น
1: แค่1อันเนี่ยคือใช้ขวดฝาพลาสติกไป65ชิ้นเลยใช่ไหมคะ
0: 65ชิ้นค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากได้ค่ะถ้าเกิดว่าฝนอย่างอยู่กรุงเทพแล้วสนใจอันนี้คือสามารถซื้อได้ไหมคะหรือว่าต้องที่ระยองเท่านั้นเลย
0: ซื้อได้เลยสั่งได้เลยเรามี Facebook เนาะ Facebook ก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่หรืออีก Facebook นึงก็ Facebook เทราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวัน
1: ค่ะทั่วไทยเลยได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของคนอยากช่วยเหลือบ้างล่ะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังรับเปิดบริจาคอยู่ไหมคะรอหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รับทุกวันเลยค่ะรับไปจนกว่าพวกเราจะเลิกใช
1: ้รับจนกว่าจะหมดโล
0: ใช่จนกว่าจะหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่าพวกเรายังมีความตระหนักน้อยยังคงใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายยังคงใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมๆก็คิดว่าทั้งหลอดทั้งฝาก็คงยังมีปริมาณเยอะอยู่
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรคะพี่ขวัญอันนี้ฝากช่องทางมานิดนึงได้ไหมคะ
0: ฝากช่องทางของการติดต่อเนาะถ้าสมมติว่าจะบริจาคหรือเก็บมาแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนอะไรเงี้ยก็ส่งต่อมาให้ชุมชนบ้านไผ่เอาไปบริหารจัดการนะคะก็ส่งมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่2/1หมู่1ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์21120หรือโทรมาหาพี่ขวัญก็ได้ค่ะ0988749388ค่ะ
1: ได้เลยค่ะงั้นพี่ขวัญคำถามรองสุดท้ายแล้วกันตอนแรกเนี่ยฝนเข้าใจว่าที่พี่ขวัญเริ่มทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยจากที่เราเปลี่ยนจากที่เคยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศแล้วเราอยากเข้ามาเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทำเพื่ออยากจะเห็นขยะในทะเลหรือที่อื่นๆเนี่ยมันน้อยลงทุกวันนี้พี่ขวัญว่าเราทำไปได้แค่ไหนแล้วคะในเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
0: จริงๆเป้าหมายของพี่ขวัญน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางในความรู้สึกของพี่ขวัญนะได้แค่ครึ่งทางถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่ขวัญสำเร็จแล้วทำตรงนี้สำเร็จแล้วแต่พี่ขวัญว่ามันความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่พี่ขวัญทำตรงนี้แล้วมันมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ความสำเร็จของพี่ขวัญนั่นคือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความตระหนักรู้ว่าคุณต้องรู้จักการจัดการขยะด้วยตัวเองไม่ใช่ผลักภาระตรงเนี้ยไปให้คนอื่นหรือไปให้ชุมชนไปให้หน่วยงานไหนเนี่ยแหละค่ะนี่คือเป้าหมายของพี่ขวัญแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปได้ประมาณสัก 50%
1: ค่ะอีก 50% คือต้องให้อีกฝั่งนึงที่เป็นคนไทยเนาะมันไปควบคู่กันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ต้องมีความตระหนักรู้ร่วมกันเนาะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆวันนึงอ่ะต้องมีสติคิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างขยะแล้วนะหรือจากที่เราเคยรับถุงพลาสติกวันละ 7-8 ใบวันนี้ก็ต้องคิดลดแล้วว่าเหลือ1ใบได้ไหมหรือไม่ใช้เลยไปซื้อกาแฟใช้แก้วส่วนตัวได้ไหมไม่รับหลอดได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่มันอยู่ที่ใจว่าทุกคนอยากจะมีใจในการที่จะดูแลโลก
1: หรือเปล่า
0: ใช่จะเปิดใจไหม
1: งั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้กับคนฟังของรายการเราพี่ขวัญมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะ
0: จริงๆอยากบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรเลย แต่ว่ามันแค่เราใส่ใจกับมันนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกันมีเวลาเท่ากันแต่ว่าหลักการคิดหลักการคำนึงหรือความตระหนักอาจจะแตกต่างกันแต่พี่ขวัญเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำเพราะนั้นวันนี้ชักชวนนะคะว่าเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่ลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือก่อนที่พวกเราจะตายไปโดยที่เราจากที่เราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันวันนี้เรามาร่วมกันซ่อมสร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเรากันเถอะค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณที่มานะคะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมกันเป็นอีก 50% ของพี่ขวัญล่ากันได้นะคะทุกคนส่วนในระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนหรือว่าอยากจะช่วยบริจาคขยะพลาสติกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองฝากแบรนด์เทลาทะเลไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนและรายการ JS Roy Next ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นก็เป็นเทปรายการ JS Right Next นะฮะขอบคุณทางคุณสัสยมนนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณขวัญล่าภัทริยาแก้วประดับจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามเทปรายการ JS Right Next นะครับได้ทุกวันเสาร์ 9:15 นโดยประมาณหรือเข้าไปรับชมได้นะครับทาง YouTube JS Right Radio Official ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ 9:38 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับถนนเพชรเกษมด้านขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณตรงข้ามกับวิกตอเรียการ์เด้นนะครับรถชนกันขวางช่องทางซ้ายนะครับยังไม่ทราบชนิดรถนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วง 8:50 นาทีส่งผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าเพชรเกษมบริเวณตรงข้ามกับวิกตอเรียการ์เด้นนะครับมีรถชนกันนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายคุณผู้ฟังเช้าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันมีการปรับลดนะครับในส่วนของเบนซินแก๊สโซฮอล์นะครับรวมไปถึงดีเซลเนี่ยปรับลดลงนะครับก็70สตางค์ต่อลิตรนะครับในส่วนของซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลเนี่ยลดลง1บาทนะครับก็มีผลตั้งแต่เมื่อช่วง5 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็หลายๆท่านก็ทราบนะครับเมื่อวานนี้ชะลอการเติมน้ำมันก็เติมกันได้ในเช้าวันนี้นะครับวันก่อนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเนาะสำหรับกลุ่มเบนซินนะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนี่40สตางค์นะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปรับลดลงมา70สตางค์ต่อลิตรนั่นเองนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดลดลงนะครับโอ้ร่วงแรงเลยนะครับ 1,450 บาทนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงนะวันนี้นะฮะประกาศปรับลดนะครับเมื่อช่วง 9:03 นาทีนะครับร่วงลงไป 1,450 บาทนะครับรับซื้อทองคำแท่งเนี่ยอยู่ที่บาททองคำละ 67,300 นะครับขายออก 67,500 นะฮะรูปพรรณนี่ 65,961.16 ขายออก 68,300เมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันนี้ร่วงลงไป50บาท150เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็คือ3วันมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่วันพุธเนี่ยร่วงลงไป600วันพฤหัสร่วงลงไป100แล้วก็เมื่อวานเนี่ย150วันนี้1450ได้เวลากันหรือยังครับไปยกเลิกใบจองรถไปซื้อทองนะครับดีกว่าไหมดีกว่านะนะฮะเนี่ยน่าซื้อนะนะครับล่าสุดยกเลิกไปแล้วออกมาซื้อทองดีกว่านะครับอัปเดตนะคุณผู้ฟังทองคำลดลงนะ 1,450 นะครับ 1,450 โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วแม่ทองคำแท่งนะเอาเดี๋ยวก่อนนะขายออกเนี่ย 67,500รูปพรรณเนี่ยขายออก 68,300 รับซื้อ 65,961.16 โอ้นะครับอ่ะบางคนบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครูฟังดูสถานการณ์ดีๆนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งกันนะครับให้เตือนนะครูฟังเตือนมีเตือนให้ระวังนะครับไหลทางสุดตัวครับอู๋แล้วดูภาพนี่น่ากลัวมากนะครับคุณผู้ฟังผมเข้าไปดูในเพจของข่าวอุตรดิตรีวิวเที่ยวอุตรดิตเนี่ยมีการเตือนนะครับจากแขวงทางหลวงอุตรดิตที่1เนื่องจากไหลทางสุดตัวนะครับทางหลวงหมายเลข11ตอนบึงหลักหนองน้ำเขียวช่วงระหว่างกิโลเมตรที่349บวก950ถึงกิโลเมตรที่349บวก980ตรงนั้นคือเขาพลึงนะครับซึ่งทางแขวงทางหลวงเนี่ยเขาแจ้งนะครับให้กับผู้ใช้เส้นทางจังหวัดแพร่ไปอุตรดิตถ์ขาล่องเนี่ยให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับคือให้ชิดทางด้านขวารถบรรทุกเนี่ยโปรดชิดทางด้านขวานะครับแล้วก็ให้ชะลอความเร็วนะครับรถชะลอความเร็วทันทีที่เห็นป้ายเตือนในการจัดช่องทางจราจร700เมตรเนี่ยครับดูภาพใครติดตามดูทาง YouTube JS100 โอ้น่ากลัวนะคุณผู้ฟังคือลักษณะเนี่ยเป็นผนังดินข้างทางอะครับมันซุดตัวลึกแล้วก็ไปกัดเซาะเข้าใต้ผิวจราจรคอนกรีตประมาณ2เมตรเนี่ยครับมันจะเป็นช่องโหว่อยู่เนี่ยตรงใต้ผิวการจราจรแล้วมันลึกลงไปเหมือนเป็นกูจะเรียกว่าอะไรดีเป็นหน้าผาลึกลงไปเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับ ซึ่งถนนเนี่ยมันอยู่สูงนะครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข11นะฮะก็มีแบรีเออร์สีส้มนะครับมีเจ้าหน้าที่เขามาวางไว้นะครับก็ให้ปฏิบัติตามป้ายลูกศรและแนวแบรีเออร์ส้มที่เจ้าหน้าที่จัดวางไว้นะครับโอ้เนี่ยฮะเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเดี๋ยวต้องติดตามเหมือนในต่างประเทศเลยนะตอนแรกนึกว่าที่จีนหรือเปล่าที่เวียดนามหรือเปล่าที่ไทยนะครับเนี่ยเรามาระวังด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตามต่อนะตรงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณพันธ์ครับคุณพันธ์อยู่ทางสารยานะครับตลาดสารยาสวัสดีครับคุณพันธ์
1: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: ครับ
1: สารยาครับหน้าสพพุทธมณฑลครับมุ่งหน้าตลาดสารยาเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: ที่ว่างของนาฬิกาพี่ติดนะครับตลาด
0: ครับ
1: รถเข้าตลาดสารยาเยอะครับผม
0: เยอะเลยใช่ไหม
1: ครับฝั่งกับกันไม่มีปัญหาพี่พันธ
0: ์ครับ
1: ใช้การได้ดีครับ
0: เยอะแค่ไหนครับคุณพันธ์มันติดขนาดไหนครับ
1: แยกชนแยกครับพ
0: ี่หรือโอ้
1: ไฟแดงครับไฟแดงไปถึงตลาดเลยคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: เดี๋ยวดูหน่อยโอ้รถเยอะเลย
1: มาจากหน้ามอก็จะเลี้ยวเข้าตลาดก็ติดยาวนะครับผม
0: อืม
1: รถเข้าตลาดเยอะมาซื้อของจับจ่ายซื้อของตลาดสารยาเยอะ
0: ผ่านสพพุทธมณฑลนะตรงนั้นนะเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้
1: ถูกต้องครับผม
0: มาก
1: พี่พัดเคยไปยังอุตรดิตถ์อ่ะหลงรับแรงนะพี่
0: เคยแต่ผ่านพวกอะไรนะเด่นใช่ไปแพร่มันต้องผ่านไงใช่ไหม
1: ครับผมไปผมไปเชียงรายผมจะไปทางนั้นนะพี่แล้วก็ทะลุอุทยานทะลุออกไปเข้าพะเยาเลยครับผม
0: ครับ
1: ยันทางรัฐไม่ต้องไปลำปางมันไกลพี่แต่ว่าทุเรียนเขาแพงนะหลงรับแร
0: ่โอ้เขาเนื้อเขาดีอ่ะนะหลงรับแร่หลินรับแร่
1: 400มีวัดลูกเล็กเดียวเองคร
0: ับ อร่อยไหมคุณพันได้ลองทานยังพี่พันลองทานยัง
1: ไม่ผมไม่ทานทุเรียนครับผม
0: อ๋อไม่ชอบทานใช่ไหม
1: ผลไม้อื่นได้หมดครับแต่ทุเรียนไม่ทาน
0: อืมไม่ชอบกลิ่น
1: ผู้โดยสารเอาผู้โดยสารเอาขึ้นรถนี้ได้กินนี่โอ้
0: ยังไง
1: มันเลยแหละ
0: ก็ต้องปิดดีๆต้องผูกดีๆเน
1: า
0: ะ
1: ได้ใช่ครับบางคนไม่ผูกเลยโอ้ย
0: โอ้ไม่ไหว
1: แล้วยิ่งคุณท้องอ่ะพี่พัน
0: โอ้ได้ไม่ได้เลยนะ
1: คุณท้องไม่ได้เลยครับท้อยบนรถเลยแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่น้ำลายสอเลยคนท้องนะครับมันก็ห้ามเกียร์ไม่ได้เนาะคนท้องอ่ะบางทีก็หิว
0: อ๋อเขาต้องทานใช่ไหมก็บางทีทานบนรถเลยอะไรเงี้ย
1: เขาทานแต่ว่าเอากระจกลงนะพี่วัน
0: บางทีทานบนรถมีไหม
1: มีครับคนท้องอ
0: ่ะแล้วถ้าเราไม่ชอบกลิ่นนี่ทำยังไงอ่ะเราบอกเขา
1: โอ้โหแล้วต้องขอกระจกลงครับบางทีก็ต้องเอากระจกลง2-3ด้านเลย
0: ก็ต้องอดทนนะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับเข้าใจ
1: ห้ามไม่ได้นะคนมันหิวเนาะแล้วคนท้องใหม่ๆด้วยโอ้โห
0: แต่ถ้าคนที่เขาแพ้กลิ่นมากๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่มึนเลยพี่วัดมึน
0: อ
1: ่ะ
0: เข้าใจ
1: บางทีเปิดโอ้โหครึ่งชั่วโมงครับเพื่อจะกินหาย
0: อ่ะมันเข้าห้องแอร์ด้วยอ่ะขึ้นบนรถด้วย
1: ครับผม
0: แต่ถ้าคนที่เขารู้เขาก็จะไม่ทานนะเขาก็จะ
1: ใช่ครับเสร็จบางทีก็เกลือน้ำลายสออ่ะ
0: เห
1: มือนเขาคนยังหิวเนาะพี่วัดแต่ว่ามันอากาศก็ร้อนนะพี่พัฒน์ตอนนี้32อยู่นะครับผม
0: ท้องฟ้ามันครึ้มๆไหมเพราะว่าแถวๆคลองเตยเหมือนมีเมฆดำๆนิดนึง
1: แถวเมื่อเช้าครึ้มอยู่ครับแถวเนี่ยพุทธมณฑลสาย5สาย6เนี่ยครับผม
0: สลับสลับแดดสลับครึ้มอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้แจ่มแล้วพี่พัฒน
0: ์โอ้ครับ
1: ครับแจ่มแล้วครับผมตอนนี้อยู่ตรงอะไรชัยนาทาวสารยาชัยนาทาวสารยานี่ครับ
0: ติดไหมครับตรงนั้น
1: ไม่มีปัญหาพี่มันไม่ติดครับตอนนี้มันร้านมันเหลือไม่กี่ร้านเองพี่มัน
0: ครับ
1: ครับปิดตัวลงไปหมดแล้วครับเริ่มปิดตัวลงเยอะพี
0: ่โอ้ไม่ได้ไปนานเลยแถวนั้นก็เลยไม่ทราบ
1: ครับก็มีแต่ร้านอยู่ครับร้านอาหารร้านขายของนะว่าบางทีก็มาเช่าพวกเช่าเก็บของครับผม
0: อ๋อครับ
1: ครับผม
0: ได้เลยขอบคุณมากครับคุณพาน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังพุทธมณฑลสาย4ที่จะเข้าไปทางหน้าองค์พระเนี่ยก็ติดนะครับเหมือนเดิมนะเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่เขาเปิด60วินาทีอันนี้ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับมีท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะใครใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะตอนนี้ทางด้านของสภ.พุทธมณฑลเขาก็ประสานไปกับแขวงการทางนะฮะให้มาจัดการเรื่องของสัญญาณไฟตรงนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อวานนี้ติดยาวกว่านี้นะติดยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวดูอื่นๆที่คุณพันแจ้งมาก็คือช่วงหน้าตลาดสารยาเนาะการจราจรติดขัดมากๆเลยนะครับติดขัดมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วง สภ.พุทธมณฑลมาทางหอนาฬิกาศาลายาเนี่ยติดนะครับก็บริเวณหน้าตลาดเนี่ยรถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกด้วยนะครับรถเยอะตรงนี้รถเยอะมากนะครับส่วนพระราม2นี่ก็ติดเหมือนกันนะด้านขาเข้าตรงแสมดำนะครับที่จะเชื่อมมาทางด้านของต่างระดับพระราม2บนยกระดับพระราม2 M82 นะครับด้านขาออกนี่ก็รถเยอะนะครับด้านบนเนี่ยคือติดมาตั้งแต่บริเวณช่วงที่จะเชื่อมตรงกาญจนาภิเษกแล้วนะครับรถหนาแน่นเลยขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงแสมดำแต่ถ้าเลยต่างระดับพระราม2ไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับไปชะลออีกทีช่วงขึ้นทางด่วนดาวคะนองส่วนรอบในนี่ก็รถเริ่มเยอะขึ้นนะครับปทุมวันเนี่ยจุดเดิมๆที่แบบมีปริมาณรถมากเจริญผลเข้าปทุมวันปทุมวันไปราชประสงค์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเพลินจิตรถแน่นครับชิดลมเพลินจิตไปใต้ทางด่วนในด้านขาออกเนี่ยนะรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับพระราม4ยังดีนะครับทั้ง2ด้านเข้าออกวิทยุสาทรเหนือเริ่มมีปริมาณรถทั้งแยกนรินทรแล้วก็แยกวิทยุบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ารถยังเยอะนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆศรีนครินทร์ช่วงผ่านหน้าห้างซีคอนนี่ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับมีเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับท้ายก็อยู่เลยวิทยาลัยดุสิตธานีไปนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวช่วงแยกอุดมสุขผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้คือที่แจ้งเมื่อเช้านี้นะครับสัญญาณไฟที่แยกศรีอุดมดับทุกด้านตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับแยกศรีอุดมศรีนครินทร์ตัดกับอุดมสุขสัญญาณไฟดับทุกด้านเมื่อเช้านี้ล่าสุดเป็นอย่างไรใครใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับแต่เห็นเริ่มมีปริมาณรถในฝั่งขาเข้านะครับชะลอตัวลงอุโมงค์ลอดแยกศรีอุดมนะฮะแล้วก็หัวแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามสะพานพาราไดซ์นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้รอสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะจะมีท้ายทั้งด้านที่มาจากทางสุขุมวิทเข้าแยกศรีอุดมแล้วก็ด้านที่มาจากทางแยกสีเอี่ยมมาจากทางสีเอี่ยมนะครับคือลงจากสะพานลอยข้ามแยกสีเอี่ยมเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับต่อเนื่องไปทางอุดมสุขแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงแยกศรีลาซานด้วยนะครับเข้าแมคโครตรงนี้รถจะเยอะนะฮะแต่ถ้าเลยมาก็เคลื่อนตัวได้มาทางสีเทพาไปการไฟฟ้าปากน้ำนี่เคลื่อนตัวได้สุขุมวิทดีนะครับด้านขาเข้าจากสำโรงไปบางนาบางนาไปพระขนงก็ไม่ติดแต่ว่าช่วงข้ามคลองพระขนงก็จะมีปริมาณรถมากชะลอตัวเข้าแยกปรีดีพนมยงค์นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะอุตุเตือน23จังหวัดมีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนราคาทองเช้านี้ร่วงหนักหลังเกิดแรงเทขายในตลาดโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือโดยมีฝนมากถึง70%ของพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยมีฝนมากถึง170%ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเมียนมาตอนบนจึงขอให้ประชาชนใน23จังหวัดทั่วไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาทิแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายหนองคายบึงกาฬอุทัยธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเป็นต้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองเปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 ลงแรง 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 67,300 บาทขายออกบาทละ 67,500 บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,961 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 68,300 บาทสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างหนักมาจากแรงเทขายในตลาดโลกหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งออกมาแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากทำให้คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกนานเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อหากคุณเป็นสายมูที่กำลังมองหาแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพทั้งทำบุญขอพรแถมได้เช็คอินสถานที่ที่สวยงามราวกับอยู่ที่เมืองจีนจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในจีจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะ
10: หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสายหมู่ที่กำลังได้รับความสนใจในกรุงเทพนาทีนี้คงหนีไม่พ้นศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรศาสนสถานแห่งใหม่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณอันงดงามและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณศาลเจ้านะครับเราจะได้สัมผัสบรรยากาศราวกับอยู่ในเมืองจีนด้วยงานศิลปกรรมสกุลช่างแต้จิ๋วที่ประณีตงดงามทุกมุมเหมาะทั้งการสักการะขอพรและการถ่าย ภาพเช็คอินเป็นอย่างมากไฮไลท์สำคัญอยู่ที่องค์หลวงปู่ใต้หงหินหยกขาวขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในอาคารพร้อมด้วยองค์พระโพธิสัตว์และเทพเจ้าจีนร่วม8องค์ให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือสิงโตหินคู่ผู้พิทักษ์บริเวณทางเข้าซึ่งยังคงรักษาความเชื่อโบราณด้วยการไม่ทำพิธีเบิกเนตรสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจิจ้าเปอร์เที่ยวขอบอกว่าใครที่อยากมาเติมพลังทั้งเรื่องขอพรทั้งเรื่องสุขภาพการงานและความสำเร็จต้องมาที่ศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นรับรองจะต้องถูกใจทั้งสายบุญและสายมูอย่างแน่นอนนะครับ
11: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะไปค่ะ
1: สบาย
2: สบายดี
3: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
3: บ้านวัดเขาพูดถึงได
4: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
5: จังหวัดบ้านเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุตินะมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
5: คุณพระเจ้า

0: 10:09 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยคุณผู้ฟังส่งข่าวกันก่อนทางด้านของรฟม.นะครับมีการแจ้งขยายปิดเบี่ยงขยายเวลานะครับปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรในการขยายเวลานะครับมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณ TN Digital Solution ถึงแสงโชคแบตเตอรี่ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีราชบูรณะในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้นะครับเฉพาะช่วงเวลา22:00 น.ถึง16:00 น.ครับก็จะมีการสลับฝั่งทำงานวันคู่กับวันขี้นะครับมีการจัดการจราจรอย่างเช่นถ้าเป็นรูปแบบวันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือวันขี้นะครับวันที่1วันที่3วันที่5วันที่7เนี่ยนะฮะก็คือจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะ3ช่องจราจรนะครับฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนี่คือการจัดรูปแบบการจราจรในวันขี้นะครับส่วนรูปแบบที่2คือวันคู่นะครับวันที่2วันที่4วันที่6วันที่8วันที่30อะไรเงี้ยก็จะมีการปิดเบี่ยงชั่วคราว3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-0072-6522นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังการจราจรถนนทางหลวงหมายเลข3070มีอุบัติเหตุนะครับช่วงตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับบริเวณใกล้เคียงกับอบต.หัวว้าอำเภอศรีมหาโพธินะครับมีอุบัติเหตุรถปิกอัพเสียหลักนะครับชนเสาไฟนะครับแล้วก็ขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีเสียชีวิต1รายด้วยนะครับพื้นที่ของสภ.ระเบาะไผ่นะมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะตรงจุดดังกล่าวนะครับพื้นที่ใกล้เคียงกับอบต.หัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนการจราจรในแต่ละจุดปริมาณรถก็เริ่มเพิ่มขึ้นที่เรากำลังติดตามกันอยู่นั่นคือเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับจากทางด้านของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1กรณีของไหลทางสุดตัวครับคุณผู้ฟังลักษณะเหมือนกับเป็นถนนผ่านหุบเขานะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถนนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันมีการสุดตัวอยู่เราไปเพิ่มเติมกับทางคุณพีรยุทธนันตะสุขนะครับท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองผอ.อันนี้เกิดเหตุมาตั้งแต่วันไหนครับท่านรอง
1: อ๋อตอนนี้เกิดเหตุมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วครับผม
0: โอ้เหรอครับ
1: พอดีว่าไอ้ตัวการเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เกิดจากการสาเหตุของมันนะครับก็เป็นเรื่องของท่อลอดของถนนนะครับที่เป็นทางด้านเขานะครับก็ลอดผ่านถนนก็เป็นเหมือนมันเกิดการซุดตัวนะปลายท่อมันมีการจัดของคันทางที่เป็นแบ็กสโลปใต้ผนังตัวนี้นะครับก็ทำให้มันเกิดการซุดตัวแล้วก็พังทลายครับผม
0: ตัวท่อรอด
1: เลยกลายเป็นโพรง
0: ตัวท่อรอดนี่คือหมายถึงว่าไอ้ตัวที่ยุบ ด้านล่างถนนเนี่ยแหละครับเป็นท่อลอดหรือว่ายังไงฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นท่อลอดระหว่างฝั่งตรงข้ามนะครับอีกฝั่งมาอีกฝั่งนะครับเพราะอีกฝั่งนึงเป็นทางเขานะครับก็จะมีการรวมน้ำของเขาก็ลอดผ่านถนนเพื่อที่จะระบายออกไปอีกฝั่งนึงครับผม
0: เป็นท่อน้ำเหรอครับท่านรอง
1: ท่อใช่ครับเป็นท่อระบายน้ำ
0: เป็นท่อระบายน้ำท่อตัวนี้ใหญ่มั้ยกว้างแค่ไหนอ่ะตัวท่อเนี่ย
1: อ๋อท่อไดมิเตอร์1เมตรครับผม
0: หมายถึงรัศมีความกว้างนี่แหละฮะ
1: ใช่ครับก็หมายว่าตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ
0: 1
1: เมตรครับ
0: 1เมตรนะครับความยาวมันเท่าไหร่ครับตรงที่มันซุดตัวลงไปเนี่ยฮะ
1: ความยาวในการซุดทั้งหมดใช่ไหมครับความกว้างถ้าเป็นความยาวก็ประมาณ15เมตรครับความกว้างประมาณ10เมตรครับผม
0: ความกว้าง10เมตรนะกว้าง10ยาว15โอ้ที่มันอยู่ใต้
1: นะครับลึกลงไป15จากข้างบนผิว
0: อ๋อก็คือยาวนี่ก็คือลึกลงไปจากด้านบนผิว15เมตร
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับโอเคแล้วทีเนี้ยพอไอตัวท่อรอดนี่มันซุดแล้วดินมันก็ซุดไปด้วยเหรอครับดูจากภาพนี่มันว้าวมันหวังมัน
1: ใช่ครับ
0: มันโหว
1: ก็เหมือนแกน้ำมันตกลงไปแล้วมันเกิดการขัดเซาะนะครับการขัดเซาะแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการพังทลายครับมันเลยดึงให้ผนังพังไปด้วยครับผม
0: อ๋อก็คือถ้าตามความเข้าใจของผมก็คือเหมือนกับว่าท่อตัวนี้มันซุดและทีนี้น้ำที่มันรอดท่อเนี่ยมันก็รอดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนท่อแตกประมาณอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ไปกัดเซาะดินอย่างนั้นไหมฮะ
1: ใช่ครับเหมือนตอนน้ำมันชุดลงนะครับมันก็เกิดการกัดเซาะของดินที่น้ำมันไหลลงนะคร
0: ับ
1: ก็มันขยับเข้ามาแล้วก็ทีนี้พอมันลักษณะน้ำมันปริมาณที่มันเยอะมันก็เลยพังกระจายลงไปครับผม
0: ซึ่งตรงเนี้ยมีการดำเนินการปิดในเรื่องของวาล์วน้ำอะไรยังไงบ้างหรือยังตรงนี
1: ้พอตอนนี้ในส่วนของทางแขวงอุดิที่1นะครับเราก็ได้ดำเนินการปิดปากท่อฝั่งที่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำที่มันซึมตามขอบทางท่อไปบ้างนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับและในส่วนของเรานะครับเราก็ดำเนินการในการจัดบริหารการจราจรข้างบนนะครับก็เหมือนให้วิ่งอยู่หนึ่งเลน
0: ครับ
1: ผมหนึ่งช่องจราจรทางคิดเข้ามาในด้านเกาะกลางทางขาลงนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนที่มันเกิดเหตุตั้งแต่เกิดเหตุเราก็ได้ดำเนินการในการตรวจเช็คค่าระดับผลการยุบตัวของผิวจราจรในทุกๆวันในงานผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการในการเสนอของงบประมาณนะครับจากกรมนะครับเพื่อที่จะมาในการแก้ไขปัญหาโดยทางกรมนะครับมอบหมายให้ทางศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานพิจิตรนะครับเป็นผู้เข้ามาสำรวจออกแบบนะครับซึ่งสรุปงบประมาณได้25ล้านนะครับประมาณ25ล้านนะครับซึ่งตอนนี้งบประมาณอยู่ในขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงการโอนอยู่ครับซึ่งคาดว่าอีกประมาณ2เดือนงบประมาณถึงจะเข้ามาแล้วก็ดำเนินการโดยศูนย์ก่อสร้างและสะพานนะครับการก่อสร้างเพื่อให้คืนสุขภาพตามเดิมครับแบบรูปแบบอะไรออกแบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผ
0: ม
1: ในระหว่างนี้ทางแขวงดีที่หนึ่งก็ดำเนินการจราจรนะครับโดยการบีบช่องแล้วก็ดูแลอุปกรณ์แจ้งเตือนติดไฟกระพริ
0: บ
1: ผู้ใช้เส้นทางครับผม
0: ทีนี้ครับท่านรองครับคือมันเกิดตั้งแต่ช่วงมีนาคมจนมาถึงตอนนี้มันมีเรื่องของการซุดตัวเพิ่มเติมไหมจากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันขยายพื้นที่ความเสียหายเพิ่มขึ้นไหมคร
1: ับในส่วนของการขยายพื้นที่ก็คือช่วงนี้เข้าต้นฝนนะครับก็มีการขยับในการซุดตัวจากโคนที่เราดำเนินการในการพ่นช็อตฉีดป้องกันเข้าไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ผมลืมอธิบายตอนที่มันเกิดเหตุนะครับก็เหมือนพ่นกระจีดปิดส่วนที่มันพังทลายไปเคลือบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็คือตรงที่ปลายท่อก็เริ่มมีรอยเริ่มตัวที่กระจีดที่เราพ่นไว้เนี่ยก็มีรอยแยกแล้วก็ซุดตัวบ้างครับผม
0: ไอตัวช็อตกรีด
1: ในส่วนของ
0: ตัวช็อตกรีดนี่แหละฮะที่ฉีดพ่นไปมันมีรอยแยกหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับเริ่มมีรอยแยกแล้วครับในช่วงฝนตกในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับผม
0: ซึ่งอันตรายไหมครับตรงเนี้ยตัวรอยแยกตรงเนี้ย
1: ตัวรอยแยกนี้ก็ถ้าพูดถึงก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรครับแต่หมายความว่าตอนนี้ในเรื่องของเราให้ทางวิศวกรนะครับเขามาตรวจสอบนะครับเพราะว่าตัวผิวมันก็จะกัดก็ในช่วงที่เป็นเลนไหลนะครับ ครับในความลึกที่มันเข้ามานะครับก็ทางวิศวกรก็บอกว่าการเบี่ยงช่องหนึ่งให้วิ่งหนึ่งเลนก็ยังมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับและในส่วนของกรมเราก็เร่งในการนำงบประมาณเข้ามาเร่งดำเนินการในการซ่อมแซมก่อสร้างคืนให้สู่สภาพเดิมครับผม
0: ทีนี้กว่างบประมาณที่จะมาสู่ระบบกว่าจะไปถึงการซ่อมแซมมองยังไงครับว่ามันจะทันไหมถ้ามันจะมีอาการสุดโตไปมากกว่านี้ไหมแล้วก็เรื่องของการปิดการจราจรตรงนี้ได้มีการรองรับแผนหรือเปล่า
1: ในส่วนของการตัดครับผมในส่วนของการดูแลนะครับในการตรวจสอบเราจะทำอยู่ทุกวันครับเราเช็คค่าระดับอยู่ทุกวันครับผม
0: ในเรื่องของการรับน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าทราบมาว่ามีรถบรรทุกที่จะต้องวิ่งผ่านด้วยในการขนส่งตรงนี้มันพอจะรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ครับ
1: ในส่วนตรงนี้ก็ในเรื่องของการรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวคงให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงแต่ในลักษณะของเรายังคิดว่ารับน้ำหนักได้เพราะวิศวกรตอนนี้ก็มาตรวจสอบหน้างานแล้วนะครับก็พิจารณาแล้วก็ให้เรายังวิ่งได้หนึ่งช่องเลนครับขาลงครับผม
0: ครับ
1: ในส่วนตั้งแต่เราตรวจสอบค่าระดับมานะครับตั้งแต่มันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันมันก็มีการยุบตัวประมาณ2เซนครับตรงจุดนั้นครับเพราะว่าพื้นที่ที่มันชุดอยู่ที่มันกว้างนะครับมันประมาณ10เซนนะครับผม
0: 2เซนนี่

0: ใช่ครับพอเราพ่นเสร็จมันมีช่วงที่มันแยกอยู่ข้างล่างรอยแตกครับผมเพิ่มขึ้นครับ
1: ตรงนี้รอยแยกเยอะไหมครับตรงช็อตกรีดอะครับท่านรอง
0: ตรงนี้ก็พอแยกประมาณครับในส่วนของก็ไม่ค่อยเยอะแต่ในส่วนที่เป็นทั้งผนังทั้งหมดก็ยังปกติสมบูรณ์อยู่ครับผม
1: ต้องมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงช็อตกรีดที่มันมีรอยแตกร้าวตรงเนี้ย
0: ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราตรวจสอบแล้วก็บีบเมื่อไม่ให้น้ำไหลลงไปอีกแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คงต้องรองประมาณที่คาดว่าตอนนี้กำลังเร่งอยู่นะครับเพื่อเข้าให้ทางศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานพิจิตรเร่งเข้าดำเนินการครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้เข้ามาตรวจสอบหน้างานร่วมกันอยู
1: ่
0: ณขณะนี้ด้วยครับผมพอดีผมก็ยังอยู่ที่หน้างานอยู่ครับ
1: มีการประเมินถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าทราบมาว่านอกเหนือจากรถโดยสารทั่วมีรถทัวร์มีรถบรรทุกที่ก็วิ่งใช้เส้นทางนี้เป็นสายทางหลักด้วยใช่ไหมครับท่านนอง
0: ใช่ครับเป็นเส้นทางหลักครับ
1: มีการประเมินความเสี่ยงกับผลกระทบไหมครับเพราะกว่าจะรองบกว่าจะดำเนินการด้วยตรงนี
0: ้พอดีในส่วนด้านอีกด้านฝั่งนึงนะครับพอดีเรามีงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตอนนั้นเราก็ประเมินเรื่องของว่าอาจจะต้องมีการวิ่งสวนอีกฝั่งหนึ่งไปก็คือไม่วิ่งฝั่งนี้เลยนะครับในตอนนี้ก็เร่งผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างกำลังเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนที่มันพิจารณาแล้วเห็นความแตกต่างที่มันน่าจะเป็นอันตรายเราอาจจะไม่ให้วิ่งฝั่งนี้เลยครับ
1: ก็คือไปทำฝั่งคือฝั่งนู้นเดี๋ยวต้องรอให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จเลยฮะฝั่งอีกฝั่งนึง
0: ตอนนี้ก็คือในส่วนของผิวนะครับ A7 จบแล้วครับในช่วงที่เกิดในช่วงที่มันเป็นสไลด์นี่แหละครับเราก็ได้ดำเนินการเทคอนกรีตจบหมดแล้วครับ
1: เหลือดำเนินการยังไงบ้างครับอีกฝั่งนึงเนี่ย
0: ก็ในส่วนของเรารออายุนิดนึงครับของคอนกรีตที่จะรถวิ่งเข้าวิ่งบนผิวจราจรคอนกรีตที่ดำเนินการเทเสร็จใหม่ได้นะครับก็น่าจะสมมติถ้ามันมีเหตุอะไรเราก็คงเบี่ยงเพื่อไม่ให้วิ่งตรงนี้เลยนะครับเพราะจริงๆระยะมันก็ประมาณ100กว่าเมตรนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการสกัดเหมือนทำช่องเบี่ยงไว้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวนิดนึงนะอีกฝั่งนึงนี่คือตอนนี้เปิดให้วิ่งได้ไหมครับ
0: ตอนนี้ก็คือวิ่งขึ้น1เลนอยู่ครับเรายังไม่ให
1: ้ยังไม่ได้ทุกช่องทางใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะแล้วเสร็จอีกฝั่งนึงเปิดใช้ได้เมื่อไหร่ครับทุกช่องทาง
0: อ๋อโครงการนี้น่าจะเดือนกรกฎาคมครับเสร็จแต่ในช่วงที่มันเกิดเหตุอ่ะในส่วนของรายละเอียดเสร็จหมดแล้วครับก่อนที่นะครับจบหมดแล้วครับ
1: ก็แสดงว่าถ้าประเมินว่าฝั่งเนี้ยดูแล้วมีความเสี่ยงก็มีแผน2ก็คือจะไปเปิดฝั่งนู้นก็คือเป็นรีเวิร์สเลนไปกลับสวนทางได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับน่าจะมีแผนนี้แล้วใช้ได้ภายในเดือนนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่นี่คือพร้อมเลยครับ
1: ท่านพร้อมเลยนะ
0: ถ้าดูลักษณะแล้วไม่มีความปลอดภัยเราก็ใช้แผนนี้เลยครับผม
1: อ๋อครับเอ๊ะถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จเหรอครับท่านนอง
0: สร้างเสร็จนานแล้วครับประมาณ10กว่าปีแล้วครับผม
1: โอ้แต่ว่าเป็นลักษณะของการซ่อม
0: ช่องเป็น4ช่อง
1: เป็นมีการขยายถนนหรือว่ามีการซ่อมบำรุงเพิ่มยังไงครับตรงนี
0: ้ตัวนี้ขยายจาก2ช่อง4ช่องนี่นานแล้วนะครับแต่ในช่วงนี้ก็คือด้านขึ้นเขานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เลยมีโครงการเรื่องของทำผิวคอนกรีตครับ
1: ครับ
0: ในช่วงรถบรรทุกครับผมเลนรถบรรทุกครับผม
1: แล้วก็มาเกิดเหตุเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าไอ้ตัวท่อรอดนี่แหละที่ท่านนองบอกนะครับเส้นทางเลี่ยงพอจะมีบ้างไหมครับท่านนองถ้าเราไม่ใช้เส้นทางเนี้ย
0: ครับตอบตรงๆคือไม่มีเลยครับ
1: เหรอฮะ
0: ตอนนี้คือถือว่าเป็นเส้นหลักเลยครับผม
1: เป็นเส้นหลัก
0: ถ้าจะเลี่ยงจริงๆก็จะคงต้องไปที่แพร่ทะลุไปทางศรีสัตย์ครับ
1: เส้นทางทางหลวงหมายเลข11ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปทางแพร่แล้วคนก็มาใช้เส้นทางนี้เป็นหลักเลยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ขึ้นแพร่แล้วนอกเหนือจากแพร่หมายถึงว่าเป็นเส้นทางขึ้นเหนือเป็นหลักเลยไหมครับตรงเนี้ยไปจังหวัดอื่นได้ไหมอ๋อเหรอฮะครับโอ้นะฮะก็เห็นภาพแล้วรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ
0: ครับผม
1: นะทีนี้ในส่วนของการรองงบที่บอกว่าประเมินกันแล้ว25ล้านนะดูแล้วน่าจะอีกกี่เดือนครับที่จะได้ใช้งบตรงนี้ในการซ่อมแซม

0: 2เดือนครับ
1: ภายใน2
0: ทางถึงสภาวิจิตรแจ้งมาว่าประมาณไม่เกิน2เดือนครับ
1: ประมาณสิงหาไหมสิงหาคม
0: ใช่ครับไม่ประมาณสิงหาครับผม
1: ไม่น่าจะเกินสิงหาคมนะทีนี้ช่วงระหว่างดำเนินการนี่จะต้องมีการปิดการจราจรยังไงบ้างไหมครับใช้เส้นทางได้ไหมครับเนี่ยอ๋อ
0: แล้วก็ฝั่งที่ดำเนินการก่อสร้างก็ปิดเลยครับผมก็เหมือนให้รถวิ่งทางด้านฝั่งขึ้นเขาแทนครับที่ส่วนทางกัน
1: ตรงข้ามนะครับเป็นฝั่งขึ้นเขานะส่วนฝั่งที่มีปัญหานี่คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาล่องไหมครับไปใช่ไหมฮะ
0: มุ่งหน้าขาล่องครับ
1: ไปอุตรดิตใช่ไหมจากแพร่มาอุตรดิตใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับก็คือเป็นขาเข้านี่แหละขากลับนะครับอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับขาเข้าครับ
1: โอเคก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ก็มีการประเมินกันทุกวันเรื่องของนะการสุดตัวนะ
0: การ
1: ขยับอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยนะนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านรองที่มาเพิ่มเติมกันนะครับได้ครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงฝากเพิ่มเติมกันได้นะครับที่สส100นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับครับผม
1: ขอบคุณครับทางด้านของคุณพีรยุทธนันตสุขนะครับท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1เนี่ยครับคือเห็นภาพหลายคนบอกตกใจนะครับบางคนที่บอกว่าเห็นใน TikTok เมื่อวานคิดว่าเป็น AI ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของจริงนะแล้วก็เป็นทางหลวงที่เป็นเส้นทางหลักด้วยนะครับหมายเลข11หลายคนน่าจะเคยได้ใช้นะครับอย่างถ้าเราจะขึ้นไปจังหวัดแพร่เนี่ยเราก็จะต้องผ่านอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับก็คือฝั่งจากแพร่มาอุตรดิตถ์ขาร่องนั่นเองนะครับคือลักษณะถนนมันซุดตัวนะครับตัวท่อลอดอ่ะคุณผู้ฟังมันเกิดการซุดตัวท่อลอดที่เป็นท่อระบายน้ำนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะฮะทำให้ตัวของดินที่อยู่ด้านล่างเนี่ยพอน้ำเข้ามาเป็นจำนวนมากก็เลยเกิดการกัดเซาะแล้วก็ซุดตัวลงไปลึกประมาณ15เมตรที่เราเห็นเนี่ยนะลึก15เมตรนะฮะกว้างเนี่ย10เมตรนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการจัดการจราจรด้วยการปิด2ช่องทางแล้วให้เหลือ1ช่องทางที่วิ่งได้นะครับก็จะมีการนำเอากลวยยางมากั้นเอาแบริเออร์สีส้มมากั้นไว้นะครับแล้วก็ให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังมีการตรวจสอบการทรุดตัวทุกวันนะครับใครที่จะใช้เส้นทางนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติตามป้ายลูกศรและแนวแบเรียร์ที่เขาวางไว้นะให้ชะลอความเร็วด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณองอาจนะครับคุณองอาจสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
1: คุณองอาจเป็นยังไงบ้างครับทางสายเอเชียมีการทำงานเหรอ
2: สายเอเชียฝั่งขาออกนะครับแนะนำให้เลี่ยงใช้เลี่ยงเมืองดีกว่านะครับ
1: โอ้ครับ
2: ถ้าใครจะมุ่งหน้าไปทางอยุธยาละ
1: ครับ
2: พอท้ายแถวเมื่อกี้ผมวิ่งสวนกลับมาน่าจะประมาณสัก3กิโลได้แล้วครับ
1: โอ
2: ้สลับจุดนิ่งทุกช่องทางเลยน่าจะ4เลนถึง5เลนแล้วครับเมื่อกี
1: ้โอ้เขาก็ทำ
2: ถนนอยู
1: ่
2: ถนนอยู่ช่วงเกือกม้าครับผม
1: ครับกี่ช่องทางอ่ะครับเนี่ย
2: เมื่อตอนที่ขาไปแล้วตอนนั้นเขาปิดอยู่2ช่องทางแต่เริ่มจะปิดเหลือช่องทางเดียวแล้วครับ
1: อู่รถติดนะเห็นแถวๆหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคใช่ไหมตรงนี
2: ้เลยไปครับท้ายแถวอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วครับ
1: อ
2: ยู่ก่อนถึงวัดขนอนนิดนึงครับ
1: จุดที่ทำงานนะ
2: ถ้าเข้าบางปะอินแล้วมาตัดออกสายในมาออกตรง3 4 6จะหลุดช่วงนั้นมาแล้วครับหรือไม่ก็เข้าทางวังน้อยก็จะนะก็จะหลุดเส้นนั้นหรือจะเป็น3 4 7ไปเลยเข้าในเมืองอยุธยาเลยดีกว่าครับ
1: เลี่ยงไปได้เนาะ
2: ครับครับผม
1: จุดที่ทำงานก่อนถึงวัดขนอมประมาณสักกี่เมตรได้ครับเนี่ย
2: สักไม่น่าเกินกิโลครับ
1: อือๆๆโอ้นี่ท้ายนี่เกือบ4กิโลแล้วนะเท่าที่ผมดูเนี่ย
2: น่าจะใกล้เคียงครับเพราะว่าท้ายแถวอยู่นี่คงไม่เสร็จแล้วเมื่อกี
1: ้ใช่
2: ผมวิ่งสวนกลับมาแต่ครับไอ้ผมไปมันเริ่มติดผมก็เลยเบี่ยงออกข้างเลนยูเทิร์นจะช่วยได้นิดนึง
1: ครับ
2: พอดีเขาตั้งกลวยสั้นเกินไปด้วยผมว่า แล้วรถมันก็เลยบีบ
1: เดี๋ยวนะคุณองอาจวิ่งใช้ได้กี่ช่องทางนะครับ
2: ประมาณช่องทางเดียวครับ
1: ช่องทางเดียวด้าน
2: ขวาแล้วก็เลนซ้ายตรงช่วงยูเทิร์นมันจะมีเบี่ยงออกได้แต่บางคนเขาเรียกว่าเป็นเบี่ยงออกยูเทิร์นอย่างเดียวเขาก็จะไม่กล้าวิ่งแต่เบี่ยงออกซ้ายจะได้เลนเดียวแต่รถมันจะสะสมก่อนถึงตรงนั้นนะครับเยอะเพราะว่ามันไป4เลน5เลนแล้ว
1: ก็เหลือ1ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: วิ่งได้ช่องทางขวา
2: แนะนำใช้เลี่ยงเส้นทางอื่นดีกว่าครับ
1: ครับใช้เวลานานไหมคุณองอาจกว่าจะผ่านได้ครับ
2: ผมออกไปเมื่อเช้าอ่ะก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เท่าที่วิ่งย้อนมาท้ายแถวน่าจะหลายกิโลแล้วครับ
1: โอ้ตอนเช้ามันยังไม่ยาวขนาดนี้เนาะ
2: ใช่
1: วิ่งสวนทางกลับมายาวขึ้น
2: ครับผม
1: โอ้เอาได้เลยระยะทางเท่าที่ดูนี่ประมาณกี่เมตรนะที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานนะครับขออีกที
2: พอดีช่วงที่ว่าผมเลี้ยวผมเบี่ยงออกทางข้างยูเทิร์นแต่ที่เขาทำงานนะเห็นกูถนนอยู่น่าจะไกลอยู่เหมือนกันครับพอดีผมเบี่ยงออกทางซ้ายแล้วก็เลยจุดที่เขาก่อสร้างก็เบี่ยงกลับคืน
1: ครับก
2: ็แต่มันได้เลนเดียว
1: เท่าที่ดูนิสัยเอเชียตลอดทั้งเส้นก็จะมีแค่จุดเดียวเนาะตรงเนี้ยที่ติด
2: จุดเดียวครับวิ่งเมื่อกี้ผมวิ่งออกมาจากตัวสะพาน346ตรงนั้นก็โล่งมาตลอดเลยครับทั้งสองฝั่งเลยเนาะแล้วก็จะมาเจอจุดที่เขาซ่อมถนนนี่แหละครับ
1: ได้
2: วันนี้เขาตั้งกลวยบีบกระชั้นชิดเกินแล้วผมว่ารถมันเลยไม่คล่องตัวเลยมาแอร์อัพติดตรงนั้นถ้าบีบมาใช้ระยะไกลๆหน่อยผมว่าน่าจะได้อยู่
1: ครับคนเดินทางออกเยอะไหมวันนี้คุณองอาจ
2: เยอะเยอะครับโดยปกติเสาร์อาทิตย์เข้าอยุธยานี่รถเยอะอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหนี่ก่อนถึงต่างระดับอยุธยาเนาะคนน่าจะไปกันเยอะอ่ะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับใช้
2: ครับ
1: ถ้ามาจากพ่อขนก็ใช้309เนาะ
2: ครับผม
1: 309ถนนรัชดาก็ได้
2: แล้วก็จะมีอีกเส้นนึงถ้าคนในพื้นที่เขาจะรู้อยู่เลาะข้างนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคครับผม
1: 3477มั้ยใช่มั้ยน่าจะ3
2: ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็น3477หรือ346แต่เส้นตัดใหม
1: ่
2: มาจาก347แล้วตัดออกมาหาสายเอเชียได้แล้วอีกเส้นนึงจะเป็นสายในบางปะอินนะครับสายเก่าเส้นนั้นก็จะตัดออกมาได้ครับแล้วก็อีกเส้นนึงก็จะเป็นวังน้อยรถจระครับ
1: ครับ
2: จับอันนั้นก็จะตัดเวียงออกมาได้แล้วก็ถ้าใครติดอยู่ช่วงนี้ก็ไม่เถอะครับมันจะมีเส้นทางลัดอีกเส้นหนึ่งจะตัดไปออกสายในได้เลยติดกับขอบรั้วของนี่คงไม่เถอะเลยครับวิ่งสุดทางเลยไปเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับจะมีสะพานลอดใต้ถนนรถไฟก็เลี้ยวไปก็จะเป็นถนนสายในแล้วครับตัวนี้ไปได้ครับGoogle Map น่าจะนำทางได้อยู่ถ้ามาเห็นตรงนั้นแล้ว
1: มีหลายเส้นเหมือนกันที่เลี่ยงได้
2: ใช่ใช่ครับผม
1: วังน้อยรจนะก็จะเป็น30รู้สึก309นะตรงเนี้ยวังน้อยรจนะเนี่ยก็จะเลี่ยงได
2: ้เส้นนั้นก็ไปได้ครับไม่จราจรเยอะแต่ก็ไม่ครับข้างเท่าไหร่ครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ได้เลยขอบคุณตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณอำนาจ
2: ผมถึงบ้านแล้วครับอยู่ยังเยื้องแต่นี่คงไม่เสร็จแล
1: ้
2: วคร
1: ับ โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติม
2: ขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับคุณชัยรัตน์ครับอยู่ทางลาดพร้าวสวัสดีครับคุณชัยรัตน์
3: สวัสดีครับคุณทัศน์สวัสดีผู้ฟังจอต่อร้อยทุกท่านครับผมเมื่อสักครู่ผมใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวขาเข้านะครับผมก็ใช้การได้แต่พอมาถึงมหาดไทยขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีทีนี้รถจะเยอะช่วงก่อนถึงทางด่วนลาดพร้าวครับผมที่เจ้าหน้าที่เขามาตัดต้นไม้ก็ตัดอยู่ปากซอยลาดพร้าว90คือตรงนี้มันจะเป็นช่องซ้ายที่จะเลี้ยวออกประดิษฐ์มนูธรรมขาเข้าครับผมให้รถต้องเบี่ยงออกเพราะว่าช่องขวารถจะต้องไปอยู่เทินใต้ทางด่วนเพื่อกลับไปทางลาดพร้าวขาออกก
1: ็
3: เลยให้รถชะลอตัวติดกันน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเขาตัดไปแล้วแต่ว่าเหลือโคนนั่นไม่รู้เขาจะถอนโคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: โอ้หรอครับ
3: เห็นเขาเอารถเทียนไปเหมือนจะคล้องสลิงอะไรสักอย่างเหมือนจะดึงขึ้นอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่ากิ่งไม้ที่ตัดนี่ก็เอาขึ้นรถบรรทุกแล้ว
1: โอ้ต้องอุ้ยรถติดเนี่ยนะคุณชัยรัตน์ขาเข้าเนี่ย
3: ใช่ก็ชะลอตัวฮะชะลอตัว
1: ตั้งแต
3: ่แต่ว่าเลยไปแล้วไม่ทราบเพราะว่าผมเลี้ยวซ้ายแล้วผมเลี้ยวซ้ายแล้วมาออกประดิษฐ์มนุษย
1: ์ครับ
3: ประดิษฐ์มนุษย์ทำ
1: ดีไหมครับมุ่งหน้าประชาธรรมเนาะตรงนี้
3: ใช้ได้อยู่ครับผม
1: อ๋อครับ
3: ใช้ได้อยู่มนุษย์ทำตอนนี้ผมก็ยูเทิร์นเพื่อจะใช้ประดิษฐ์มนุษย์ทำขาออก
1: อ๋อ
3: ใช้การได้แต่ว่าฟ้า
1: คึมๆเนาะคึมๆ
3: ตอนนี้จะตกตลอดเวลาครับผม
1: นั่นน่ะสินี่ตอนนี้กลับมาคึมอีกแล้ว
3: ถ้าคึมๆเมื่อกี้มีแดดออกอยู่ตอนผมออกมาแรกๆก
1: ็ใช่ใช
3: ่เมื่อสักแดดปกติ
1: เมื่อสักต้นชั่วโมงนี้เหมือนมีแดดมานะแต่ว่าตอนนี้เมฆมาเยอะเลยนะ
3: เนี่ยผมอยากคึมเมื่อสักพักตอนนี้มองไปทางถนนลาบีทาเมฆกันชั้นๆเลย
1: อ๋อครับ
3: เริ่มมืดแล้วตอนนี้เริ่มมืดแล้วอาจจะไม่นานอาจจะตกนะ
1: โอ้นะเดี๋ยวต้อง
3: มีกรมอุตุแจ้งบอกว่าไม่พบกลุ่มฝนเดี๋ยวก็อาจจะตกได
1: ้บางทีไม่มีการก่อตัวใหม่อะไรเงี้ย
3: ก่อตัวแล้วก็ทำให้ตกได้ก็เรื่อยๆแต่วันนี้ดีหน่อยนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนก็อาจจะไม่เท่าไหร
1: ่
3: ครับผมที่ก็มาถึง
1: ครับ
3: ถนนลาดพร้าวแล้วเดี๋ยวเราจะลองวิ่งประดิษฐ์มนุษย์ทำขาออกดูว่าจะเป็นยังไงจะผ่านแถวเซ็นทรัลอีสต์วิว
1: น่าจะติดนะตรงนั้นอ่ะเซ็นทรัลอีสต์วิวตรงนั้น
3: เป็นเขาประจำ
1: เป็นประจำขาประจำของเขาอยู่แล้ว
3: เป็นห้างดังแล้วก
1: ็
3: รถอาจจะชะลอตัวตรงนี้จุดเดินแถวเซ็นทรัลนี่ก็มันก็ชัดเจนนะครับคุณท่าน
1: อ๋อครับใช่
3: ดีแล้วก็ชิดขวาแล้วก็ยูเทิร์นพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ถึง100เมตรก็จะ
1: เจอห้างใช่ตัดกระแสกันน่ะตรงนั้นน่ะ
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: ครับ
3: ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าห้างดัง
1: โอ้ทั้งโลตัสทั้งเซ็นทรัลด้วยนะตรงนั้น
3: ครับ
1: เลยไปก็แมคโครอย่างเงี้ย
3: ใช่มีอยู่3ห้างครับผม3 4ห้าง
1: ครับ
3: ฝั่งนี้ก็เป็นโฮมโปรโลตัสเซ็นทรัลเอสวิวเลยไปหน่อยก็เป็นคิดเดอะคิตตัน
1: ครับ
3: ฝั่งขวาก็เป็น CDC เดี๋ยวนี้ตำรวจบอกว่าเป็นงูกินหางไปวนมาวนไปวนมาแต่ตอนนี้ผมข้ามถนนยกระดับลาดพร้าวแล้วก็ลงมายังโล่งอยู่ครับยังโล่งยังไม่เห็นหางแถวครับผม
1: ครับ
3: น่าจะเช้าอยู่ครับผม
1: แต่ก็ยังไม่ค่อยติดนะเท่าที่ผมดูให้เนี่ยเดี๋ยวจะไปชะลอตรงโฮมโปรเนี่ยจะเริ่มละโฮมโปรโลตัสแต่ก็ยังไม่ติดยังไม่ติดยังได้
3: ยังเพราะตอนนี้ผมวิ่งสบายๆมาถึงไอ้ด่านเก็บเงินอยู
1: ่
3: ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดยังไปเรื่อยๆอยู
1: ่ครับ
3: ความเร็วก็20 30 40อ่ะ
1: ครับ
3: คร
1: ับ สบายๆชิวๆ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณมากๆ
3: ได้เลยครับได้เลยครับครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: งุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: รถเริ่มเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังในแต่ละจุดนะครับก็เริ่มออกเดินทางกันบ้างแล้วนะครับในหลายๆจุดอโศกมนตรีในซอยอโศกฝั่งจากสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับทางด้านของเพชรบุรีด้านขาเข้ามีชะลอเข้าแยกทองหล่อลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันรถยังใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทนะครับฝั่งขาเข้าจากทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงษ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอตัวเข้าแยก26นะครับซอยอารีแล้วก็ช่วงที่จะผ่านทางสวนเบนเข้าไปทางแยกอโศกนะครับนานาเข้าอโศกรถแน่นนะครับมีท้ายสะสมอยู่ซอย13ส่วนชิดลมเพลินจิตรถมากหนาแน่นเครื่องตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4ก็เริ่มมีปริมาณรถในฝั่งขาเข้านะครับช่วงเขาแยกวิทยุเขาแยกสารแดงเขาแยกสัมย่านตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ารถมากยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับกาลประพฤกษ์เข้าต่างระดับส่วนเรียบรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับรวมทั้งรถที่ใช้ขาออกราชพฤกษ์นะครับคงวุฒากาศเริ่มชะลอตัวเลยต่างระดับส่วนเรียบนะครับไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของวงแหวนกาญจนาด้านตะวันออกการเคลื่อนตัวเท่าที่ดูล่าสุดนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับขาออกนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะวงแหวนตะวันตกนะครับการจนาพิเศษนะครับก็ล่าสุดเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวนะตอนนี้นะครับก็ยังถือว่าใช้การได้นะคุณผู้ฟังนะครับพระราม2นะครับในด้านขาเข้าช่วงแถวเลยบุญถาวรพระราม2มาเนี่ยชะลอตัวนะครับช่วงแสมดำเข้าต่างระดับพระราม2รถยังค่อนข้างมากอยู่นะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณสมพรนะครับบอกว่ารัชดาด้านขาออกเลยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มาเล็กน้อยนะครับมีถุงดำครับถุงสีดำมองเห็นด้านในเหมือนเป็นขวดน้ำเป็นขวดเปล่าขวดขยะรีไซเคิลนะครับหล่นอยู่กลางถนนนะครับรถพากันหลบเบี่ยงหนีออกกันนะครับรัชดาด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกรัชโยธินมุ่งหน้ารัชวิภานะครับเลยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มาเล็กน้อยนะครับให้ฝากระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่เลนกลางด้วยนะครับเป็นถุงสีดำข้างในเหมือนจะมีขวดน้ำพลาสติกอยู่แล้วก็ที่คุณชัยรัตน์แจ้งมานะครับมีการทำงานช่วงปากซอยลาดพร้าว90ก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับมีการทำงานเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดต้นไม้นะลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าอ่ะนะครับช่วงแถวๆตรงข้ามกับบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับก็เท่าที่ดูก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับตรงจุดนี้แต่ว่าล่าสุดที่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะเหลือแค่รถเยอะอย่างเดียวนะครับเขาน่าจะเหมือนขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนไปชะลอตรงช่วงลาดพร้าว80ซอยจันทิมาแล้วก็ฝั่งขาออกเลยฟุตแลนด์เข้าซอย101เนี่ยมีท้ายยาวเขาแยกลำสาลีศรีนครินทร์ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกช่วงต่างระดับทับช้างรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งขาเข้าจากต่างระดับสุวรรณภูมิมาต่างระดับร่มเกล้ารถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับใครใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับเหมือนมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะทั้ง2ด้านเลยนะครับคุณประกายพฤกษ์แจ้งอุบัติเหตุนะครับวิภาวดีด้านฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกใต้ทางด่วนดินแดงเล็กน้อยมีรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านขาเข้าเนื่องจากอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับทางหลวงหมายเลข304ชาเชิงเซาเขาปักนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณแยกระเบาะไผ่นี่นะฮะตรงนี้ที่เราเพิ่มเติมไปนะครับคุณผู้ฟังเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดนะฮะล่าสุดนี้ตอนนี้เพิ่มเติมมาว่าสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัท
0: คุณกอล์ฟมี
1: อุบัติเหตุผมเจออุบัติเหตุตรงถนนพานกพุทธมณฑลสาย4อ่ะครับ
0: ครับ
1: ก่อนจะถึงข้ามคลองวัดสะพานนะครับประมาณ700เมตรรถชนกันประมาณ 5-6 คันนะครับ
0: รถอะไรบ้างครับเนี่ยพอเห็นไหมฮะ
1: เป็นรถกระบะรถกระบะ2คันรถเก๋งประมาณ4คันครับ
0: โอ้โหกระบะ2เก๋ง4 6คันเลยนะ
1: ช่ครับชนชนท้ายกันก่อนจะถึงข้ามสะพานข้ามคลองวัดวัดสะพานหรือวัดเพลงอะครับ
0: อือฮึครับ
1: ครับ
0: รถติดมากไหมครับเนี่ย
1: ก็รถติดครับถ้าพ้นจุดเกิดเหตุมาแล้วรถไปไม่ติดครับ
0: ยาวไหมครับท้ายแถว
1: ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงสายหนึ่งครับ
0: อืมครับครับ
1: อยู่ตรงช่วงสายหนึ่ง
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังอ่ะคุณก๊อฟ
1: ยังไม่มีครับเพราะเหตุน่าจะเพิ่งเกิดไปประมาณ10นาทีครับ
0: โอ้ครับได้ชนหนักไหมรุนแรงไหมครับ
1: ชนหนักครับต้องมีรถยกด้วยอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: เอาได้เลยฮะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับตรงนี
1: ้ครับครับครับ
0: อืมครับท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างตรงนั้น
1: อ๋อท้องฟ้าโล่งเลยครับ
0: ไม่ครึ้มไม่อะไรนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคได้ขอบคุณมากเลยครับคุณก๊อฟ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับพลานกพุทธมณฑลนะครับนะช่วงเนี่ยอู้รถติดนะตรงนี้นะครับติดแล้วนะฝั่งขาเข้านะครับตรงนี้แถวๆก่อนถึงวัดสะพานเนี่ยนะทางเข้าวัดสะพานตรงเนี้ยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณปราวานนะครับคุณปราวานสวัสดีครับคุณปราวาน
2: สวัสดีคร
0: ับ ครับลาดพร้าวเป็นยังไงบ้าง
2: ลาดพร้าวก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว101อ่ะครับรถชนกัน2คันทางช่องซ้ายสุดครับ
0: อ๋อถึงว่าเห็นรถเคลื่อนตัวช้าอยู่ตรงนี้
2: ใช่ครับใช่ครับชะลอครับพอไฟเขียวทีเลนซ้ายก็ต้องเบี่ยงออกมาเลนกลางครับทำให้ชะลอติด
0: ก่อนถึงแยกไกลไหมครับประมาณกี่เมตร
2: ประมาณ30เมตรแล้วครับ20 30เมตรไม่ไกลมากก่อนถึงแยกนิดเดียวเองครับ
0: มุ่งหน้าบางกะปิเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ฝั่งขาออกนี่แหละเป็น
2: เขาลงมาคุยเป็นรถเก๋งกับรถหกล้อเล็กขนส่งน้ำอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับรถหกล้อเล็ก
0: ชนรุนแรงไหมครับ
2: ไม่ครับผมชนท้ายแนบกันสะกิดกันเฉยๆครับ
0: แล้วจะต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันอะไรแบบนี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับใช
0: ่ครับรถเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหท้ายนี่อยู่ประมาณฟุตแลนด์นะตอนนี้
2: ใช่ครับผมก็เอ๊ะชะลออะไรนั่นน่าจะมีเกิดอุบัติเหตุแน่เลย
0: ครับได้ครับเลยจุดนี้มาหรือยังครับคุณปาวาน
2: ผมเลยมาแล้วครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเข้าไปตะวันนาบางกะปิแฮปปี้แลนด
2: ์โล่งครับ
0: เดินทาง
2: ไหลได้ยาวๆครับ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณปาวาน
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับมีท้ายเริ่มสะสมนะครับอยู่บริเวณซอย95แถวๆฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวนะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับชนกันอยู่เลนซ้ายก่อนถึงแยกลาดพร้าว101ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ที่คุณก๊อฟเยาวราชแจ้งนี่ก็ติดนะครับพรานกพุทธมณฑลสาย4นะที่ชนกัน 4-5 คันบริเวณเลยวัดเทพพลมาประมาณ500เมตรนะครับการจราจรรถชะลอตัวนะครับท้ายเนี่ยอยู่ประมาณสาย1นะครับท้ายอยู่พุทธมณฑลสาย1ตรงจุดเกิดเหตุนี่เหมือนกับเป็นก่อนจุดกลับรถด้วยนะตรงเนี้ยนะฮะมีรถชะลอตัวนะครับด้านขาเข้าพรานกพุทธมณฑลสาย4นะครับ10:56 นใครเดินทางที่ไหนอย่างไรตอนนี้รถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จอสร้อยทักทายคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าดูเรดาร์เห็นมีกลุ่มฝนสีเขียวๆทางราชบุรีใช่ครับมีตกอยู่ทางเนี้ยทางราชบุรีนะฮะก็เป็นเดี๋ยวขอดูล่าสุดเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันตกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ดูเหมือนลมแรงด้วยนะทิศทางพัดมาทางด้านของทิศตะวันออกนะครับเฉียงไปทางเหนือเดี๋ยวมีฝนตกอยู่แต่กรุงเทพตอนนี้ยังไม่มีนะนี่เดี๋ยวต้องติดตามนะฝนกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่สลายตัวนี่แนวโน้มนี่อาจจะมาทางนครปฐมตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณทางคุณพักเคอินด้วยนะครับคุณอภิชาติสวัสดีนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทักทายเพิ่มเติมกันมานะก็ติดตามกันได้มีคนถามเรื่องกีฬาด้วยวันนี้มีวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลสาวไทยนี่Nations League นะครับวันนี้รู้สึกว่าเจอกับเบลเยียมนะครับต้องชนะนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดใน Nations League ฤดูกาลต่อไปนะครับต้องเอาชนะให้ได้ครั้งที่แล้วนี่เกือบชนะจีนนะแพ้ไป2ต่อ3เซตแต่ว่าก็ได้มา1แต้มก็อย่างน้อยก็ยังมีแต้มนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหลุ้นกันสนุกมากๆเลยวอลเลย์บอล Nations League นะครับปีนี้ดาวรุ่งเยอะนะครับสำหรับสาวไทยปีนี้เมื่อคืนฟุตบอลทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนำไปก่อน 2-0 แต่ว่าท้ายที่สุดโดนตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวจะไปพบกับทีมชาติจีนไปเยือนจีนน่าจะเป็นวันที่9มิถุนายนนี้นะครับก็ติดตามเป็นการอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลบอลโลกแล้วนะครับฟุตบอลโลกนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเกาะติดนะครับเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็ตามลุ้นตามเชียร์ทีมโปรดของตัวเองกันอยู่ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะตำรวจภูธรภาค 5เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีปราบปรามการประกอบทุจริตขออภัยค่ะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ๋ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: พลตำรวจโทกฤตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับนายนิวัฒน์งามทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีโดยกระจายกำลังออกตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมถึงธุรกิจที่อาจมีการอำพรางการดำเนินกิจการในลักษณะนอมินีอันเป็นผลสืบเนื่องจากข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจหรือแย่งโอกาสทางอาชีพของคนในพื้นที่โดยทำการตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน5แห่งผลการตรวจสอบพบว่าทั้ง5บริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้นโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จากการสอบสวนขยายผลพบว่าบริษัทดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้ชาวต่างชาติที่เป็นกรรมการบริษัทใช้สิทธิ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรโดยเอกสารและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งการถือครองที่ดินที่มีวัตถุประสงค์ในการแอบแฝงหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นและหยุดยั้งพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ถูกนำชื่อไปในใช้ในการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยกำลังพลจิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริมุ่งเพิ่มความชุ่มชื้นป่าต้นน้ำและสร้างแนวกันไฟอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: พื้นป่าในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับการฟื้นฟูเพื่อความชุ่มชื้นอย่างยั่งยืนล่าสุดชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซนำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่37จับมือกับเจ้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรการสร้างฝายกึ่งถาวรในครั้งนี้เป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาขวางลำธารเพื่อชะลอการไหลของน้ำช่วยลดการพังทลายของตลิ่งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำกลายเป็นแนวกันไฟป่าตามธรรมชาติโดยเป็นฝายตัวที่2จากแผนงานทั้งหมด25ฝายเพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมุนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณใหญ่ที่งามวงวานมีอะไรครับคุณใหญ
2: ่เป็นถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะครับ
1: ครับ
2: บริเวณสะพานข้ามถนนวิภาวดีนะครับพบเห็นชายเร่ร่อนยืนอยู่เลนขวาสุดนะครับติดเป็นแบรีเออร์นะครับ
1: ครับอ๋อตรงข้ามแยกบางเขนวิภาวดีนะนะข้ามถนนวิภาวด
2: ีใช่ครับผมที่จะมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์งามครับ
1: ขาออกนะครับลงมา
2: ครับขาออกครับ
1: เขาเดินยังไงเดินสวนหรือว่าเดินทางเดียวกับรถอ่ะ
2: เดินติดแบรีเออร์ครับผมเดินติดแบรีเออร์เลย
1: เดินสวนกลับมา
2: เดินย้อนเดินย้อนกลับเข้าไปทาง
1: เกษตร
2: ทางมอเกษตรครับ
1: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: แต่งตัวยังไงอ่ะครับคุณใหญ่
2: ไม่สวมเสื้อครับแล้วก
1: ็
2: เกงผ้าขายาวแล้วก็มีถุงสะพายแบบถุงกระสอบครับเหมือนเก็บของเก่าครับผม
1: โ
2: อ้ครับ
1: มอมแมมไหมดูมอมแมมไหม
2: มอมแมมอยู่ครับมอมแมมครับ
1: เหมือนเป็นคนเร
2: ่ร่อนนะครับ
1: เหมือนคนเร่ร่อนเนาะ
2: ใช่ครับครับผม
1: ก็ต้องระวังด้วยรถเยอะไหมครับเนี่ย
2: รถก็ไม่ทำความเร็วได้ครับผมทั้งฝั่งขาออกขาเข้าเลยครับ
1: ครับเห็นเมื่อสักกี่นาทีที่แล้วอ่ะคุณใหญ
2: ่ประมาณ5นาทีที่แล้วครับ
1: โอ้นะ
2: ตอนนี้ก็น่าจะอยู่บนสะพานครับเพราะว่าแกขึ้นไปบนกลางสะพานมันไกลมากกว่าจะถึงทางลงด้านล่างครับ
1: โอ้โอ้ยอันตรายจังเลยไปเดินอยู่ชิดแบรีเออร์แล้วก็เดินย้อนด้วย
2: ใช่ครับแล้วเป็นเลนขวาสุดด้วยเลนขวาสุดของฝั่งขาออกซึ่งรถทำความเร็วกันมากครับแล้วขึ้นสะพานมาด้วยอาจจะมองไม่เห็นแกครับ
1: โอ้จริงๆครับแล้วรถไม่ติดด้วยไงรถก็ใช้ความเร็วด้วย
2: ใช่รถมีความใช้ความเร็วกันมากเลยครับฝั่งขาออกตอนนี
1: ้ใครที่ตามหลังมาจากแยกเกษตรระมัดระวังด้วยนะครับ
2: ครับผมบนสะพานเลยครับกลางสะพานเลยครับ
1: แบบถอดเสื้อเดินเลยอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับถอดเสื้อเดินแล้วก็สะพายกระสอบครับ
1: แดดร้อนแดดร้อนไหมตรงนั้นน่ะคุณใหญ
2: ่ตอนนี้เมฆครับมีเมฆฝนครับคือไม่มีแดดเลยครับคือมาก
1: เขาไม่ร้อนเลยไงเนี่ยเอาก็ฝากเพื่อนสมาชิกระวังด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณใหญ
2: ่ตอนนี้ผมอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์แล้วครับผม
1: อ๋อคุณใหญ่ใช้ฝั่งอีกฝั่งนึงอะเน
2: า
1: ะ
2: ฝั่งขาเข้าครับครับผม
1: ครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับคุณใหญ
2: ่ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเขาเดินทางสวนทางรถนะครับเดินอยู่ในฝั่งขาออกงามวงวานสะพานข้ามแยกบางเขนเดินชิดแบรีเออร์สวนทางย้อนมาทางแยกเกษตรนะฮะฝากระวังด้วยก็ดูการจราจรไม่ติดนะรถโล่งนะครับแต่ว่าช่วงข้ามคลองลัดยาวมาทางพงเพชรรถเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับไปเดอะมอลล์ต่อเนื่องใต้ทางด่วนรถแน่นนะครับใต้ทางด่วนไปแครายนะครับติวานนท์เข้าแยกแครายนะครับท้ายอยู่เลยซอยเรวดีฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำท้ายสั้นนะครับรัตนาธิเบศเข้าแครายรถมากเคลื่อนตัวช้าครับวงสว่างประชานุกูลรถยังเยอะนะครับรัชดาด้านฝั่งขาเข้านะครับมีท้ายชะลอตัวช่วงสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้พหลโยธินจากรัชโยธินไปแยกเกษตรรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าครับท้ายสะสมอยู่ก่อนถึงแยกรัชโยธินด้านกลับกันที่มาจากทางเกษตรท้ายอยู่ BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของสรุปอุบัติเหตุประจำวันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
3: สวัสดีครับคุณพับครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวขาทุกท่านเลยนะครับ
1: ความ
3: สูญเสียบนท้องถนนนี่ยังมีทุกวันเนาะ
1: โอ้โหวันนี้เยอะนะคุณหมอ
3: ไม่ใช่แค
1: ่เห็นตัวเลขก็ตกใจ
3: มันไม่ใช่แค่รถชนนะมันเป็นคนตรงไปเลยนะคุณพัดที่เรารายงานอย่างเงี้ยนะครับจริงๆรถชนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ควรจะถึงกับชีวิตคุณพัดแต่ประเทศเขาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีรถชนนะเขาก็มีรถชนแต่เวลาเขาชนเนี่ย เขาไม่ถึงกับชีวิตนะพ
4: ัน
3: เพราะว่าเขามีมาตรการหลายๆอย่างที่ใช้แล้วได้ผลเช่นไม่มีคนรอมาขับเพราะฉะนั้นคนก็จะขับด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติไม่ได้ขับรถเร็วเหมือนที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นชนไปมันก็ไม่ได้แรงนะไปที่การฝ่าไฟแดงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาสามารถจะรักษากฎเกณฑ์กติกาได้เพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยนะถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ไม่ถึงชีวิตนะครับ
4: อย่างเมื่อคืนนี้เราหมอมีคนง่วงนะแบบวูบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็เยอะนะตามต่างจังหวัดเนี่ย
3: เยอะครับโอ้มันก่อนหมอเขาตายไป
4: เหรอครับ
3: คนนึงนะที่มูบแล้วก็ชนข้างทางเสียชีวิตเลยน่าเสียดายมากครับคุณพัฒน์เนี่ยแล้วก็เนี่ยสืบไปสืบมาเพิ่งลงเวรอะไรอย่างเงี้ยครับนะอย่างเงี้ยนะจริงๆเรื่องแบบเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
4: เดี๋ยวนี้เขามีเซ็นเซอร์นะคุณหมอตัวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีเซ็นเซอร์จับไปที่ดวงตาเนี่ยสมมติเวลาบางคันนี่คือสมมติถ้าเราง่วงเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นรูปถ้วยกาแฟเท่านั้นเองก็ไม่รู้ช่วยอะไรได้หรือเปล่าครับ
3: คืออย่างนี้แต่ก่อนเราเคยยออยู่พับเหมือนนะมันมีที่คล้องหูอ่ะคุณพับ
4: เออครับ
3: แล้วเราก็แจกไปว่าเพราะเวลาสับประหกเนี่ยไอ้พอหัวมันโง่เนี่ยไอ้นี่มันจะร้องเต้นเต้นเต้นมันร้องเลยนะ
4: มันเตือน
3: ปรากฏว่าคนลำคาญก็เลยถอด
4: เอาครับ
3: เนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณพันเท่าที่ผมประเมินดูจะได
4: ้ครับผม
3: คนที่เกิดประเทศแล้วทำผิดกฎเนี่ยนะไม่ใช่ไม่รู้นะ
4: ครับ
3: ต้องบอกอย่างนั้นเขาทำผิดทั้งที่เขารู้ว่ามันผิด
4: ใช่
3: แต่เขายังฝืน
4: ครับ
3: คุณพันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาฝืนเนี่ยเขาได้ประโยชน์มากกว่าเช่นไปได้เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ง่วงนะครับผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมอเลยนะ
4: คร
3: ับ มาด้วยกันเนี่ยนะครับรณรงค์เนี่ยนะแล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดอุบัติเหตุผมไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลผมก็ถามว่าทำไมล่ะมันเกิดอะไรใครตัดหน้าเลยก็ป่าหมดง่วงบอกง่วงเราก็ลงลุกใช่ไหมเขาบอกว่ายังไงลุงนะเขาบอกว่าก็มันอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วรู้ว่าง่วงเนี่ยอีกนิดเดียวนะใกล้ๆอีกนิดเดียวก
4: ็คงไม่เป็นคงไม่เป็นอะไรหรอก
3: นะคงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถึงแล้วก็คือนอนแต่ว่าพอมันไปมันไม่รู้ตัว
4: เ
3: ลยครับ
4: เขา
3: บอกมันไม่รู้ตัวเลย
4: มันวูบไปแล้ว
3: หมอดีไม่ตายเลยนะฮะถ้าตายก็เสียดายแย่เลยนะครับแล้วก็โทษถึงคนตายเพราะวันนี้เท่าไหร่นะครับ51ชีวิตนะคุณพง
4: ษ์ใจเห็นตัวเลขแล้วนะสูงมากนะครับเนี่ย
3: โอ้โห
4: วันก่อนนี่46จำได้คุณหมอเมื่อวานก่อนเนี่ย46วันนี้51
3: 2วัน600อ่ะ
4: ครับ
3: วันเนี่ยผมต้องรับผมนี่หลายครั้งนะว่า51ชีวิตนะคุณพงษ
4: ์ใจเห็นตัวเลขแล้วนะสูงมากนะครับเนี่ย
3: โอ้โห
4: วันก่อนนี่46จำได้คุณหมอเมื่อวานก่อนเนี่ย46วันนี้51
3: 2วัน600อ่ะ
4: ครับ

0: ไม่ใช่นอกจากไม่ได้เรียนเสียคนทำเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน
1: วัยทำงานหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: ใช่เป็นวัยกำลังเป็นหัวหน้าครอบครัวครับง่ายๆเนี่ยนะครับ80%เลยนะซึ่งสำคัญมากนะครับในการที่จะช่วยชีวิตคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าทำเศรษฐกิจให้ประเทศอ่ะ
1: คร
0: ับพอเราอยู่นิดนึงไม่ใช่เกิดใช่ไหม
1: เออใช่
0: เกิดมอง
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยแล้วพอขึ้นมาสูงอายุนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหสูงอายุยืนนะคุณพัฒน์ถ้าเล่นไทยในประเทศไทยทุกสังคมผู้สูงอายุชัดเจนแล้วนะครับ
1: ตอ
0: นนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่แก้ตรงนี้นะเรายิ่งจะวิกฤตขึ้นไปอีกครับเนี่ยเมื่อวาน51นะถ้าวันเท่าไหร่รู้ไหมจะ200เนี่ยใช่ไหม196เนี่ย
1: 5วันนั้นนะ
0: เฉลี่ยเกือบ40วันนะ
1: นี่คนตายนะนี่คนตายนะ196นะ
0: นี่คนตายนะไม่ใช่จำนวนทั้งที่คนนะ
1: ครับ
0: คนมาเยอะกว่าที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแหมที่ชนแล้วที่ทำให้คนตายเนี่ย196แล้วล่ะแค่5วันแล้วมาดูภาพรวมดีครับภาพรวมเมื่อต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: ปีนี้เนาะคุณพัฒน์5,604ชีวิตแล้วครับเทียบกับปีที่แล้ว 5,446 สูงขึ้นไปแล้วครับหนีห่างกันไปอีกตอนนี้158แล้วคุณพัฒน
1: ์ครับ
0: โอ้ยากนะครับนี่ครึ่งปีผมฟอร์มได้ปีที่แล้วครึ่งปีเนี่ยนะครับเราน้อยกว่าปี67นะออกกันมากกว่าปี67เนี่ย5,600เคสเลยนะ5,600คนตอนนี้แต่นี่
1: มันกลับ
0: ขึ้นปีนี
1: ่มันสวนทางกันเลย
0: มากกว
1: ่
0: ากันแล้ว
1: แ
0: ล้วดูในกรุงเทพสิคุณพัฒน์ทายที่เมื่อวานเท่าไหร่5คนนั้น
1: โอ้วันก่อน3เมื่อวาน5ใช่ไหมโอ
0: ้โหดูเหนื่อยนะแต่ว่าเนี่ยเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนเลยนะ
1: คร
0: ับผมก็คอยดูอยู่นะว่าเมื่อไหร่รัฐบาลนี้เขาจะออกนโยบายเพื่อให้คนที่เนี่ยต้องคิดอย่างนี้ว่าออกจากบ้านเดินทางไปแล้วเนี่ยได้กลับบ้านกันทุกคน
1: คุณหมอมองยังไงว่าปีที่แล้วทำไมปีที่แล้วถึงน้อยลงแล้วก็ที่เราคุยกันมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นประวัติการเลยใช่ไหมปีที่แล้ว
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมปีนี้มันถึงขยับขึ้นมา
0: คนนึกว่าปีนี้มันจะน้อยลงไปอีกเปล่าห
1: ม
0: ุนทางเลย
1: นั่น
0: เลยมีคนไม่เข้าไว้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เห็นชัดเจนนะครับหมายถึงว่าก็หรือใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: บางคนก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีสงครามในประเทศนะคนก็เลยไม่ค่อยเดินทางอะไรไม่รู้จริงไม่รู้จะเกี่ยวไหมสงครามกับชาติอะไรอย่างเงี้ยครับนะไม่รู้คือก็เดากันไปเรื่อยอ่ะ
1: น
0: ะไม่ได้มีอะไรพวกมันอะไรคนที่ทำงานก็ยังไม่รู้จริงนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร
1: นี่ขนาดน้ำราคาน้ำมันก็คือโอเคเช้าวันนี้
0: ปรับปีที่แล้วนะ
1: ปีนี้แพงกว่าชัดเจนเลย
0: แพงกว่าเศรษฐกิจแย่กว่าไหมผมว่าแย่กว่านะ
1: ใช่ครับ
0: คือปีที่แล้วเราบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วปีนี
1: ้ครับ
0: ทำไมเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยผมให้เครดิตเศรษฐกิจนะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับความสูญเสียที่เป็นชีวิตคนก็เลยน้อยอาจจะออกมาทานข้าวนอกบ้านก็น้อยลงประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับ
1: เงา
0: เออเป็นอย่างนี้ปีนี้ก็มีคนวิเคราะห์อย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าปีนี้หรือว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคนก็เลยยิ่งประหยัดแทนที่จะใช้รถกลับไปใช้จักรยานยนต
1: ์
0: ก็มีทฤษฎีนี้ออกมาว่าโอ้พอไปใช้จักรยานยนต์เยอะจักรยานยนต์มันเป็นพาหนะที่เสี่ยงสูงเนี่ย
1: ใช่ไหมครับวันนี้มี
0: ก็เลย
1: มีส่วน
0: ความสูญเสียสูง
1: ครับ
0: ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรข้อมูลเชิงประจักษ์ในการอะไรนะสนับสนุนนะแต่เป็นการที่เราคาดการณ์ว่าควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ว่ากันไปครับแต่ว่าน่ากว่าไม่ดีนะครับอยากให้น้อยกว่านั้น
1: จริงครับ
0: แล้วจริงน้อยกว่าเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าแต่ละคนเนี่ยต้องช่วยกันนะแต่ว่าคุณพัฒน์เราจะหวังให้ประชาชนเนี่ย
1: ครับ

0: าช่วยกันนะโดยที่ภาครัฐไม่ได้มีนโยบายออกมาอะไรชัดเจนยากนะ
1: คร
0: ับ คล้ายบอกว่าเออให้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยสินะแล้วก็บอกประชาชนต้องช่วยกันแต่เห็นไหมเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขามีเขาเรียกอะไรนะโครงการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่เหมือนกันมันต้องเป็นโครงการอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะถ้าไม่มีนะแล้วก็เพียงแต่บอกว่าให้ทุกคนต้องช่วยกันให้เคารพกฎจราจรมันได้เท่านี้
1: ครับ
0: มันก็มีมาตรการอะไรมาจากภาครัฐอันนี้สำคัญนะครับ
1: ที่ใช่ครับ
0: ทำไมพูดนี้เพราะในต่างประเทศตรงนี้นะครับมันเป็นสารต้องต้นที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่งเห็นไหมความ เป็นโปรเจกต์ก็เรื่องเมื่อไหร่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมก็ได้
1: ได้
0: เห็นไหม
1: ใช่คร
0: ับ อยากจะกระตุ้นเรื่องความปลอดภัยมันก็ต้องมีมาตรการมาตรการยังไงครับยัง7วันอันตรายเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่7วันนะคุณพัท
1: ข่าว
0: ตอนนี้มันต้องเป็น365วันอันตรายแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อย่าฝากภาครัฐไปด้วยครับ
1: นี่
0: แหละอย่าทำแค่7เลยหรือทำแค่14 7ปีใหม่กับ7สงกรานต์ไม่พอนะครับ
1: พัท
0: คร
1: ับ นะครับ
0: ฝากภาครัฐไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณหมอขอบพระคุณคุณหมอ
0: คร
1: ับ นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับในแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับก็ได้เห็นตัวเลขมันขึ้นนะจากเมื่อวาน46วันจากเมื่อวันก่อนวันที่4 46รายเมื่อวานนี้51รายเดี๋ยวติดตามกันอีกว่าวันนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวคุณหมอก็จะมารายงานแบบเนี้ยนะทุกวันให้เราได้เห็นถึงความน่ากลัวของอุบัติเหตุที่มันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นคนในครอบครัวเราออกจากบ้านแล้วไม่กลับบ้านมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทประยูนอุปชินนะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางโสทงนะฮะกรณีอุบัติเหตุพรานกพุทธมณฑลพรานกกาญจนาภิเษกเนี่ยนะครับสวัสดีครับรองสารวัตร
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผมตรงนี้เป็นเหตุยังไงครับรองสารวัตรอุบัติเหตุ
2: รถชนกัน3คันนะครับรถกระบะอยู่ซ้ายสุดชนรถเก๋ง2คันที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีคนเจ็บ2รายมูลนิธิก็นำส่งลงโรงพยาบาลวิชัยเวชไปฉาย
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็แยกพ้นกีดขวางแล้วครับการจราจรก็ปกติแล้ว
1: คนเจ็บอาการหนักไหมครับ
2: ไม่หนักครับเจ็บเล็กน้อยครับ
1: โอ้ครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับรองสาวัตร
2: ตอนนี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
1: อืมครับคือมาแบบมาชนท้ายกันลักษณะอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับชนท้ายกันนะชนท้ายกันติดกันสามคันแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกันอะไรก็มาแล้วก็
1: ครับผม
2: จราจรก็มาแยกให้เข้าทางพ้นกีดขวางดังนั้นก็พบการจราจรปกติแล้วครับ
1: เช้าวันนี้ฝั่งขาเข้านี่รถเข้ามาใช้เส้นทางกันเยอะไหมครับรองสาวัตร
2: ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
1: ใช่ไหมอืม
2: ครับ
1: ก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะบางทีรถติดก็ชนท้ายกันนี่เนี่ยเป็นเหตุทำให้เกินตัวช้ากันด้วย
2: เสียเวลา
1: เสียเวลาด้วยอืมนะครับได้ครับก็เพิ่มเติมเคลื่อนย้ายหมดแล้วเรียบร้อยจุดอื่นมีปัญหาผลกระทบการจราจรยังไงบ้างไหมครับในพื้นที
2: ่ช่วงแรกๆมันติดอยู่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับจะเข้าภาวะปกติแล้ว
1: ได้ครับก็มีจุดเดียวเนาะที่มีอุบัติเหตุในพื้นที่
2: จุดเดียวครับ
1: ได้ครับมีฝนเริ่มตั้งเขามาไหมครับในพื้นที่ตอนนี
2: ้มีเมฆบ้างครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นเท่าไหร
1: ่อืมครับผมได้ครับขอบพระคุณมากนะครับรองสารวัตร
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทประยูนอุปชินนะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงด้วยนะครับก็เป็นกรณีที่คุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งมาอุบัติเหตุนะครับขาเข้าช่วงที่ชนกันเนี่ย3คันนะครับตรงเลยวัดเทพพลมาประมาณ500เมตรนะครับเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลคุณชาย2พี่น้องนะครับสวัสดีครับคุณชาย
3: ครับสวัสดีครับพี
1: ่ครับ
3: เดี๋ยวแค่มาตู้เอสายเด็ดจากบางประกงมุ่งหน้ามาทางชลบุรีนะครับ
1: ครับ
3: จุดพักรถตรงบางประกงมาครับตรงนี้จะมีชะลอตัวเล็กน้อยเพื่อเข้า
1: จ
3: ุ
1: ดพักรถ
3: นะครับแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงก็คือจะจะรอตัวอีกตัวนึงก็คือต้นกิโลเมตรที่53บวกก็ประมาณ700-700นะครับ
1: ม
3: ีอุบัติเหตุเป็นรถตู้โดยสารเชื่อมจันทบุรีชนท้ายกับรถเก๋งอยู่ต้องเล็กกว่านะครับ
1: ครับ
3: ตรงนี้น่าจะรอประกันแต่ไม่เห็นมีผู้โดยสารลงมาจากรถนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่ว่ามีผู้โดยสารหรือเปล่าแต่ตรงนี้จะมีจอดอยู่3คันนะครับเลยห่างจากตรงที่ว่ารถตู้ สุดท้ายกับรถเก๋งเมื่อวันที่ประมาณสัก20 เมตรจะมีรถนั่งเต็มคนนะจอดอยู่อีกคันนึงนะครับเป็นความเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจนะรถชะลอตัวไหมครับเนี่ย
3: ก็ชะลอตัวนะครับน่าจะเพิ่งเกิดเหตุครับย
1: ัง
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็คือเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่เปิดสัญญาณฉุกเฉินเลยนะครับ
1: ครับอยู่เลนขวาเลยใช่ไหมฮะเลนขวาเน
3: า
1: ะ
3: เลยมาก็ปริมาณรถค่อนข้างมากเพื่อเคลื่อนได้ดีนะครับ
1: ครับ
3: แต่ไม่มีคนแต่ว่ามีเมฆเยอะ
1: อืมเดี๋ยวเดินทางไปถึงที่ไหนครับคุณชายสองพี่น้อง
3: ไปที่แหลมฉบังครับ
1: ตรงช่วงเลยตัดกับบางแสนมาเนี่ยเหมือนรถชะลอตัวเหมือนกันนะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยอาจจะฝากเพิ่มเติมนะครับไม่แน่ใจ
3: ใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่แถวช่วงนิคมอมตะครับ
1: ตรงประมาณกิโลเมตรที่80-81ตรงนั้นอ่ะมันจะมีแบบชะลอตัวช้าแล้วมีท้าย
3: ตรงนี้น่าจะชะลอตัวเข้าไปเกี่ยวกับตรงที่ว่าขยายจุดพักรถตรงกิโลเมตรที่
1: 93ใช่ไหมครับอ๋อ
3: ใช่ไหมครับ
1: น่าจะใช่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้รถแน่นเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูกล้อง
3: ช่วงประมาณกิโลเมตรที่80กว่าผิวจราจรด้านซ้ายกับเลนที่2ค่อนข้างไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับตรงนั้นว่าวิ่งผ่านบ่อยอยู
1: ่โอเคครับ
3: จะชะลอตัวตรงนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแนวกว่าทางกิโลเมตรที่93หรือเปล่า
1: น่าจะมีแนวก่อสร้างด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้93ใช่ไหมที่มีแนวก่อสร้าง
3: ที่ว่าใช่ครับ93จะขยายตรงจุดพักรถเพิ่มครับ
1: ดูแล้วน่าจะใช่นะเนี่ยแถว
3: แล้วก็คู่ขนานนี่ดีกว่าไหมครับว่าจะ
1: ตลอดคู่ขนานไม่ติดนะคู่ขนานเคลื่อนตัวได้อืมใช่ครับคู่ขนานนี่เคลื่อนตัวได้
3: แนะนำสิ่งเดียวครับหรือว่า
1: จริงๆวิ่งได้แล้วนะตอนนี้ก่อนหน้านี้มันแน่นกว่านี้ครับคุณชายตอนนี้เหมือนกับเคลื่อนตัวได้แล้วเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆละนะครับ
3: ไปทางหลังดีกว่า
1: ลองดูผมแต่ผมว่าเคลื่อนตัวได้แล้วล่ะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ
3: ถ้าผมถึงจุดตรงนั้นกับแถวบ้านตรงนั้นก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมรายงาน
1: ขอบคุณมากเลยได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับ
3: กับการแก้ปริมาณรถน้อยช่องตัวนะครับ
1: ขาเข้าเนาะเคลื่อนตัวได้
3: ใช่ขาเข้าจะไปชะลอตัวตรงเลยต่างระดับตัวนะครับไปครับที่ว่าน่าจะมีแนวก่อสร้างหรือว่าในตรงเลนขวาครับตรงน
1: ั้
3: นจะน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่
1: โอเคเดี๋ยวแถวช่วงต่างระดับข้าวหลามอ่ะตรงถนนที่จะตัดลงถนนข้าวหลามตรงนั้นน่ะฝากเพิ่มเติมหน่อยถ้าผ่านนะฮะตรงนั้นนะครับ
3: ครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวขอไปที่เหตุการณ์พบศพชายชาวพม่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยกับพงพาง19นะครับมูลนิธิร่วมกับตันยูสวัสดีครับพงพาง19
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับตรงจุดเกิดเหตุนี่คือตรงไหนครับ
4: ชุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เคียงกับทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์2นะครับหรือว่าใต้ด่วนสาธุประดิษฐ์นะครับทิศทางก็คือมาจากทางด้านรถพระราม3ที่จะมุ่งหน้าออกทางพระราม3นะครับทั้งชุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด่านเก็บเงินพอดีเลย
1: ครับ
4: ด่านเก็บเงินพอดีเลยแต่ตรงจุดนั้นตรงผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นช่วงเกาะกลางถนนครับ
1: ตรงนั้นเป็นด่านเก็บเงินสาธุประดิษฐ์เหรอครับหรือว่า
4: ใช่เป็นด่านเก็บเงินสาธุประดิษฐ์2ครับเพราะว่าห่างกับด่านเก็บเงินเนี่ยประมาณสัก10 เมตรเองนะครับตรงนั้นจุดนั้นนะครับ
1: ใครเป็นคนไปเจอครับ
4: ก็น่าจะมีคนแถวนั้นที่เขาผ่านมาครับที่พี่สอบถามเนี่ยจะเป็นทางเจ้าที่นะครับเจ้าที่เก็บข้าวผ่านทางนะครับเขาเห็นนะครับช่วงผ่านกลางคืนเนี่ยเขาเห็นแล้วคนหนึ่งเห็นปุ๊บเนี่ยเขาเห็นนอนอยู่สภาพเดิมยังนอนแบบนอนหงายไม่ใส่เสื้อผ้าพอสักครั้งนึงพอเจ้าที่เขามาเปลี่ยนเวรอีกท่านนี้เขาต้องมานั่งอยู่ตรงตู้เก็บเงินนะครับเขาเห็นได้ยังนอนอยู่สภาพเดิ
1: ม
4: เขาเลยแจ้งเจ้าที่ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบนะแล้วก็ประสานมาทางอาสาสมัครเข้าร่วมตรวจสอบก็พอไปถึงเนี่ยก็พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตครับ
1: เป็นคนไทยยังไงครับ
4: เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นนะครับเป็นชายชาวพม่านะครับเพราะว่าเนื่องจากในที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีกระเป๋ามีกระเป๋าของผู้เสียชีวิตอยู่นะครับในตัวเนี่ยพบพาสปอร์ตนะครับระบุว่าเป็นสัญชาติพม่าอายุ40 ปี
1: คร
4: ับ นะครับในเบื้องต้นเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นนะครับคล้ายกางเกงฟุตบอลนะครับแล้วก็ไม่สวมเสื้อนะครับลักษณะนอนหงายนะครับลักษณะนอนหงายอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
1: อืม ซึ่งตอนแรกเนี่ยพนักงานเก็บค่าผ่านทางเขาคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนอย่างนั้นหรือเปล่า
4: ครับใช่ใช่ครับเพราะปกติตรงจุดนี้นะครับก็บางทีก็จะมีคนเร่ร่อนเนี่ยบางทีเดินไปเดินมาตลอดเกือบทั้งคืนนะครับแต่พอเขาเริ่มสังเกตเห็นทำไมยังนอนอยู่ท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนพออีกท่านนึงมารับเวรต่อก็ยังเห็นนอนอยู่ท่าเดิมเขาก็เลยสงสัยเขาเลยประสานทางให้ทางเจ้าที่สายตรวจของสารวัตรพังมาร่วมตรวจสอบนะครับกับพร้อมกับทางอาสาสมัครมาถึงเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตแล้วเนื่องจากว่ามีมดมีอะไรเนี่ยขึ้นหมดแล้ว
1: ประเมินเบื้องต้นนี่น่าจะเสียชีวิตมานานหรือยังครับเนี่ย
4: เมื่อสักครู่ที่จากการชันสูตรเบื้องต้นพร้อมกับทางแพทย์จากทางนิติเวชศูนย์นะครับก็เสียชีวิตเนี่ยมาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า5-6ชั่วโมงครับในเบื้องต้นครับผมก็ยังไม่พบบาดแผลอะไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ย
1: ครับแล้วได้สอบถามพนักงานเก็บค่าผ่านทางหรือว่าพนักงานทางด่วนไหมครับว่าไอ้คนคนนี้คุ้นหน้าไหมมาบ่อยไหมตรงจุดนี
4: ้ครับก็ตรงจุดเกิดเหตุนะครับก็ตอนที่ผมไปถึงที่เกิดเหตุก็จะมีเหมือนเพื่อนร่วมงานนะครับเขาเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกเนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยเขาทำงานอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆจุดที่เสียชีวิตนะห่างกันประมาณสัก200เมตรนะครับลักษณะเนี่ยก็เหมือนมาทำงานลักษณะเป็นผู้รับเหมานะครับเหมือนตกแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับรีโนเวทห้องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละครับ
4: ใช่ครับใช่คร
1: ับ คนที่บอกนี่เป็นใครครับ
4: เป็นเพื่อนเขาอะที่เขารู้จักกัน
1: เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับใช่เขาเดินทางมาที่เกษตรเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ห่างกับจุดเกษตรเท่าไหร่
1: เป็นชาวเมียนมาไหมครับชาวพม่าไหมคร
4: ับใช่เป็นชาวเมียนมาใช่แต่พูดไทยได
1: ้โอเค
4: ครับผมแล้วเขาก็มายืนยันว่าเนี่ยเป็นคนที่เขารู้จักนะเขาก็พยายามโทรติดต่อหาพวกนายจ้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ล่าสุดติดต่อได้แล้วใช่ไหมครับ
4: ติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได
1: ้ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนแต่ไม่ใช่นะ
4: ใช่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเขามีที่พักอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอยู่นะครับเป็นห้องพักของเขาอยู
1: ่แต่น่าสงสัยนะตรงที่ไม่สวมเสื้อด้วยเนี่ยแล้วมานอนอยู่เนี่ยโอ
4: ้ใช่ครับใช่มานอนอยู่ตรง
1: เพราะลักษณะแบบนี้ก็เลยคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยตอนแรกอ่ะ
4: ครับผมใช่ที่แรกผมก็เข้าใจว่าเป็นคนเร่ร่อนแต่พอไปถึงก็มีเพื่อนๆอย่างเงี้ยมายืนยันว่าเนี่ยต้องคนนี้หรออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามช่วยโทรประสานงานพวกนายจ้างให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะครับเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนนี้ล่าสุดดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับในที่เกิดเหตุ
4: ก็ล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยชันสูตรเบื้องต้นไปแล้วพร้อมกับทางแพทย์แล้วก็ทางร้อยเวรของสำนักงานนะครับก็ตอนนี้นำผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรนะครับต่อเนื่องที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะครับ
1: ครับ
4: ในเบื้องต้นต่อไปครับผม
1: ครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
4: ครับผม
1: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพงพัง19
4: คร
1: ับ
4: ผมครับผมได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพงพัง19มูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะฮะที่เพิ่มเติมกันมาเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณอัศดากรก่อนนะครับอยู่ทางราชพฤกษ์นะคุณอัศดากรสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับผม
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับราชพฤกษ
5: ์ครับขออนุญาตแจ้งผู้เห็นรถจะเสียนะครับคุณพัฒน์ต่างระดับพานุกาญจนานานะฮะช่วงนั้นราชพฤกษ์ขาเข้านะครับมุ่งหน้ามาทางจรัญ13นะฮะคุณพัฒน
1: ์ครับ
5: อยู่กลางสภาเลยนะเป็นรถสี่ล้อเล็กนะฮะบรรทุกแก๊สนะครับผมอยู่เลนซ้ายครับผมตอนนี้รถชะลอตัวมากเลยนะครับคุณพัชเพราะว่ามันอยู่กลางสภาแล้วรถใหญ่รถอะไรที่เขาวิ่งมาเขาต้องเบี่ยงหลบอ่ะคุณพัชแล้วมันเชิงทางขึ้นพอดีครับทำให้รถที่ชะลอตัวมากๆเลยครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาประสานงานมาช่วยตรงนี้นะครับคุณพั
1: ชโอ้ได้น่าจะเพิ่งเสียด้วยไหม
5: ก็น่าจะสักพักแล้วเพราะว่ารถมันชะลอตัวยาวมากเลยคุณพัชตอนที่ผมมานะฮะแต่ผมผ่านมาแล้วมาส่งผู้โดยสารที่บีเอสบางว่าครับผม
1: ได้รถบรรทุกแก๊สด้วยแล้วก็เบี่ยงจอดอยู่ด้านซ้ายเนาะ
5: เป็นเต็มคันรถเลยนะครับยังไงฝากเจ้าที่มาช่วยเอาคนย้ายออกแดดร้อนด้วยยังไงเดี๋ยวตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ได้ครับ
5: จะให้ฝากเป็นข้อมูลเพื่อสมาชิกนะครับไม่มีประเด็นนะแต่เป็นรถจอดเสียนะกลางสะพานเลยนะครับ
1: ได้ครับขอบค
5: ุ
1: ณ
5: เลยไปก็รถไหลล่องคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาต้องไปทั้งกลับนะคุณพัด
1: ทั้งนั้น
5: เป็นข้อมูลครับผม
1: ทั้งนั้นแดดออกไหมคึ้มคึ้มไหมครับ
5: มีแดดอ่อนๆนะคุณพัดแต่ไม่ถึงกับจ้ามากอะครับผมแต่มีแดดนะครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณอัศธากร
5: ครับสวัสดีคุณพัดสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
6: 3 2 1สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
7: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
18: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
19: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
17: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
19: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
20: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุทางด้านของมิตรภาพนะครับด้านขาออกช่วงแก่งคอยมุ่งหน้าทับกวางนะครับหน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับกิโลเมตรที่23นะครับที่เกิดเหตุมีรถชนกันหลายคันนะครับเนี่ยแล้วมีของตกหล่นโอ้มีเหมือนมีตัวเป็นท่อนสูงด้วยนะเนี่ยนะครับขวางเกือบทุกช่องทางเลยนะครับรถติดสะสมเกือบ3กิโลครับขอบคุณภาพและคลิปนะฮะจากเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะครับเนี่ยโอ้รถติดสะสมยาว3กิโลครับมิตรภาพนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับขอเข้าไปดูนิดหนึ่งนะฮะมิตรภาพด้านฝั่งขาออกโอ้ท้ายแถวยาวเลยนะครับเนี่ยจุดเกิดเหตุโรงงาน2ปูนซีเมนต์นครหลวงขาออกขาเข้าเนี่ยก็มีชะลอตัวดูนะเข้าใจว่าน่าจะชะลอตัวดูนะขาเข้าก็มีสะสมเหมือนกันโอ้ท้ายยาวมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุคือมีลักษณะเป็นท่อนซุงนะครับนะที่อยู่บนถนนท่อนใหญ่เลยนะครับเป็นท่อนซุงท่อนต้นไม้เนี่ยแล้วขวางอยู่กลางถนนเลยนะครับมีรถหลายคันครับที่ประสบเหตุตรงนี้ตอนนี้ท้ายแถวนี่สะสมอยู่ประมาณเกือบ6กิโลครับรถเสียหายหนักหลายคันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับขาออกกิโลเมตรที่23หน้าโรงงาน2ปูนซีเมนต์นครหลวงปูนซีเมนต์นกอินทรีอ่ะนะตรงนั้นนะครับมีชนกันหลายคันครับทำให้รถติดนะมิตรภาพนะเวลานี้นะครับฝั่งขาเข้านี่ก็น่าจะชะลอดูนะเนี่ยขาเข้าก็มีชะลอนะครับก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุด้วยมีชะลออยู่ประมาณกิโลเมตรหนึ่งนะครับ1กิโลเมตรด้านฝั่งขาเข้าแต่จุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาออกนะคุณผู้ฟังโอ้โหเนี่ยฮะเห็นคือตอนนี้มีรถมาดำเนินการอยู่ที่เกิดเหตุนะครับยังไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บหรือเปล่าแต่การจราจรติดนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะส่วนทางคุณใจกันตนานี่แจ้งมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับมีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่8บวก700ขาออกมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่8บวก700มีรถบรรทุกชนกัน2คันขวางช่องทางซ้ายนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุมิตรภาพกับทางร้อยตำรวจโทสมัครร่วมบุญมีนะครับพนักงานวิทยุสภ.แก่งคอยสวัสดีครับผู้หมวด
1: ครับครับผมร้อยตำรวจสมัครร่วมบุญมีครับ
0: ครับผมผู้หมวดอันนี้เป็นเหตุยังไงอะครับตรงจุดดังกล่าว
1: มันเป็นเหตุเป็นรถบรรทุกท่อนทรงมานะครับวันนี้มันน่าจะเกิดการตกหล่นอะไรอย่างครับ
0: อ๋อครับท่อนทรงตกหล่นแล้วยังไงครับมีรถมาประสบเหตุ
1: เขาก็หักหลบอะไรกันอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แต่ว่าเฉี่ยวชนกันแต่ว่าหักหลบกันหักหลบท่อนสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้ครับที่รถแต่ละคันที่ชนนี่คือชนท่อนสูงไหมครับหรือว่าชนกันเอง
1: ไม่ได้ชนท่อนสูงครับคือหมายถึงว่าหลบไปลงข้างทางอะไรคร
0: ับ โอ้ครับแสดงว่ารถเนี่ยไม่ได้ชนกันบนถนนแต่ว่าหักหลบแล้วไปลงข้างทางทั้งหมดอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ไม่ได้ไปชนกัน
0: ครับมีกี่คันนะครับที่ประสบเหตุนะครับผู้หมวด
1: ทั้งหมดมัน6คันแหละครับรวมที่เป็นรถอุบัติเหตุนะคร
0: ับ อ๋อรวมตัวรถบรรทุกท่อนสูงด้วย
1: ครับรถบรรทุกด้วยครับ
0: ตัวรถบรรทุกท่อนสูงนี่เป็นรถเทรลเลอร์มั้ยครับ
1: เป็นรถเทรลเลอร์ครับแล้วก็มีรถเก๋งเป็นรถเก๋งรถนั่งส่วนบุคคลครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้ก็พยายามเปิดช่องทางให้รถวิ่งได้นะครับส่วนท่อนสูงนั้นก็ต้องใช้รถมันเป็นท่อนสูงไม้มันใหญ่ก็ต้องเอารถใหญ่มาผลักดันออกด้านเขาข้างทางก่อนครับ
0: ครับเสียไปกี่ช่องทางครับผู้หมวด
1: เหลือตอนนี้ก็จะเปิดได้2ช่องทางแล้วล่ะ
0: ด้านซ้ายด้านขวายังไงครับที่วิ่งได
1: ้มัน
0: ครับด้านซ้ายหรือด้านขวา
1: ด้านซ้ายด้านซ้ายครับ
0: ด้านซ้ายครับอ๋อวิ่งได้กี่ช่องแล้วนะครับตอนนี้
1: ได้ไป2ช่องแล้วครับ
0: 2ช่องนะมันหล่นมาได้ยังไงอะครับผู้หมวดท่อนซุงเนี่ยเขาให้การยังไงครับ
1: มันน่าจะเป็นโซ่ขาดเลยไงนะครับ
0: อ๋อ
1: มีรถเก๋งชนท่อนซุงคันนึง
0: อ๋อใช่ไหมกี่ท่อนได้ครับเนี่ยที่ตกหล่นลงมา
1: เป็นท่อนซุงมันตกหล่นจากรถที่ลากมานะครับ
0: ประมาณกี่ท่อนได้ครับเนี่ยเท่าที่เห็นในภาพสองสามท่อนเลยไหมครับ
1: น่าจะประมาณน่าจะใช่ประมาณ2ท่อนหรือ3ท่อนนี่แหละ2ท่อนเห็น2ท่อนอยู่นะคร
0: ับ ครับหมายถึงว่าคนขับที่เขาให้การว่าโซ่เหมือนโซ่มันหลุดเหรอครับโซ่มันขาดเหรอฮะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันว่าเขาเป็นเหตุการณ์แบบน่าจะเป็นแบบไหนนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามต่อแต่ว่าตอนนี้การจราจรนี่ท้ายแถวยาวแค่ไหน
1: ครับถ้ารายละเอียดผมครับรายละเอียดได
0: ้ได้
1: คุยกับท่านร้อยเวรจราจรเพราะว่าเป็นเรื่องความละเอียดมากกว่าครับผม
0: ตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้ว
0: โอเคครับผมเดี๋ยวตามต่อขอบคุณมากนะครับผู้หมวดขอบคุณครับ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับก็ติดนะท้ายแถวประมาณอย่างน้อย5กิโลแล้วมีรถเก๋งคันหนึ่งชนเข้าไปที่ท่อนซุงด้วยนอกนั้นนี่ตกข้างทางด้วยเพราะว่าหักหลบกันนะฮะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกท่อนซุงนะครับทำท่อนซุงหล่นบริเวณหน้าโรงงาน2ปูนซีเมนต์นครหลวงฝั่งขาออกนะครับของมิตรภาพการจราจรติดนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันเข้าสู่สังคมคนขับรถดีเพราะโครงการนี้มีเงินคืนให้ด้วยการทำประกันประเภทที่1กับโครงการคนรักรถสมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยส่วนถ้ารถไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดมีเงินขออภัยมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณต้องเป็นฝ่ายถูกถ้าเกิดอุบัติเหตุยืมรถใช้ได้นะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนการทำประกันประเภท3เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับได้รับเงินคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีผ่อน 0% ได้3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครจะเข้าร่วมทั้งการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3ต่อสายเพิ่มเติมรายละเอียดได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02 150888นะครับ02 150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เช้านะครับแวะมาส่งกันนะครับหลายๆคนเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถก16หน่วยงานแก้วิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยและมีความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
5: ์สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถก16หน่วยงานวางมาตรการช่วยเหลือวิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยแก้ปัญหานอมินีกดราคาปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดประชุม16หน่วยงานถกแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจโดยอาศัยตัวแทนอำพรางหรือนอมินีของทุนข้ามชาติกดราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยโดยพบพฤติกรรมของนอมินีเข้าครอบงำวงจรตลาดมะพร้าวหรือล้งตั้งแต่การตั้งโรงงานแปรรูปถือทองที่ดินเกษตรกรรมจึงมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมสภาองค์กรผู้บริโภคและผู้ที่ร้องเรียนและที่ประชุมมีมติยกระดับกำหนดมาตรฐานน้ำมะพร้าวแท้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรฐานมอกให้เป็นมาตรฐานบังคับแทนภาคสมัครใจเพื่อให้มีกฎเกณฑ์กฎหมายในการควบคุมและบทลงโทษที่ชัดเจนปรับกระบวนการตรวจจับอุดช่องว่างโรงงานเถื่อนให้ปรับชุดตรวจเป็นลักษณะสหวิชาชีพเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจเน้นการตรวจสอบช่วงหลายเวลารวมถึงกลางคืนด้วยแก้ไขโครงสร้างราคาและสกัดนอมินีต่างชาติหากปรับน้ำมะพร้าวน้ำหอมปลอมได้ปริมาณดีมานด์ของมะพร้าวแท้ในระบบจะเพิ่มขึ้นและช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพส่วนมาตรการทางกฎหมายได้เสนอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาบรรจุธุรกิจมะพร้าวและการแปรรูปมะพร้าวลงในบัญชีท้ายเพื่อจำกัดสิทธิ์หรือควบคุมการถือหุ้นของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างเข้มงวดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังเจ้าหน้าที่พบร่างในกอไผ่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานจากชุดสืบสวนที่คลี่คลายคดีหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลแวดล้อมอย่างต่อเนื่องว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นเป็นคนใกล้ชิดภายในครอบครัวโดยคนในครอบครัวของน้ององุ่นเป็นผู้ก่อเหตุจนทำให้น้องเสียชีวิตก่อนจะมีการนำร่างไปซ่อนไว้ภายในตู้เสื้อผ้าเพื่อปกปิดเหตุการณ์จากนั้นจึงนำร่างใส่กระสอบและนำเอาไปทิ้งอำพรางไว้บริเวณกอไผ่ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พบศพในเวลาต่อมาและมาติดตามข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดอิหร่านและสหรัฐยังยิงตอบโต้กันขณะที่อิสราเอลและเลบานอนเห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งแต่เงื่อนไขสำคัญคือกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ต้องยุติการโจมตีทั้งหมดซึ่งทางกลุ่มปฏิเสธไม่ยอมรับส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ยังไม่คลี่คลายรัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนขณะที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการทหารและประธานาธิบดียูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเสนอให้มีการพบหน้ากันโดยตรงเพื่อยุติสงครามแต่ฝ่ายรัสเซียยังปฏิเสธพายุชางมีพัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9คนบ้านเรือนนับหมื่นหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ ้กระทบเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่พุ่งเป้าประธานาธิบดีมิเกลดิอัสกาเนลแห่งคิวบาพร้อมเครือญาติและสมาชิกตระกูลคาสโตรหวังเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ผู้นำเมียนมาแต่งตั้งโฆษกหญิงคนแรกหวังเสริมภาพลักษณ์รัฐบาลเมียนมาสมรักษ์วัฒนศริรายงานค่ะ
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามา
4: แต่แค่เหนียว

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ต้อนรับคุณสัตยมนด้วยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มาแล้วนะฮะการจราจรมิตรภาพรถติดนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกสูงท่อนสูงนะครับ
2: ค่ะ
1: คือทำท่อนสูงเนี่ยหล่นคาดว่าโซ่น่าจะขาดแล้วก็มีรถที่เขาขับตามหลังมารถนั่งส่วนบุคคลรถกระบะคือหักหลบท่อนสูงดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มีหลายคันที่ตกข้างทางมีรถเก๋งคันหนึ่งชนท่อนสูงไปด้วยตอนนี้ติดนะครับจุดเกิดเหตุช่วงบริเวณหน้าปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับฝั่งขาออกนะฮะการจราจรเนี่ยท้ายแถวนี้ประมาณสัก5กิโลนะครับบริเวณโรงปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับฝั่งขาเข้าก็มีชะลอนะครับน่าจะชะลอดูนะมีท้ายแถวนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ2กิโลแล้วเนี่ยด้านขาเข้าก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ราคาน้ำมันเบนซินลดลงนะครับดีเซลด้วย70สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนราคาทองก็ปรับลดฮวบลงฮวบเลยนะครับ 1,450 บาทนะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีสอบนะครับช่วงบ่าย 13:00 นถึง 17:10 นเป็นสำนักศาลยุติธรรมนะครับจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 6,700 กว่าคนนะครับส่วนที่สน.หัวหมากมีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานยกระดับรามคำแหงนะครับเนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องหมายการจราจรทาสีตีเส้นผิวจราจรนะครับก็เรียกได้ว่าต้องวางแผนการเดินทางนะครับในช่วง4ทุ่มคืนนี้นะมีทางยกระดับรามคำแหงทั้งเข้าและออกแล้วก็ช่วงทางลงด้วยนะครับรวมไปถึงบริเวณโค้งนะครับช่วงเหนือมหาวิทยาลัยรามคำแหงทางออกช่องทางพิเศษบนยกระดับรามคำแหงเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุนะครับถนนนิตโยหนองหานอุดรธานีทางหลวงหมายเลข22เกิดเหตุช่วงประมาณสักตี2ถึงตี3รถชนกันเนี่ย3คันเป็นรถปิกอัพเขาบรรทุกเงาะมาทีเนี้ยตรงจุดเกิดเหตุมันเป็น3แยกนิตโยรถเก๋งกับรถตู้เนี่ยเขาจอดติดไฟแดงอยู่ตัวรถปิกอัพบรรทุกเงาะมาคนขับวูบหลับในชนเต็มๆเลยนะครับรถเงาะเนี่ยพลิกตะแคงรถตู้พลิกเป็นผู้โดยสารที่เป็นญาติเหมือนกับว่าเขาเช่ารถมาไปทำบุญกันประมาณ12คนแต่มีบาดเจ็บ5คนนะมากับรถตู้หมดเลยบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผลที่เกิดขึ้นก็คือเงาะที่จำนวนมากเลยนะครับบรรทุกมาแบบน่าจะเกินน้ำหนักตัวรถที่จะรับไหวด้วยก็เกลื่อนเต็มถนนเลยช่วงเช้าเนี่ยยังเรียกได้ว่าดำเนินการกันอยู่ก็บอกว่าใช้เวลาน่าจะหลายชั่วโมงล่าสุดน่าจะดำเนินการได้แล้วนะครับทั้งตัวรถบรรทุกเงาะเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุในสภาพที่พลิกตะแคงเมื่อเช้าได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับส่วน2คันเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับมีเหตุเรื่องของท่อระบายน้ำที่ลอดถนนทางหลวงหมายเลข11บริเวณกิโลเมตรที่349บวก980ตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาพลึงนะฮะพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะต่อเนื่องไปทางแพร่นะครับคือลักษณะของการซุดเนี่ยได้คุยกับทางคุณพีรยุทธนันตสุขนะครับท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ก็บอกว่าจริงๆเหตุมันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วหลายคนเข้าไปดูในภาพเนี่ยตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเป็น AI หรือเปล่าคือภาพมันน่ากลัวมากลักษณะถนนเนี่ยเขาเป็นถนนที่มันเลาะเขาแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นดินเป็นท่อขนาดใหญ่ความกว้างประมาณ1เมตรซึ่งไอ้ตัวท่อเนี้ยท่อรอดถนนเนี่ยมันซุดแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันก็ที่มาจากท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็แตกแล้วทีนี้ดินที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันก็ซุดลงไปทั้งหมดเลยลึกประมาณ15เมตรกว้าง10เมตรนะครับทีนี้ก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรล่าสุดเนี่ยทางท่านรองผู้อำนวยการบอกว่ามีการของบประมาณไว้แล้วนะครับอนุมัติแล้วนะ25ล้านแต่ว่าคาดว่าน่าจะต้องรอ งบตัวเนี้ยเพื่อมาแก้ไขประมาณ2เดือนงบเนี้ยถึงจะมาถึงแล้วก็ได้แก้ไขแต่ว่าตอนเนี้ยเขาแก้ปัญหาด้วยการปิดในส่วนของช่องทางด้านซ้ายสุดอันนี้เป็นฝั่งจากอุตรดิตถ์นะครับก็คือขออภัยจากแพร่ลงมาทางอุตรดิตถ์ก็คือเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับปิดช่องทางด้านซ้ายไว้แล้วก็ให้รถเนี่ยวิ่งได้ช่องทางขวากับช่องทางกลางลักษณะสวนเลนไปกลับทีนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยก็มีการซ่อมเหมือนกันตอนนี้ต้องรอคอนกรีตเซตตัวก่อนแล้วต้องประเมิน ว่ามันจะมีซุดเพิ่มหรือเปล่าทีนี้ท่านนองบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่มันซุดลงไปเนี่ยจนถึงณเวลานี้มีซุดเพิ่มประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็มีการฉีดตัวช็อตกรีดเข้าไปเสริมความมั่นคงแล้วทีนี้ล่าสุดคือมันเข้าสู่หน้าฝนแล้วฝนก็ตกลงมาตัวช็อตกรีดมันมีรอยร้าวนะครับรอยแยกเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีการประเมินทุกวันนะครับว่าจะมีการซุดตัวเพิ่มไหมตอนนี้การจราจรยังใช้การได้และเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักด้วยถามว่าถ้าจะเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้บ้างท่านรองบอกมันไม่มีเส้นทางเลี่ยงเลย
2: ค
1: ือถ้าคุณจะขึ้นเหนือไปแพร่คุณจะลงมาอุตรดิตถ์ต้องผ่านเส้นนี้เป็นทางหลวงหมายเลข11รถยังวิ่งได้แต่เน้นรถบรรทุกใหญ่ให้วิ่งชิดขวาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอีกฝั่งนึงปูนเซตตัวคอนกรีตเซตตัวแล้วเนี่ยก็จะรีบย้ายไปให้รถสัญจรอีกฝั่งนึงแล้วก็ดำเนินการซ่อมฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นฝั่งจากแพร่มาอุตรดิตถ์ขาเข้ากรุงเทพนั่นเองก็ให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังนะครับนะส่วนเหตุระทึกมีเพจดังนะครับที่เขาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอมีชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าชายปริศนาไปจี้ชิงทรัพย์เด็กคือไปล็อกคอเด็กวัย14ปีที่ลานจอดรถของห้างดังย่านสมุทรปราการแล้วก็เหมือนกับจะไปปลดทรัพย์เขาอะนะซึ่งเราได้เพิ่มเติมนะครับคุยกับทางพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสนะครับผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4มิถุนายนช่วงเย็นๆนะครับจากเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ทางท่านผู้กับบอกทราบตัวรูปพรรณสันฐานของคนร้ายแล้วนะครับแล้วเกิดเหตุบ่อยมากที่ห้างดังแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถามถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเรื่องของการตรวจอาวุธคือตอนนี้มันยังไม่มีการสแกนด้านหน้าห้างทางเข้าห้างว่าใครมีอาวุธปกติในกรุงเทพจะมีใช่ไหมเครื่องตรวจเครื่องสแกนอาวุธอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เนี้ยยังไม่มีแต่ทีเนี้ยเขาก็ใช้มาตรการด้วยการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตระเวนดูตามจุดต่างๆที่มีกลุ่มวัยรุ่นแบบไปรวมตัวกันไปรวมกลุ่มกันก็อาจจะขอตรวจอาวุธอะไรแบบนี้ก็ตรวจพบเยอะมากนะมีพกอาวุธมีดกันอะไรแบบนี้ทีเนี้ยเตือนถึงน้องๆ นะครับที่จะไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปที่ไหนเพียงลำพังเนี่ยให้ไปกับผู้ปกครองดีกว่าอย่าไปเพียงลำพังเพียงคนเดียวเพราะคนร้ายเหล่านี้มันจะซุ่มแล้วก็ดูพฤติกรรมว่าใครเนี่ยมาคนเดียวนะครับพฤติการของคนร้ายเนี่ยลักษณะเหมือนเข้าไปขอหัวเข็มขัดสถาบันนั้นสถาบันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท้ายที่สุดคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ได้ของมีค่าอะไรไปเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้พกอะไรไปมากมายนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งดำเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวก็จะแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยเพิ่มเติมกันด้วยนะครับส่วนช่วงเช้ามืดเนี่ยมีพบศพที่ถนนรัชดานะครับรัชดาสาธุประดิษฐ์บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางสาธุประดิษฐ์2ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเหตุการณ์นี้พนักงานทางด่วนกะกลางคืนเนี่ยเขาพบว่ามีคนนอนอยู่ลักษณะนอนหงายหน้าก็คือนอนแบบไม่สวมเสื้อด้วยนะนะครับแล้วก็สวมกางเกงเป็นเหมือนกางเกงฟุตบอลขาสั้นตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนเร่ร่อนทีนี้กะเช้าเข้ามากะดึกออกไปแล้วนะกะเช้าก็ยังเห็นอยู่นอนท่าเดิมแล้วก็ที่เดิมด้วยก็เลยสงสัยทีนี้ก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยก็มาทางกู้ภัยก็มาตรวจสอบอ้าวปรากฏว่าเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะอายุประมาณ40ปีเป็นชาวพม่านะครับน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ชั่วโมงอันนี้ทางด้านของแพทย์นะครับเขาไปชันสูตรเรียบร้อยนะครับทีนี้ในที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีคนรู้จักกับผู้ตายแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็เป็นคนพม่าเหมือนกันนะคนที่รู้จักเนี่ยบอกผู้ตายเนี่ยเป็นผู้รับเหมานะล่าสุดมีการติดต่อเพื่อนร่วมงานได้แล้วนะครับคือตอนแรกนึกว่าเป็นคนเร่ร่อนไงเดี๋ยวจะต้องติดตามเพิ่มเติมสาเหตุของการเสียชีวิตกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่คืบหน้าเข้ามาก็เดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณสัตยมนนะครับนี่คือทั้งหมดละนะฮะของผมในช่วงเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

12:26 นะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุจสร้อยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกันค่ะกับดีเจฝนสยามนเทพกุญชรนั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะที่เข้ามาทักทายยินดีต้อนรับกันแล้วเนาะผ่านทาง YouTube Live ของเรานะตอนนี้นะคะ 12:27 นาทีอ่ะคุณน้องสยามนมาแล้วคุณวันยุสวัสดีค่ะคุณราพีด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะจนถึง18:00 นของวันเสาร์นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการจราจรในต้นชั่วโมงนี้กันก่อนเลยนะคะช่วงเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันที่ต้องไปดูกันเนาะวันเสาร์ที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเส้นบรมกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็ทางคุณพี่ธันวรินทร์นะคะแจ้งมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่ารถติดค่ะจะเป็นทิศทางฝั่งขาออกนะคะบรมราชชนนีฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงของแยกบรมเลยไปจนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าก็น่าจะเป็นการจราจรที่สะสมเนื่องจากเดินทางเข้าห้างกันนะคะทั้งเซ็นทรัลทั้งตัวของเมเจอร์ด้วยเช่นเดียวกันในบริเวณนั้นทำให้การจราจรนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนั่นเองค่ะฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขอบคุณทางคุณธันวรินทร์ด้วยแจ้งมาก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ทางคุณชาย2พี่น้องก็มีโทรมาแจ้งในเรื่องของการจราจรเหมือนกันค่ะอ่ะใครที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังเนาะแล้วมี

ขับรถกันอยู่นะคะไปเจอการจราจรรู้สึกว่าแถวนี้มันรถติดแปลกๆหรือว่ามันน่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือไปเจอเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรต่างๆมานะคะต้องการขอความช่วยเหลือหรือต้องการให้เราเนี่ยประสานงานต่อให้ไม่ว่าจะเป็นกับทางตัวของรถกู้ภัยนะคะหรือว่าตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยสามารถแจ้งจสร.มาได้นะคะที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808โทรฟรีได้เลยนะคะก็แจ้งได้เลยทุกเรื่องเลยค่ะหรือใครที่มีแอปพลิเคชันติดตัวก็สามารถกด SOS มาก็ได้ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินเนาะต้องการใช้ความเร็วทำความเร็วกันนิดนึงเนี่ยก็สามารถไปที่แอปพลิเคชันได้ส่วนคุณชาย2พี่น้องที่แจ้งกันมานะคะก็บอกว่าวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7ถ้าจะเป็นฝั่งขาออกนะก็ยังมีคนเดินทางอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงของต่างระดับเขาเขียวมันก็จะอยู่ที่กิโลเมตรประมาณ90ค่ะไปจนถึงกิโลเมตรที่93กิโลเมตรที่93ก็จะตรงกันกับร้านแม่กิมบวยนะคะร้านแม่กิมบวยปริมาณรถเนี่ยมีรถเยอะเหมือนกันนะคะรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันไปไม่ได้รถติดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่คุณชายสองพี่น้องโทรมาแจ้งนะคือแค่จะบอกว่าในเส้นของมอเตอร์เวย์สาย7วันนี้นะคะมีฝนตกลงเม็ดแล้วแล้วก็ปล่อยๆมาแล้วเหมือนกันค่อนข้างแบบอันตรายนิดนึงเนาะในการเดินทางก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของสภาพอากาศนะทุกคนก็ณขณะนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะที่ฝนตกกันแล้วบางที่ก็ตกน้อยบางที่ก็ตกกลางๆเนาะไปทางฝั่งราชบุรีนะคะอันนี้ก็คือตกหลายพื้นที่ของเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแถวจอมบึงนะคะสวนพึ่งเองเนี่ยก็ตกบ้านคาจะมีปริมาณฝนที่เยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะคะถ้าดูจากเรดาร์ไปพร้อมๆกันนะตอนนี้เนาะบ้านคาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินสับปะรดของเขาเนาะขึ้นทะเบียน GI ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวซักนะ

เรื่องของการจราจรค่ะทำให้พื้นที่นี้นะคะมิตรภาพกิโลเมตรที่22ถึง23เนี่ยแล้วบวกไปอีก5กิโลเมตรคือท้ายแถวของเขาค่ะมีท้ายแถวสะสมติดไปเลยนะคะ5กิโลเมตรจากแต่แรกเนี่ยที่จริงๆแล้วเส้นนี้นะวันนี้นะฝั่งที่เป็นขาออกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรมากมายขนาดนั้นมีแค่ปริมาณรถประมาณ1แค่นั้นเลยนะคะก็ทำให้มีท้ายแถว5กิโลเมตรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะสามารถที่จะเปิดช่องทางการจราจรได้แล้วจากตอนแรกที่ท่อนซุงอันเนี้ยมันกีดขวางทุกเลนเลยนะคะตอนนี้เปิดวิ่งได้อยู่ที่2ช่องทางค่ะส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะณขณะที่เราคุยกันก็คือยังอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งระบายรถกันอยู่ก็รถก็คือค่อนข้างติดขัดหนักมากแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงเวลาที่เดี๋ยวต้องใช้ในการช่วยเหลือนำรถที่มันตกข้างทางอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่โล่งเป็นหญ้าขึ้นไปเป็นหย่อมๆกันไปนะคะนำขึ้นมาอีกเพราะว่าก็ได้รับความเสียหายอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้รถเก่งคือรถคันอื่นก็คือขับตามไปตามมาก็คือชนกันหมดเลยนะคะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยฝนยังไม่แน่ใจว่าเราได้รับแจ้งในเรื่องของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะว่ามีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะในนี้ก็จะมีตัวของรถยกมาถึงแล้วเหมือนกันใช้เวลาอีกสักประมาณนึงอะค่ะเพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อหลายคันเลยเนาะเท่ากับว่าตอนนี้การจราจรในพื้นที่จุดดังกล่าวนะคะยังจะมีรถติดอยู่เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะยังเคลียร์ไม่เสร็จกันนั่นเองเราแจ้งไว้ด้วยเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นเมื่อต้นชั่วโมงนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นในเรื่องของรถนะคะเกิดเหตุไฟไหม้อีกแล้วช่วงนี้มีหลายเคสเลยในลักษณะเดียวกันเราได้รับแจ้งมานะคะเป็นเส้นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะช่วงต่างระดับปฐมเสนามุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในโซนนี้นะคะถ้าเกิดขับมาเนี่ยแล้วเลยต่างระดับ3โคกไปประมาณ700เมตรก็จะเจอนะคะตัวของรถปิกอัพคันหนึ่งที่เขาเนี่ยก็คือจะจอดอยู่ที่ช่วงของเลนซ้ายไปจนถึงไหลทางเลยนะคะในนี้เนี่ยทำให้ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยเพราะว่าเส้นนี้ก็คือจะวิ่งได้ก็คือ2เลนเท่านั้นนะคะตัวรถปิกอัพคันหนึ่งกล่าวอะค่ะเขาเกิดเหตุไฟลุกไหม้ขึ้นนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมาน่าจะเริ่มมาจากทางด้านหลังรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะทั้งคันเลยแหละเพราะข้างหน้าก็เห็นเป็นเปลวไฟเหมือนกันนะอันนี้เป็นปิกอัพไฟไหม้นะคะข้างหลังก็มีขนของมาด้วยเล็กน้อยค่ะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้นะคะเรามีการประสานงานไปแล้วให้กับทางสภ.สามโคกนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเขาจะอยู่เลยต่างระดับสามโคกไปประมาณ700เมตรก็จะถึงที่เกิดเหตุเลยนะคะดูแล้วเนี่ยการจราจรในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะขาอันนี้ที่เกิดเหตุคือขาออกแล้วก็ขาเข้ารถไม่เยอะมากแต่ว่าก็อาจจะมีไปสะดุดกันนิดนึงนะคะในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสาเหตุว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้มาจากที่ไหนของรถนะคะหรือว่าเพราะอะไรเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ฟังกันอีกทีนึงละกันนะคะเป็นว่าเราแจ้งในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นกันไปก่อนนะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณมนัสกันนิดนึงคุณมนัสเนี่ยแจ้งในเรื่องของการจราจรค่ะเป็นเส้นสุขุมวิทปลายค่ะ105ซอยลาซานนะคะซึ่งคุณมนัสก็บอกว่าเส้นนี้ฝั่งขาเข้าเนาะนะวันนี้นะคะวันเสาร์ในช่วงของแยกสิครินไปจนถึงแยกโรงเรียนวัดผ่องพลอยนะคะไปที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดการจราจรรถค่อนข้างเยอะค่ะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนที่รถจะติดเนี่ยคือฝั่งขาเข้ากลับกันนะคะที่เป็นฝั่งขาออกอันนี้ก็ใช้การได้ดีกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณมนัสแจ้งว่าการจราจรคือสามารถเคลื่อนตัวได้ค่ะจะมีรถติดก็คือที่จะเป็นอย่างที่แจ้งเลย

0: เป็นซอยลาซานถนนสุขุมวิท105ในช่วงตั้งแต่เนี่ยนะคะถนนศรีนครินทร์แยกสิครินทร์ไปจนถึงแยกโรงเรียนวัดผ่องพลอยไปถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้าการจราจรจะมีปริมาณเยอะนิดนึงนะคะคนสมคิดสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันนะคะเข้ามาดูผ่านทางไลฟ์ของเราได้ได้เจอหน้าดีเจด้วยแล้วก็มีภาพมีวิดีโอสมมุติถ้าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ไหนอยู่เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นตามๆกันไปด้วยนะคะไม่ต้องจินตนาการกันอย่างเดียวเนาะอันนี้ใครสะดวกดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกฟังอย่างเดียวก็คือฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุก็ได้หรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการจราจรอีกที่หนึ่งก่อนจะไปพักกันเนาะเส้นงามวงวานนะคะเลยเรือนจำคลองเปรมไปนิดนึงอะค่ะมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะคะทุกคนระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราได้รับแจ้งมาว่ามีพี่ผู้ชายคนนึงนะคะดูจากการแต่งกายอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นชายเร่ร่อนเดินอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือค่ะย้ำอีกทีนะอันนี้จะเป็นเส้นงามวงวานเลยเรือนจำคลองเปรมไปเล็กน้อยก็จะเจอเขาเลยนะคะให้เรามาระวังด้วยส่วนจราจรนะคะมีรถติดเหมือนกันค่ะเป็นรถติดท้ายสะสมอยู่ที่กลางสะพานข้ามแยกบางเขนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้เนาะคุณสมคิดบอกว่าไม่ได้มาทักทายนานเลยไม่เป็นไรค่ะวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะอยู่กันยาวๆได้จนถึง6โมงเย็นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ 12:40 นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เดินทางต่อนะคะล่าสุดมีทางคุณปรีชานะส่งเข้ามาเหมือนกันนะคะแจ้งในเรื่องของการจราจรนะคะเดี๋ยวเรามาดูของทางคุณพี่ปรีชากันสักนิดนึงนะคะก็ล่าสุดนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเส้นอโศกดินแดงฝั่งขาออกตรงช่วงของแยกโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแยกพระราม9ค่ะการจราจรนะตอนนี้นะคะช่วงเที่ยงนี้เลยรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะสำหรับเส้นอโศกดินแดงวันนี้จะเป็นทิศทางฝั่งขาออกค่ะที่รถจะเยอะนะคะส่วนฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าเมืองกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งขาออกนะคะขอบคุณทางคุณปรีชาด้วยค่ะแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงนี้ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะก็มีทางคุณใจกันตนาแจ้งมาเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุก2คันนะคะชนกันจะเป็นช่วงของกิโลเมตรที่8บวก700ค่ะอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะช่วงต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6บวก500ไปถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าต่างระดับร่มเกล้ากิโลเมตรที่11บวก382ทันไหมคะเป็นช่วงต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6บวก500ไปถนนกาญจนาภิเษกนะคะถึงต่างระดับร่มเกล้ากิโลเมตรที่11บวก382นั่นเองจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่8เกือบกิโลเมตรที่9นะคะจะเจอเป็นรถบรรทุกเนี่ย2คันเขาชนกันเนาะเป็นพี่ใหญ่2คันชนกันเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผู้รับบาดเจ็บนะคะอาจจะไม่มีเนาะการจราจรก็กระทบกันหน่อยนะคะเคลื่อนตัวช้านิดนึงเนื่องจากว่าเจออุบัติเหตุสุดนี้ไปช่วงกิโลเมตรที่8บวก700นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะไม่ว่าจะจากทางคุณปีชาแล้วก็จากทางคุณใจกันตนาด้วยขับไปแล้วไปเจอกันพอดีเนาะเลยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ช่วงนี้นะคะใครที่ดูผ่านทาง YouTube แล้วมีอยากจะแจ้งเรื่องของการจราจรหรือว่าสภาพอากาศแต่ละคนที่ทุกคนอยู่ในตอนนี้นะคะส่งมาได้นะเห็นเมื่อกี้มีเขียนมาบอกว่าไปเที่ยวอะไรกันด้วยใช่ไหมคะอยู่แถวตลาดน้ำคลองลัดมะยมกันใช่ไหมคนมาเยอะเลยใช้ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนั่นทุกร้านเลยดีเนาะมีแบบร้านที่เข้าร่วมโครงการเยอะนะคะแถวนี้กลายเป็นว่าหาร้านที่แบบเข้าร่วมโครงการยากมากเวลาฝนจะทานอาหารกลางวันน่ะต้องแบบไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าฝั่งตึกไทยของเราเนี่ยร้านเข้าร่วมไม่ค่อยเยอะเลยทุกคนมาแชร์พิกัดกันได้นะใครที่อยู่โซนนี้เหมือนกันเนี่ยพระราม4คลองเตยนะคะแล้วมีร้านเด็ดร้านไหนเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียกชื่อโครงการให้ถูกก่อนชอบเห็นมีมใน TikTok เลยเนี่ยตลกมากเวลาที่เขาบอกว่าจะแกนแล้วแบบเรียกชื่อไม่ถูกสักทีเพราะจำไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูการจราจรในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันเรื่อยๆนะฝนดูให้เรื่อยๆเลยย้ำกันอีกทีนึงนะคะพอดีว่ายังมีคนโพสต์ถึงจุดนี้กันอยู่ก็เป็นมิตรภาพนะคะฝั่งขาออกเนี่ยกิโลเมตรที่23รถจะติดนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเปิดช่องทางการจราจรไปแล้ว2เลยแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้ขาดอะไรกันอยู่บ้างนะคะเคลื่อนย้ายกันไปได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันให้อีกทีนึงแต่ตอนแรกเนี่ยคือมันมีทั้งหมดการจราจรเนี่ยที่โดนกีดขวางไปอ่ะ3เลนเลยนะคะ3เลนเลยสำหรับมิตรภาพฝั่งขาออกเป็นช่องทางหลักจะตรงกันกับช่วงกิโลเมตรที่23อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะใครเดินทางกันช่วงนี้พอดีก็ต้องเจอในเรื่องของท้ายแถวไปเลยนะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกเขาขนท่อนซุงมาขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มันก็หล่นมาคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของแบบตัวของโซ่ขาดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรารอสายคุยกับทางเจ้าที่อีกทีนึงแต่ว่าอันนี้นำภาพการจราจรมาให้ดูทุกคนดูได้เลยนะคะโอ้โหรถเยอะพอสมควรเลยนะ
ป็นทั้งหมดเนี่ยวิ่งได้4เลนแล้วก่อนหน้านี้มันกีดขวางไปเลย3เลนคิดสภาพนึกสภาพนะคะฝั่งกลับกันน่ะโล่งเลยค่ะฝั่งขาเข้ามีสภาพโล่งเลยแต่ว่าขาออกวันนี้รถเยอะมีรถใหญ่รถอะไรด้วยประปรายนะคะแล้วพอไปเจออุบัติเหตุในลักษณะนี้เนี่ยแล้วในพื้นที่ของอำเภอแก่งคอยก็คือปกติก็จะมีรถขับผ่านกันอยู่แล้วเรื่อยๆเลยปริมาณไม่น้อยนะคะในแต่ละช่วงวีคเอนด์หรือว่าจะเป็นช่วงวันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นแล้วทุกคนก็คือต้องเจอท้ายแถวถ้าเกิดว่าอยู่ปลายๆหน่อยก็ยังไม่ต้องงงนะคะข้างหน้าเขามีอุบัติเหตุกันอยู่รถชนกันทั้งหมด6คันรถติดหนักมากนะคะบางคันก็นู่นเลยกระเด็นกระดอนกันไปหล่นไหลทางกันด้วยเพราะว่าเข้าใจคือต้องพยายามที่จะเลี่ยงไม่ชนกับตัวไม้ซุงไงก็เลยต้องหักหลบกันเกิดขึ้นมันก็เลยมีอุบัติเหตุที่ตามกันมาในลักษณะนี้นะคะขับตามหลังรถใหญ่ๆแล้วขนอะไรมาเยอะๆเนี่ยต้องแบบโหดหูตาไวประสาทสัมผัสไวสุดๆเพราะเราต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาเนาะแบบนี้ต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเคสนี้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยปริมาณรถก็จะค่อนข้างที่จะ เยอะนิดนึงนะคะถามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยมีปริมาณรถเยอะหน่อยแต่ว่าก็คือเคลื่อนตัวตามๆกันไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าล่าสุดนี้เขามีการเปิดการจราจรให้แล้วนะคะวิ่งได้แล้วทั้งหมดเลยค่ะ4ช่องทางที่ขึ้นภาพให้ดูเมื่อสักครู่นี้แต่ก็อย่างที่แจ้งเลยรถยังติดอยู่ค่ะเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงเนาะกว่าจะเคลียร์รถที่มันสะสมกันในลักษณะเนี้ยออกกันไปได้นะคะอีกที่หนึ่งวิภาวดีรังสิตนะคะวันนี้ช่องทางหลักเนาะหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็การจราจรอาจจะมีติดขัดกันบ้างนะคะมีปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวตามๆกันขอบคุณข้อมูลจากทางเพื่อนๆสมาชิกของเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธ์ซูเปอร์โพลเผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทย AI Plus พาสปอร์ตย้ำต้องโปร่งใสเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขยแง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาร
1: ัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI Passportย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสใช้ AI แก้ปัญหาปากท้องลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกกลุ่มคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาพฤฒิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนรัฐบาลขอบคุณประชาชนให้ความสนใจติดตามการดำเนินโครงการ AI ของภาครัฐรัฐบาลมองว่าไทย AI Passport ไม่ใช่เพียงแค่โครงการด้านเทคโนโลยีแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศในระยะยาวเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ AI เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกยุคใหม่อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าหนุนวินัยทางการเงินสตรีและครอบครัวไทยมุ่งสร้างกำแพงพิงหลังป้องกันความรุนแรงแก้หนี้สินอย่างยั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือหลักสูตร Gender Equality Center ภายใต้หัวข้อสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสตรีและครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความเสมอภาคพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในชุมชนพร้อมเปิดเผยว่ากระทรวงพม.ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านโดยมีแฮชสำคัญคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวินัยทางการเงินซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการก่อหนี้เกินตัวเร่งลดรายจ่ายและจัดการภาระหนี้แบบมุ่งเป้าเพื่อฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและเครือข่ายนอกจากสตรีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเงินภายในครอบครัวการเสริมสร้างวินัยทางการเงินในกลุ่มสตรีจึงเปรียบเสมือนการสร้างสาหลักที่เข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: นายอัธพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดไม่จำเป็นต้องเป็นช่องทางเดิม
10: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะคะ 13:17 นาทีค่ะต้นชั่วโมงนี้นะคะมีทางคุณมนัสที่แจ้งมานะคะอย่างที่แจ้งไปเลยก็บอกว่าตรงบริเวณซอยสุขุมวิท105ประมาณนี้นะคะรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยค่ะในทิศทางที่จะเป็นฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลสิครินนะคะบอกว่ามีรถจอดเนี่ยติดกันอยู่เป็นนานถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าคุณมนัสเนี่ยจะแจ้งมา2รอบก็ว่าอยู่ฝนคุณชื่อนะคะแจ้งมาก่อนหน้าบ่ายโมงตรงไปแล้ว1รอบเป็นจุดเดียวกันเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่แจ้งมาคือจะเป็นฝั่งขาเข้าแล้วก็ล่าสุดนะคะตอนช่วงบ่ายโมง9นาทีก็แจ้งมาอีก1รอบแปลว่าก็คือติดมาตั้งแต่ช่วงครั้งแรกที่แจ้งมาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเรายังไม่ได้มีได้รับแจ้งเหตุหรืออะไรนะในโซนนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบเพิ่มเติมกันให้มีอีกท่านหนึ่งก็เป็นสมาชิกเรานะคะแจ้งในเรื่องของรถติดมาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่บริเวณถนนนครอินฝั่งขาเข้านะคะบอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยค่ะสำหรับฝั่งขาเข้าตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าวงเวียนราชพฤกษ์นะคะอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเข้ามาจากทางกาญจนาปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะถึงทางเข้าวัดตะเคียนปุ๊บก็จะเจอท้ายแถวเลยหยุดติดนิ่งนานเลยนะคะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรได้เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจของเรามีลงตามหาคนหายไป1รอบนะคะก็ได้รับแจ้งมาเนี่ยตอนช่วงเที่ยงวันนี้เราก็เลยโพสต์ไปแล้วล่าสุดนะคะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะอยู่กันกับทางคุณกาญจนาค่ะคุณกาญจนาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณกาญจนาอันนี้ทราบมาว่าก็คือเป็นตัวของลูกใช่ไหมคะลูกของคุณแม่ที่หายกันไปก่อนหน้านี้เนาะค่ะพอจะเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนิดนึงได้ไหมคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะ
2: อ๋อก็คือคุณแม่เขาค่อนมีอาการหลงอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็เขาเปิดประตูออกไปตอนเช้าเรียกแท็กซี่ออกไปแล้วพอดีวันนี้ลืมล็อกประตูบ้านลงขาไว้เฉยๆอะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่คงไปไหนแต่คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ออกไปประตูที่เขาก็เรียกแท็กซี่ออกไปแล้วก็เอารถเข็นไปด้วยคันหนึ่งเป็นรถเข็นช่วยเดินซึ่งต้องเอาขึ้นรถแท็กซี่ไปเพราะว่าก็เดินหาในซอยแล้วไม่เจอแล้วก็เนี่ยค่ะตอนคุณแม่หายก็พยายามตามหาแล้วก็แจ้งสอนอแล้วก็เลยโทรแจ้งสอร้อยครับเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
2: ให้ช่วยประสานงานนะคะเพราะคิดว่าขึ้นแท็กซี่แน่เผื่อมีแท็กซี่คันไหนได้ยินเลยค่ะ
1: คุณแม่นี่อายุเท่าไหร่อะคะคุณกาญจนา
2: 84ค่ะ
1: 84ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วคะเจอหรือยังคะ
2: เจอแล้วค่ะก็คือตัวการจนาเนี่ยสแตนบายอยู่ที่บ้านรอคุณแม่พี่สาวไปหาแล้วก็พอดีเห็นรถแท็กซี่เขาขับผ่านเข้ามาในซอยค่ะผ่านหน้าบ้านเข้าไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือคุณแม่นั่งแท็กซี่เข้ามาแต่ทำไมไม่จอดหน้าบ้านเราเราก็เลยไปจอดท้ายซอยก็เลยเดินไปดูเพราะว่าไม่เห็นคนลงมาก็เลยเดินไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคุณแม่นะคะแท็กซี่เขาบอกว่าคุณแม่เขาเดินหลงอยู่มั้งคะแถวสวนมะลินะคะแถวบ้านเก่าที่เคยอยู่30 ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็รับแท็กซี่รับคุณแม่ขึ้นมาแล้วก็ถามแม่ว่าอาม่าจะไปไหนเราเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะบอกถูกซอยว่ามาซอยนี้แต่เขาจำบ้านไม่ได้ว่าหลังไหน
1: อ๋อจำบ้านเลขที่ไม่ได้แต่รู้ว่าหมู่บ้านอ
2: ัน
1: นี้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะ
2: เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะเขาจำชื่อซอยได้อะ
1: เป็นหมู่บ้านแล้วก็คือแปลว่าจริงๆแล้วคือจำนวนบ้านในซอยเนี่ยไม่เยอะหรอคะหรือยังไงเอ่ย
2: ใช่ค่ะแค่ประมาณ10
1: อ๋อก็เลยโชคดีไปที่เข้ามาถูกซอยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือระยะเวลาเนี่ยนานไหมคะตั้งแต่ตอนแรกตอนเช้าเลยที่คุณแม่หายออกไปจากบ้านแล้วก็คือกลับมาถึง
2: ก็น่าจะ 2-3 ชั่วโมงอะ
1: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงสรุปแล้วก็คือเป็นพี่แท็กซี่อันนี้พอจะทราบคนขับไหมคะรายละเอียดของคนขับอะค่ะ
2: ที่เราที่โอนเงินชื่อคุณสาธิตวุฒิยาค่ะแท็กซี่สีเหลือง
1: ค่ะตรงนี้เผื่อว่าคุณสาธิตเขาฟังอยู่คุณกาญจนามีอยากจะฝากอะไรไปถึง คุณสาธิตบ้างไหมคะฝากได้เลยนะ
2: ก็คือขอบคุณมากเลยค่ะโชคดีมากเลยที่เจอแท็กซี่ที่คอยดูแลแล้วก็สอดส่องว่ามีคนลงทางอยู่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคุณแม่ก็ช่วยตัวเองได้น้อยอะค่ะก็เลยแบบเขาก็ใจเหมือนกันแม่กลับมาเขาก็จับว่าทำไมเขาออกไปกลับมาไม่ถูกอะไรเงี้ยคือตัวเขาอะบางทีเขาก็คิดว่าเขาไปได้แต่พอจะกลับอะเขาหาเขาจับไม่ได้เขาจะแบบมีช่วงที่ตรงนี้ใช่ค่ะ
1: อ๋อแปลว่าคือปกติก็คือเหมือนคุณตัวคุณแม่เองเนี่ยคือมีอาการหลงลืมแต่คือยังพอไปไหนก่อนหน้านี้คือไปไหนมาไหนเองได้อยู่แต่ว่าก็คืออาจจะมีปัญหา
2: ไม่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้ให้เขาไปไหนคนเดียวค่ะแต่เขาชอบพูดว่าเขาจะนั่งแท็กซี่ไปเรื่อย
1: อ๋อ
2: คือปกตินี่ลูกหลานเป็นคนพาไปอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาอยู่อะค่ะ
1: สรุปก็คือไป
2: ในช่วงที่ลืมล็อกประตูไม่ได้หมุนกุญแจคือถ้าลงขาไว้เฉยเขาออกได้คือยกของเขาไป
1: อ๋อค่ะค่ะแต่คือโชคดีที่ไปเจอเป็นเหมือนกับพี่คนขับแท็กซี่ชื่อทางคุณสาธิตพุทธิยาเนาะขับรถแท็กซี
2: ่
1: สีเหลืองแต่เราไม่ทราบทะเบียนนะว่าทะเบียนอะไรเขาคือเหมือนกับเป็นคนที่เห็นคุณ

0: ตอนนี้ค่ะคุยกันค่ะ
1: ค่ะก็คุยกันก็ถามกันว่าไปเจอกันที่ไหนอะไรไงเขาก็อยากสอบถามว่าเขาอำนาจเขาไปไหน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องขอบคุณทางคุณสาธิตวุฒิยาด้วยนะคะก็เป็นพลังดีเคสนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวเรามีการเชิญเข้าโครงการของทางจส.ร้อยไว้ด้วยนะคะ Forget Me Not จะได้เหมือนมีเข็มกัดติดกันนิดนึงนะคะ
1: ได้แจ้งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเคสนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญจนาค่ะขอบคุณทางคุณกาญจนาด้วยนะคะคุณกาญจนาก็เป็นลูกสาวนะคะของทางคุณแม่วรพรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งทางจส.ร้อยมาว่าหายตัวไปจากบ้านนะคะคุณแม่แกก็อายุ84ปีแล้วแล้วก็มีอาการหลงลืมร่วมด้วยนะคะเป็นหนึ่งในโรคประจำตัวคือหายออกไปก็อย่างที่ทางคุณกาญจนาเล่าเลยเนาะมันเป็นจังหวะที่ไม่ได้ล็อกบ้านเอาไว้พอดีก็เลยเหมือนกับคุณแม่ก็คือออกไปเองเรียกแท็กซี่กันไปเองแล้วก็ไปโผล่ที่บ้านเก่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วซึ่งก็จะเป็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะไปที่ที่เคยคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วพอจะจำได้บ้างอันนี้ในกลุ่มคนที่มีอาการหลงลืมอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยจะยังไงก็แล้วแต่คือต้องขอบคุณทางคุณสาธิตมากๆนะคะที่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองอันนี้ยังไม่ทราบป้ายทะเบียนว่าทะเบียนอะไรก็เป็นคนไปเจอคุณแม่นี่แหละแล้วเห็นว่าน่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าหรือหลงทางหรือเปล่าก็เลยรับขึ้นมาคุณแม่ก็บอกทางแล้วบอกถูกด้วยในเรื่องของหมู่บ้านซอยแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังไหนไปจอดท้ายซอยเลยแล้วมันมีไม่กี่หลังเนาะมีบ้านไม่กี่หลังก็เลยสามารถที่จะตามตัวกันเจอได้นะคะถ้าทางคุณสาธิตฟังอยู่ก็ติดต่อจส.ร้อยกลับมาได้นะคะเราจะได้มีการประสานงานอะไรกันเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะฟังจากฝั่งคุณทางคุณสาธิตเองด้วยนะคุณสาธิตพุทธิยานะคะติดต่อจส.ร้อยมาได้1137ดอกจัน1808ได้เลยเดี๋ยวสายถัดไปนะคะเราไปดูกันต่อที่ทางคุณหน่องกันนิดนึงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมร
0: ค่ะคุณหน่องอันนี้คือวิ่งแถวไหนคะ
2: วันนี้เมื่อกี้อยู่พระราม2ผู้โดยสารเรียกมาประหยกประตูน้ำ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเพิ่มเติมตรงประตูน้ำจากลาดดำริมุ่งหน้ามาลาดประสงค์อ่ะวันเนี้ยเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
2: รถติดแต่ไม่ติดถึงกับแถวยาวนะ
0: อืมค่ะ
2: ไปติดไฟแดงลาดประสงค์หน่อยหนึ่งเราได้ข้ามพอได้สัญญาณเขียวเราข้ามได้เลย
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำแยกไฟแดงประตูน้ำก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้ข้ามละ
0: ค่ะ
2: รถทางมักกะสันไอ้ตรงที่เขาขุดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยที่ข้ามทางรถไฟไปแล้วมันจะต้องเบี่ยงนะ
0: ค่ะ
2: ตรงแยกที่เราเรียกว่าแยกจะเลี้ยวขวาไปสถานีรถไฟมักกะสันนะตรงเส้นประตูน้ำนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนั้นก็แป๊บเดียวเหมือนกันแป๊บเดียวเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
0: อืมค่ะ
2: ถ้าหลุดไฟแดงตรงที่จะเลี้ยวขวาไปจัตุรทิศได้แล้วเนี่ยข้างหน้าคือหลุดแล้วไปได้คล่องตัวเลยมุ่งหน้าดินแดงคล่องตัวเลย
0: ค่ะ
2: ส่วนผมเลี้ยวซ้ายมาทางวังสวนพักดาที่จะมาถนนไอสี่ยุทธยานะ
0: เป็นไงคะ
2: อันนี้ก็ชะลอตัวนิดนึงแต่พอถ้าใครจะเบี่ยงขวาขึ้นยกระดับตรงที่จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลสงอะไรเนี่ยถ้าเบี่ยงขวาออกไปคล่องตัวนะ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าจะอยู่ซ้ายแล้วจะเลี้ยวซ้ายกลับมาประตูน้ำหรือจะกลับไปทางสะพานหัวช้างอีกทีมันชื่อถนนพญาไทใช่ไหม
0: อืมค่ะ
2: เส้นเนี้ยอาจจะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ามันต้องมาเจอไฟแดงตรงลาดเขาเรียกว่าลาดจะทีวีอีกทีนึงนะ
0: ค่ะ
2: แต่ท้ายแถวไม่ยาว
0: ได้
2: ก็เลยเพิ่มเติมมาใครจะมาทางเนี้ยมานำธุระหรือจะมาอะไรสักอย่างอ่ะมาได้แต่ก็ติดแต่ว่าไม่ถึงกับติด
0: ไม่ได้ติดหยุดนิ่งใช่ไหมคะก็คือตามกันได้แค่รถเยอะเฉย
2: ได้มันจะเคลื่อนตัวได้เรื่อย
0: ๆ
2: แต่ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ละจุดแต่ละแยกเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวได้ข้ามเลย
0: ติดไฟแดงแป๊บหนึ่งค่ะ
2: ใช่ก็เลยเพิ่มเติมมาใ ในเวลาประมาณ

0: บ่ายๆอย่างนี้นะครับผม
1: ค่ะ
2: ฝนไม่มีแดดเปรี้ยงเลย
1: เปรี้ยงเลยเหรอคะในเมืองใช่ไหม
2: ชัดใช้ได้เลยครับถ้าใครชอบร้อนๆมาได้เลยครับ
1: พกร่มกันไว้ด้วยได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหน่อง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณหน่องด้วยนะคะปรากฏว่าก็คือในเมืองช่วงนี้นี่ก็ไม่มีฝนเลยเนาะแดดยังมีอยู่นะคะแต่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็คือแล้วแต่ที่แล้วแต่จุดกันไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงไม่รู้ว่ามีแตะไปบ้างหรือยังนะคะวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศประจำวันที่6มิถุนายนนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันก่อนนะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆกันไปหน่อยส่วนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยอาจจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันตกเฉียงตะวันตกของภาคเหนือนะคะตะวันตกของภาคเหนือเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจะมีมรสุมเหมือนกันค่ะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงเลยมาพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยบวกกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยที่เขาเคลื่อนตัวมาจากบริเวณประเทศเมียนมานะคะตอนบนก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแจ้งไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมกันด้วยละกันนะคะสำหรับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็รวมถึงฝนที่มันอาจจะสะสมกันมาเรื่อยๆเนาะอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นเหตุอื่นๆตามมาอย่างเช่นบางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันบ้างหรือว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะมีการสัญจรกันในช่วงเนี้ยก็ต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศกันไปด้วยส่วนในเรื่องของการออกท้องทะเลนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวีคเอนด์ที่ก็หยุดแค่เสาร์อาทิตย์น่าจะยังไม่ได้มีใครเดินทางอะไรเยอะมากแต่เป็นว่าถ้าเกิดใครจะเดินทางออกเรือออกอะไรกันเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะก็มีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็คลื่นสูงไปจนถึง3เมตรเลยนะคะไม่น้อยเลยนะคะถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันฝนตกหนักมากๆก็เกิน3เมตรไปอีกเรือเล็กก็คือคนงดออกไปก่อนนะคะฝากเอาไว้ในเรื่องของสภาพอากาศกันในช่วงนี้แล้วก็ไปจนถึง24ชั่วโมงข้างหน้าเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเพิ่มเติมจุดนี้กันหน่อยดีกว่าเราตามกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอยู่กับทางคุณทับกว้าง21นะคะเพิ่มเติมกันให้สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนมิตรภาพอะค่ะล่าสุดนี้คือเป็นยังไงบ้างอะคะความคืบหน้าค่ะ
3: อ๋อตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วนะครับ
1: ถูกช่องทางเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับย้ายช่องสูงย้ายรถออกจากที่พื้นผิวถนนหมดแล้ว
1: ค่ะแล้วรถที่เขาตกลงไปหลายทางด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงอะคะมีการเคลื่อนย้ายหรือยัง
3: อ๋อตอนนี้ย้ายออกหมดแล้วครับที่ว่ารถหล่นขั้นท้ายจะเหลือแต่เทรลเลอร์
1: เหลือแต่รถเทรลเลอร์ใช่ไหมคะหนึ่ง
3: แต่ว่ามันไม่อยู่ที่พื้นผิวการจราจรนะครับก็เลยไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับไอ้การจราจร
1: ค่ะก็คือจะเหลือแค่เป็นรถเทรลเลอร์ที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรเดี๋ยวต้องรอรถมาช่วยยกกันอีกทีนึงใช่ไหมคะคันนี
3: ้ใช่ครับตอนนี้ต้องระบายการจราจรออกก่อนนะครับ
1: ค่ะการจราจรมีสะสมประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: ตอนนี้มาถึงตรงด่านทางหลวงแล้วครับเลยด่านทางหลวงไปสักกิโลนึงตรงนั้นก็ประมาณกม15ที่เกษตรอยู่กม23อะครับ
1: โอ้ค่ะไปที่13ค่ะสรุปแล้วก็คือมีทั้งหมดรถที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุตรงนี้กี่คันคะ
3: ทั้งหมด6คันครับ
1: มีได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ
3: บาดเจ็บทั้งหมด4รายนะมาเป็นคนขับรถเทรลเลอร์1แล้วก็มากับรถ Ford Everest 1แล้วก็เป็น4ล้อเล็กอีก1ครับ
1: อ๋อบาดเจ็บแค่ไหนยังไงอะคะ
3: คือบาดเจ็บไม่หนักค่ะครับไม่ถึงกับสาหัสเนาะ
1: อืมค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะมีการส่งโรงพยาบาลด้วยไหมคะนี้
3: ส่งที่โรงพยาบาลแก่งคอยครับตอนนี้คนเจ็บทั้งหมด4คนอยู่โรงพยาบาลแก่งคอย
1: ทั้งหมดเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะก็เท่ากับว่ามีทั้งหมด6คันคนแบบบาดเจ็บ4คนนะคะการจราจรเคลียร์หมดแล้วเหลือแค่รถติดสะสมเลยนะคะสรุปแล้วคือสาเหตุที่เขาท่อนจนมันตกลงมานี่เพราะอะไรอะคะถึงมีข้อมูลไหม
3: เป็นรถเทรลเลอร์ฮะมันทุกท่อนสูงมาแล้วเห็นแจ้งว่าเบรกแตกก็เลยหักหลบจากฝั่งขาล่องมาชนกับฝั่งขาขึ้น
1: อ๋อค่ะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะเดี๋ยวย้ำเรื่องการจราจรเพิ่มเติมให้
3: ครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะร่วมกตัญญูแก่งคอยนะคะทับกว้าง21นะเพิ่มเติมกันให้ในพื้นที่นะคะก็สรุปแล้วเนี่ยอย่างที่อัปเดตกันไปรอบล่าสุดนี้ก็คือในเรื่องของการจราจรก่อนมีการเปิดช่องทางแล้วนะคะทุกช่องทางสามารถที่จะสัญจรได้ไม่ได้มีการกีดขวางอะไรแล้วในเรื่องของรถต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุกันไปก่อนหน้านี้ที่มันอยู่บนท้องบนพื้นถนนนะคะบนผิวถนนเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางกันหมดแล้วจะเหลือแค่ตัวของรถเทรลเลอร์คันต้นเหตุเลยนะคะที่เดี๋ยวต้องมีการรอรถยกอะไรต่างๆเนี่ยมาเพิ่มเติมกันก่อนแต่ตัวของรถเทรลเลอร์ไม่ได้กีดขวางการจราจรอยู่แล้วดังนั้นไม่ได้กระทบอะไรนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรก็คือยังรถติดอยู่ยังมีสะสมอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะท้ายแถวยาวเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่23ตรงช่วงของอำเภอแก่งคอยอันนี้เรากำลังพูดถึงถนนมิตรภาพฝั่งขาออกส่วนท้ายแถวต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่15ค่ะจะเลยด่านทางหลวงไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นช่วงท้ายแถวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องมีการเคลียร์รถที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วยังสะสมกันอยู่น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุจุดเนี้ยเกิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนช่วง12นาฬิกาอีกนะคะแต่ก็คือเป็นอุบัติเหตุใหญ่เนาะมีการกีดขวางการจราจรก่อนหน้านี้ทุกช่องทางเลยก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะสรุปแล้วที่เรากำลังสงสัยว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับชนแรงหรือบางคันก็เสียหายเยอะเหมือนกันใช่ไหมสรุปแล้วก็คือได้รับบาดเจ็บ4คนนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะบาดเจ็บไม่ได้สาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลแก่งคอยกันทั้งหมด4รายเลยนะคะอันนี้ก็สาเหตุก็คือมาจากที่ทางตัวของคนขับเนาะเขาแจ้งมาเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นการเบรกแตกแล้วก็เลยต้องหักหลบมันก็เลยไปชนกันในลักษณะนี้ทำให้ตัวของท่อนไม้ต่างๆที่ขนมาบรรทุกมาด้านหลังเนี่ยก็คือตกหล่นลงมาด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นกันตามเนื้อหาข่าวที่มีการนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะคะสรุปแล้วในพื้นที่นี้มิตรภาพฝั่งขาออกช่วงแก่งคอยเนาะจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นอยากจะให้เลี่ยงกันไปก่อนสักอย่างต่ำก็คือชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงที่จะถึงเนี้ยนะคะบ่ายสองครึ่งประมาณเนี้ยถึงบ่ายสามเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีการเคลียร์การจราจรสักจนถึงเมื่อไหร่ถึงมันจะโฟลว์ได้กันตามปกติเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคะรถติดมากเลยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงกันไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าด้านหน้าเนาะมีการเปิดการจราจรหมดทุกช่องทางแล้วเดี๋ยวใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ไหลๆกันไปตามๆกันอันนี้เราเพิ่มเติมกันให้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูแก่งคอยด้วยในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่ได้รับการคอนเฟิร์มมาเพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางคุณเอกสิทธิ์กันนิดนึงคุณเอกสิทธิ์ก็มีแจ้งการจราจรกันเข้ามาบอกว่าสะพานตักสินนะคะที่จะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าวันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันไม่แพ้จุดอื่นๆเลยค่ะมีท้ายแถวอยู่ที่สถานี BTS วงเวียนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท้ายแถวก็อยู่ในช่วงสถานี BTS เลยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเอกสิทธิ์ด้วยสะพานตักสินก็วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีปริมาณรถสัญจรข้ามสะพานค่อนข้างเยอะเนาะเป็นเรื่องตามปกติเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะอันนี้เราได้รับแจ้งมาผ่านทางคอมเมนต์ใน YouTube นะคะก็เพิ่มเติมกันได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เอาที่ช่องทางที่คนสะดวกได้เลยจะ YouTube จะโทรเข้ามาหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือ Twitter อะไรเงี้ยหรือ X อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยมาดูอันนี้นิดนึงนะคะเป็นในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการระงับเหตุกันอยู่นะคะพยายามที่จะควบคุมเพลิงไหม้กันอยู่แต่เป็นเพลิงไหม้กองขยะค่ะเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดปทุมธานีหลังหมู่บ้านฟ้าปิยะรม ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงปูนจังหวัดปทุมธานีเลยค่ะนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกานะก็มีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะออกไประงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่อยู่ในพื้นที่ที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะคะตรงข้ามโรงปูนจังหวัดปทุมธานีหลังหมู่บ้านฟ้าปิยรมค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองขนาดกลางๆเนาะก็คือมาอยู่กันข้างทางนี่แหละนะคะคือตรงนั้นก็คือเป็นถนนปกติเลยแล้วข้างๆมีฟุตปาดก่อนแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เป็นสโลปลงไปมีคนนำขยะกองขยะต่างๆเนี่ยมากองทิ้งกันไว้ตรงนี้ก็มีปริมาณกลางๆนะคะไม่ถึงกับเป็นกองขนาดใหญ่มากแต่พอมันสะสมแล้วเกิดจากปัจจัยอะไรหลายอย่างเลยทำให้เกิดเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะแถวนั้นน่าจะมีเป็นเสาไฟอะไรต่างๆด้วยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงอ่ะค่อนข้างไวเลยนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเคสนี้แจ้งไว้ในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2500

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของถนนมิตรภาพกันนิดนึงนะคะพอดีว่าได้เป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอเนาะในช่วงที่เขาเนี่ยมีการปฏิบัติงานกันพอดีนะคะเป็นจังหวะที่กำลังเคลื่อนย้ายท่อนจุงเลยนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันให้ย้ำกันอีกทีนึงการจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยนะคะสำหรับเส้นมิตรภาพนะคะฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่23ก็จะยังคงมีการจราจรที่ติดขัดกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจังหวะที่ทางเจ้าที่เนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายตัวของท่อนจุงขนาดใหญ่มากนะคะทุกคนดูช่วยหลายคนเลยนะนี่นับสิ3 4 5 6 7 8คนเลยนะคะยังไม่รวมกับตัวของรถที่มายกขึ้นไปอีกแต่อันนี้ก็คือทำกันเนี่ยช่วงประมาณเดนซ้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นจุดที่มีตัวของรถเทรลเลอร์ที่เขาขนมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยจอดเสียหลักกันอยู่ในจุดนี้นะขอบคุณข้อมูลแล้วก็ภาพเพิ่มเติมนะคะจากทางเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยังรถติดจริงๆ ก็มาบอกกันอยู่นะคะมีท้ายแถวสะสมเนี่ยไปจนถึงกิโลเมตรที่15เลยจากตอนแรกในจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่กิโลเมตรที่23นะคะทุกคนแต่ว่าตัวของอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายแล้วเหลือแค่ปริมาณรถสะสมเลยค่ะที่ยังคงมีเยอะอยู่นะอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีก 2-3 อุบัติเหตุที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้นะคะไปแถวบางบอนกันหน่อยบางบอน3เพิ่งไปมาเลยเมื่อคืนนี้ถนนบางบอน3นะคะหน้าตลาดบางแคพิรมค่ะล่าสุดนี้มีอุบัติเหตุในเรื่องของรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันนะคะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยคิดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นี่แหละนะคะบาดเจ็บเป็นผู้ชายค่ะ1รายก็ทางตัวของอาสาสมัครก็มีการให้การช่วยเหลือกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะปฐมพยาบาลอะไรกันต่างๆนะที่เกิดเหตุแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงก็คือจะเป็นโรงพยาบาลบางประกอบ8นะคะเป็นอุบัติเหตุหน้าตลาดบางแคพิรมเลยค่ะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของทางสน.หนองแขมนั่นเองนะคะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะทุกคนยังไม่ได้มีถึงขั้นผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรขนาดนั้นนะคะเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางอปพ.ร.บางบอนนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้คุณเวทินนะคะคุณเวทินนี่ก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่กาญจนาค่ะกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่องหมู่บ้านพระปิ่นเกล้าขออภัยหมู่บ้านพระปิ่น3นะคะไปจนถึงต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตค่ะใต้ต่างระดับบางใหญ่จะมีเป็นรถพ่วง18ล้อชนกันกับรถเก๋งนะคะตอนนี้ก็คือตัวของรถคันดังกล่าวเนี่ยกีดขวางทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนกันอยู่ทำให้การจราจรรถติดด้วยเดี๋ยวสายถัดไปเราไปคุยกับทางคุณเคกันหน่อยนะคะคุณเคสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเคครับ
0: ค่ะอันนี้แจ้งเหตุอะไรดีคะ
1: รถแท็กซี่จอดเสียครับ
0: อ๋อค่ะจุดไหนคะ
1: ยกระดับพระราม9จะลงดินครับ
0: ยกระดับพระราม9อะไรนะคะเมื่อกี้เสียงขาด
1: จะลงดินแดงคร
0: ับ อ๋อค่ะที่ทิศทางจะไปลงดินแดงเป็นรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ที่ช่องทางไหนคะ
1: ช่องทางซ้ายครับ
0: ช่องทางซ้ายเปิดไฟกระพริบไว้ด้วยไหมคะนี
1: ้เงียบไม่มีอะไรเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะเขาจอดนิ่งๆเลยเหรอ
1: ครับไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ในรถหรือเปล่าเลย
0: อ๋อไม่ตอนขับผ่านไม่ได้เห็นคนขับใช่ไหมคะ
1: ไม่เห็นครับไม่มันมืดหมดนะ
0: อ๋อเป็นฟิล์มมืดโอเคได้เลยค่ะจะเป็นรถแท็กซี่สีอะไรอะคะอันนี
1: ้เหลืองครับ
0: สีเหลืองนะคะได้เลยในแล้วในพื้นที่ตรงนี้คือรถเยอะไหมคะ
1: เยอะมากเลยครับผมไม่เคยขับรถมาวันเสาร์บ่ายๆอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: การขับปีนี่โอ้ยรถติดมากเลย
0: รถในพื้นที่เยอะอยู่แล้วด้วยเนาะโอเคค่ะ
1: รถขับปีห้าหกมันจะโล่ง
0: ตีห้าเลยเหรอคะ
1: ใช่ผมก็ทำเดินไปไหนแต่เช้าไง
0: พอมาเจอแบบบ่ายๆคนก็ออกเหมือนกันเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงอันนี้เราประสานงานทางเจ้าที่ต่อให้เข้าไปช่วยดูหน่อยละกันนะคะ
1: เพราะว่ารถ ้างข้างบนขับเร็วมากเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันเป็นทางลงพอดีด้วยอ
0: ่ะเป็นเชิงทางลงเนาะค่อนข้างอันตรายนะคะจะอยู่เลนซ้ายได้เลยเดี๋ยวฝนย้ำกันให้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเค
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณทางคุณเคด้วยนะคะก็ช่วยๆกันนะคะเจอเหตุอะไรมาก็แจ้งเพิ่มเติมกับทางเราได้อันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวของรถแท็กซี่สีเหลืองนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟกระพริบอะไรไว้ด้วยเนาะอาจจะเสียแบบกระทันหันหรือเปล่ายังไงจะอยู่ที่บริเวณทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาเข้านะคะช่วงเหนือแยกพระราม9ฟอร์จูนมุ่งหน้าไปทางลงโบสถ์แม่พระจุดที่รถจอดเสียอยู่เนี่ยเราตีเป็นรถจอดเสียก่อนละกันเนาะคือจะเป็นช่วงเชิงทางลงสะพานพอดีค่ะเป็นเชิงทางลงสะพานยกระดับพระราม9จะเจอเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือนะคะเตือนให้ใครก็ตามที่ขับผ่านเนาะระมัดระวังกันด้วยไม่งั้นอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันได้เพราะมันจะเป็นจุดช่วงของทางลงพอดีอาจจะมีการทำความเร็วกันหน่อยแต่ว่าวันนี้โอเคคือรถเยอะถ้ารถเยอะรถติดเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ขับเร็วอะไรกันมากนะคะเดี๋ยวไงเราประสานงานกันเพิ่มเติมให้สำหรับเคสนี้ขอบคุณทางคุณเคมากเลยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราย้ำกันอีกทีนึงเมื่อกี้ที่ทางคุณเวทินแจ้งมาเนาะเป็นใต้ต่างระดับบางใหญ่จะมีการจราจรเคลื่อนตัวช้านะเพราะว่ามีรถพ่วง18ล้อชนกันกับรถเก๋งตอนนี้ทั้ง2คันจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะคะเลนซ้ายของช่องทางด่วนค่ะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดเมื่อสักไม่เกิน10นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะฝั่งกลับกันการจราจรพิเศษขาเข้าเนาะวันนี้ใช้การได้ดีกว่าฝั่งขาออกนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเวทินด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมสรรพากรยืนยันเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรทักษิณชินวัตรมาตลอดย้ำหากชำระไม่ครบเตรียมฟ้องล้มละลายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กรมสรรพากรเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรในทักษิณชินวัตรเมื่อดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วหากได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนจะพิจารณาดำเนินการฟ้องเป็นคดีล้มละลายคุณณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ว่าการประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้มีการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรคงค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีการดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้มีการติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้มีการดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนภาพรชั้นปนรายงานค่ะ
3: กองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รำลึกวีรกรรมผู้กล้าคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่6-7และ13-14มิถุนายนนี้โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดโดยไฮไลท์อยู่ที่ปราสาทตาควายและเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องบุญและจ่าอโนไทยซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยสดงดงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าซึ่งจะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุการณ์ไหลทางสุดตัวถนนทางหลวงหมายเลข11เส้นทางจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ตอนบึงหลักหนองน้ำเขียวช่วงหลักกิโลเมตรที่349จนกลายเป็นโพรงใต้ถนนโดยจุดที่เกิดเหตุห่างจากจุดชมวิวเขาพลึงประมาณ2กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ได้นำแท่นแบรีเออร์มาวางเป็นแนวพร้อมติดป้ายเตือนไหลทางสุดตัวเพื่อให้ผู้สัญจรขับรถชิดขวาทั้งนี้จากการตรวจสอบจุดที่ไหลทางสุดตัวมีความลึกเข้าไปยังผิวถนนด้านบนประมาณ4เมตรมีความเสี่ยงที่ถนนจะยุบตัวลงทำให้เกิดอันตรายได้โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมขณะนี้ใช้วิธีการฉีดพ่นมอร์ตาร์ซ่อมแซมผิวคอนกรีตเพื่อลดการพังทลายของดินพร้อมเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปั่นเข็มจากสสส
1: 14:17 นะคะเข้าสู่ช่วงบ่าย2กันแล้วเรียบร้อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะคุณกระปุกแดงค่ะสวัสดีค่ะคุณกระปุกแดงมาถึงบ่าย2โมงใช่แล้วนะคะคุณเอกสิทธิ์ด้วยคุณสมคิดด้วยนะคะคุณระพีคุณวันยุมาด้วยนะคะไม่แน่ใจยังอยู่ในไลฟ์อยู่หรือเปล่านะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้นะคะก็มี 2-3 ท่านนะหลายท่านเลยนะคะรายงานในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ที่เพิ่งเกิดตอนช่วง14:00 นที่ผ่านมานี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไล่ๆตามๆกันไปนะคะทางคุณดนัยกันก่อนเลยก็ได้คุณดนัยเนี่ยมีก็แจ้งมาในเรื่องของรถจอดเสียอีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าค่ะก็จะเป็นช่วงโค้งสายใต้เก่ามุ่งหน้าไปเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าก่อนที่จะถึงเมเจอร์ปิ่นเกล้าเล็กน้อยอะค่ะจะมีรถเก๋งสีแดงจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือเลยมาอีก1กิโลเมตรก็จะเจอรถกระบะจอดเสียอีก1คันเลนเดียวกันเลยนะคะเตือนให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยขอบคุณทางคุณดนัยค่ะทีนี้นะคะนอกเหนือจากเหตุการณ์ในเรื่องของการจราจรแล้วเดี๋ยวเรานะไปอยู่กันกับเรื่องของปรากฏการณ์สุดแปลกนะคะที่เป็นเกิดการเกยตื้นของปริงทะเลสีแดงชมพูที่จังหวัดระยองค่ะอยู่กันกับทางคุณไก่นะคะคุณไก่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณไก่อันนี้คือเป็นคนที่มีการโพสต์ตัวของตัวโพสต์ใน Facebook ด้วยเลยใช่ไหมคะเจ้าของ Facebook เลยไหมคะคุณไก่
2: ใช่ค่ะเจ้าของ Facebook ค่ะ
1: คุณไก่เห็นเหตุการณ์เองเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนเช้าเราได้ไปเที่ยวเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเราก็ไปเที่ยวตามชายหาดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เราก็ไปนั่งทานเช้าทานข้าวแต่ทานโจ๊กที่ชายหาดสนสนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่เป็นหาดสนสนเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะหาดสนสนค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เราอยู่บนถนนเราก็เห็นว่ามันมีสิ่งผิดปกติคือมันเป็นสีแบบออกชมพูชมพูแล้วก็เป็นสีแบบแดงๆชมพูอยู่ที่ชายหาดแล้วก็ไปดูค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเป็นอ้าวปิงทะเล
1: โอ้สีชมพูคือ
2: ตัวแดงๆเราก็เรียกว่าปิงนะแต่มันเหมือนปิง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแล้วก็หูเป็นเยอะมากค่ะเป็นแบบเยอะที่สุด
1: เยอะเลยเห็นในรูปที่ส่งเข้ามาเหมือนกันค่ะคือแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะก็คือเต็มทั้งชายหาดเลยว่าอย่างนั้นไหมคะประมาณนั้นไหมคะ
2: คือเขาไม่ได้ขึ้นเต็มทั้งหาดสูงสุดนะคะคือเขาจะมีเป็นแบบขึ้นแบบช่วงนึงแต่ว่าบริเวณกว้างค่ะเขาเรียกว่าเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ในน้ำก็ยังมีอยู่อีกนะคะที่ว่าลงไปดู
1: ค่ะเห็นในคลิปวิดีโอแล้วโอ้จำนวนเยอะมากจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปริงทะเลสีแดงชมพู
2: ค่ะคือมั่นใจว่าเป็นปริงเพราะว่าเราก็เป็นคนพื้นที่เหมือนกันแล้วก็เคยเห็นมาก่อน
1: หมายถึงว่าในลักษณะนี้หรือว่าตัวของปริงทะเลเองอะคะ
2: คือตัวของปริงทะเลค่ะเราเคยเห็นมาก่อนเราก็คิดว่าเรารู้จักคือว่ามันต้องเป็นปริงทะเลแน่ๆแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนี่เราไม่สามารถการันตีได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เราที่เราเคยเห็นคือจำนวนน้อยคือหมายถึงว่าเวลาติดชาวประมงเขาออกไปวางอวนปูอะไรเงี้ยคือมันจะติดมาบ้างนิดๆหน่อยๆตัวสองตัวแล้วก็ตัวจะโตกว่านี้แต่ครั้งนี้มันเยอะมากเป็นแบบว่าประวัติการเลยว่าเออมีน่าจะมีสิ่งปกติอะไรเกิดขึ้นในทะเลหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้คุณไก่อันนี้คุณไก่เจอตอนช่วงกี่โมงอะคะ
2: ก็ประมาณ9:30 น.อะค่ะ
1: อ๋อตอนช่วงเช้า9:30 น.
2: 9:00 น.กว่าแต่ว่า
1: สาย
2: มันน่าจะเขาน่าจะขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เพียงแต่ว่า คนชาวบ้านเขาอาจจะไปดูแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ตามภาษาของเราคือเราเห็นอะไรเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณไก่เมื่อกี้คุณไก่บอกว่าตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยอันนี้คือคุณไก่อยู่ที่จังหวัดระยองไหมคะเป็นคนจังหวัดระยองไหม
2: ค่ะเป็นคนพื้นที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าเรามีโอกาสเราก็จะขี่รถไปเที่ยวทางสนสนทางหาดแม่พิมพ์ทางโน้นค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวหาดแม่ลำพึง
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าตอนเช้าๆแถวหาดสนสนเขาจะมีพวกอาหารทะเลมีอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ออกไปหาซื้อปลาซื้อปลาหมึกซื้ออะไรมากินอ่ะ
1: ค่ะก็เลยมาท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มาเจอเป็นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็มีโพสต์ลง Facebook ไปแล้วในคอมเมนต์เนี่ยเริ่มมีคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันถึงประเด็นนี้หรือยังอะคะ
2: ค่ะมีค่ะเขาก็สงสัยว่ามันคือตัวอะไรแล้วทำไมมันขึ้นเยอะขึ้นบริเวณที่ไหนอะไรประมาณนี
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะโอเคได้เลยขอบคุณคุณไก่มากเลยนะคะที่ให้สละเวลามาสัมภาษณ์กับทางรายการด้วยนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณทางคุณไก่นะคะคุณไก่ก็เป็นตัวของเจ้าของคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพต่างๆที่มีการลงสื่อโซเชียลมีเดียเป็น Facebook กันไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคุณไก่เนี่ยเขียนแคปชั่นนะว่าเป็นคุณไก่นะคะคุณไก่ก็เป็นตัวของเจ้าของคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพต่างๆที่มีการลงสื่อโซเชียลมีเดียเป็น Facebook กันไปก่อนหน้านี้นะคะ

คะที่มีการโพสต์กันไปก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพยายามสืบข้อมูลมาเนาะคุยกันกับทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้วยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปค้นคว้าข้อมูลดูในเรื่องของเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะจะเคยเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยเหมือนกันนะซึ่งล่าสุดที่มีระบุเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นที่ปี2563นู่นเลยนะคะ2563นู่นเลยค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีอันเนี้ยจะเป็นจังหวัดระยองที่บริเวณหาดสวนสนใครที่ไปเจอเหตุการณ์เดียวกันนะคะหรืออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยองจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์แบบเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาได้ว่าที่ตัวเองเจอเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ฝนบอกไปว่าเกิดขึ้นปี63นู่นเลยอะค่ะจะเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าจะไม่ใช่สีนี้จะไม่ใช่ปริงที่เป็นสีชมพูแดงแบบนี้จะเป็นปริงแบบปริงทะเลสีเทาๆปกติแล้วก็คือเกยตื้นมาเกลื่อนชายหาดในลักษณะนี้เหมือนกันแล้วก็บางส่วนก็คือน่าจะคล้ายๆกับเคสเนี้ยที่บางตัวก็คือตายแล้วแล้วก็ยังไม่ตายนะคะผสมปนเปื้อนกันไปเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญนะคะมาไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปี63ก็คือมีคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเคสนี้ที่เกิดขึ้นที่บริเวณหาดสวนสนจังหวัดระยองเนี่ยก็น่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์คนมาแสดงความคิดเห็นกันในหลายทิศทางหลายคอมเมนต์กันเหมือนกันนะคะเป็นรอนักวิชาการออกมาชี้แจงกันอีกทีนึงเดี๋ยวฝนจะไป refresh feed อาจารย์ทอนละนะคะในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเรามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอื่นๆหรือว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะอ่ะคุณคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรน่าจะมีคำอธิบายอยู่แหละนะคะก่อนหน้านี้ฝนตกหรือเปล่าแล้วมันส่งผลอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนี้เลยนะคะในระหว่างที่ติดตามเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจราจรเมื่อกี้นี้ที่ค้างเอาไว้สักนิดนึงละกันขออนุญาตย้อนกลับไปใหม่นะคะเราย้ำกันไปแล้วเนาะว่าเส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าก่อนที่จะถึงเมเจอร์ปิ่นเกล้าเล็กน้อยจะมีรถเก๋งคันหนึ่งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือจุดสังเกตก็คือจะเป็นรถเก๋งสีแดงค่ะทีนี้พอขับเลยไปอีกนิดนึงนะคะประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอรถกระบะอีกคันหนึ่งจอดเสียเหมือนกันเลยค่ะที่ช่องทางซ้ายเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะถ้าเกิดใครวิ่งทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมนะคะฝั่งขาเข้าที่จะเป็นช่วงโค้งสายใต้เก่ามุ่งหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยอยู่เลนกลางไว้ก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเลนซ้ายก็ถือว่ามีรถจอดเสียถึง2คันด้วยกันแล้วอยู่ห่างกัน1กิโลเมตรเองนะคะขอบคุณทางคุณดนัยด้วยคิดว่านะตอนนี้น่าจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุไม่นานนี้เลยนะคะต่อไปค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์เองเนี่ยก็มาแจ้งในเรื่องของการจราจรนะคะว่าเป็นเรื่องรถจอดรถติดนะรถจอดเลยก็คือติดจนจอดเลยที่งามวงวานค่ะฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะคะการจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยก็คือมีการเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งในฝั่งขาออกเนาะที่เราพูดกันว่ามีรถติดกลับกันขาเข้าสำหรับเส้นงามวงวานช่วง14นาฬิกานี้นะคะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะค่ะรถเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็ทางคุณมนทนแจ้งเป็นในเรื่องของเส้นมิตรภาพอีกแล้วนะเดี๋ยวดูสินะคะ

0: มันเป็นมันคนละจุดกันกับจุดที่รายงานกันไปตั้งแต่ก่อน12นาฬิกาที่ผ่านมาแต่คือเป็นโซนเดียวกันเลยค่ะมิตรภาพฝั่งขาออกช่วงแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าทับกวางจังหวัดสระบุรีนะคะคุณมณฑลแจ้งเรามาตอน14นาฬิกา10นาทีค่ะบอกว่าทิศทางฝั่งขาออกกิโลเมตรที่17บวก100เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อชนกันกับรถกระบะนะคะณตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือมีการนำรถหลบเข้าไหลทางด้านซ้ายมือแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของการจราจรแล้วก็ปริมาณรถที่มันติดสะสมกันมาเนี่ยยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเลยค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเส้นมิตรภาพฝั่งขาออกช่วงแก่งคอยเนี่ยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปทับกวางจังหวัดสระบุรีนะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุระหว่างรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกเป็นท่อนไม้ทรงขนาดใหญ่กับรถคันอื่นๆส่วนบุคคลคันอื่นๆนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย6คันเกิดอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นส่งผลให้มีการจราจรติดขัดสะสมจากจุดเกิดเหตุซึ่งได้รับรายงานมาว่าเป็นกิโลเมตรที่23ค่ะติดยาวนะคะไปจนถึงกิโลเมตรที่15ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากๆนะคะในจุดนี้รถที่ขับมาเนี่ยก็จะต้องมาเกิดการชะลอตัวกันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเปิดการจราจรแล้วไม่ได้มีรถที่เกิดอุบัติเหตุกีดขวางแล้วนะคะแต่ปริมาณรถติดสะสมก็ยังคงเยอะอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยพอมาเจออีกหนึ่งจุดก็คือกิโลเมตรที่17บวก100ที่เป็นรถพ่วง18ล้อและรถใหญ่ด้วยนะคะชนกันกับรถกระบะอีกทำให้รถมันก็เลยติดสะสมกันมาทั้งเรื่อยๆนี่เลยทั้ง2อุบัติเหตุนี้ค่ะติดสะสมต่อเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนกันที่กิโลเมตรที่23ด้วยทำให้เส้นนี้นะคะตอนนี้ไม่น่าเข้าไปอย่างรุนแรงเลยเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้ไกลกันมากนะแล้วก็รถติดสะสมพอสมควรเลยเดี๋ยวอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆสมาชิกนะคะแล้วฟังจสรอยู่แล้วเดินทางกันอยู่ในเส้นมิตรภาพขาออกอ่ะฝนอยากให้โทรเข้ามาที่รายการเราหน่อยนะคะอยากฟังจากสถานการณ์สดนิดนึงว่าตอนนี้ก็คือการจราจรเป็นยังไงกันบ้างแล้วทุกคนอยู่ที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วใช้ความเร็วทำความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่นะคะจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่ามันน่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนาะกว่าจะมีการเขาเรียกว่ารถที่อยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันสะสมกันไปเนี่ยจะเบาบางลงนะคะเพราะล่าสุดก็คือมีอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดมาเสริมทับเข้าไปอีกนะโอ้โหคนที่วิ่งเส้นนี้วันนี้ก็คือสวยมากเลยมีทั้งสองจุดแล้วเป็นอุบัติเหตุใหญ่ไปเลยไปแล้วนะคะหนึ่งจุดด้วยเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะสำหรับใครที่ใช้มิตรภาพฝั่งขาออกช่วงแก่งคอยไปทับกวางกันอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่15 17 23นี่เลยค่ะจะเป็นจุดที่มีรถติดสะสมค่อนข้างมากเลยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมณฑลด้วยนะคะก็อุตส่าห์เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันในช่วงนี้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นๆกันหน่อยสำหรับเส้นงามวงวานนะคะงามวงวานฝั่งขาออกเนี่ยที่จะมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกพงเพชรเดอะมอลล์นะคะเดอะมอลล์งามวงวานการจราจรมีท้ายสะสมกันอยู่บนกลางสะพานข้ามแยกบางเขนเลยค่ะที่เป็นทิศทางฝั่งขาออกนะคะส่วนกลับกันในทิศทางฝั่งขาเข้าจากแยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกเกษตรวันนี้ไม่มีปัญหาใช้การได้ใครอยากใช้รีบใช้ได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพิ่งได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะอยู่กับทางคุณอ้น8ริ้วละอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะแจ้งเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ครับผมใช่ครับใช่ครับรถชนท้ายกัน4คันครับ
0: อ๋อที่ไหนคะ
1: เส้นราชดำเนินพิเศษครับตรงแยกอุโมงค์รัชโยธินครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ป็นรถชนท้ายกัน4คันชนแรงไหมคะ
1: ไม่แรงครับไม่แรงครับ
0: ไม่มี
1: ลงไปจากรถมาดูกันเลยครับตอนนี้เริ่มผิดปกติมากแล้วครับ
0: อ๋อค่ะไม่มีผู้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะชนไม่แรง
1: ไม่มีครับไม่มีครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นเพราะว่าผมผ่านเข้ามาฝั่งตรงข้ามเห็นว่าเพิ่งโดนกันเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นฝั่งขาไหนอะคะที่เกิดเหตุ
1: ที่ชนกันเนี่ยฝั่งมุ่งหน้าวิภาวดีอะครับ
0: วิภาวดีโอเคทั้ง4คันอยู่เลนเดียวกันไหมคะเลนไหน
1: เลนเดียวกันเลยครับ4คันเลยครับเลนซ้ายเลยครับตอนนี้ผมวิ่งฝั่งตรงข้ามมาก็โล่งดีแล้วก็เห็นฝั่งตรงข้ามนั้นเริ่มติดสะสมการลอดอุโมงค์มาแล้วครับ
0: โอเคเริ่มมีรถติดท้ายแถวแล้วนะคะ
1: ครับผมตามครับตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วครับ
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
1: เท่าที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปนะครับผมผ่านมาแวบเดียวแล้วครับแล้วก็เลยแจ้งจสร้อยเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าคนจะมาตรงนี้เยอะมากครับ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบประสานงานต่อให้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณทางคนอ้น8ริ้วมากเลยนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็ขับผ่านไปเจอพอดีเนาะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่ชนท้ายกันนะคะก็ไม่น่ามีอะไรมากชนท้ายกันเบาๆไม่ได้เป็นอุบัติเหตุรุนแรงแต่ว่าหลายคันหน่อย4คันถ้าทั้งหมด4คันก็คือจะอยู่ที่เลนซ้ายนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเส้นรัชดาภิเษกฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกเนาะจะเป็นช่วงจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยอยู่ที่ช่องทางขึ้นอุโมงค์แยกรัชโยธินนะคะรถชนกัน4คันกีดขวางช่องทางด้านซ้ายมือมีท้ายแถวสะสมแล้วท้ายเริ่มยาวแล้วนะคะสำหรับฝั่งขาออกกับการฝั่งขาเข้าสามารถใช้การได้โล่งเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขอบคุณทางคุณอ้น8เร็วได้เพิ่มเติมกันให้ค่ะอันต่อไปนะคะเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกอโศกวันนี้รถเยอะนะติดแน่นเลยนะคะติดแน่นขนาดไหนติดแน่นขนาดที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แยกชนแยกเนาะเวลาที่เราคือรถท้ายแถวเนี่ยไปชนกับอีกแยกนึงเลยนะคะเส้นสุขุมวิทขาเข้ามุ่งหน้าแยกอโศกติดแน่นแยกชนแยกนะคะท้ายแถวสะสมที่บริเวณแยกเอกมัยค่ะเป็นฝั่งขาเข้าเนาะกับการที่เป็นฝั่งขาออกแยกพร้อมพงก็มีรถเดินทางกันนะคะท้ายอยู่ที่ประมาณใต้ BTS สถานีนานาค่ะโอเคขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะในจุดอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันขอแวบมาดูผ่านทาง Twitter กันบ้างนะคะที่บริเวณซอยคลอง10คลอง141นะคะเขตหนองจอกเนี่ยได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หญ้าถ้าเกิดใครที่ขับผ่านแล้วเห็นเป็นกลุ่มควันจะได้ไม่ตกอกตกใจกันนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองจอกรับแจ้งเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็กำลังไปที่เกิดเหตุแล้วค่ะอันนี้ก็ได้รับแจ้งมาจากทางสายด่วน199เพิ่มเติมกันให้นะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีขาเข้าจากโค้งสายใต้เก่าไปก่อนที่จะถึงเมเจอร์ปิ่นเกล้ามีรถจอดเสียนะคะเป็นเก๋งสีแดงแล้วก็เลยไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอเป็นปิกอัพจอดเสียอีก1คันค่ะการจราจรในจุดดังกล่าวเริ่มชะลอตัวนะคะเรามาระวังกันด้วยเพราะว่ามีรถจอดเสียติดกันถึง2จุดเลยห่างกัน1กิโลเมตรแนะนำหลีกเลี่ยงเลนซ้ายสุดกันไปก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่างที่แจ้งไปเลยเส้นรัชดาตรงเชิงทางขึ้นเชิงทางขึ้นอุโมงค์นะคะแยกรัชโยธินที่มีรถชนท้ายกัน4คันไม่มีผู้รับบาดเจ็บยังไม่มีเจ้าหน้าที่กีดขวางเลนซ้ายของช่องทางด่วนการจราจรเริ่มมีท้ายแถวค่อนข้างยาวแล้วให้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเราได้รับข้อมูลแล้วก็จากการสัมภาษณ์นะคะทางคุณธเนศมั่นน้อยค่ะคุณธเนศมั่นน้อยเป็นทางผู้อำนวยการสำนักการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ที่ดูแลในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของกรณีที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยเจอปลิงทะเลสีแดงสีชมพูนะคะบริเวณหาดสวนสนที่มีการเกยตื้นขึ้นมาบริเวณบนชายหาดที่จังหวัดระยองค่ะคุณธเนศก็ให้ข้อมูลกับทางจสร.หลังไมค์นะคะว่าตอนนี้ให้ทางนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเก็บตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนว่าเป็นปลิงสายพันธุ์ไหนกันก่อนนะคะทีนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีได้รับแจ้งว่าในพื้นที่มีฝนตกด้วยนะคะมีฝนตกในพื้นที่ด้วยก่อนที่จะเกิดเป็นเหตุที่ทุกคนเห็นว่าปลิงมันก็คือเกยตื้นขึ้นมาเป็นจำนวนเยอะขนาดนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของว่าขั้นตอนถัดไปเนาะในระหว่างที่จะมีการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆในเรื่องของสายพันธุ์นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้ก็คือคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยกันไปก่อนเลยมีการกำชับนะคะแล้วก็การนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ของบริเวณหาดสวนสนจังหวัดระยองกันก่อนค่ะเพราะว่าเผื่อไว้ว่านักท่องเที่ยวบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้ก็ได้เนาะก็เลยหลีกเลี่ยงให้ไม่มีการเหยียบหรือการสัมผัสกันไปก่อนนะคะกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกันก่อนนั่นเองส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวต้องให้ทางนักวิชาการออกมาตรวจสอบก่อนที่จะมีการยืนยันเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็เราก็ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราเพิ่มเติมกันให้ไม่กี่พอดีฝนไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube เพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องของการจราจรในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะอ่ะสำหรับคอมเมนต์คุณวรพงษ์นะคุณวรพงษ์สามารถติดต่อมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808เพิ่มเติมได้นะคะมาสอบถามคุยกันกับทางเจ้าที่โดยตรงเลยก็ได้นะที่เข้ามาถามกันใน YouTube Live ในคอมเมนต์ของเรานะคะคุณพี่สวัสดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันทิ้งท้ายบ่าย2แล้วนะคะเส้นพหลโยธินวงเวียนบางเขนบางปูนะคะมีได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าบางบัวตรงข้ามกรมทางหลวงชนบทเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันตอนนี้ก็คือกีดขวางช่องทางด้านขวามือนะคะแล้วก็มีได้รับรายงานในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันค่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงคุยเรื่องของอุบัติเหตุกันไปแล้วนะคะสำหรับโครงการคนรักรถที่มาจากบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะจำกัดมหาชนร่วมกันกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะทำโครงการชื่อว่าคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันขึ้นมาสามารถทำประกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภทที่หนึ่งที่สมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีถัดไปด้วยส่วนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมอบรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะคุณสมบัตินะคะที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1นี้ขอเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนสำหรับเบี้ยประกันภัยนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณมนทนกันสักนิดนึงค่ะคุณมนทนสวัสดีค่ะ
1: ครับผมมิตรภาพขาอ้อกม.ที่23ที่ว่ามันมีไอ้ซุงตกจากรถบรรทุกอะนะ
0: ค่ะ
1: ซุงเนี่ยเหมือนแล้วตกไปมันมีทั้ง2ฝั่งเลยนะ เหมือนข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เห็นมีอยู่2หรือ3ท่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บกู้อยู
0: ่ค่ะ
1: เก็บกู้อยู่ที่ฝั่งซ้ายรถติดยาวเลยเมื่อกี้ผมโทรหาจอสร้อยตอน2โมง4นาที
0: อืมตอนต้นชั่วโมงค่ะ
1: อ
0: ่
1: ากม.ที่ประมาณ17
0: ค่ะ
1: กว่าจะถึงจุดเกิดเหตุได้เกือบชั่วโมงแล้ว
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะตอนนี้ผู้ท้ายแถวผมว่าน่าจะอยู่กม.ที่10ประมาณ10กว่าแล้ว
0: ใช่10 15อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็แนะนำบอกว่าหาปั๊มเข้าก่อนนะผมว่าใช้เวลาอีกไม่นานอ่ะเขาใกล้แล้วอ่ะเขาเหลือไม่กี่ท่อนแล้วอ่ะที่เขากำลังยกอ่ะ
0: อืมอันนี้คือคุณมณฑลอยู่ในจุดกิโลเมตรที่23เลยไหมคะตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ใช่ครับผมผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วมันนะเขาตอนนี้ซุงมันอยู่ซ้ายสุดแล้ว
0: ค่ะ
1: คือรถที่มาเนี่ยเหมือนจะรอดู
0: ติดพอชะลอด้วยค่ะ
1: เลนขวานี่ไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวกันเลยแต่เหมือนจะรอดูแล้วก็ทำให้ช้าไปหมดเลย
0: อืมค่ะ
1: แล้วเลนที่มาซ้ายก็มันจะมาเบียดเข้ากับเลนขวาอีกแต่นี่ไปกันใหญ่เลย
0: นะตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าทั้งขาเข้าขาออกก็คือรถติดทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ขาเข้าไม่มีปัญหาครับ
0: ขาเข้าใช้ได้เน
1: า
0: ะ
1: เขาอยู่ริมทางไปแล้วอ่ะตรงที่มันทิ้งข้างไปอ่ะมันอยู่ริมทางหมดแล้ว
0: ก็เลยไม่ขวางใช่ไหมคะ
1: ไม่ขวางขาเข้าไม่มีปัญหาครับมีขาออกอ่ะตรงจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเขาเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกู้อยู
0: ่ค่ะรถเทรลเลอร์ยังอยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วก็ไม่มีมีแต่รถเอียบที่ยกคันเดียวเองนะที่เห็นอยู่
0: อ๋อรถเทรลเลอร์ขนออกไปแล้วโอเค
1: ใช่ใช่แล้วเปิดรถสะสมด้วยแล้วก็รถที่ชะลอดูด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยไปกันใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยก็มีเกือบนักชั่วโมงครึ่งอ่ะกว่าจะผ่านจุดนี้อ่ะ
0: อืม
1: แต่แนะนำบอกให้เข้าปั๊มหาที่ชาร์จรถก่อนเลย
0: ที่พักก่อนเลยค่ะมันจะอีกสักระยะนึงเลยเน
1: า
0: ะ
1: แน่นอนเสียเวลาครับชั่วโมงกว่าเลยผมสิบกว่ากิโลผมเล่นเนี่ยจะพุ่งขึ้นเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะมันขยับได้ทีละหน่อยอ่ะขยับได้ทีละหน่อยหน่อยหน่อยอ่ะ
0: อืมโอเคได้
1: เพราะเลยจากจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วคล่องตัวเลยครับ
0: ค่ะเลยจุดเกิดเหตุไปเนาะโอเคค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ขอบคุณคุณมณฑลมากเลยนะคะเดี๋ยวย้ำให้
1: แวะปั๊มก่อนเลยเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะ
0: ค่ะ
1: โดนมาชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะ10โลอ่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณมณฑลด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครผ่านจุดนี้เนาะอย่าชะลอดูแล้วกันนะคะแล้วมันจะได้รีบแบบคลี่คลายกันด้วยนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาในทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ดำเนินการด้วยตนเองได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกไปยังหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการได้ด้วยตนเองการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงลดปัญหาการตกหล่นจากระบบพร้อมให้คำแนะนำตอบข้อซักถามรวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่สำรวจอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนก่อนที่กรมการปกครองจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษขณะที่น้ำประปายังปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจปรูพรมค้นหาต้นตอลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดล่าสุดมีรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเดิมหลังจากคลองเพียวบรรจบกับแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบจำนวน18พารามิเตอร์และโลหะหนัก8ชนิดพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรรวมไปถึงใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจำนวน16พารามิเตอร์และโลหะหนักอีก9ชนิดยังมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองโดยพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินขณะนี้การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและแหล่งกำเนิดมลพิษยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลเชิงวิชาการจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง2ครั้งนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษมีแผนจะเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนักซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุแหล่งที่มาและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริการายงานพบผู้ป่วยอีโบลารายแรกๆเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีและเมืองมองวาลูที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่แน่ใจในต้นตอของการระบาดครั้งนี้ซึ่งการระบาดของอีโบลาอาจเริ่มขึ้นมานานหลายสัปดาห์ก่อนที่จะตรวจพบ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 15:17 นาทีนะคะเดินทางกันต่อเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่กับจสร้อยนะคะวันนี้ก็ดำเนินรายการโดยดีเจสยามมนเทพกุลชรนั่นเองค่ะทักทายทั้งคุณกระปุกแดงคุณพีด้วยนะคะคุณเอกสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูประกาศจากทางธนาคารออมสินกันสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้สำหรับเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจะเริ่มออมง่ายๆนะคะวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ทำได้ค่ะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก่อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีและก็ตัวของดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.10% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะอันนี้จะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าฝากเป็นตัวเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนก็จะได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้นไปอีกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะส่วนถ้าเกิดว่ามีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือว่า11เดือนนั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนถึงวันที่31 สิงหาคม 69นี้นั่นเองสามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะได้ที่ www.gsb.or.thหรือว่า GSB Contact Center ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขนะคะ1115ได้เลยสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารออมสินได้เลยเช่นเดียวกันค่ะธนาคารออมสินนะคะธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองขอบคุณทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับเคสนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะได้รับรายงานความคืบหน้าค่ะในต้นชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ทางคุณอ้น8ริ้วนะคะที่แจ้งกันมาแล้วได้น่าจะมีการคุยสายกันหน้าไมค์กันไปละรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่มเติมกันนะคะบอกว่าที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกช่วงแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชวิภานะคะที่ตอนแรกบอกว่าตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกรัชโยธินนะคะจะมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันถึง4คันด้วยกันไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะชนเบาๆไม่แรงมากไม่ได้มีความเสียหายหนักมากล่าสุดเรามีการประสานงานไปให้แล้วที่ทางสน.พหลโยธินค่ะเพื่อที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็เมื่อต้นชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายรถทั้ง4คันดังกล่าวออกหมดแล้วนะคะที่เป็นรถส่วนบุคคลทั้งหมดเลยอ่ะ คลื่อนย้ายหมดแล้วเรียบร้อยก็สามารถใช้การจราจรได้กันตามปกติและสัญจรผ่านได้เลยนะคะในจุดนี้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะที่เป็นรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรนะคะสามารถเคลื่อนตัวได้อันนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่าเหตุอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะก็เพิ่มเติมกันเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราก็รายงานความคืบหน้าให้ว่าณตอนนี้แล้วเนี่ยคืบหน้าอย่างไรอะไรยังไงนะคะส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนมิตรภาพนะคะก่อนหน้านี้ฝั่งขาออกช่วงแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าทับกวางจังหวัดสระบุรีค่ะเรามีการประสานงานให้แล้วนะคะกับทางสภ.แก่งคอยค่ะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกิโลเมตรที่17+100ระหว่างรถพ่วง18 ล้อกับรถกระบะนะคะชนกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วแต่คิดว่าน่าจะมีการเข้าไปดูแลเพิ่มเติมกันเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยมิตรภาพก็มีอุบัติเหตุ2 จุดเนาะอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากส่งผลการจราจรรถติดกันนะคะสืบเนื่องกันด้วยขอบคุณทางคุณมนทนด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้กันก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะที่บริเวณถนนติวานนท์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายท้ายแถวนะคะก็มีสะสมเหมือนกันอยู่ที่สถาบันโรคสวงอกนะคะฝั่งขาเข้ากับการที่เป็นฝั่งขาออกมีท้ายแถวอยู่ที่บริเวณถนนเรวดีค่ะถนนงามวงวานฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกพงเพชรเดอะมอลล์นะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่กลางสะพานข้ามแยกบางเขนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยจากแยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกเกษตรอันนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราย้ำกันไปแล้วรอบนึงบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้านะจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าบางบัวนะคะตรงข้ามกับกรมทางหลวงชนบทมีรถจักรยานยนต์2 คันชนกันเราย้ำกันไปแล้วรอบนึงบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้านะจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าบางบัวนะคะตรงข้ามกับกรมทาง

ขับที่ขับมาเนี่ยไม่แน่ใจคันไหนเนาะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะคะสำหรับเคสนี้ช่วงบริเวณกิโลเมตรที่14+700นะคะมุ่งหน้าบ้านฉางทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตอนนี้คืออยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันค่ะแต่ว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่1กิโลเมตรแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเส้นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าด่านลาดกระบังกิโลเมตรที่13+400มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะตอนนี้คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งเนี้ยฝั่งขาออกค่ะรถเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นด้วยเต็มทุกช่องทางนะคะ4 เลนเต็มทุกช่องทางเลยกลับกันมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากลายเป็นว่าใช้การได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันสักครู่หนึ่งว่าช่วงมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่13+400เนี่ยฝั่งขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปด่านลาดกระบังมันมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่ปริมาณรถเยอะเฉยๆนะคะสะพานตากสินนะคะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเนาะคุณเอกสิทธิ์นะคะแจ้งมาบอกว่าเป็นช่วงของสะพานตากสินมีท้ายเนี่ยไปจนถึง BTS เลยอ่ะน่าจะรถติดมาตั้งแต่ตอนเที่ยงบ่ายๆแล้วนะแล้วก็ยิงยาวมาจนถึง15:30แล้วสะพานตากสินฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายเนี่ยอยู่ทางขึ้นฝั่งธนบุรีนะคะส่วนเส้นสาทรใต้ท้ายอยู่ที่หน้าวัดเซนหลุยค่ะถนนมเหสากท้ายอยู่ที่แยกสุรวงศ์นะคะการจราจรในพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถเยอะนิดนึงมุ่งหน้าสุรศักดิ์สะพานตักสินท้ายจะอยู่ทางขึ้นฝั่งธนบุรีเลยค่ะคนใช้เขานั่งเยอะเหมือนกันนะคะตัวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกิโลเมตรที่14+700ค่ะที่บอกว่าจะเดินทางไปบ้านฉางนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีในเรื่องของท้ายแถวสะสมนะคะอยู่ที่3 กิโลเมตรเริ่มมีรถติดแล้วเนาะโซนนี้นะคะเดี๋ยวรอเขาเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่กองทางหลวงเขาเคลื่อนย้ายกันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะจุดนี้โอเคการจราจรจุดอื่นๆเราไปกันหมดแล้วนะเดี๋ยวดูเคสอื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยสักนิดนึงทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าจากโค้งสายใต้เก่าไปเมเจอร์ปิ่นเกล้าตอนนี้คิดว่าการจราจรดีขึ้นแล้วนะคะดูจากแผนที่เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีชะลอตัวติดสะสมกันอยู่บ้างนะคะเนื่องจากรถที่จอดเสียกันอยู่ในโซนดังกล่าวที่เพิ่งแจ้งไปเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าคลองขวางค่ะการจราจรขาเข้าค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทั้งสองฝั่งเลยแหละทางคุณพิริยาแจ้งมาทั้งขาเข้าขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าหมดเลยนะคะและก็1ซอยที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยเนี่ยคือเพชรเกษมซอย69จริงๆแล้วปกติเนี่ยเพชรเกษม69ช่วงเย็นๆก็จะติดกันเป็นปกติเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะก็เลยเริ่มได้รับแจ้งเรื่องของรถชะลอตัวกันตั้งแต่บ่ายแก่ๆแบบนี้เลยบ่าย3นี้เลยนะคะเพชรเกษม69เป็นซอยที่ถ้าเกิดว่าเรียกรถพี่แท็กซี่เขาก็จะไม่อยากเข้าไปในโซนนี้จะต้องหาทางเลี่ยงทางไปแทนไม่งั้นมันก็จะเข้าไปเจอรถติดตลอดเวลาเลยเพราะว่าด้วยตัวถนนเองที่ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากด้วยแล้วแถวนั้นก็จะมีในส่วนของศูนย์การ

0: ้าต่างๆคนก็ที่อยู่อาศัยกันในโซนนั้นน่ะก็จะไปเดินทางกันค่อนข้างเยอะนะคะอย่างวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่แปลกที่จะมีปริมาณเดินทางไปประมาณนึงเลยนะคะคุณชายสองพี่น้องค่ะแจ้งในเรื่องของพบเจอคนเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสนี้นิดนึงรายละเอียดเป็นเส้นทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงค่ะช่วงจุดพักรถPTT Stationไปด่านเก็บเงินสุขุมวิท62คุณชายสองพี่น้องก็บอกว่าจริงๆแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเลยจุดพักรถPTT Stationไปเล็กน้อยค่ะจะเจอกับชายสูงอายุมีชายสูงอายุคนนึงนะคะไม่แน่ใจอายุช่วงไหนใส่เสื้อลายกางเกงขายาวสีเทาเป็นเสื้อลายกางเกงขายาวสีเทานะคะถือกระเป๋าด้วยมีพร็อพมีอะไรหมดเลยนะแต่งตัวดีเลยนะคะที่คุณชายสองพี่น้องแจ้งมาเดินอยู่ในช่องทางด้านขวามือค่ะแล้วไปเดินบนทางด่วนก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงหรือเปล่าเราก็เลยรีบได้รับแจ้งมาปุ๊บเนี่ยตอนบ่าย 3:29 ตอนนี้บ่าย 3:31 นะคะเรารีบแจ้งไปที่ทางศูนย์ทางด่วนให้แล้ว1543นะคะให้ทางเจ้าที่ของทางศูนย์ทางด่วนเนี่ยเขาส่งเจ้าที่ไปช่วยดูหน่อยว่าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนเร่ร่อนนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเออมาจากไหนขึ้นมาอยู่บนทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงเลยจุดพักรถ PTT Station ไปเล็กน้อยก็จะเจอเลยนะคะแล้วเป็นชายสูงอายุด้วยไม่รู้ว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมหรือว่าการหลงลืมเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็มีเคสหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับการตามหาคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วประมาณ84ปีแกก็มีอาการหลงลืมร่วมด้วยในโรคประจำอื่นๆนะนอกเหนือจากหลงลืมก็อย่างเช่นเบาหวานความดันทั่วๆไปเลยนะคะปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเป็นวันที่ลืมลงกลอนเอาไว้ในเรื่องของประตูคุณแม่ก็เลยเหมือนนึกคร้านเปิดประตูเองแล้วก็ออกไปเรียกแท็กซี่โบกแท็กซี่ไปข้างนอกเองด้วยความที่จะอยากเที่ยวหรืออยากเดินทางหรืออยากอะไรไม่ทราบนะคะคุณแม่ก็คือไปจนถึงที่บ้านเก่าของตัวเองเมื่อ30กว่าปีที่แล้วบังเอิญมากๆที่มีพี่แท็กซี่คนนึงซึ่งตอนนี้เราก็ตามหาอยู่นะว่าพี่แท็กซี่คนดังกล่าวเนี่ยชื่อหมายถึงว่าเบอร์โทรอะไรติดต่อมาได้อยากคุยนะคะอยากชื่นชมคุณสาธิตวุฒิยาคุณสาธิตก็เป็นคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันหนึ่งไม่ทราบทะเบียนนะขับไปเนี่ยมิเตอร์ก็เปิดอยู่ก็พร้อมรับผู้โดยสารไปเจอคุณยายท่านนี้แล้วดูน่าจะแบบต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าคุณสาธิตก็เลยเข้าไปถามนะคะว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวขับไปส่งต่างๆตัวคุณยายก็คือสามารถที่จะบอกชื่อหมู่บ้านได้แต่ว่าลืมว่าเป็นบ้านเลขที่อะไรก็ไปจอดอยู่อย่างนั้นนะคะคือเข้าไปหมู่บ้านแล้วไปจอดอย่างนั้นอะที่ท้ายซอยแล้วลูกสาวเนี่ยอยู่บ้านพอดีเพราะว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งออกไปตามหาอีกคนนึงสแตนบายรอที่บ้านซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องมากเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากนะคะในการที่จะสแตนบายรออยู่เผื่อว่าคนที่หายไปเขากลับมาได้เองเนาะก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันแปลกๆมาจอดท้ายซอยนะคะแล้วไม่มีใครลงมาใช่แม่ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นแม่ตัวเองก็ได้ก็เลยเดินไปดูแล้วก็สรุปใช่จริงๆก็เลยสามารถที่จะนำตัวคืนกลับบ้านได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง1วันเต็มๆเพราะว่าแจ้งเรามาหายตอนประมาณช่วงเช้าๆสายๆแล้วก็ประมาณหลังเที่ยงไปแล้วนิดเดียวอะค่ะก็เจอตัวเลยนะคะถือว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่โชคดีมากๆแล้วก็มีพลเมืองที่ดีด้วยนะคะพี่แท็กคนขับแท็กซี่เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายเคสมากๆที่บางทีอาจจะไม่โชคดีขนาดนี้ในแง่ที่ว่ากว่าเราจะตามหาเจออ่ะมันใช้ความพยายามเยอะมากแล้วก็หลายวันแล้วทุกคนรู้ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ที่ตามหาคนหายหรือจะสัตว์เลี้ยงก็ได้นะหรืออะไรก็ได้นะทุกคนหายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วถูกไหมคะแล้วเนี่ยคือเป็นวันหลายวันด้วยแล้วคนที่อายุเยอะแล้วคนแก่แล้วเนาะหลงลืมบางคนเนี่ยคือยังพอที่จะตอบโต้ได้พูดชื่อพูดอะไรได้แต่บางคนคือไม่สามารถที่จะตอบโต้เป็นหมวดสนทนา ลื่นไหลได้นะคะแค่รู้ชื่อตัวเองเนี่ยก็คือเก่งมากๆแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างเคสนี้วันนี้เราก็มีการชวนเข้าโครงการ Forget Me Not ด้วยตัวโครงการ Forget Me Not เป็นโครงการที่ทางจสลอยทำอยู่แล้วทำเรื่อยๆนะคะเป็นโครงการที่ทำไปเรื่อยๆเลยต่อยอดนะคะไม่มีชื่อรุ่นเพราะว่าทำไปเลยเรื่อยๆและที่สำคัญคือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเราทำเป็นเหมือนกับบริการเพื่อสังคมจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีผู้ป่วยหลงลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าเริ่มมีซายและว่าจะเป็นหรือมีอาการหลงลืมหมอวินิจฉัยมาแล้วเข้ามาสมัครได้เลยก็คือโทรมาหาเรานี่แหละ1137หรือดอกจัน1808นะคะเบอร์เดียวกันกับเวลาที่ทุกคนจะแจ้งตลาดจอเลยค่ะโทรมาแล้วบอกว่าอยากสมัครโครงการนี้ก็ได้เราจะมีการมอบในเรื่องของเข็มกลัด1 2ก็คือสติ๊กเกอร์ติดรีดติดอะไรได้บ้างรีดติดกับตัวเสื้อผ้าได้เลยจะเสื้อจะกางเกงจะอะไรก็แล้วแต่นะคะพอติดเอาไว้แล้วเนี่ยบนเข็มกลัดหรือสติ๊กเกอร์เนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์ดอกไม้อันนึงเป็นดอกสากลชื่อดอกว่าอย่าลืมฉันดอก Forget Me Not นะคะเอาไว้แทนตัวของผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมค่ะแล้วก็จะมี QR code ให้สแกนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เจอไม่ต้องถามอะไรกันเลยค่ะไม่ต้องถามอะไรกันเลยว่าชื่ออะไรแบบนู่นนี่นั่นคุณแค่สแกน QR code แล้วก็บอกเลข ID ที่มันแปะอยู่บนเข็มกลัดแค่นี้นะคะหลังบ้านของจสร้อยจะมีข้อมูลทุกอย่างขึ้นมาบนจอคอมเลยค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่ที่จะพาไปส่งคืนได้แค่นี้เลยนะคะง่ายมากๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนไหนก็ตามแต่เลยเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ที่ทำฟรีนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเรามีเข็มกัดเหลือเฟือพอที่จะแจกทุกครัวเรือนอย่างแน่นอนใครที่รู้ว่าต้องดูแลผู้สูงอายุสมัครเถอะนะคะจริงๆมันมีแต่ได้กับได้นะคะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นด้วยแหละอ่ะพอทีนี้เรื่องเคสเนี้ยเราแฮปปี้เอนดิ้งเนาะกลับมาเองได้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเคสเพราะเป็นเคสที่ตามหาคนหายเหมือนกันแต่หายไปตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 4:46 นาทีหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ไปดูเคสนี้กันหน่อยคนเทียนฟ้านะคะแจ้งว่าคุณมุกแล้วก็น้องโชรีนอะหายไปเมื่อวันที่5มิถุนายนเวลา 16:46 นาทีพร้อมกับรถจักรยานยนต์ค่ะวันนี้ตอนบ่าย3เราก็เลยสอบถามไปถามคนเทียนฟ้านะคะว่าเป็นยังไงแล้วบ้างคนเทียนฟ้าก็บอกว่าเจอแล้วตอน 3:00 นเพราะว่ามันมีคนไปเจอรถจักรยานยนต์ก่อนนะคะที่เขาจอดอยู่ตรงโรงแรมตรงข้ามสารพัดช่างแล้วก็เลยแจ้งมาทางคุณเทียนฟ้าที่มีการโพสต์ลงออนไลน์ไปว่าใช่รถคันนี้ไหมมอเตอร์ไซค์คันนี้หรือเปล่าญาติก็เลยรีบไปที่จุดดังกล่าวนะคะก็พบตัวทั้งสองคนเลยตอนนี้ก็คือพากลับบ้านแล้วนะคะทั้งสองคนเลยคนที่หายเนี่ยชื่อว่าคุณมุกกับน้องเชอรีนะคะคนที่แจ้งคือคุณเทียนฟ้าเท่ากับว่าตอนนี้เจอแล้วพากลับบ้านปลอดภัยแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ยินดีมากที่เป็นสื่อกลางด้วยนะคะให้การช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัดเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ล่าสุดนะคะมีรายงานในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมแถวบริเวณราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวไปดูเคสนี้กันหน่อยละกันเป็นเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะในช่วงของถนนพรานนกกาญจนาภิเษกนะคะพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปแยกถนนบรมราชชนนีเนาะก็ตรงนั้นมันจะมีหมู่บ้านระดาวันใช่ไหมคะก่อนที่จะถึงฟูดวิลล่าหน้าหมู่บ้านเลยค่ะเป็นจุดเกิดเหตุนะคะเจอเป็นรถปิกอัพโตโยต้าสีบรอนเงินมีป้ายทะเบียนด้วยนะคะ2864กรุงเทพชนเสาไฟข้างทางก็เลยทำให้ตัวรถโตโยต้าคันดังกล่าวนี้กีดขวางในช่องทางซ้ายของทางขนานคนขับคือคนที่มาในรถนี่มีได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วให้การช่วยเหลือกันอยู่สรุปแล้วคือเป็นอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณีเป็นรถปิกอัพโตโยต้าสีบรอนซ์เงินคันนี้เขาขับมาแล้วชนเสาไฟข้างทางด้วยตนเองนะคะไม่แน่ใจว่าเสียหลักหรือเกิดอะไรขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยที่บริเวณหน้าหมู่บ้านระดาวันก่อนที่จะถึงฟูดวิลล่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะสำหรับเรื่องของการจราจรในจุดเกิดเหตุเด็กก็ที่เป็นฝั่งขาออกก็จะมีเคลื่อนตัวช้านิดนึงณจุดเกิดเหตุนะคะเลยไปก็ใช้การได้ฟังกับการสามารถใช้การได้ดีกว่าค่ะไม่มีได้รับแจ้งเหตุอะไรนะคะไม่มีปัญหาเลยวิ่งได้กันตามปกติเลยนะคะทีนี้ท้ายชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีประกาศจากทางรฟม.กันนิดนึงในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีราชเทวีน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเหมือนกันที่ใช้เส้นทางโซนนี้ที่เขามีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องใช้เส้นทางเลี่ยงอะไรยังไงเนาะวันนี้เนี่ยทางรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มเขาก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านอังจอสร้อยนะคะว่าเส้นทางที่เลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีราชเทวีแล้วก็ปล่องอากาศปล่องระบายอากาศที่3บริเวณถนนเพชรบุรีได้มีอะไรบ้างนะคะแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าถนนเพชรบุรีดังนี้ได้เลยนะคะเส้นทางแรกก็คือเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินเส้นทางเลี่ยงไปใช้ถนนศรีอยุธยาทุกคนจะงงเส้นสีน้ำเงินคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคือคิดว่าน่าจะมีอยู่ในเพจของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะชื่อเพจนี้เลย Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขาจะมีลงเป็นอินโฟกราฟิกไว้ให้อยู่นะคะประมาณนี้ในลักษณะนี้นะคะมันก็จะมี2สาย2สีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็จะมีการระบุให้ว่าเป็นถนนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูตามๆกันเส้นสายสีเงินเนี่ยเป็นเส้นทางเลี่ยงไปใช้ถนนศรีอยุธยาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะตรงเข้าไปบริเวณจุดเบี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะส่วนเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวก็คือจะอยู่ด้านล่างลงมาอันนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางเลี่ยงลงใต้ผ่านถนนกรุงเกษมนะคะเพื่อเข้าสู่ถนนพระราม1ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรงเข้าไปยังจุดเบี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าถ้าเห็นตามภาพนะคะตรงกลางที่ขึ้นเป็นสีแดงๆเนี่ยนะคะอันนี้มันคือแนวการก่อสร้างของสถานีราชเทวีแล้วก็ปล่องระบายอากาศที่3เลยระยะทางจริงๆน่ะไม่ได้ไกลมากแต่ว่าก็คือถ้าอยากจะเบี่ยงเลี่ยงในจุดแนวก่อสร้างก็คือสามารถใช้2เส้นที่แจ้งให้ฟังได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ถนนศรีอยุธยาเพื่อหลีกเลี่ยงเข้าไปตรงจุดปิดเบี่ยงหรือว่าใช้ลงใต้ผ่านถนนกรุงเกษมแล้วก็เข้าพระราม1นะคะเข้าพระราม1ต่อไปเรื่อยๆได้ไปต่อเพลินจิตใต้ลำดิอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปออกเพชรบุรีเหมือนเดิมได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะส่วนข้อแนะนำอื่นๆนะรถที่มาจากทิศเหนือไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะหรือว่าทางพิเศษศรีรัตน์นะคะใช้ทางลงเพชรบุรีเลยค่ะส่วนรถที่มาจากทิศใต้ดาวคะนองบางนาพระราม3
ให้หลีกเลี่ยงการลงทางด่วนที่ยมราชนะคะโดยให้ใช้ทางลงพระราม4หัวลำโพงเพื่อที่จะเข้าถนนพญาไทที่แยก3ย่านได้ก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี่ด้วยค่ะติดตามรายละเอียดอื่นๆนะคะได้ที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า follow page จสร้อยเอาไว้เผื่อใครยังไม่ได้ติดตามเราในช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีการนำข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆในลักษณะนี้มาลงไว้ด้วยถ้าเกิดอันไหนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรานะคะเข้าไป follow ทุกแพลตฟอร์มเลยของจสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็น FacebookX แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็ตัวของเว็บไซต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะชัยวัฒน์และชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงเดินหน้าชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วัน Be Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ Be Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก Be Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันพบปะพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดพร้อมนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายของพรรคประชาชนทั้งนี้นายชัยวัฒน์เผยตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตตลิ่งชันที่เคยมีความคึกคักแต่ปัจจุบันบรรยากาศการค้าขายซบเซาลงจึงเสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชันกรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยโดยประชาชนที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกๆ20บาทจะได้รับ1สิทธิ์สะสมเพื่อลุ้นรางวัลซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณรางวัลรวม10ล้านบาทต่อเดือนหวังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นและช่วยฟื้นความคึกคักให้ตลาดและชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ควงบุตรชายขึ้นรถแห่หาเสียงเขตจอมทองและบางขุนเทียนเร่งยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยันไร้ระบบเส้นสายย้ำทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ควงบุตรชายแสนดีขึ้นรถแห่หาเสียงวันแรกพร้อมปักหมุดพื้นที่เขตจอมทองและบางขุนเทียนเดินหน้าชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงแบบครบวงจรโดยการลงพื้นที่หมู่บ้านสินทวีวิลล่าเขตจอมทองนายชัชชาติได้แวะติดตามผลงานจากการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดเผยว่านโยบายหลักในพื้นที่คือการดูแลผู้สูงอายุโดยจะขยายผลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์บริการครบวงจรปฏิรูประบบสาธารณสุขให้รอหมอไม่เกิน1ชั่วโมงและจับมือกับภาคเอกชนสร้างแพลตฟอร์มอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีสังคมเปลี่ยนจากติดเตียงมาติดเพื่อนแทนส่วนปัญหาพื้นที่ได้เตรียมผลักดันโครงการเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนระยะทางกว่า17กิโลเมตรเพื่อทวงคืนผืนดินชายฝั่งอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้นายชาชาติได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องระบบเส้นสายหรือระบบอากงในทีมงานโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีอย่างแน่นอนแต่ทีมงานรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีหรืออากง AI เข้ามาใช้ทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: กระทรวงการคลังเผยประชาชน 21,200,000 คนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสแล้วในจำนวนนี้ 142,610 คนใช้จ่ายเต็มวงเงินของเดือนแรก 1,000 บาทคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่5มิถุนายนเวลา 23:00 นโดยพบว่ามีประชาชนใช้จ่ายแล้วกว่า 21,225,870 คนโดยในจำนวนนี้มี 142,610 คนที่ใช้จ่ายครบเต็มสิทธิ์ 1,000 บาทของเดือนแรกขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว 992,898 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 7,296 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 5,236 ล้านบาทส่วนกรณีการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะมือกันพอห้านะ
0: ฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
0: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วยถ่ายรูปเอาใส่ใส่
3: เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะคะช่วง4โมงเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าต้นชั่วโมงนี้นะคะมีในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเราไปดูการจราจรก่อนละกันนะคะคุณพรทิพย์แจ้งมาในเรื่องของฝาท่อโอ้ยฝาท่อนะคะที่ถนนเพชรบุรีค่ะออกค่ะช่วงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าแยกซอยศูนย์วิจัยคุณพรทิพย์บอกว่าการจราจรฝั่งขาออกเนี่ยมีการจราจรแบบชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุก็คือก่อนถึงซอยแยกศูนย์วิจัยประมาณ150เมตรนะคะจะพบเป็นฝาท่อ1ฝาความยาวประมาณ2คูณ2เมตรมันถูกดันขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยกีดขวางช่องทางด้านขวามือคือบนถนนเลยนะคะเลยเตือนให้ทุกๆคนระมัดระวังกันด้วยส่วนในเรื่องของการจราจรคนที่เขาขับกันมาเนี่ยก็จะต้องมาชะลอตัวณจุดนี้นะคะก็เลยอาจจะทำให้การจราจรมีชะลอตัวนิดนึงในจุดที่มีเหตุเรื่องของฝาท่อที่มันถูกดันขึ้นมาแล้วกีดขวางการจราจรในช่องทางด้านขวากันด้วยนะคะขอบคุณทางคุณพรทิพย์มากๆเลยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ส่วนฝั่งขาเข้าเพชรบุรีเย็นนี้นะคะช่วงเย็นแล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะใช้การได้โอเคพูดถึงเรื่องฝาท่อแล้ววันก่อนน่าจะประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาฝนเพิ่งไปเห็นคลิปวิดีโอเป็นภาพจากกล้อง CCTV เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นประเทศอะไรน่าจะโซนแบบอเมริกาใต้ผู้หญิงคนนึงเขาก็เดินมาแต่ว่าเหมือนเขาอะเดินเล่นโทรศัพท์มาด้วยบนฟุตบาทนั่นแหละเดินเหมือนเดินจะไปไหนสักที่หนึ่งอยู่ดีๆนะคะตกลงไปเพราะว่าตัวฝาท่อเหมือนมันแบบมันคือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันเหมือนจะปิดสนิทแต่ว่าพอเข้าไปเหยียบปุ๊บอะทุกคนมันกลับแบบเปิดขึ้นมาแล้วตัวคนเนี่ยก็หล่นหายลงไปเลยแล้วฝาท่อก็คือปิดด้านบนสนิทเลยน่ากลัวมากถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับใครเนี่ยคงจะตกใจนึกว่าตัวเองจะเป็นอะไรแน่ๆเพราะว่าฝาท่อมันก็ปิดไปด้วยพอเราหล่นลงไปแล้วอ่ะข้างบนมันก็ปิดไปหมดเลยนะคะแต่โชคดีมากเคสเนี่ยคือมันมีคนอยู่แถวนั้นพอดีเขาเลยเห็นเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีคนเห็นเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะก็จะไม่มีใครรู้เลยไงว่าเราหล่นหายลงไปในท่อแบบนั้นนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องจบยังไงมีการฟ้องมีการอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะเคสนั้นแต่โชคดีก็คือนำตัวขึ้นมาได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะคะถือว่ามาแชร์กันไม่รู้ใครเห็นคลิปเดียวกับฝนไหมนะคะน่าจะเกิดขึ้นไม่นานนี้เลยแหละเป็นของเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเขานะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูบ้านเรากันบ้างดีกว่าเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะวุ่นเลยแหละในเรื่องของรถหายแต่ทีนี้มันมีดีเทลที่ละเอียดซับซ้อนกว่านั้นนะคะให้ทุกคนไปฟังพร้อมๆกับฝนได้เลยกับเจ้าของเรื่องนะคะคุณกิตติการนะคะอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณกิตติการสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่ะก่อนอื่นขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรมาแจ้งจสร้อยแล้วก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องให้เราฟังด้วยก่อนอื่นเนี่ยตัวของรถที่หายไปอะค่ะเป็นรถอะไรยังไงอะค่ะคุณกิตติการ
2: เป็นรถกระบะรถครอบอะค่ะโตโยต้าลีโว
1: ่ค่ะสีอะไรอะ
2: รถที่งานสีขาวค่ะ
1: สีขาวเนาะ
2: รถหัวเดียว
1: ป้ายทะเบียนอะไรคะ
2: ป้ายทะเบียน4ทพท ง1150ค่ะ
1: 1150กรุงเทพนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเรื่องเนี่ยมันเป็นไปมายังไงคะหายได้ยังไงคะทุกคันเนี้ยค่ะ
2: เหมือนกับว่าเราออกรถมาแล้วให้จ้างเพื่อนขับอะค่ะ
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วเขาก็เอาไปแล้วก็หายไปเลย
1: โอ้คือเพื่อนเนี่ยรู้จักกันมานานไหมคะ
2: 4-5 ปีค่ะ
1: เป็นเพื่อนสนิทเลยไหมคะอันนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อรู้จักกันมา 4-5 ปีคือเรามีรถแล้วเราก็ให้เพื่อนขับเหรอคะคือเขาขอว่าขอยืมหน่อยหรืออะไรยังไงคะ
2: ไม่ค่ะเข พอดีเขาออกจากงานนะคะ
1: ค่ะ
2: ออกจากขับรถที่ที่งานเซเว่นนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาออกแล้วก็เราก็เลยบอกออกรถแล้วก็เดี๋ยวให้เขาขับจ
1: ้
2: างมันจะจ้างกันนะคะ
1: ค่ะค่ะเหมือนจ้างให้ขับแล้วในการจ้างเนี้ยที่มีการให้รถไปอะค่ะเขาเอาไปทำหมายถึงว่าเอาไปใช้อะไรบ้างอะคะตอนที่เรามีการว่าจ้างกันเนี้ย
2: เป็นวิ่งมันจ้างกันนะคะ
1: ค่ะค่ะเหมือนจ้างให้ขับแล้วในการจ้างเนี้ยที่มีการให้รถไปอะค่ะเขาเอาไปทำหมายถึงว่าเอาไปใช้อะไรบ้างอะคะตอนที่

0: คุยแล้วเล่าต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวกดรอ
1: ได้ค่ะได้เลยโหค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันเหตุการณ์มันที่ที่12อ่ะค่ะ12พฤษภา
0: โอ้ผ่านมานานแล้วเหมือนกันวันที่12พฤษภา
1: ไอ้มันมีคนโทรมาบอกว่ามีรถมีคนเอาทะเบียนเนี่ยไปจำนำ
0: ค่ะ
1: ไว้60,000จะมาเอาไหมถ้าไม่เอาอ่ะเขาจะชำแหละขาย
0: โอ้คือหมายถึงว่าอยู่ดีๆเราก็คุณกิติการได้รับสายมา
1: ใช่
0: เรารู้ไหมคะว่าต้นสายคือใครร้าน
1: เราไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: 20 30 55 58 89 100 130 บาทคนละครึ่งเหรอ130เดี๋ยวนะ130ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละมีคนโทรมาแล้วบอกว่าจะมาเอาไหมถ้าไม่ไม่ถ่ายจะเอาไปชำแหละนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยบอกว่าในเมื่อมันไม่ใช่รถเขาจะไปชำนำได้ไงรถเป็นชื่อเราเขาก็อ่านบัตรประชาชนอ่านอะไรของเราทุกอย่าง
0: มันเป็นอ่ะมีข้อมูล
1: เลขที่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอาไปจำได้ไงในเมื่อเป็นรถเราเขาบอกว่าพี่ต้องเข้าใจนะผมอ่ะทำอาชีพจำนำรถเถื่อนประมาณเงี้ย
0: เป็นรถเป็นร้านเถื่อนค่ะ
1: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่มีเงิน60,000ที่มาถ่ายเลยถ้าพี่ไม่มีเงิน60,000ผมจะชำแหละขายคืนนี้นะไม่เกิน3 ทุ่มเขาพูดอย่างเงี้ย
0: ค่ะอันนี้เขาพูดเมื่อไหร่คะ
1: วันที่12พฤษภาคม
0: เรื่องเป็นยังไงต่อคะ
1: เราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพี่จะหาเงินที่ไหนทันน่ะเขาบอกไม่รู้อ่ะเรื่องมาถึงผมแล้วอ่ะผมต้องปล่อยแล้วพี่ผมไม่เก็บไว้แล้วเขาว่าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็เลยบอกเราก็เลยยืนเงินแล้วเราบอกว่าเรามีไม่ถึง60,000เขาบอกว่ามีเท่าไหร่เราก็เลยบอกเราหาได้แค่50,000เขาบอกมี50,000ก็เอามาเลยพี
0: ่
1: แล้วเขาก็นัดเราไปเจอที่พัทยาใต
0: ้โอ้นัดไปพัทยาเลย
1: เขาบอกตอนนี้รถอยู่พัทยาใต้จะเตรียมส่งออกทะเลเขาว่าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเอาเงินไปแล้วเขาก็บอกว่าพอไปถึงปุ๊บเราก็จะไปแจ้งความที่ภรรยาเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้เราแจ้งเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วนะผมขอบคุณค่ะไม่มีเวลาแล้วนะผมจะนี่แล้วเนี้ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าพี่เอาเงินไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูรถพี่จอดอยู่ไหนเราก็เลยเอาเงินไปวางพอวางเสร็จเราบอกรถอยู่ไหนเขาบอกอ้าวพี่ไม่รู้จักรถตัวเองเหรอรถวิ่งขับไปเมื่อกี้สีขาวพี่จำไม่ได้เหรอเราก็เลยวิ่งตามรถพอวิ่งไปมันก็ไม่เจอค่ะแล้วพอเราไปดูตามอีกทีนึงมันก็ไม่มีแล้วอ่ะออกไปแล้วอ่ะ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดนัดพบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แล้วเพื่อนเราอ่ะอีกสองอีกไม่กี่วันมันก็บล็อกไลน์บล็อกเบอร์บล็อกอะไรเราหมดเลยอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าตกลงมันเป็นมิตรหรือเป็นพวกเดียวกันหรือยังไงเราก็ยังงงเราก็สติแตกด้วยช่วงนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: คือ
1: เราทำอะไรไม่ถูกเลย
0: ค่ะย้อนกลับไปนิดหนึ่งในช่วงระหว่างที่เพื่อนเนี่ยขับรถแล้วหายไปแล้วก่อนที่เราจะติดมีได้รับสายมาจากตัวของร้านจำนำรถเถื่อนเนี่ยเราติดต่อเพื่อนได้ไหมคะคนเนี้ยชื่อคุณอะไรคะเพื่อน
1: เกือบ2 เดือนนะคะเขาเข้าใจว่าโทรศัพท์เขาเสีย
0: ติดต่อไม่ได้เลยเบอร์ไลน์ไม่ได้เลยใช่ไหม
1: เขาอ่านแต่ว่าไม่ตอบ
0: อ๋องั้นน่าจะตรงใจแหละไม่ได้เสียหรอกถ้าอ่านไม่ตอบค่ะเพื่อนนี่ชื่อคุณอะไรอะคะ
1: สมจิตสิทธิสาลีพรค่ะ
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ขับรถติดขับรถกระบะพ่อค่ะ
0: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: 52ค่ะ
0: ปีรู้จักกันมา4-5 ปีแล้วเราโอเคแล้วคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวรถเนี่ยไปถึงไหนตอนไหนแล้วเพราะว่าวันนั้นที่ไปพัทยา
1: ที่ติดกัน
0: ที่ไ

0: ทยาใต้ตอนที่จังหวะเจ้าของร้านเขาบอกว่าชี้ให้ดูว่าขับผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเราเห็นไหมว่าเป็นรถเราหรือว่า
1: ไม่เห็นเลยค่ะ
0: ไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่วิ่งตามไปก่อนเนาะ
1: ใช
0: ่อ๋อคือก็อาจจะเป็นเหมือนกับวิธีของเขาหรือเปล่าในการแบบเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็นำเงินในจุดเนี้ยไปตอนนี้ทางคุณกิตติการมีการไปแจ้งความหรือยังคะ
1: อ
0: ๋
1: อแจ้งแล้วค่ะ
0: ที่สอนอไหนอะคะ
1: บางบัวทองค่ะ2345
0: ตำรวจเขาว่าไงบ้างคะ
1: ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: อ๋ออยู่ในระหว่างเดี๋ยวตามเรื่องให้เนาะโอเคงานไม่เป็นไรเดี๋ยวเบื้องต้นทางเรารับเรื่องเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงภาพเนี้ยที่เป็นภาพรถอะค่ะเผื่อว่าพอจะตามหาช่วยอีกแรงหนึ่งก
1: ัน
0: นะคะได้เลยคุณกิตติการยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะสวยรีบประชาสัมพันธ์ให้นะคะ
1: พอดีตอนนี้กำลัง
0: ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยประมาณเท่านี้ก่อนก็ได้
1: แต่ถ้าจะมีเบอร์ติดต่อกลับไหมคะถ้าจะคืออะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ได้ค่ะมีค่ะทางหลังบ้านเดี๋ยวให้คุยกันหลังบ้านอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณกิตติการด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นแช่ภาพไว้ให้ก่อนล่วงหน้าก่อนละกันนะคะค้างไว้ให้หน่อยอันนี้ก็คือเป็นรถคันที่ตามหากันอยู่แต่ว่านะไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยรถไปถึงไหนตอนไหนแล้วด้วยคือก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเจอในลักษณะนี้เหมือนกันคือออกรถมามีรถแล้วก็เพื่อนเนี่ยเพิ่งออกจากงานมารู้จักกันมา 4-5 ปีนะไม่น้อยนะคะก็นานพอสมควรเลยที่เราจะรู้จักใครสักคนนึงเนาะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทออกจากงานมานี่ก็คุณกิตติการก็โอเคงั้นก็มาขับรถให้เดี๋ยวจ้างให้ส่งของอ่ะใช้รถคันนี้ส่งของให้ละกันแล้วฉันจ้างเป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันปรากฏว่าขับไปเนี่ยก็ขับหายไปเลยคนก็หายติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถก็หายไปด้วยจนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับสายมาจากร้านจำนำรถเถื่อนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยดูแล้วกัน track เบอร์ track อะไรกันไปว่าโทรมาขอเรียกเหมือนเป็นค่าถ่ายรถอะค่ะ 60,000 บาทอ่ะแต่มีแค่ 50,000 ก็เอามาสรุปก็คือชิ่งทั้งรถทั้งเงินด้วยตอนนี้ก็คือหายไปเลยทั้งเงินทั้งรถนะคะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็เป็นเรื่องของทางเจ้าที่ตำรวจเขาช่วยดูกันอีกทีนึงมีการไปแจ้งความที่สน.บางบัวทองแล้วเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่ลงภาพประชาสัมพันธ์เผื่อใครมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไปเห็นรถคันนี้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ป้ายทะเบียนตามที่ทุกคนเห็นเลยเป็นรถโตโยต้าสีขาวกระบะครอบค่ะเป็นป้ายทะเบียนนะคะ4ทพ งู1150กรุงเทพมหานครนะระยะเวลาทั้งเรื่องเนี่ยก็หลายเดือนแล้วเนาะประมาณ2เดือนกว่าๆที่เกิดขึ้นนะคะโอเคทิ้งไว้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปเดินทางเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันดีกว่าคุณกระปุกแดงสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้ได้รถคืนนะคะน่ารักมากขอบคุณมากเลยคุณระพีด้วยนะคะแป๊บๆเดินมาถึง4โมงเย็นแล้วท่านอื่นๆด้วยนะคะอ่านไม่ทันคุณพีสวัสดีค่ะคุณกระปุกแดงคุณประเคอินด้วยนะคะเทพารักษ์สมุทรปราการ33องศาดัชนีความร้อน47องศาสูงเหมือนกันนะอันนี้ตอนช่วงบ่ายสามครึ่งกับสี่โมงใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูในเรื่องของการจราจรจุดอื่นๆกับทางคุณธวัชการนิดนึงสวัสดีค่ะคุณธวัชค่ะ
2: สวัสดีครับน้องพร
0: ค่ะคุณธวัชวันนี้วิ่งสายไหนคะ
2: สายเอเชียค่ะก็ไปกินในยุทธยาจะไปชัยนาทหน่อย
0: โอเคค่ะเป็นยังไงคะวันนี
2: ้ติดสิการเนี่ย
0: ช่วงไหนคะเนี่ย
2: ช่วงบางปะอินจะไปยุทธยาเมื่อกี้ถามน้องบอลพันธ์แกบอกว่าน่าจะมีซ่อมถนนซ่อมทางอยู่
0: อืม
2: ตอนนี้เปิดกันมา5เลนแล้วเนี่ยข้างนอกอีก
0: ค่ะ
2: คู่ขนานวิ่งกันตอนแรกก็นึกว่ามีอุบัติเหตุเลยก็โทรไป
0: อืมสรุปน่าจะทำทางทำถนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมถ้ามีแจ้งทำทางใช่ไหม
0: น่าจะมีในระบบอยู่เดี๋ยวยังไงฝนเช็คอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งอะไรเข้ามานะเส้นเนี้ยค่ะ
2: ยาวเลยนะเนี่ย
0: หรอคะประมาณหลายกิโลเลยไหมคะ
2: เนี่ยตั้งแต่นี้ยังไม่ถึงยุทธยาเลยเนี่ย
0: อืม
2: แต่บางปะอินมาเลยเข้าเลี้ยวเข้าบางปะอินมา
0: ค่ะ
2: ทางนอกก็ติด 10โลเลย
0: อ๋อโอเคเราได้รับแจ้งมาค่ะก่อนอันนี้เขาบอกว่าประมาณช่วงกิโลเมตรที่11 12มันเขาทำงานซ่อมถนนกันอยู่อะค่ะแล้วก็รถอาจจะวิ่งผ่านในแค่เลนขวาสุดเลย
2: ขวาสุดอย่างเดียวเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะผ่านได้แค่เลนขวาสุดตึ๊ด
2: โหดร้ายอ่ะ
0: อืมสายเอเชียใช่ใช่ตรวจสอบให้แล้วก็ออกขวากันก่อนได้เลยคือน่าจะยังไม่ได้มีการเปิดสัญจรนะคะ
2: แล้วก็จะทำมีนานไหมคะเนี่ย
0: อันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเลยเดี๋ยวว่าตรวจสอบเพิ่มเติมให้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของเจ้าไหนด้วยอะไรยังไงค่ะใช่ค่ะ
2: เนี่ยติดกันยาวเหยียดเลยคะเนี่ย
0: ออกเดินทางหลายชั่วโมงค่ะ
2: พอดีจะไปชัยนาทหน่อยพาลูกไปงานศพนิดน
0: ึงอ๋อค่ะแต่ยังทันอยู่ใช่ไหมคะ
2: น่าจะทันอยู่
0: น่าจะทันอยู่เน
2: า
0: ะ
2: อะไรตรงนี้ก็น่าจะโบแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะได้เลยค่ะคุณทวัชขอบคุณนะคะ
2: ได้ก็แนะนำให้ออกทางไปทางนู้นก็ได้นะบ้านสร้างไปออกไปทางนู้นอ่ะมันจะไวกว่าไปตรงหน้าผ่านตรงนี้ไง
0: ค่ะหนีเลี่ยงกัน
2: ไปออกไปยุทธยาบ้านสร้างไปออกยุทธยาไปออกทางเขาเรียกวังน้อยแหละทางนู้นอ่ะมันจะมีทางลัดมาทาง
0: ค่ะ
2: ทางนี้ไม่เวิร์กแล้วตอนนี
0: ้ได้เลยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะขอให้ผ่านจุดนั้นไปได้ไวๆค่ะสวั
2: สดีมีอะไรจะแจ้งเข้าไปคร
0: ับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชด้วยเพิ่มเติมให้ก็เป็นสายเอเชียนะคะขาออกนะคะออกช่วงเนี้ยที่แจ้งกันเข้ามาเป็นช่วงบางปะอินนะคะต่างระดับบางปะอินเดี๋ยวมุ่งหน้าจะไปจนถึงทางหลวง356เลี่ยงเมืองอยุธยาก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งว่าสายเอเชียฝั่งขาออกมีการทำงานซ่อมถนนกิโลเมตรที่11ถึง12นะคะแล้วก็รถวิ่งผ่านได้แค่เลนขวามือก็เลยทำให้รถติดนั่นเองส่งผลสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีท้ายแถวนะคะอ่ะต่อไปนะคะมิตรภาพไปดูเคสมิตรภาพกันหน่อยดีกว่ามิตรภาพตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วสำหรับอุบัติเหตุที่กิโลเมตรที่23นะคะดูสิเราตามกันมาตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้จะ5โมงแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำการเคลียร์เศษไม้เมื่อกี้ที่เขากวาดกันนะคะออกจากผิวทางการจราจรแล้วเรียบร้อยเปิดให้ใช้แบบจริงๆแล้วนะคะเปิดให้ใช้ได้ทุกช่องทางแล้วนะคะต้องขอบคุณทางเจ้าที่ทุกคนด้วยเลยรถตัวอื่นๆที่เห็นอันนี้เป็นคลิปเนาะไม่แน่ใจว่าอันนี้ล่าสุดแล้วหรือยังจะมีอยู่ตรงบริเวณไหล่ทางที่เหลือก็คือสามารถสัญจรกันได้ตามปกติแล้วนะคะถ้าผ่านจุดนี้ไปได้อ่ะทุกคนกิโลเมตรที่23อ่ะเลยไปก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้มิตรภาพฝั่งขาออกวันนี้อึดใจเดียวนะคะถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเนาะไปดูอุบัติเหตุนิดนึงนะอุบัติเหตุอันนี้เป็นที่บริเวณปู่เจ้าสวิงพรายฝั่งขาออกนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยจะอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงเทพฝั่งมุ่งหน้าท่าน้ำค่ะมันจะเป็นช่วงทางรถไฟสายเก่ามุ่งหน้าถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสวิงพราย9นะคะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีเสียชีวิตเป็นชาย1รายไม่พบเอกสารติดตัวนะคะเลยระบุไม่ได้ว่าเป็นใครนะตอนนี้ทางกู้ภัยเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนที่เดี๋ยวจะมีการส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนดำเนินการกันต่อไปนะคะในเรื่องของการจราจรก็อาจจะมีชะลอตัวนิดนึงค่ะในจุดเกิดเหตุหน้าธนาคารกรุงเทพถ้าผ่านไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวกันตามปกติเลยวันนี้ปวดเจ้าสมิงพรายค่ะเข้าขาออกรถไม่ได้เยอะมากใช้การได้ดีนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยจากทางข่าวสารเมืองประกาศนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
3: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้น แต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการจราจรเนี่ยสายเอเชียนะเริ่มมีคนส่งกันเข้ามาแล้วเหมือนกันนอกเหนือจากทางคุณธวัฒน์เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันหน้าไมค์กันไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆเลยอันนี้จะอยู่ในกลุ่ม LINE พอดีนะคะบอกว่าสายเอเชียรถติดมากเพราะว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้าเขาจะมีป้ายแปะไว้อยู่ก็อย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะกิโลเมตรที่11ถึง12เป็นงานการทำงานซ่อมแซมถนนนะคะส่งผลให้รถเนี่ยหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยดูจากรูปดูจากอะไรก็จะเห็นเลยว่าปริมาณรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องราวของจังหวัดระยองเนาะล่าสุดทางสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะเขาก็มีการออกมาโพสต์ลงในเรื่องของตัวปลิงสีชมพูนะคะที่ทางกรมทะเลเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเร่งตรวจสอบปลิงชมพูอยู่นะคะโดยทางรัฐมนตรีนะคะว่าการสุชาติสั่งกรมทะเลเร่งตรวจสอบปลิงชมพูนับล้านตัวเกยที่หาดระยองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยากแต่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่แหละนะคะเขาก็บอกว่าทางนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการสั่งการให้ดร.ปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มาว่าเป็นตัวของปลิงทะเลนี่แหละนะคะเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวเรานำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงในระหว่างนี้นะคะไปคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ปตท.กันก่อนนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทางบางเขน003สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะไหนอะคะอุบัติเหตุอะไรชนกันนะคะ
1: เป็นรถจักรยานยนต์ครับโดนรถ6ล้อเฉี่ยวชนและหลบหนีครับ
0: อ๋อตัวรถ6ล้อไม่ได้อยู่ในพื้นที่หลบหนีไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่เกิดเหตุเมื่อไหร่คะ
1: ประมาณ3โมงเกือบ4โมงเนี่ย
0: ค่ะที่ไหนคะ
1: รามอินทรากม3ครับใกล้ๆปากซอยรามอินทรา25ครับ
0: โอเคค่ะแล้วตอนนี้คนขับรถจักรยานยนต์เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อตอนนี้กู้ชีพยืนยันเสียชีวิตแล้วครับ
0: อ๋อเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะตอนแรกบอกบาดเจ็บสาหัสเป็นเพศอะไรอะคะคนขับ
1: เป็นผู้ชายครับอายุ42ปี
0: อายุ42ปีโอ้แล้วแถวนั้นคือมันมีกล้องมีอะไรด้วยไหมคะ
1: มีกล้องของโรงพ่ออยู่ครับเดี๋ยวต้องรอร้อยเวรมาเดี๋ยวไปขอดูกัน
0: ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ถึงที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับร้อยเวรใกล้มาถึงแล้วครับแจ้งไปเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: ได้ค่ะในเรื่องของการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ก็กำลังระบายรถอยู่ครับแต่อาจจะติดนิดหน่อยครับเพราะว่าอยู่เลนกลางเลย
0: อ๋อตัวอุบัติเหตุจะอยู่ที่เลนกลางเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนย้ายต้องรอทางเจ้าหน้าที่มาอีกทีนึงนะคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบางเขน003นะคะปตท.นั่นเองเพิ่มเติมกันให้อันนี้เป็นอุบัติเหตุโหแย่จังเลยเนาะชนแล้วหนีด้วยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยที่บริเวณปากซอยรามอินทรา25เป็นรถจักรยานยนต์โดนรถบรรทุก6ล้อขับมาเฉี่ยวชนแล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะแล้วตัวของคนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยตอนแรกอะเราได้รับแจ้งมาก่อนว่าบาดเจ็บสาหัสแต่ก็คือล่าสุดก็คือมีการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตนะคะณที่เกิดเหตุเลยอันนี้มีการตัวของอุบัติเหตุตรงนี้เดี๋ยวยังไงพอเกิดขึ้นในลักษณะนี้เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าที่ตำรวจมาดูตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะเท่ากับว่าทุกอย่างก็น่าจะยังอยู่ในแบบเดิมกันอยู่คือมีการกีดขวางอยู่ที่เลนกลางส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะคะทำให้มีเคลื่อนตัวช้านิดนึงก็ทางเจ้าที่เขาก็ที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็คงทำงานกันอย่างหนักนะคะในการช่วยเร่งระบายรถที่อยู่ในบริเวณปากซอยรามอินทรา25แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยจะเป็นเส้นรามอินทราฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกลาดประเขามุ่งหน้าแยกวัชรพลนั่นเองอ่ะใครที่เห็นเหตุการณ์หรืออะไรยังไงก็คือสามารถเพิ่มเติมข้อมูลกับทางเจ้าที่ร้อยเวรที่เดี๋ยวก็น่าจะไปถึงที่เกิดเหตุอีกไม่นานเนี่ยแหละนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโอเค ต่อไปนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเราดูไปแล้วส่วนในเรื่องของการจราจรเมื่อกี้นี้มีคุณสุดใจแจ้งมาเป็นเส้นรามอินทราเหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุในจุดนี้นี่แหละนะคะเป็นรามอินทราฝั่งขาออกในช่วงของเซ็นทรัลรามอินทรามุ่งหน้าแยกลาดพร้าวเขานะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในฝั่งขาออกเนาะพอฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้ได้ดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสุดใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะทางคุณพันเมื่อกี้คุณพันแจ้งมาเป็นการทำงานก่อนถึงทางขึ้นบุรพาวิถี2กิโลเมตรจะมีเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมผิวจราจรกีดขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนที่บริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้านะคะช่วงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกงกิโลเมตรที่51นั่นเองอันนี้ก็ตอน 16:41 นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะคะโอเคการจราจรจะมีเคลื่อนตัวช้านิดนึงเนื่องจากว่าเขาเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรกันอยู่นั่นเองขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวมีที่บริเวณเพชรบุรีด้วยซอยเพชรบุรี 38/1ก็จะเป็นโซนพร้อมพงษ์บอกว่าแยกตัดถนนสุขุมวิทถึงแยกตัดถนนเพชรบุรีการจราจรนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะทางท่านเนี้ยที่เป็นผู้ใช้เส้นทางเนี่ยบอกว่ารอสัญญาณไฟแยกพร้อมพงษ์ตัดกับถนนเพชรบุรีมันนานถึง10นาทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะว่ามีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเปิดไฟเขียวให้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็เลยฟีดแบ็กมาในลักษณะนี้ที่บริเวณถนนสายไหมสายไหมฝั่งขาเข้าที่บริเวณช่วงสายไหม54ถึงสายไหม40ตรงข้ามซอยสายไหม45นะคะมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันค่ะเป็นเก๋ง3คันจักรยานยนต์อีก2คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกู้ภัยส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีแถวนั้นนะคะน่ารักมากมาช่วยขจัดคราบน้ำมันบนผิวจราจรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันด้วยตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าเรื่องเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะการจราจรเคลื่อนตัวอาจจะมีช้านิดนึงเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉี่ยวชนกันหลายคันนะคะประมาณ5คันถ้าผ่านไปได้ก็สามารถใช้การได้ฝั่งตรงกันข้ามขาออกเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางสถานีตำรวจนครบาลสายใหม่ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในชั่วโมงนี้เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เติมเต็มรถ300ว่าคุณ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยยอดประชาชนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5มิถุนายน69มีประชาชนได้รับสิทธิ์ทะลุ26ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมรวม12ล้าน5แสนบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเดือนแรกแล้วจำนวน 142,610 รายฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจาะกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางส่วนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังยืนยันยื่นอุทธรณ์ได้ไม่มีตรวจสอบภาษีลูกย้อนหลังกระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่4ถึง5มิถุนายน69สำเร็จแล้วกว่า8ล้าน4แสนรายสิทธิ์ไม่สมบูรณ์กว่า410,000ย้ำผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกช่องทางชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยนเขตตลิ่งชันพบปะพ่อค้าแม่ค้าชูนโยบายค้าขายง่ายเสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยด้านชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ควงบุตรชายขึ้นรถแห่หาเสียงเขตจอมทองและบางขุนเทียนเร่งยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยานไร้ระบบเส้นสายทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทรับเฉพาะเงินหยวนรวบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง6รายหลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลกรมสรรพากรยืนยันเร่งรัดจัดเก็บภาษีทักษิณชินวัตรจำนวน 17,600 ล้านบาทเตรียมฟ้องเป็นคดีล้มละลายหากชำระภาษีไม่ครบด้านอดีตสว.สมชายตั้งคำถามทำไมสรรพากรไม่เรียกทักษิณมาสอบเหมือนคนทั่วไปมองเป็นหัวปลาหี่การเมืองกันหรือไม่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีปมเสียชีวิตน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบคนในครอบครัวเป็นผู้ก่อเหตุก่อนนำร่างน้ององุ่นไปซ่อนไว้ภายในตู้เสื้อผ้าจากนั้นนำร่างใส่กระสอบไปทิ้งอำพรางไว้บริเวณกอไผ่รัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL สั่งฟันอินฟูปักลิงก์และปักคอนเทนต์ชวนเล่นสั่งดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350วันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายนนี้เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสธรรมชาติรำลึกวีรกรรมผู้กล้าซุปเปอร์พอลเผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนโครงการไทย AI พาสปอร์ตขณะรัฐบาลขานรับผลสำรวจย้ำเดินหน้าโปร่งใสใช้ AI แก้ปัญหาปากท้องลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลข11เส้นทางแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ไหลทางซุดห่างจากจุดชมวิวเขาพึ่ง2กิโลเมตรเป็นโพรงใต้ถนนลึก4เมตรเจ้าหน้าที่เร่งวางแบรีเออร์ปิดกั้นเตือนผู้สัญจร ราคาทองคำในประเทศร่วงหนัก 1,450 บาทหลังเกิดแรงเทขายในตลาดโลกภายหลังสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้น2เท่านักลงทุนระยะยาวเหมาะทยอยสะสมส่วนสายเก็งกำไรระยะสั้นควรจับตาดูทิศทางราคาทองคำตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหากราคาหลุดแนวรับสำคัญอาจต้องพิจารณาตัดขาดทุน
6: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร158

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะบีเจศักดิ์สยามมูลให้คุณชอนนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าเพิ่งได้รับแจ้งมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะทักทายเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะรับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุปกติหรือว่าดูไลฟ์ไปด้วยนะคะใน YouTube ตอนนี้ก็คือยังสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้อยู่นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทางคุณปนัดดานะคะคุณปนัดดามีการแจ้งมาในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะจะเป็นในช่วงของถนนพรานกกาญจนบุรีนะคะพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกก่อนที่จะถึงฟู้ดวิลล่าประมาณ200เมตรมีอุบัติเหตุรถชนกันทั้งหมด4คันด้วยกันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถจิ๊บ1คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีการกีดขวางที่ช่องทางขวาของทางด่วนค่ะส่งผลให้การจราจรในจุดนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงฟู้ดวิลล่า200เมตรแล้วเกิดช่วงเย็นด้วยเนาะก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรพอสมควรเลยนะคะในจุดนี้4คันอย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะมีทั้งเก๋งรถจี๊ปนะคะแล้วก็รถกระบะอีก1คันนั่นเองทางคุณประดัตตาแจ้งมานะคะตอนต้นชั่วโมงนี้เลย 17:07 นาทีที่ผ่านมานี้แหละเป็นเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะถนนพรานกกาญจนาพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปที่แยกถนนบรมราชชนนีนะคะฝั่งกลับการที่เป็นฝั่งขาเข้าสามารถใช้การได้เคลื่อนตัวได้ค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะเรารายงานย้ำกันอีกทีนึงสำหรับเส้นสายไหมขาเข้านะคะช่วงสายไหม54ถึงสายไหม40ในซอยตรงข้ามซอยสายไหม45ค่ะมีรถเฉี่ยวชนกันหลายคันนะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยคือ5คันด้วยกันระหว่างรถเก๋ง3คันแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก2คันค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะคะมีการร่วมกันกับทางพลเมืองดีช่วยกันขจัดคราบน้ำมันด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อเรื่องของทำให้มีคราบน้ำมันหกบนท้องถนนผิวถนนด้วยนะคะก็เลยทำความสะอาดกันไปแล้วคลีนกันไปแล้วไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านที่ขับผ่านตามๆกันมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันเข้าไปได้นั่นเองนะคะก็เลยมีการคลีนตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะเป็นว่าเท่ากับว่าจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุประมาณ30รายแล้วเนาะประมาณ30รายแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสมาชิกทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราไปดูในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้รับแจ้งมานะคะว่าในเรื่องของทางหลวงหมายเลข11ที่จะเป็นอยู่ที่ตำบลด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกิโลเมตรที่394บวก950มุ่งหน้าไปกิโลเมตรที่394บวก980มีในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของถนนนะคะเป็นไหลทางที่สุดตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จ จะประชาสัมพันธ์กันนะคะล่าสุดทางแขวงทางหลวงต่างๆเนี่ยกรมทางหลวงเขาก็รับเรื่องแล้วก็มีการออกดำเนินการออกมาเป็นมาตรการ7ข้อต่างๆนะคะที่เขาจะทำกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะตรงนี้แต่อันนี้เราแจ้งไว้เป็นข้อมูลละกันนะคะว่าจุดที่พูดที่แจ้งไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของไหลทางเขาทรุดตัวซึ่งก็จะตรงกันกับบริเวณทางลงเขาพลึงพอดีนะคะของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1นั่นเองโอเคฝากเอาไว้เป็นข้อมูลกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรในพื้นที่อื่นๆกันในช่วงเย็นนี้นะคะเส้นทางสำหรับถนนรัตนาธิเบศรนะคะฝั่งขาออกที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางพลูเล็กน้อยเนี่ยถ้าขับมาจะเจอกับรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ในช่องทางหลักช่องทางหลักเลยนะคะคือคู่ขนานเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้ไม่ได้รถติดด้วยแล้วก็แต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยจะมีรถเป็นเหมือนกับรถบรรทุกนะคะขนคล้ายๆลักษณะเหมือนถุงกระสอบขนอะไรมาไม่แน่ใจด้านในนะแล้วก็ตัวของคนขับเนี่ยเขาก็มีเปิดไฟนะคะดิฟไฟเอาไว้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเอาเหมือนกับเป็นถังสีส้มๆอ่ะมาวางเอาไว้ล่วงหน้าจุดที่ตัวของรถกระบะอยู่นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้เป็นสัญญาณเนาะสำหรับคนที่เขาขับตามกันมาจะได้มีการเปลี่ยนเลนเบี่ยงเลนกันโดยที่ไม่ต้องไปกระทันหันไปใกล้กันมากนะคะก็ถือว่าโอเคจัดการที่ดีเลยจะอยู่ที่บริเวณไหลทางนะคะเลนซ้ายสุดของช่องทางหลักก็มีตัวของเจ้าของรถอะค่ะลงมาด้านล่างด้วยนะคะอยู่บริเวณด้านซ้ายอันนี้ก็ฝากทุกคนระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานนี้เลยน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเป็นเส้นรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางพลูเล็กน้อยก็จะเจอเลยนะคะการจราจรในภาพรวมดูทรงแล้วคือสามารถใช้การได้นะหมายถึงว่าไม่ได้รถติดมากนะคะอาจจะมีเสียจังหวะไปนิดนึงแค่ช่วงที่แจ้งไว้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวฝนขอมาดูเคสนี้กันนิดนึงคือก็ยังได้รับแจ้งในเรื่องของรถติดอยู่เพราะว่าในแมปในอะไรต่างๆนี่ก็ขึ้นเป็นสีแดงแล้วเหมือนกันเรื่องก็คือว่าเส้นรามอินทรานะคะฝั่งขาออกเลยแยกลาดพร้าวไปนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเคสนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆนี่ก็ขึ้นเป็นสีแดงแล้วเหมือนกันเรื่องก็คือว่าเส้นรามอินทรานะคะฝั่งขาออกเลยแยกลาดพร้าวไปนะคะเดี๋ยวก่อนจะ

0: เบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลกับทางเจ้าที่กู้ภัยอีกทีหนึ่งเรือล่มเหรอคะเป็นเรือล่มซอยสายไหม46เดี๋ยวนะเป็นเด็กชายชั้นม.2พายเรือไปตกปลาแล้วเรือเนี่ยเกิดการพลิกคว่ำณขณะนี้ยังตามตัวของตัวเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่พบนะคะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าไปพายเรือคือไปกับใครอะไรยังไงเนาะเป็นซอยสายไหม46อ่ะมาอีกแล้วมาสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ผม
0: ค่ะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเล่าให้ทางรายการฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: อันนี้เหตุเกิดที่ซอยสายไหม46ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านบ้านโคง2ที่จะเห็นเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อสากุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ได้นำเคสดำขึ้นมาครับ
0: อ๋อสรุปแล้วมีเคสดำแล้วกี่รายคะ
1: 1รายครับ
0: 1รายตรงนี้ได้รับแจ้งมาเบื้องต้นแค่ว่าเป็นเด็กชายชั้นม.2พายเรือไปตกปลาค่ะคือไปกับใครยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อไปกับเพื่อนเขาครับ
0: ม.2ด้วยกันทั้งคู่เลยอะเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยใช่ไหมคะเด็กผู้ชายทั้งคู
1: ่ใช่ครับผู้ชายทั้งคู่ครับ
0: โอเคก็คือเป็นผู้ชาย2คนเป็นเด็กชายชั้นม.2ลงเรือพายเรือไปตกปลาซึ่งมันเป็นในลักษณะเหมือนกับบ่อน้ำเหรอคะหรือยังไง
1: ใช่ครับเป็นบ่อขุดครับเป็นบ่อดินขุดครับ
0: อ๋อเป็นบ่อขุดนะคะในหมู่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอยู่หน้าหมู่บ้านมันคง2ครับ
0: โอเคอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้อีกคนนึงล่ะคะ
1: ตอนนี้ทางร้อยเวรได้นำตัวไปที่สน.ครับ
0: สรุปว่ามีเคสดำ1รายแล้วก็อีกคนนึงก็คืออยู่กับที่ทางเจ้าที่ตำรวจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับอ๋อ
0: ไม่ได้จมไปกับเพื่อนด้วยใช่ไหมอีกคนนึง
1: ไม่ได้จมครับไม่ได้จมครับ
0: ค่ะเราเบื้องต้นคือน้องมีการเล่าเรื่องอะไรเหตุการณ์ให้ฟังไหมอะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ได้เล่าครับไม่ได้เล่าครับพอดีเจ้าที่ได้เอาตัวไปก่อนครับ
0: อ๋อค่ะค่ะโอเคแต่ตอนนี้ที่สามารถนำขึ้นมาได้แล้วได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางเขน002ด้วยนะคะเป็นของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งอันนี้ก็เบื้องต้นเลยก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจกับทางน้องแล้วก็ตัวของครอบครัวด้วยนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน้ำก็ขนาดกลางๆถึงใหญ่นะอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านนะคะเป็นเด็กชายชั้นม.2ก็อายุ13ปีค่ะเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามนะคะก็คือลงเรือไปพายเรือกับเพื่อนนี่แหละแล้วเกิดการพลิกคว่ำนะคะซึ่ง1ใน2คนเนี่ยก็คือสามารถที่จะว่ายขึ้นฝั่งมาได้1คนแต่ว่าเบื้องต้นคือยังไม่ได้มีการพูดคุยกับตัวน้องนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปที่ยังทางตัวสน.ก่อนที่ทางกู้ภัยจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือเกิดอาการจมน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็มีการเป็นภารกิจกอบกู้หาในเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตกันนะคะล่าสุดมีการนำขึ้นมาได้แล้วสำหรับเคสดำที่เป็นน้องอีกคนหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนชื่อหรืออะไรต่างๆนี่คือยังไม่ได้มีการแจ้งนะคะออกมาเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยคือจะเกิดขึ้นที่ซอยสายไหม46ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆหรือยังไงจะนำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปมีสายอีกหนึ่งสายเป็นคุณน้อยมิเตอร์ก่อนนะคะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
2: อ
0: ๋
2: อเรื่องที่รถอุบัติเหตุ4คันที่ราชพฤกษ์ขาออกนะคุณฝน
0: ค่ะ
2: เมื่อคู่นี้ผมฟังคุณฝนว่าจน

0: 4คันพอดีผมอยู่ข้างหลังพอดีท้ายแถวก็ยาวไปถึงคลองบางพรมนู่นน่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วผมก็ชิดซ้ายแซงเขาแซงที่เกิดเหตุมามีอยู่4คันคันแรกคันหน้าสุดก็คือรถเก๋ง
1: ค่ะ
0: คันที่2ก็คือกระบะปิกอัพคันที่3เป็นป้ายแดงเป็นลักษณะรถไฟฟ้าป้ายแดงคล้ายๆจิ๊บอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคันที่4ก็เป็นรถตู้ทึบนะครับทั้งหมดเขาไปยืนคุยกันอยู่บนเกาะกลาง
1: อ๋อค่ะ
0: แต่พอพ้นจุดเกิดเหตุนั้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ปกตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วผมไปส่งผู้โดยสารที่สน.ตลิ่งชันแล้วผมก็จะวนกลับมาทางเดิมอ่ะนะกลับมาทางสวนกันน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมจะใช้รถพื้นขาเข้าเดี๋ยวตอนนี้ผมใกล้จะถึงละคือว่าตรงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีนะตอนที่ผมผ่าน
1: มี
0: แต่รถยกคนยกปิดอัพเขาไปจอดปิดท้ายแล้วก็เปิดไฟว่าไว้การอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ถ้าพ้นจุดเกิดเหตุแล้วก็เคลื่อนตัวได้สะดวก
1: ค่ะแต่อาจจะมีท้ายแถวอยู่นิดนึงใช่ไหมคะ
0: ท้ายแถวเนี่ยถึงตอนที่ผมมาอยู่ที่คลองบางพรมนะ
1: คลองบางพรมนะโอเค
0: ครับผม
1: จากก่อนถึงฟู้ดวิลล่าไปจนถึงคลองบางพรมได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
0: ครับผมเนี่ยอ๋อนี่ผมมาถึงจุดเกิดเหตุพอดียังมีแวบๆอยู
1: ่
0: มีรถมาหลายคันละ
1: ค่ะ
0: ทั้งกู้ภัยเนี่ย1 2 3
1: มีกู้ภัยหลายคัน
0: ครับกำลังยกตู้ทึบละ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้อุบัติเหตุที่30เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปดูคุณหนตัว99กันบ้างนะคะจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสัตยมนต์ครับ
1: ค่ะวันนี้รายงานแถวไหนดีคะ
2: แถวพังถนนยิงเป้านะ
1: ค่ะถนนยิงเป้า
2: ถ้าออกมาจากด้านในก็คือโรงเรียนสุขินทร์ด้านในออกมามีรถเรียกเทลเลอร์คันหนึ่งที่แปดล้อจอดเสียอยู่ก่อนถึงไฟเขียวไฟแดงก็คือประตูข้างของเซ็นทรัลนครปฐม
1: ค่ะ
2: ด้านซ้ายคือวิ่งไป2กับ2ทีนี้มันก็เสียไป1ช่องทางทีนี้ทำให้ด้านในเนี่ยออกไม่ได้จะติดยาว
1: ค่ะ
2: ติดยาวติดมาครึ่งพันชั่วโมงแล้วนะเพราะว่ามันเบี่ยงมาถึงตรงนั้นมันมา2ก็จะต้องเบี่ยง1ทีนี้เขากำลังมีช่างเขาจะเอาแบตเตอรี่หรือไงน่าจะแบตเตอรี่หมดนะก
1: ็
2: เลยเห็นมีรถพิฆาตคันหนึ่งก็มันยกแบตเตอรี่ลงมาตอนผมผ่านมาตอนนั้นยังไม่เรียบร้อยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ผมผ่านออกมาแล้วแต่ว่ากว่าจะผ่านออกมานี่จะต้องติดยาวเพราะเย็นๆเลิกงานพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรถเยอะนิดนึง
1: ทำให
2: ้หนาแน่นเป็นพิเศษถ้าหลุดออกมาแล้วไม่เป็นปัญหานะครับ
1: ค่ะ
2: คือตรงนั้นพอดีมีกลวยยางถ้าไม่งั้นเราก็จะเบี่ยงอีกต้องหนึ่งยี่สัวต้องมาได้เวลาไปเขียวนะทีนี้มีกลวยยางวางยาวหน้าประตูเข้าของเส้นทางด้านข้างด้านของที่เป้านะมันก็เลยกลายเป็นว่ารถมันเบี่ยงไม่ได้พอเบี่ยงไม่ได้ก็เลยทำให้ติดเป็นพิเศษนะก็ใจจะนิดนึงถ้าเขายังไม่เคลื่อนย้ายนะแต่ว่าช่างเขามาแล้วล่ะว่าเขาจะแก้ไขเรื่องแบตเตอรี่เห็นรถแบตเตอรี
1: ่
2: เข้าไปก็น่าจะใช้เวลาไม่นานครับก็สภาพทั่วไปของเพชรเกษมก็เพชรเกษมด้านมาจากด้านแยกรัตประเขาหรือว่าตรงแยกมาลีแมนตรงนั้นถนนตรงคนนะออกมาก็ยังใช้ได้อยู่สตับรถกันช้านิดหนึ่งคือราบก็จะติดไฟแดงถ้าข้ามจากระดับจะไม่เป็นปัญหานะครับยังใช้ได้ดีโดยตลอดจะออกเป็นข้อประทนก็ดีจะมุ่งหน้าออกไปทางราชบุรีก็ดีพูดง่ายๆนะครับก็ถ้าตรงแยกเลี้ยวเข้าถนนตรงคนออกไปทางมาลีแมนไปสุพรรณก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ยังใช้การได้ดีอากาศชื้นๆครับแต่ไม่มีกลุ่มฝนนะถ้าฟ้าหลัวอย่างเดียว
1: แต่ล
2: มมีลมแรงมีลมแรง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณทางคุณหัวโต99ด้วยนะคะนี่ก็มาเพิ่มเติมกันให้สำหรับบริเวณของจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันก่อนจะไปพักกันเนาะล่าสุดเนี่ยที่บริเวณถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะคะมีรถเยอะมากๆแล้วก็รถติดมากๆด้วยสำหรับช่วงแยกบางพลูมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตก็เลยตรวจสอบนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่บริเวณช่องทางด่วนด้วยนะที่รถเยอะมากๆเนี่ยเจอเป็นรถ บรรทุกจอดเสียบริเวณเลยสะพานข้ามแยกบางพลูไปเล็กน้อยนะคะจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนน่าจะเป็นจุดที่เรามีการแจ้งกันไปก่อนหน้านี้เนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นคนขับใช้เส้นทางที่ไปเจอมานะคะก็เลยเพิ่มเติมกันให้ว่ามีรถติดนะคะในโซนนี้นั่นเองแปลว่ารถเริ่มติดกันแล้วสำหรับเส้นรัตนาธิเบศรช่วงแยกบางพลูมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางคุณนิคมนะคะเพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้แล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันกับทางคนน้อยมิเตอร์ใช่ไหมคะมันจะเป็นอุบัติเหตุที่ก่อนถึงฟูดวิลล่าประมาณ200เมตรอะค่ะตอนนี้ท้ายแถวก็ไปไกลเหมือนกันนะคะเป็นฟูดวิลล่าก่อนถึงฟูดวิลล่า200เมตรรถชนกัน4คันที่แจ้งไปเลยว่ามีเก๋งมีรถจี๊ปแล้วก็รถกระบะนะคะเพิ่มเติมเนี่ยเป็นณขณะนี้เนี่ยคือตอนนี้มีรถที่เขามายกไปแล้วนะคะกำลังยกไปแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีการเคลียร์ออกนอกพื้นที่แต่พูดถึงก็คือใช้เวลาอีกหมายถึงว่าใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันเพราะจริงๆอุบัติเหตุอันนี้เราได้รับแจ้งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงประมาณ 17:10 นประมาณนี้นะคะก็ยังทำให้การจราจรมีติดขัดสะสมเกิดขึ้นเป็นท้ายแถวเหมือนกันสำหรับเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะกับการที่เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าวันนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วสามารถที่จะใช้การได้นะคะใช้การได้ดีกว่าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราอัปเดตความคืบหน้ากันให้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆนะเราจะนำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงส่วนในเรื่องของเส้นทางรัตนาธิเบศรที่แจ้งไว้เลยนะคะก็อาจจะมีเริ่มรถติดบ้างแล้วที่ฝนรายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีรถเป็นรถกระบะค่ะไม่ใช่รถกระบะขออภัยรถบรรทุกเขาจอดเสียกันอยู่ที่ช่องทางหลักเลนซ้ายมือสุดนะคะพักเอาไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

เดินทางกันต่อนะคะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการจราจรเมื่อกี้นี้นะคะมีส่งมาให้ด้วยนะคะสักครู่หนึ่งคุณเป็นคุณไมตี้96บอกว่าเส้นเพชรเกษมนะคะวันนี้รถติดใช่ไหมเป็นเส้นเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจไปแยกคลองขวางซอยเพชรเกษม69นะคะคนดีคนเดิมเลยวันนี้การจราจรนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือเป็นรถที่รอเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าซอยเพชรเกษม69นี่แหละแต่ว่ารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแทบไม่ขยับเลยอันนี้เริ่มผิดปกติเหมือนกันเนาะปกติก็คือจะรถเยอะหรือว่ารถติดแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้รอถึงขั้นเป็นครึ่งชั่วโมงขนาดนี้นะคะแต่ช่วงนี้เพชรเกษมรถติดจริงแบบยิ่งช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยโซนๆนี้นะแล้วยิ่งเพชรเกษมซอย69วันนี้จริงๆเราได้รับแจ้งในเรื่องของรายงานการจราจรมาตั้งแต่บ่าย3กว่าๆก็เริ่มมีบางท่านเนี่ยส่งกันเข้ามาแล้วเหมือนกันว่ารถเยอะรถติดในซอยใช่ไหมคะจนมาถึงตอนช่วงเย็นนี้เลยเอาเป็นว่าใครที่จะเดินทางแล้วเลี่ยงซอยเพชรเกษม69ได้อะใช้ทางอื่นกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองแนะฝนจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะคะถ้าไม่ใช้เพชรเกษมเราไปใช้เส้นทางอื่นแทนเนาะแล้วแต่ว่าจะเดินทางไปไหนใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะเดินทางไปไหนสมมติไปบางบอนใช้เอกชัยแทนได้หรือเปล่าเลี่ยงเพชรเกษมจะดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็คือการจราจรรถค่อนข้างแน่นนะคะขอบคุณทางคุณไมตี้96ด้วยส่งเพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการจราจรล่าสุดนี้เลยค่ะตอน 17:50 นาทีที่ผ่านมานี่แหละส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นฝนขอรายงานเรื่องของความคืบหน้านิดนึงนะคะตัวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงฟู้ดวิลล่าถนนราชพฤกษ์ขาออกอะค่ะที่บอกว่ามีรถทั้งหมด4คันเป็นคู่กรณีกันก็คือมีทั้งเก๋งรถ EV นะคะแล้วก็รถกระบะทางสน.ตลิ่งชันนะคะรับเรื่องแล้วแล้วเราก็มีการแจ้งไปทางสน.ให้แล้วแล้วก็ทางสน.ตลิ่งชันก็เพิ่มเติมมาว่าตอนนี้มีการย้ายคู่กรณีแล้วนะคะย้ายคู่กรณีแล้วก็น่าจะมีการเปิดช่องทางการจราจรได้โฟลว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ได้มากยิ่งขึ้นแหละคิดว่านะอันนี้นะคะต่อไปนะคะส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ตอนนี้ยังค้างอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ปากซอยรามินทา25ค่ะเป็นปากซอยรามินทา25นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ตอนแรกเนี่ยใน X เนี่ยเขามีการลงว่ารถจักรยานยนต์ไม่รู้ว่าคู่กรณีคือใครแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1รายใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกันกับทางเจ้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทางเจ้าที่ก็บอกว่ามันมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์นะคะบอกว่าถนนรามอินทราขาออกกิโลเมตรที่3ใกล้เคียงกับซอย25เนี่ยนะคะทราบมาว่ารถบรรทุก6ล้อเขาขับมาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ค่ะทีนี้รถตัวของรถบรรทุก6ล้อคันดังกล่าวก็คือหลบหนีไปเลยนะคะไม่ได้จอดไม่ได้หยุดเพื่อที่จะมาดูอาการต่างๆแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยพอในที่เกิดเหตุก็มีทางเจ้าหน้าที่ไปถึงใช่ไหมคะก็ทำการ CPR กันแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะทำให้คนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะคะซึ่งทราบมาว่าเป็นเพศชายจำนวน1รายอายุ42ปีเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ตัวของอุบัติเหตุจะอยู่ที่เลนกลางก็รอทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวร นะคะแล้วก็ตัวของแพทย์เนี่ยมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะมาดำเนินการกันต่อไปล่าสุดจึงส่งผลให้ในพื้นที่ดังกล่าวปากซอยรามินทา25ประมาณรามอินทากิโลเมตรที่3นะคะฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านั่นเองเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่ต้องรอหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบกันเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายอะค่ะ
ที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์แล้วยังไม่ได้ระบุได้นะว่าเป็นใครเพราะว่าไม่พบเอกสารติดตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเรามีการสอบถามกันกับทางสภ.สำโรงใต้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์เขาขับมาเสียหลักเองแล้วก็ชนกับแบรีเออร์ทำให้คนขับเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นเพศชายค่ะขับมาคนเดียวนะคะชื่อว่านายวรรณฤทธิ์ค่ะอายุ40ปีก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางครอบครัวทำให้การจราจรก่อนหน้านี้ก็จะมีชะลอตัวกันไปบ้างผ่านไปก็ใช้การได้แต่คิดว่านะตอนนี้จะ6โมงแล้วอันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายกันน่าจะเสร็จแล้วนะคะน่าจะไม่ได้กีดขวางแล้วนะสำหรับอุบัติเหตุลำดับที่27นะคะของวันนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งกันช่วงท้ายชั่วโมงนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงหน้าเนาะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ6โมงเย็นเป็นต้นไปอยู่กันกับทางดีเจคุณณัฏฐยานะคะยังไงวันนี้ฝนต้องขอบคุณทุกๆการติดตามมากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์นะคะที่ส่งกำลังใจกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีการรายงานการจราจรมาด้วยนะช่องทางนี้นะคะคุณชินวุฒิใช่ไหมคะบอกว่าแยกพระพรหมใช่ไหมคะไม่แน่ใจเป็นอะไรบ่อยคะรถติดหรอหรืออะไรเอ่ยนะคะแล้วก็คุณ AA นะคะมารอส่งคุณฝนคุณกระปุกแดงส่งคุณฝนกลับบ้านปลอดภัยค่ะคุณพีสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปโอ้โหคุณละพีมารัวทีเดียว10คอมเมนต์อ่านไม่ทันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเคารพธงชาติแล้วก็รอติดตามเดินทางกับดีเจท่านถัดไปกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: 3 2 1
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
4: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
13: แกไปเที่ยวทะเลกัน
14: ไม่เอาอ่ะ
13: งั้นไปคาเฟ
14: ่ไม่อยาก
13: ไปกินหมูกระทะ
14: กลัวอ้วน
13: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
15: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
16: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
17: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
16: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
17: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
16: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
18: ่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:11 นะคะยินดีต้อนรับทางคุณณัฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดินทางมาถึงช่วง18:00 น.กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูหน่อยว่าในช่วงของฝนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคิดว่าต้องมาดูที่นี่กันก่อนเลยค่ะก็คือเป็นถนนมิตรภาพเพราะว่าก็คือเราตามกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเลยนะคะได้รับแจ้งมาสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่บริเวณกิโลเมตรที่23หน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงนะคะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่าโอ้มีรถเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคันเลยสรุปสุดท้ายนะคะก็ได้สอบถามกับทางเจ้าที่ของทางร่วมกตัญญูแก่งคอยต่างๆอะค่ะก็เพิ่มเติมให้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กิโลเมตรที่23นะคะเป็นอุบัติเหตุที่มีรถเทรลเลอร์เขาบรรทุกเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนซุงมาค่ะแล้วตัวของท่อนซุงเนี่ยมันก็หล่นลงมาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้กีดขวางการจราจรทุกช่องทางเลยแล้วก็รถอื่นๆที่ต้องมีการหักหลบลงข้างทางบ้างหรือว่าเกิดอาการเฉียวชนกันเนี่ยก็รวมทั้งหมดอยู่ที่6คันนะคะมีผู้รับบาดเจ็บสรุปแล้วอยู่ที่4รายแต่ว่าทุกคนไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีทั้งฟอร์ดทั้งรถเก๋งรถ4ล้อใหญ่แล้วก็รถอื่นๆรถเทรลเลอร์ที่บอกว่าเป็นตัวที่ขนท่อนซุงมาเนี่ยนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนำตัวส่งที่โรงพยาบาลแก่งคอยค่ะสาเหตุก็คือเขาบอกว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยใช้เส้นมิตรภาพฝั่งขาเข้าแต่จุดเกิดเหตุมันเป็นขาออกนะแล้วเกิดการเบรกแตกมาเฉียวชนรถ4ล้อใหญ่ก่อนแล้วเทรลเลอร์ก็คือข้ามเกาะมาชนรถที่เหลืออีก4คันในช่องทางฝั่งขาออกเลยทำให้ฝั่งขาออกก็เลยเกิดเป็นภาพที่ทุกคนเห็นกันไปก่อนหน้านี
2: ้
1: แต่ว่าล่าสุดก็มีการเปิดการจราจรแล้วนะคะเคลื่อนย้ายอะไรกันเสร็จสับแล้วก็ทำให้ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรหนักพอสมควรยิงยาวมาหลายชั่วโมงเลยสำหรับเคสนี้นะคะคิดว่าตอนนี้18:00 น.น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราได้รับแจ้งมาอย่างที่บอกประมาณแบบ11:00 น.กว่าเที่ยงอะไรอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นในเรื่องของมิตรภาพนั่นเองที่วันนี้ก็คือจะมีปัญหากันเนาะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ดันมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอยู่ห่างกันประมาณกิโลเมตรที่17มันก็เลยเหมือนติดสะสมกันมาเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเลยทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของมิตรภาพที่มีการแจ้งไป2อุบัติเหตุนะคะ2รายของทางสภ.แก่งคอยเหมือนกันเลยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปดูตามๆกันในเรื่องของการอุบัติเหตุเนี่ยนะคะมันจะมีที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนที่จะถึงฟูดวิลล่าประมาณ200เมตรมีรถชนกัน4คันซึ่งแล้วก็มีคุยกันกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนที่เขาใช้เส้นทางดังกล่าวเขาก็บอกว่าเริ่มมีท้ายแถวแล้วท้ายแถวก็ไปยาวเหมือนกันสำหรับจุดนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะต้องรอเคลื่อนย้ายเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุชนท้ายกันไม่รุนแรงมากนะคะต้องมีการเคลื่อนย้ายอะไรกันต่างๆนานากันไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริเวณถนนรามอินทราฝั่งขาออกนะคะเกิดเหตุชนแล้วหนีระหว่างรถบรรทุก6ล้อกับรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งตัวคนขับรถจักรยานยนต์ก็ทราบว่าเป็นเพศชายอายุ42ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ CPR แล้วแต่ไม่เป็นผลตัวรถบรรทุก6ล้อที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็คือขับมาเฉี่ยวชนกันตรงบริเวณปากซอยรามอินทรา25แล้วก็หนีไปเลยนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการดําเนินการกันต่อไปของทางแพทย์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยในพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ยังยาวมาจนถึงนะตอนนี้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆค่ะวันนี้เพชรเกษมช่วงเพชรเกษม69หรือว่าเพชรเกษมตรงพุทธมณฑลสาย2หมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะรถค่อนข้างเยอะมีหลายท่านเนี่ยรายงานมาที่เดียวกันอันนี้ก็อาจจะฝากดูต่อนิดนึงละกันนะคะอีกหนึ่งเส้นทางที่คนใช้เดินทางกันในช่วงนี้คือสายเอเชียวันนี้สายเอเชียคนเดินทางค่อนข้างมากแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงกิโลเมตรที่11ถึง12มีการทำงานซ่อมแซมถนนค่ะ ส่งผลให้รถจะสามารถผ่านในแค่เลนขวาเท่านั้นก็ทำให้การจราจรรถค่อนข้างติดนะคะหลายท่านก็แจ้งมาเป็นจุดเดียวกันเหมือนกันเลยนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรกับอุบัติเหตุที่เราแจ้งไว้แล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างเช่นในเรื่องของเรื่องธรรมชาติกันก่อนละกันพอดีว่าวันนี้นะคะก็มีคุณไก่นะคุณไก่เนี่ยลง Facebook คือเป็นคนจังหวัดระยองนั่นแหละแต่ว่าไปเที่ยวหาดสนสนเพราะว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์จะไปเที่ยวกันตามปกติด้านไปเจอว่าทำไมชายหาดมันเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหลายหมื่นตัวหลายแสนตัวเลยพอดูใกล้ๆเนี่ยก็เห็นว่าเป็นปริงค่ะเป็นปริงทะเลสีพันธุ์ที่เป็นเหมือนกับพันธุ์สีชมพูแดงประมาณนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเรายังไม่ได้มีการคืบหน้าเดี๋ยวนี้อาจจะฝากตามต่อก็ได้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรหรือว่า เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าฝนก็เคยอ่านมาเหมือนกันว่าจริงๆปรากฏการณ์ในลักษณะนี้มันเคยเกิดขึ้นมาหลายรอบเหมือนกันแต่อาจจะเว้นช่วงห่างกันนิดนึงแล้วส่วนมากก็คือจะเกิดในช่วงที่เป็นฝนตกหนักมากมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
2: มันเป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำใช่ไหม
1: เป็นเรื่องของความเค็
2: ม
1: ต่างๆแล้วคือปริงทะเลเป็นสัตว
2: ์ใ
1: ช่น้ำฝนค่ะแล้วปริงทะเลมันเป็นสัตว์ที่มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ค่อนข้างน้อยมากๆ
2: ใ
1: ช่ก็เลยมักจะเป็นสัตว์ประเภทแรกๆเลยที่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นลักษณะเนี้ยอุณหภูมิเปลี่ยนหรือความเค็มที่มันแบบเจือจางลงมันก็จะเป็นสัตว์ที่เหมือนกับว่าสูญเสียอะไรของเขาอ่
2: ะ
1: แล้วก็เลยทำให้ลอยมาเกยตื้นแล้วอีกอย่างนึงปริงประเภทที่จะพบในปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ค่ะบางประเภทเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่เขาจะไม่มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวยึดติดตัวยึดกับตัวเขาเรียกว่าเหมือนมันทำให้พอมันไม่มีอุปกรณ์แขนขาเขาที่มันยึดอ่ะมันก็เลยกลิ้งมาม
2: ันก็เลยลอยมา
1: ได้ง่ายกว่าประเภทอื่นๆประมาณนี้
2: ปกติเราเห็นปริงมันจะแบบว่า
1: สามารถ
2: เรียกว่าดูดติด
1: ประมาณนั้นใช่อันนี้ก็จะเป็นประเภทที่แบบไม่สามารถทำอย่างนั้นได้สักเท่าไหร่เหมือนเพื่อนเนาะก็เลยกลายเป็น1ใน4ประเภทที่มักจะพบแต่ว่าสีชมพูสีแดงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะอย่างปี63ที่เคยเกิดขึ้นจะไม่ใช่พันธุ์นี
2: ้แต่มันจะตัวเล็กๆไม่ใหญ่เนาะ
1: ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะแต่พอเป็นสีชมพูแดงก็เรียกได้ว่าทำให้ภาพเนี่ยมัน
2: ดูแบบ
1: ภาพมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าฝนไปเสิร์ชโอ้โหตกใจตนเก้าอี้เพราะว่าเป็นแบบสีเทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนไม่ชอบอะไรแบบแนวทากปริงอยู่แล้วไงฝันร้ายมากแต่โอเคอันนี้เป็นสีชมพูไป
2: เคยเห็นนี่ไหมปริงทะเลที่ตัวใหญ่ๆแบบที่เขามากินกันยังไง
1: ไม่เอาอะ
2: ไม่คือไปเที่ยวพวกทะเลโดยเฉพาะฝั่งอันดามันอะจะเห็นชัดแล้วตัวใหญ่มากพอลงน้ำเสร็จปุ๊บพอเห็นปุ๊บอุ้ยรีบแบบ
1: ตี
2: น้ำสุดฤทธิ
1: ์ใช่อันนี้ก็เผื่อได้สายได้คุยอะไรกับทางนักวิชาการกันต่อนะคะว่าอย่างที่เกิดขึ้นปีนี้มันมาจากสาเหตุอะไรบ้างเนาะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเป็นเหตุแบบโอ้โหชุลมุนมากก็คือเป็นกรณีที่ว่ารถหายเพราะว่าตัวเองน่ะมีรถนะคะชื่อว่าคุณกิตติการเนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งก็เป็นโตโยต้านี่แหละนะคะเพื่อนเนี่ยเพิ่งออกจากงานมาคุณกิตติการก็เลยโอเคงั้นเธอก็มาขับรถให้ฉันเดี๋ยวฉันจ้างให้ไปส่งของอะไรกันต่างๆนานาก็สอบถามแล้วรู้จักกันมานานไหมรู้จักกันประมาณ 4-5 ปีแล้วเพื่อนชื่อคุณสมจิตเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณ52ปีปรากฏว่าพอเอารถไปขับเนี่ยขับหายไปพร้อมกับรถเลยแล้วคุณกิตติการก็ติดต่อไม่ได้ส่งข้อความไปก็คืออ่านแต่ว่าไม่ตอบปรากฏว่าก็คือหายไปก็คือขโมยรถไปนั่นแหละนะคะพอหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณกิตติการได้รับสายมาจากคนที่ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเนาะเขาโทรมาบอกว่าเขาเป็นร้านเหมือนกับจำนำรถแล้วบอกว่าถ้าคุณกิตติการอ่ะเอาเงินมาให้เขาอ่ะ 60,000 บาทใช่เอามาถ่ายรถได้เดี๋ยวเอามาให้ 60,000 บาทเอารถขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดพี่ไม่เอามาผมจะเอารถอะไปจำนำหมายถึงว่าจะไปแบบเป็น
2: ชำแหละ
1: เป็นส่วนๆแล้วนะ
2: กินส่วน
1: ใช่ประมาณนั้นคุณกิตติการก็โอเคซึ่งจริงๆแล้วตนเองอะไม่ได้มีเงินก้อนเท่านั้นด้วยก็คือเหมือนกับต้องไปทำอะไรมาต้องยืมต้องนู่นนี่นั่นนะคะสรุปได้มา 50,000 ซึ่งร้านจำนำก็บอกว่าก็ได้ก็มาเจอกันที่พัทยา
2: ได้ไปแจ้งความก่อนไหม
1: เหมือนจะไม่ เพราะว่าฝนคุยแล้วจะถามเหมือนกันว่าแจ้งตำรวจหรือเปล่าแต่พอเหมือนกับคุณกิตติการตั้งใจว่าจะไปแจ้งที่สน.ที่พัทยาแต่เหมือนคุณกิตติการบอกว่าตัวของเจ้าของร้านหรืออะไรไม่รู้แหละของร้านจำนำอ่ะไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณกิตติการไปแจ้งความเลยก็พอไปถึงปุ๊บก็บอกว่าพี่เอาเงินวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ารถอะไรอยู่ไหน
2: ร้านจำนำทำไมทำแปลก
1: ก็คือมันมีกลิ่นตุ่มมาตั้งแต่แรกแล้วแหละจริงๆแล้วเนาะพอพูดว่าเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงไหนคุณกิตติการก็อ่ะบอกมาสิอยู่ตรงไหนล่ะรถของพี่อยู่ไหนไอ้ร้านก็กวนนะเขาก็บอกว่าพี่จำไม่ได้เหรอรถตัวเองอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: จำไม่ได้เหรอว่ารถหน้าตาเป็นยังไงคันไงที่ขับผ่านไปแล้ว
2: อ้าว
1: เขาก็เป็นแบบลูกเล่นอะไรของเขาอ่ะคุณกิตติการก็เลยเหมือนเขาก็บอกว่าเขาก็สติอะไรไม่ค่อยมีด้วยก
2: ็
1: เลยไม่ได้รู้ดีเทลตรงนี้เลยค่ะตัวเองก็เลยวิ่งตามรถที่คนนั้นชี้ไปว่าเป็นรถตัวเองเนาะพอวิ่งไปก็คือไม่เจอรถและพอวิ่งกลับมาเงินก็หายแล้วเป็นกลายเป็นว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งรถด้วย
2: แล้วก็ได้กลับมาแจ้งความ
1: แล้วก็แจ้งความแล้วในที่สุดนะคะแจ้งความกับของที่กรุงเทพนี่แหละน่าจะสน.บางบัวทองเนาะ
2: สภ.บางบัวทอง
1: สภ.บางบัวทอง
2: จริงๆถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนาะต้องแจ้งความก่อนเนาะแล้วก็ต้องปรึกษากับตำรวจเขาจะได้วางแผนกันเนาะ
1: จะได้มีแบบ
2: เพราะว่า
1: ถ้าเกิดเป็นร้านมาช่วย
2: ถ้าเป็นร้านจำนำรถจริงๆเนี่ยร้านเนี่ยจะถูกข้อหารับจำนำของโจทก่อนแหละหนึ่งแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นร้านที่รับจริงๆอ่ะเขาต้องมีหลักฐานไม่ใช่จะมานัดแนะเอาเงินมาวางตรงนั้นวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องให้เอะใจนิดนึงเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะคือตัวร้านรับจำนำเขาก็ยอมรับเลยเขาก็บอกว่าพอคุณกิตติการก็ถามเหมือนกันว่ารับได้ยังไงมันไม่ใช่รถของเขานี
2: ่ไม่มีหลักฐาน
1: เลยไม่มีหลักฐานฉันเป็นเจ้าของชื่อรถก็ของฉันเขาบอกว่าพี่ต้องเข้าใจนะว่าผมเป็นร้านรับจำนำเถื่อน
2: อ้าว
1: อะไรอย่างเง
2: ี้ยโดนสองเด้ง
1: เออกลายเป็นว่ามันจังไปนะคะเขาก็มีส่งภาพอะไรมาให้เราเผื่อแบบจะลงแล้วมีคนแบบพอเห็นบ้างลดบ้างแล้วส่งมาให้แต่พูดถึงว่าความเป็นไปได้มันก็ค่อนข้างยากเนาะไม่ดูแล้วว่าจะไปถึงไหนแล้ว
2: แต่ที่ตั้งของร้านจริงๆนี้คุณกิตติกาเขารู้ไหม
1: ไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเลย
2: ตกลงคือไม่รู้อะไรเลย
1: ใช่ในเรื่องของตัวร้านรับจำนำนะเพราะก็ไปนัดกันสัพพัทยาด้วยอะตอนแรกฝนก็นึกว่าร้านในกรุงเทพหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
2: งั้นต้องให้ตำรวจติดจัดการแล้วล่ะอีก
1: ใช่ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจโดยล้วนเลยนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะคะเรื่องราววันนี้ก็หลายเรื่องเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ทางคุณนัตยาดูแลต่อนะคะ

0: 18:28 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจราจร100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจราจร100ทางด้านของ YouTube Live นะคะก็สามารถส่งข้อความมาทักทายหรือว่าจะเป็นรายงานสภาพการจราจรหรือว่าติดขัดรถติดขัดตรงจุดไหนไม่ทราบสาเหตุส่งข้อความมาสอบถามได้เราจะได้ตรวจสอบให้อย่างล่าสุดเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงช่องทาง X ด้วยนะคะที่ JS Roy Radio ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับสภาพการจราจรที่ทางด้านของลำลูกกาคุณชัยรัตน์อยู่ที่นั่นนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ย้อนหลังไปนิดนึงก็ตั้งแต่ผมแจ้งหลังไมค์มาผมมาจากนู่นเหรอครับแถววัชิระครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วัชิระแล้วก็มาผ่านลานพระรูปแล้วก็วิ่งถนนพระราม5แล้วก็มาตรงไอ้โรงปูนนะครับผมปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็มาลอดอุโมงค์ตรงกำแพงเพชร6มาวัดเสมียนนาลี
0: ค่ะ
1: แล้วมาขึ้นด่วนตรงเลยวัดบางเขนทางด่วนเส้นนี้ไม่มีลดราคานะครับระยะสั้นระยะยาวเสียเท่ากันหมด
0: ค่ะ
1: 90บาทลงที่สนามบินดอนเมืองส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บผมก็ยูเทิร์นตรงเจ๊ลิง
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลับมาใช้วิภาวดีขาออกแล้วก็มุ่งหน้ามาทางฐานทัพอากาศตรงข้ามสนามบินรถก็เยอะเหมือนเดิมนะคุณณัฏฐยา
0: ค
1: ่ะก่อนถึงสะพานในยูเทิร์นตรงเจ๊ลิงฝั่งขาออกตรงนั้นมันจะแย่งกันก็เลยทำให้ชะลอตัวเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้จะมาชะลอตัวอีกทีก็ตรงฐานทัพอากาศเพราะว่ารถส่วนใหญ่เวลาวิ่งมาแล้วพอมาถึงสะพานยูเทิร์นฐานทัพอากาศก็จะเบี่ยงซ้ายออกเพื่อเลี่ยงการจราจรตรงแถวนั้นเขาเรียกวิภาวดีในช่องทางด่วนก็จะมีการน่าจะทำทางอยู่นะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยตอนนี
0: ้ค่ะ
1: น่าจะทำทางเขาก็จะเบี่ยงซ้ายแล้วเพื่อมาขึ้นคู่ขนานลอยโทบีซีก็มุ่งหน้าไปทางรังสิตไปทางมอกรุงเทพฯโยธินขาออกก็เลยชะลอตัวแต่เลยจุดนั้นมาแล้วเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาผมก็เลาะคู่ขนานมาผมเลยยกขึ้นมายกระดับตรงสุปัตเตมีตอนนี้เข้ามาลำลูกกาแล้วก็มาเรียบคลอง2หรือว่าถนนเสมาฟ้าคามตรงนี้รถจะเยอะนิดนึง
0: ค่ะ
1: จุดหมายปลายทางตอนนี้ผมมาถึงตลาดนานาแล้ว
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
1: ี้ถึงของสักหน่อยแล้วก็ไปต่อเรื่อย
0: ๆ
1: ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะฮะคุณณัฏฐยาฟ้าสว่างอยู่ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมก็ขออนุญาตจบรายงานแถวตลาดนานาหรือว่ารังสิตคลอง2ลำลูกกาคลอง2นี่แหละครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของลำลูกกานะคะปทุมธานีคุณชัยรัตน์ใช้หลายเส้นทางเลยนะคะตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ดิฉันว่าวันเสาร์นี้เนี่ยจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นเสาร์ต้นเดือนด้วยเลยทำให้การจราจรหลายเส้นทางเนี่ยก็มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะสภาพการจราจรก็อาจจะมีรถ

0: หนาแน่นนะคะบางเส้นทางก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนบางเส้นทางนี่รถเยอะทีเดียวนะคะมีก่อนหน้านี้คุณดุ๋ยนะคะแจ้งไว้ที่เส้นทางทางด้านถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะมาจากพุทธมณฑลสาย2มาทางด้านของแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้สลับกับหยุดเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆรถมากนะคะก็เลยไปตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็คุณทรงพลค่ะใช้อโศกมนตรีฝั่งขาออกนะคะที่มาจากอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9รถเยอะนะคะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันในอโศกมนตรีที่มาจากทางอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของอโศกดินแดงมากกว่านะคะเป็นช่วงของจากอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9รถเยอะนะในช่วงนี้แล้วก็มีทางด้านของข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะคะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของสีนุชจุดที่ภายในอุโมงค์พัฒนาการมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็มีคนขับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายคันกำลังจอดช่วยกันเข็นรถคันนี้อยู่นะคะโอ้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะรถเสียรถติดแต่ว่ามีคนร่วมมือร่วมใจกันให้การช่วยเหลือกันแบบนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะคิดว่าเดี๋ยวอีกพอเข็นเสร็จเพื่อที่จะให้พ้นกีดขวางกันนะคะตรงนี้นี่ใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะเป็นอุโมงค์พัฒนาการฝั่งขาออกถนนศรีนครินทร์นะคะมีรถจอดเสียอยู่แล้วเขาก็มีคนให้การช่วยเหลือกำลังเข็นให้พ้นกีดขวางนะคะในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยละกันนะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้มีอุบัติเหตุนะที่พระราม3มาจากถนนตกค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกนรนองช่วงบริเวณแยกเจริญราษฎร์นะคะมาทางใต้สะพานพระราม9หน้าโฮมโปรพระราม3พอดีเลยค่ะเป็นรถจักรยานยนต์2คันรถเก๋งอีก1คันอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วเป็นพื้นที่ของสน.วัดพญาไกลค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีคุณแท็กซี่ใจผีแจ้งอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะคะตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะมาทางด้านของตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก่อนถึงสะพานข้ามแยกหลักสี่เล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันขวางในช่องทางที่2จากขวาตอนนี้เนี่ยประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุ่ง2ห้องแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะระมัดระวังด้วยนะคะเป็นช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแยกหลัก4เล็กน้อยนะคะฝั่งขาเข้าการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะที่คุณผู้ฟังคุณที่ใช้ชื่อว่าแท็กซี่ใจผีรายงานมาให้ทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางสภาพการจราจรในทางด้านของถนนสาทรรถบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยที่ขึ้นมาจากกรุงธนบุรีนะคะมาลงทางแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะนะคะก็ติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินแต่ว่าพอเลยจากแยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วใช้สาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ส่วนสาทรเหนือค่ะช่วงที่มาจากวิทยุมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มาจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ในจุดนี้นะคะพอผ่านพ้นจากตรงแยกสัญญาณไฟที่สาทรสุรศักดิ์ตัดกับถนนเจริญราษฎร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็พอขึ้นสะพานตักสินไปแล้วก็จะใช้การได้ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะคะ แล้วก็ใช้ทางด้านของถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินมาลัดจะพลึกยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะคะออกไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกหรือว่าจะมาทางด้านของกลับประพฤกษ์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับการขาเข้าก็เช่นเดียวกันจากกลับประพฤกษ์มุ่งหน้าขึ้นต่างระดับส่วนเรียบหรือว่าจะเป็นทางราชพฤกษ์เข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ยังใช้การได้นะคะแล้วก็ข้ามมาดูทางด้านบริเวณถนนพระราม4กันบ้างนะคะช่วงนี้พระราม4ที่มาจากพระโขนงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกล้วยน้ำไทยเข้ามาที่ตรงบริเวณตลาดคลองเตยในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคลองเตยผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4มาแยกวิทยุหรือจะขึ้นสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาเข้าเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาออกก็ยังใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวสำหรับรถที่จะเข้าตามทางแยกเท่านั้นส่วนรถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมมาทางด้านของบ่อนไก่มาคลองเตยช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดค่ะแล้วก็จะมีการชะลอตัวสำหรับรถที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์นะคะรถที่เข้าทางด้านของซอยอรรถกวียังคงมีรถเยอะอยู่ทำให้พระราม4ฝั่งขาออกจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นจากตรงช่วงของซอยอรรถกวีไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะยาวๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกพระโขนงเลยแล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงกันอีกช่วงหนึ่งนะคะนี่เป็นพระราม4ณเวลานี้นะคะช่วงอ่อนนุชรถที่ใช้สุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชนะตอนนี้เลี้ยวไปจากทางด้านของสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอ่อนนุช17รถเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็รถเนี่ยติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกซอยอนุ17ทำให้ชะลอตัวต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกอ่อนนุชเลยนะตรงทางฝั่งทางถนนสุขุมวิทที่จะเลี้ยวพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกซอยอนุ17มุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกศรีนุชในช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะโอ้แต่ว่าติดยาวทีเดียวนะสำหรับตรงช่วงบริเวณแยกซอยอนุ17ทางด้านของฝั่งกลับกันที่จะมาออกทางด้านของแยกอ่อนนุช เลี้ยวเข้าสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นในจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณปากซอยตรงแยกอ่อนนุชตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวสำหรับเส้นทางทางด้านของซอยอ่อนนุชหรือว่าสุขุมวิท77นะตอนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
3: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนทางด่วนกันค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณภควพลสว่างแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณภควพลคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฏยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ปริมาณรถก็ถือว่ายังคล่องตัวในหลายสายทางครับส่วนที่จะมีปริมาณรถมากก็จะเป็นทางด้านของดินแดงครับผมบริเวณของช่วงของโค้งโรงแรมมังกรพาเลทครับมาจนถึงก่อนที่จะลงพื้นที่นะครับผมช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของสาย37นะครับที่จะออกไปที่พระราม2ครับจุดเชื่อมที่ขึ้นไปทางด่วน M82 ครับช่วงหน้าด่านตรงนี้ก
0: ็
1: มีรถสะสมหน้าด่านประมาณสัก400เมตรได้ครับผมแล้วก็ฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับเชิงทางขึ้นสะพานกัญจนาครับผมส่วนทางด้านของบุรพาวิถีครับช่วงชลบุรีช่วงนี้ถือว่าคล่องตัวดีเลยครับทั้งขาลงแล้วก็ขาขึ้นครับผมฝั่งของบางปะอินรอบนอกช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนรอบในก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณณัฏยาครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะบนทางด่วนยังสบายๆนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับสภาพการจราจรทางในจุดที่จะมีรถเยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแถวๆช่วงที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะตอนนี้ก็ยังรถหนาแน่นอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีรถที่มาจากทางยมราชมุ่งหน้ามาทางด้านของอุรุพงศ์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้นะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรถยังมีปริมาณรถเยอะทีเดียวนะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาอย่างช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะแล้วก็ทางด้านของจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังรถเยอะโอ้โหวันนี้จากทางราชเทวีมาประตูน้ำนี่รถเต็มมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่ไปจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางราชเทวีก็รถเยอะไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ว่าพอเลยจากทางด้านราชเทวีมุ่งหน้าไปทางเพชรพระรามในช่วงนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะยังไม่เป็นปัญหาจากทางราชเทวีที่มุ่งหน้าไปเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางอุรุพงศ์ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้สำหรับเส้นทางทางพญาไทมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะมุ่งหน้ามาแยกพญาไทช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาราชเทวีนี่ก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้ากรมปศุสัตว์ผ่านพ้นจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาปทุมวันในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางราชเทวีพญาไทยาวๆไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยเลยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะส่วนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในขณะนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังหมุนกันได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้เนี่ยยังรถน้อยการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงใช้ราชวิถีนะมุ่งหน้าข้าอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางด้านของแยกตึกชัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกตึกชัยมุ่งหน้าข้าอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางฝั่งพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของสนามเป้าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกสะพานควายยังคงใช้การได้สบายๆอยู่เลยนะคะรถที่มาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสะพานควายก็จะมีท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสะพานควายท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณชะลอตัวตรงช่วงของหน้าตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะคะอันนั้นก็คือรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านพ้นสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องไปทางด้านของหน้าสวนรัตุจักรไปแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานควายช่วงนี้การเคลื่อนตัวก็ต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสะพานควายท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆช่วงประมาณบิ๊กซีสะพานควายเท่านั้นไม่ยาวนะท้ายแถวไม่ยาว ผ่านจากบริเวณแยกสะพานควายมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยอารีเข้ามาทางด้านของสนามเป้ามุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยยังคงเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินช่วงอนุสาวรีย์มาทางด้านของแยกลาดพร้าวในช่วงนี้นะคะผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินตอนนี้ก็ยังสบายสบายอยู่นะคะจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางเกษตรก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็จากเกษตรมุ่งหน้าออกไปทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังรถน้อยคล่องตัวดีอยู่นะคะจากตรงบริเวณวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของคปอก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณแถวประมาณตลาดยิ่งเจริญแถวนั้นรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาติดขัดนะคะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านของคปอไปอนุสรณ์สถานยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะวันนี้บางเส้นทางก็ดูสบายเลยนะรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าบางเส้นทางนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นทางด้านของถนนเกษตรวมินนะหรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจจะมีทางด้านของฝั่งที่ไปจากทางด้านของแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเรียบด่วนฝั่งนี้จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเอเวนิวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเรียบด่วนก็รถเยอะแล้วก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณเลียบด่วนมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกเกษตรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นปัญหามาใช้ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกค่ะในช่วงนี้ฝั่งขาออกรถที่มาจากทางด้านอุโมงค์เกษตรนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาที่พงเพชรถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีปริมาณรถสะสมตัวกันสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะส่วนรถที่ใช้พื้นราบเข้ามาทางแยกพงเพชรนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานมาแยกแครายในช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะอาจจะดูมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งฝั่งขาเข้าก็สบายๆนะตั้งแต่บริเวณแยกแครายมุ่งหน้ามาที่พงเพชรก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะพ้นจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมาบางเขนมาวงเวียนมาอุโมงค์เกษตรช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางส่วนบนถนนรัชดาในช่วงนี้ลงมาจากสะพานพระรามเจ็ดมาวงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลมาที่ทางด้านของรัชวิภายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลก็ยังคงใช้การได้ดีทีเดียวจากรัชวิภามาทางด้านของรัชโยธินมารัชดาลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเข้ามายาวๆจนถึงบริเวณแยกพระราม9เลยก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันมาได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม9แถวๆตรงช่วงหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตลาดนัดจอร์จแฟร์ที่ตรงรัชดาตลาดนัดตรงนี้แถวๆบิ๊กซีรัชดาแถวนี้เนี่ยอาจจะมีในช่องทางซ้ายเนี่ยอาจจะมีแบบรถมีคนรอรถแล้วก็มีรถจอแจสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าช่องทางขวาช่อง3ช่องทางขวาก็คือช่องทางที่2จากซ้ายแล้วก็มากลางแล้วก็ขวาสุดเนี่ยยังวิ่งได้ตลอดเลยนะยังใช้การได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหานะคะมาดูสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์กันบ้างช่วงนี้ศรีนครินทร์มาจากทางแยกลำสาลีนะคะมาทางด้านของตรงศรีกรีฑาต่อเนื่องมาที่พระรามเก้าตัดใหม่มาแยกพัฒนาการศรีนุชมาทางด้านผ่านหน้าซิคอนสแควร์จนถึงทางสะพานข้ามแยกว่าศรีเอี่ยมโอวันนี้ทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้เนี่ยใช้การได้ดีทีเดียวนะคะก ก็ถือว่ายังใช้การต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านทางสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นนะก็ตรงนี้ถือว่าวันนี้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าท้ายแถวก็มีท้ายแถวที่รอสัญญาณไฟที่จะผ่านทางด้านของแยกลำสาลีไม่ยาวมากนักนะคะยังสบายๆนะสำหรับเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์วันนี้ตรงแถวๆช่วงหน้าห้างก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้รถติดขัดหยุดนิ่งเดี๋ยวดูเส้นทางอื่นกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข11ช่วงจากทางแยกต่างระดับขวงสิงห์โอ้อันนี้น่าจะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เนาะจากต่างระดับขวงสิงห์มาทางด้านของต่างระดับฟ้าห้ามที่แม่โจ้ฟ้าห้ามแม่โจ้เป็นรถเกิดอุบัติเหตุภายในอุโมงค์ฟ้าห้ามเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรถกระบะ2คันชนกันแล้วก็รถคันหนึ่งเนี่ยมันหมุนขวางอยู่ในช่องทางขวาเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นนะทำให้การจราจรนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกอันนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของทางด้านของสภ.แม่ปิงสภ.แม่ปิงนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมในอุโมงค์ด้วยดิฉันดูนิดนึงเขาบอกว่าที่ตรงบริเวณถนนแยกระแกงถนนช้างคลานระดับน้ำนี่น่าจะลดลงแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบริเวณแยกระแกงถนนช้างคลานเมื่อตอนช่วง5 โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกเลยทำให้มีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดระดับลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวตอนนี้ขอกลับมาที่คุณพันธ์อยู่วงแหวนอุตสาหกรรมนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะ
2: คุณเจ้าสวิงรายครับผม
0: ค่ะ
2: ขึ้นสะพานภูมิพลมุ่งหน้าวงแหวนอุตสาหกรรมหรือว่าภูมิพล2
0: ค่ะ
2: ลงขวดครับไม่มีรถเลยครับผม
0: รถน้อยเนาะวันนี้รถเส้นทาง
2: นั้นใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
2: ปกติวันเสาร์วันมันจะติดเม
0: ื่อ
2: วานก็ไม่ติ ด
0: แ
2: หละ
0: มันติดเพราะอุบัติเหตุติดเพราะรถจอดเสียมากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้วิ่งมาถนนเทพรัตน์อะคร
0: ับ ค่ะ
2: เข้าแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิทแยกบางนามุ่งหน้าอินทรีย์ก็ไม่ติดครับผม
0: ดีแล้วค่ะให้สบายสบายมั้งอย่าติดเลยทุกวันเลย
2: สบาย
0: ค่ะ
2: ฝนไม่มีครับฝนไม่มี
0: ค่ะ
2: พอดีไปพนัสนิคมมาครับ
0: ค่ะ
2: แถวพนัสตกแรงอยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: แต่ถนนเทพรัตน์ขาออกไม่น่าใช่ครับเลี่ยงเมืองอ
0: ่ะ
2: แล้วไอ้เครื่องจออบจไม้อะไรนะแดงไม้แดงอะไรเนี่ย
0: หนองไม้แดง
2: หนองไม้แดงใช่ครับหนองไม้แดงเขาทำถนนครับผมถนนเทพรัตน์เนี่ยทั้งเต้าทั้งบ่อเนี่ยก็ทำถ
0: นนเขาตรงช่วงต่างระดับตรงหนองไม้แดงเลยเหรอฮะ
2: ตรงเลยอมตะครับเลย
0: อ๋อแต่ตรงนี้เขาทำคุณพันธ์แสดงว่าคุณพันธ์ไม่ค่อยได้ผ่านไปตรงนี้เขาทำมาพอสมควรแล้วนะ
2: ไม่บ่อยแล้วครับไปบ่อยแต่ไม่ได้เป็นงานครับผ่านบ่อยคร
0: ับ แ
2: ต่ว่า
0: ตรงเนี้ยเลยทำตรงเนี้ยก็เลยทำให้รถที่มันเป็นมาจากเลี่ยงเมืองแล้วก็มาจากเส้นสุขุมวิทเนี่ยมันติดกันตรงช่วงบริเวณนี้พอดีเลย
2: ใช่ครับใช่ครับขาออกนะครับขาเข้าไม่มีปัญหาคร
0: ับ ค่ะ
2: แล้วก็ข้ามแม่น้ำบางประกงไปก็เขากำลังยกพื้นถนนขึ้นใหม
0: ่ค่ะ
2: เลยแม่น้ำบางประกงอ่ะครับแล้วก็ให้รถเบี่ยงขวาไปใช้ขาเข้าหนึ่งเลนแล้วนี่ก็ติดยาวเลยขาเข้ามา
0: ค่ะ
2: ผมจะขึ้นบุรพาวิถีไม่ติดครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ช่วงผมใส่ช่วงบ่ายโอ้โหคือบรรทุกไปเลยครับผมต้องหนีเข้ามานทอง
0: มอเตอร์เว
2: ย์ตรงเลยกันมาครับไปมานทองไปออกมานัด
0: มอเตอร์เวย์ก็ติดใช่ไหมเอ้ยมอเตอร์เวย์ก็ใช้การได้ใช่ไหมไม่ติดเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: มอเตอร์เวย์ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: ทำได้ดีครับผม
0: ค่ะ
2: มีปัญหาตรงนั้นครับหนองไม้แดงนั่นแหละครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วตรงไม่ปัญหาบางฉลองนี่เขาก็ทำอะไรไม่รู้ครับเกิดมาหรือเปล่าไม่รู้นะคร
0: ับ บางฉลองเส้นไหนเส้นไหนฮะ
2: เส้นเทพรัตน์เนี่ยครับผม
0: เทพรัตน์ บางฉลองเหรอ
2: ตลาดบางฉลองตอนที่ตลาดบางฉลองครับก็กำลังจะยูเทิร์นทำที่ยูเทิร์นเกียร์ม้าใหม่หรือเปล่าไม่ทราบ
0: อ๋อน่าอาจจะใช่ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: เป็นลือเขาตั้งไว้หรือเป็นมิเลอร์ครับตัวนี้ลือพุทธไอ้นั่นแหละเกาะมองเกาะกลางได้ว่าเทมารัตนี่เขาวางก็ยาวเลยนะครับไปถึงนู่นนะครับบางวัวนะครับ
0: ค่ะ
2: บางก็พุทธบาทให้คนเดินเหยียบสะดวกนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่าบริษัททำช้าครับผมไปที่ไรก็ไม่เห็นคนงานเลยครับ
0: เขาก็ตอนเวลาเขาทำตอนเวลาเขาทำคุณพันไม่เห็นไง
2: ได้เดี๋ยวใช่แล้ว
0: มาผ่านเอาตอนที่เขาไม่ได้ทำ
2: สามแยกวัดผลก็ไม่มีรถนะครับผม
0: ค่ะ
2: ผมติดไฟแดงอยู่คันแรกเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
2: จะมุ่งหน้าไปบางประกอบไปทางโน้นนะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคคร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นหลายเส้นทางเลยนะยาวๆมาตั้งแต่นู่นเลยอ่ะตั้งแต่จังหวัดชลบุรีมาเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของนี่เลยบางประกอบนี่แล้วนะเข้ามาถึงตรงเส้นทางนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวขอมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube ไลฟ์กันก่อนนะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็คุณวิชัยวิเศษศักดิ์ทักทายเข้ามานะคุณเอกนักข่าวเวหาคุณเอเอนะบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันถึง3ทุ่มนะพรุ่งนี้ตื่นเช้าขับแท็กซี่ครับโอยอยู่ถึงเวลาไหนเอาที่แบบว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องตื่นเช้าขึ้นมาไปปฏิบัติภารกิจของเราได้เลยนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอตื่นมาขับรถก็เปิดวิทยุฟังต่อได้เลยนะก็ยังไงเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะเพราะว่าขับรถเนี่ยยิ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นี่ต้องบอกเลยว่าต้องอยู่กับรถทั้งวันเนี่ยเหนื่อยนะต้องบอกเลยยิ่งต้องมาเผชิญกับทั้งเรื่องของสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะแบบเช้าวันที่แต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอาทิตย์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะยังสบายสบายแต่ถ้าเป็นเช้าวันจันทร์ที่ทุกคนเนี่ยทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงานนี่โอ้โหแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนช่วงเช้าๆนะแต่ละคนบางคนท้อใจเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่แบบจะมีแบบจะเจอทั้งเรื่องของสภาพการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ฝนตกลงมาทำให้มีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีเนี่ยการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคเข้าไปอีกเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหแต่ละคนบางคนบอกว่าพอสักประมาณสัก8โมงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าถ้าไปไม่ถึงไม่สามารถที่จะไปสแกนนิ้วได้ทันอะไรอย่างเงี้ยนะสายแล้วก็บางคนบอกว่าขอลาเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางคนบอกว่าถอดใจแล้วยังไม่ทันจะได้ออกจากบ้านเลยฝนตกลงมาแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรเราสู้กันไปอยู่ในกรุงเทพมหานครนะก็พูดถึงเรื่องของในกรุงเทพมหานครนะต้องบอกเลยต้องย้ำกับทางด้านของคุณผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้คนกรุงเทพมีภารกิจนะในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งวันเลือกตั้งนะอย่างที่บอกนะคะก็คือวันที่28มิถุนาวันอาทิตย์โอ้เร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยอีกแค่2อาทิตย์เองตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเข้ามาเสนอตัวมาเป็นผู้ว่ากทม.มาเป็นพ่อเมืองหรือในส่วนของคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าคนนั้นจะต้องอยู่ทำงานให้คนกรุงเทพอีก4ปีด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะว่าเราต้องการคนที่จะมาทำงานให้เราในส่วนของเป็นผู้ว่าแล้วก็เป็นสก.ของในเขตตัวเองเนี่ยต้องการคนแบบไหนต้องการคนที่ทำงานแบบว่าเราสามารถที่จะมีอะไรเดือดร้อนเราไปคือติดต่อได้อย่างนี้ดีกว่านะเข้าถึงได้ง่ายๆอย่างเงี้ย ก็ลองพิจารณาดูเอาละกันนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะสำหรับคนกรุงเทพสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ได้แล้วนะคะซึ่งการตรวจสอบรายชื่อเนี่ยตอนนี้นะเอาเป็นแบบแมนนวลเลยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าจะมีการติดตั้งรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เรียนเห็นผ่านไปบางที่เขามีการเอาแบบกระดานที่แบบจะมีการติดมีบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมาติดแนะนำในส่วนของผู้สมัครอยู่บ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะตรวจสอบรายชื่อเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของสารกลางสารวการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตแล้วสำนักงานเขตที่เลือกตั้งหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเนี่ยก็ไปตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะคะหรือจะตรวจสอบผ่านทางด้านของอันนี้เป็นระบบออนไลน์ก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางด้านของ www.ect.go.th หรือทางแอปพลิเคชันก็คือ Smart Vote เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยนะคะหรือจะไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนและสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คือที่ www.bora.dupa นะคะก็คือ d o p pa แล้วก็ .go.th นะคะแล้วก็ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันเนี้ยตรวจรายชื่อตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้านหรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยได้เลยนะคะในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือจะเลือกไปที่ก็คือเข้าไปที่นี่นะคะที่ www.bora.dopa.go.th แล้วก็ไปเลือกที่ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นจากนั้นก็ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักนะแล้วก็กดไปที่ค้นหาก็จะปรากฏในส่วนของข้อมูลวันเลือกตั้งสิทธิ์การเลือกตั้งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อนะคะก็จะแสดงให้เห็นได้เลยนะคะส่วนคนที่จะเพิ่มชื่อถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นนะคะจะต้องปฏิบัติจะต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันซึ่งอันนี้ณที่นี้ก็คือจะต้องแจ้งก่อนวันที่17มิถุนายนนะเดดไลน์ก็คือวันที่17มิถุนายนซึ่งถ้าเกิดพบว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในทะเบียนบ้านของตนเองเนี่ยไม่มีรายชื่อของตัวคุณนะคะก็รีบแจ้งไปได้เลยนะคะหรือว่าเจ้าบ้านที่เห็นว่ามีชื่อของบุคคลอื่นใครก็ไม่รู้โผล่มาอยู่ที่ในบ้านของตัวเองนี่นะก็รีบไปยื่นคำร้องต่อในทะเบียนท้องถิ่นได้เลยนะคะก็คือที่ทางสำนักงานเขตเพื่อขอเพิ่มหรือว่าถอนรายชื่อนั้นๆ นะคะโดยนำเอาสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็แบบประชาชนหรือว่าแบบประจำตัวอื่นก็ได้นะที่ทางราชการออกให้ไปแสดงนะคะแต่ไงก็ตามถ้าเกิดว่ามีเหตุไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะอันนี้เหตุจำเป็นนะอันนี้สามารถแจ้งได้ก่อน7วันแล้วหรือจะแจ้ง7วันหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะก็คือหลังจากวันที่28มิถุนายนไปแล้วนะคะโดยแจ้งผ่านทางด้านของทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือออนไลน์ระบบออนไลน์เนี่ยแหละค่ะก็คือแจ้งในส่วนของเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แจ้งเนี่ยต่อไปคุณอาจจะถูกในส่วนของการจำกัดสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณจะลงไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับประเทศอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยถ้าเขามีการตรวจสอบย้อนหลังไปคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นไปนะก็เนี่ยค่ะเป็นหน้าที่ของคนกรุงเทพนะคะที่จะต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปแวบดูสภาพการจราจรที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะพอดีไปดูเนี่ยแสดงว่าฝนตกลงมาหนักมากเลยนะเพราะว่าตรงบริเวณถนนช้างคลานถนนแก้วนวรัตน์อันนี้ก็เป็นเส้นในตัวเมืองอะนะฮะตรงช่วงของตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บริเวณทางลอดสารเด็กระดับน้ำไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยน้ำน่าจะบอกว่าเป็นน้ำรอระบายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ฝนตกลงมาคลายร้อนกันไปได้นะแต่ตกมาเยอะแบบนี้เนี่ยคนที่ไปท่องเที่ยวก็อาจจะเซ็งสักนิดนึงนะแต่วันนี้คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองน่าจะไปส่งลูกหลานตัวเองขึ้นรถไฟไปโดยเฉพาะเด็กๆเฟรชชี่มอชอวันนี้เนี่ยเขามีพิธีรับน้องรถไฟประจำปี2569นะเขามีธีมในปีนี้ด้วยเขาธีมของงานก็คือเสียงระฆังดังก้องที่ชานชาลาสลักห้วงเวลาสัญญาผูกพันโอ้ยใครเป็นเด็กมอชอเก่านะน่าจะไปย้อนลำลึกได้นะคะว่าส่งน้องขึ้นรถไฟนะพิธีรับน้องรถไฟอันนี้เนี่ยมันมีความประทับใจมากน้อยแค่ไหนคือตัวดิฉันเองไม่ใช่เด็กมอชอแต่ก็จะเห็นภาพที่เฟรชชี่มอชอเนี่ยที่จะคือเป็นเด็กจากจังหวัดอื่นเป็นจังหวัดอื่นแล้วจะต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาก็จะมีพิธีรับน้องรถไฟแบบเนี้ยผู้ปกครองเอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยมาส่งขึ้นรถไฟแล้วก็จะมีรุ่นพี่ด้วยเนาะมารับน้องขึ้นรถไฟไปอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เขาเรียกว่าสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศก่อนที่จะไปถึงวันที่จะไปเรียนจริงๆนะคะซึ่งในส่วนของพิธีรับน้องรถไฟประจำปีนี้นะคะก็จะมีวันเนี้ยวันที่6แล้ววันที่7เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่าด้วยให้มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเลยนะคะตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชั้นปี1ในการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อไปตามหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปนะเป็นกิจกรรมที่แบบน่ารักแล้วก็มีมาแบบสืบเนื่องกันมาช้านานมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เห็นบอกว่ามีคุณพัชรินแจ้งเข้ามาบอกว่าพบสุนัขนะคุณพัชรินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพัชรินไปเจอสุนัขที่ไหนอะคะ
1: เพื่อนที่เขาทำงานอยู่เขาเจอค่ะน้องมาขอข้าวเขาทาน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เขาอ่ะไม่สะดวกเลี้ยงก็เลยโทรติดต่อมาที่น้องกับหนูไปเลี้ยงค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไปเอามา
0: ค่ะไปเจอที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
1: สาย2ค่ะเขาเจอแถวแถวเขาเรียกอะไรที่ทำงานเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: น้องผู้ชายเขาเจอ
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาก็สารอะไรเช็ด
0: ค่ะ
1: ก็เลยโทรมาถามทางนี้ว่าอยากเลี้ยงหมาไหมต้องหมาหลงมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลี้ยงช่วยเลี้ยงก็มาที่บ้านก็เจอที่เขาเลี้ยงก่อนอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โทรตามตอนเย็นก็เลยไปรับน้องหมามา
0: คุณ
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพัชรินไปเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: โอ้กี่วันแล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: เป็นสุนัขพันธุ์เป็นสุนัขพันธุ์อะไรฮะ
1: ปันไม่รู้พันธุ์อะไรแต่รู้ว่าปันน้องเหยินเหยินข้างหน้า
0: ตัวเล็กตัวใหญ่
1: ประมาณใช่จำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่รู้สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรรู้ไห
0: ม
1: คล้ายๆพี่สุก็ไม่ใช่อ่ะมันพันธุ์อะไรเนาะ
0: ตัวเล็กๆเหรอคะ
1: ตัวเล็กๆค่ะน้องตัวเล็ก
0: อ๋อแล้วสี
1: ขาวดำ
0: สีขาวดำ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วที่ไปเจอนี่คือแถวพุทธมณฑลสาย2
1: ใช่ค่ะน้องอีกคนเขาเจอ
0: ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่แถวนั้น
0: เขาเดินเขาเดินอยู่ริมถนนหรือว่ายังไง
1: เดินใช่เดินอยู่ริมถนนแล้วก็ขนส่งก็อยู่แถวนั้นนะคะ
0: อือฮึค่ะ
1: ขนส่งอยู่แถวนั้นเขาก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่าอยากเลี้ยงน้องหมาไหมเพราะว่าพอดีน้องสาวน้องหมาเสียเขาก็เลยอยากให้เราเพราะเราเลี้ยงหมากันอยู่แล้วน้องหมาเขาเห็นอยู่ว่าดีดีแล้วดูแลดีก็เลยไปรับมาเลยไปคืนนั้นเลยแต่จำไม่ได้วันเท่าไหร
0: ่
1: ของเดือนที่แล้วเนี่ยนะ
0: เดือนที่แล้วเลยเหรอคะ
1: ใช่เดือนที่แล้วประมาณปลายหรือเปล่า
0: หมายถึงคนที่เจอตอนแรกอ่ะเจอตั้งแต่เดือนที่แล้ว
1: ใช่ค่ะปลายเดือน
0: อ๋อแต่ตัวคุณพัชรินเองอ่ะเพิ่งจะรับมา
1: ใช่รับมาวันนั้นเลย
0: อ๋อเหรอคะ
1: วันที่เจอเลย
0: แล้วเราก็เลี้ยงไว้ตลอดเลยเหรอคะ
1: ไม่ได้เลี้ยงตลอดให้คุณป้าที่เขาเลี้ยงอยู่ข้างๆอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาเลี้ยงเขาก็อยากเลี้ยงเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเข้ากับคนได้ไหม
1: อ๋อน้องก็โอเคอยู่นะเหมือนแบบว่าเขาพาไปเที่ยวน้องก็จะนั่งเชิดหน้าเลยประมาณนี้
0: เหมือนฉันได้ไปเที่ยวแล้วอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้ววันนี้ก็ไปมานะ
0: ค่ะแล
1: ้
0: วว
1: ัดหน้าตาร้องมา
0: แล้วเรียกจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรอะคะ
1: เรียกชื่อไม่หันเรียกลีโอหันเลย
0: อ้าวชื่อลีโอหันเลยเหรอชอบชื่อนี้สิเนาะตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ย
1: ใช่คุณตาเขาบอกว่าสงสัยน้องจะชอบชื่อนี้คุณตาเขาก็เลี้ยงอยู่ด้วย
0: แล้ว
1: เลี้ยงอยู่
0: ค ค่ะแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาบอกว่าเป็นเจ้าของเจ้าลีโอนี้ละทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าใช่ชื่อลีโอหรือเปล่าเดี๋ยวคุณพัชรินเดี๋ยวรอถือสายสักครู่เราคุยพร้อมๆกันไปเลยดีกว่านะคะคุณรัตพรเหรอคะคุณรัตพรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณรัตพรคุณรัตพรสุนัขหายตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: 25ค่ะ
0: 25เดือนไหนคะ
2: เดือนที่แล้วค่ะ
0: 25พฤษภา
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะมันหายไปได้ยังไง
2: พอดีว่าที่บ้าน
0: อ
2: ่ะเขาจะมีน้องเขาที่ซื้อมาคู่กันนะ
0: ค่ะ
2: แล้วทีนี้เหมือนอีกตัวนึงอ่ะเขาจะเป็นตัวเมียท
0: ี
2: นี้ที่บ้านอ่ะมันมีหมามีปอมตัวนึงแล้วก็มีหมาใหญ่ตัวนึงแล้วเหมือนติดสัตว์ไง
0: ค่ะ
2: ติดสัตว์แล้วทีนี้ตัวอื่นอ่ะเขาก็ขู่แล้วนั้นเป็นหมาที่กลัวเขาก็เลยเหมือนแบบกลัวแล้วเขาก็หนีออกไปข้างนอกเวลาไม่มีคนวันนั้นก็มีคนอยู่มีหลานอยู่แต่ว่าเขาหนีออกไป
0: อ๋อก็คือ
2: ตามหาใช่แต่ว่าไม่เจอก็ตามหาใช่โทรแจ้งเพจหลายเพจเลยเป็น10เพจเลยแต่ว่าไม่เจอไงก็ทุกวันนี้ก็ขับรถก็มองหาอยู่แต่ว่าที่สงสารน้องมันที่มันซึม
0: สุนัขที่หายนี่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ
2: อะไรนะคะ
0: เป็นพันธุ์อะไรที่หายไป
2: เป็นชิสสุกับปักกิ่งค่ะ
0: ผสมกับอ๋อเป็นลูกครึ่งชิสสุกับปักกิ่งหน้าตามันก็เลยแปลกๆอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยไม่มันก็ไม่ไปทางปักกิ่งเลยสักทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ชิสสุเลยสักทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: คือเห็นหน้าและส่วนหัวมันเหมือนไปทางพันปักกิ่งเนาะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้บอกว่าคุณรัตพรนะคิดว่าสุนัขที่คุณพัชรินเจอเนี่ยน่าจะเป็นสุนัขของเรามันชื่ออะไรตัวนี้ที่
2: ชื่อบูบี้ค่ะ
0: ชื่อบูบี้
2: ถ้าเรียกเหยินๆเขาก็หันเรียกบูบี้เขาก็หันเขารู
0: ้นี่บูลลี่น้องแล้วเนี่ยเรียกเหยินๆแล้วตอนนี้ทราบว่าคุณพัชรินกับคุณรัตพรเนี่ยได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณพัชริน
1: ค่ะ
0: คุณพัชรินลองเรียกมันบูบี้หรือยัง
1: อ๋อยังค่ะยังไม่ได้กลับบ้าน
0: อ๋อยังไม่ได้กลับบ้านแต่คุณพัชรินเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช
0: ่คุณพัชรินเห็นคุณพัชรินเห็นแล้วมั่นใจไหมว่าเป็นสุนัขของเรา
1: น่าจะของเขาเลยเพราะส่งรูปมาใช
0: ่
1: เลย
0: ใช่เลยใช่ไหมคะ
1: รูปใช่พอเห็นตรงข้างๆฟันเขาข้างหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาขาอยู
0: ่
1: เหมือนเขาเลย
0: เหมือนเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วพอดีคุยกับน้องเจ้าของเขาบอกปลอกคอสีชมพูใช่ค
0: ่
1: ะปลอกคอสีชมพ
0: ูตอนที่หายไปใช่ไหมคะมีปลอกคอสีชมพู
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วมันอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ประมาณขวบนึงค่ะ
0: ขวบหนึ่งอ๋อค่ะแล้ว
2: ติดเดือนประมาณเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยตัวทางด้านของคุณรัตพรอยู่กับคุณพัชรินใกล้ๆกันไหม
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ใกล้บ้านใกล้กันอยู่ไหมคะ
2: ไม่ไกลกันมากค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ไกลกันมากเนาะแล้วคุณรัตพรเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณพัชรินคุณพัชรินเดี๋ยวจะกลับบ้านเมื่อไหร่จะกลับถึงบ้านเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ประมาณ2 ทุ่มค่ะ
0: ตอนนี้เพิ่งวันนี้ไปเที่ยวกันอยู่ละคะ
1: ไม่ทำงานอยู่ค่ะอยู่ที่โรงงาน
0: อ๋อค่ะแต่เจ้าลีโอนี่อยู่บ้าน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วได้โทรศัพท์ไปบอกที่บ้านหรือยังคะว่าน่าจะเจอเจ้าของเขาแล้ว
1: บอกเขาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางนู้นเขาก็ดูรูปแล้วก็ใช่เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าถ้าเจ้าของเขามารับก็ต้องคืนเขาทางนู้นเขาก็เตรียมรอแล้วเขาบอกเขาก็เข้าใจนะเข้าใจอยู่
0: เข้าใจแต่ก็แบบว่าก็รักเนาะก็เลี้ยงมาหลายวันแล้วเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาจะชอบเที่ยว
0: คุณ
1: จะชอบเที่ยว
0: คุณรัตพร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณรัตพรจะเดินทางไปรับเดี๋ยวก็นะดิฉันกำลังงงถ้าคุยกับคุณรัตพรต้องเรียกน้องบูบี้ใช่ไหมหรือจะเรียกน้องลีโอดี
2: พี่เขาอยากเลี้ยงต่อไหมถ้าเขาผูกพันหนูก็ไม่เป็นไรแต่ขอไปหนูกลัวเขาหนีอีกไงเพราะว่าที่ ไม่กลัวกลัวเขาเฉยๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ตกลงกันระหว่างให้ตกลงกันก่อนว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยๆก็ดีใจว่าเจ้า
2: คืออย่างน้อยๆหนูก็ดีใจที่แบบว่าเขาก็เจอคนดีเนาะหนูก็คือเป็นทุกวันนี้ก็คือเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างไปเจอคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเขาคือเราไม่รู้เลยไงว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงแบบว่าทุกวันนี้ขับรถก็ยังมองข้างทางนะเผื่อแบบเจออะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนเมื่อไหร่คะ
2: พี่เขาถึงบ้านตอนไหนก็เดี๋ยวหนูเข้าไปก็ได้ค่ะ
0: ก็เพราะอยู่ไม่ไกลกันใช่ไหม
2: อะไรนะคะ
0: อยู่ไม่ไกลกันใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลค่ะ
0: ไม่ไกลเนาะ
2: พี่อยู่พัทลุงซอยไหนนะคะ
3: นครลุง
2: ซอยไหนนะ
1: นครลุงซอย17ค่ะ
2: นครลุงซอย17
0: เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้หลังไมค์อ่ะหมายถึงว่าคือโทรศัพท์นัดจะถักไก่เนาะ
2: พี่อยู่พัทลุงซอยไหนนะคะ
3: นครลุง
2: ซอยไหนนะ
1: นครลุงซอย17ค่ะ
2: นครลุงซอย17
0: เดี๋ยวเอาเป็นว่า

0: คนนั้นจะใช้ของ
1: เดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเรื่องนัดเวลานัดสถานที่เดี๋ยวไงให้โทรศัพท์คุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะตอนนี้ต้องขอบคุณทางด้านของคุณพัชรินทร์มากเลยนะคะรวมถึง
2: ค่ะ
1: ที่แจ้งเข้ามานะแล้วก็คุณรัตพรคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วก็ตกลงกันยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณทั้งทางด้านของคุณพัชรินทร์นะที่เจอสุนัขก็คือจริงๆแล้วก็คือตอนแรกมีอีกคนหนึ่งเจอสุนัขตัวนี้เนี่ยที่ตอนนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นลีโอชื่อลีโอนะเมื่อสักครู่เห็นภาพนะตกลงมันเป็นพันธุ์ผสมระหว่างชิสุกับอะไรนะนี่ฉันก็ทำไมดิฉันความกับปักกิ่งนะความจำสั้นเลยเดี๋ยวนี้กับพันปักกิ่งคือหน้ามันอะไปทางพันปักกิ่งเลยนะแต่ตัวเนี่ยมันเป็นหน้าจริงๆหน้ากับตัวมันก็ไปทางปักกิ่งเหมือนกันเนาะแต่ด้วยความที่แบบว่ามันเป็นผสมกับชิสุมันก็เลยดูแบบว่าแปลกๆนิดนึงแต่ฟันมันก็ไปออกไปทางปักกิ่งเหมือนกันเนาะฟันล่างมันอาจจะเหยินๆมันก็เลยได้ชื่อน้องเหยินๆหรือว่าน้องบูบี้นะส่วนที่ทางเนี่ยดูดิเห็นมั้ยหน้ามันเป็นหมาปักกิ่งมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของคุณพัชรินทร์ที่ไปรับดูแลไปอีกทีนึงเพราะว่าคนที่ไปเจอมันตอนแรกเนี่ยไม่สะดวกที่จะดูแลนะคะก็เลยรับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยดูแลให้ตอนนี้เนี่ยพอทางด้านของคุณรัตพรเนี่ยเจอเห็นรูปคือก็เลยโทรศัพท์ติดต่อมาที่ตสร้อยเนี่ยแหละค่ะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นสุนัขที่ตัวเองเคยแจ้งไว้ว่าสุนัขหายคุณรัตพรนี่แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่23เดือนที่แล้วนะคะหายออกจากบ้านที่พุทธมณฑลสาย2แล้วก็บอกว่าไม่เจอตัวตั้งแต่นั้นมาเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอแต่ในภาพที่เราประกาศตามหาจากที่คุณพัชรินแจ้งเข้ามาว่าเจอสุนัขพัดหลงนะคะอันนี้เราก็เลยแบบว่ามาจับคู่กันแล้วก็ให้ดูภาพให้สอบถามข้อมูลในเบื้องต้นปรากฏว่าน่าจะใช่ตัวที่ทางด้านของคุณรัตพรแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวเขาก็มีการนัดหมายกันนะว่าจะเจอตัวน้องดิฉันก็เลยตอนนี้มันเขามี3ชื่อเนาะชื่อลีโอชื่อเยินเยินหรือบูบี้เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเลือกนะว่าเขาอยากชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเจอตัวกันยังไงเดี๋ยวเขาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะทั้งคุณพัชรินทร์นะที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ดีใจกับคุณรัตพรด้วยนะคะที่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้นะคะคือพอเห็นหน้าน้องในภาพนี้ดิฉันก็อดยิ้มไม่ได้เนาะอดยิ้มอดขำไปไม่ได้นะกับหน้าสร้างรอยยิ้มให้ได้สำหรับคนที่เลี้ยงคนที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์คนรักสัตว์แบบนี้นะคะคุณพ่อน้องหนุ่ยค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนสาย340ฝั่งขาออกมาจากทางด้านของบางบัวทองจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงบริเวณสาลีนะคะอำเภอบางปะม้ามาทางด้านของสะพานบางยี่หนรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะน่าจะเป็นตรงเส้นทางที่เขามีการทำถนนหรือเปล่าตรงบริเวณตรงช่วงของต่างระดับสาลีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางยี่หนตรงจุดนี้นะเป็นเส้นทางทางด้านของสาย340นะตรงสะพานตรงต่างระดับสาลีออกไปนี่อ๋อส่วนหนึ่งน่าจะมีรถเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยไปจนถึงตรงนู่นเลยนะตรงบริเวณทางแยกตรงสะพานฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะตรงช่วงของบริเวณอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นสะพานที่จะข้าม แม่น้ำตรงบางยี่หนตรงจุดนี้เนี่ยคือรถยังเยอะไปตลอดเส้นทางเลย

นะคะที่จะเข้าไปทางด้านของบางปะมารถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยแล้วก็การเคลื่อนตัวของฝั่งขาออกนี่เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะอาจจะมีบางช่วงที่จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะไปชะลอตัวแล้วก็สลับกันไปแบบนี้ไปตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับถนนสาย346นะคะหรือว่าเป็นเส้นทางทางด้านของบางบัวทองสุพรรณบุรีส่วนฝั่งขาเข้าขาเข้านี่น่าจะใช้การได้ดีกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังถนนเจริญนครฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณจากแยกบุคโลมาทางด้านของแยกตักสินบริเวณที่เลยมาจากแยกบุคโลเล็กน้อยเป็นรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์เมื่อตอนช่วง 18:20 นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นผู้ชาย1 รายนะคะตอนนี้มีการให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลราชบูรณะแล้วเป็นพื้นที่ของสน.สำเร็จนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้อันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะเพราะว่าเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 18:00 นนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่ตรงเจริญนครที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่นี่รถแท็กซี่นี่ได้รับความเสียหายพอสมควรเหมือนกันนะกันชนด้านหน้านี่ซีกหนึ่งนี่เหมือนกับถูกเกี่ยวออกมาง้างออกมาเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวนะมีทางด้านของดูนิดนึงนะว่าจุดอื่นนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของสุพรรณบุรีตรงจุดนี้แล้วเส้นทางอื่นตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม1มาจากบริเวณแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกราชประสงค์รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเส้นทางทางด้านของพระราม1ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของบริเวณแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่าถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนทางฝั่งกลับกันจากบริเวณแยกประสงค์มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าก็ติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยละค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะบนถนนรัชดำริศาลาแดงมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านพ้นจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะไปติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำเท่านั้นแล้วก็ทางด้านของทางฝั่งกลับกันที่มาจากประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์จากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีเท่านั้นนะคะบิ๊กซีราชดำริแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นี่จะมีรถประจำทางรถแท็กซี่จะจอดรอผู้โดยสารอยู่ตรงนี้นะคะก็จะทำให้มีการสะดุดชะลอตัวตรงช่วงนี้บ้างนะคะแต่พ อผ่านไปแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็บริเวณถนนราชปรารภนะคะรถที่มาจากบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหลงก็ยังรถเยอะอยู่เลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะทางด้านของฝั่งกลับกันที่มาจากหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำก็รถเยอะเช่นเดียวกันแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเรามากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็จะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือเป็นประกันภัยประเภท1
สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทั้งโครงการเองค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง2ประเภทเลยทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยใครที่ทำประกันภัยประเภท1หากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0215088802150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของคุณฝนต่อเวรไว้เกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีในส่วนของปริงชมพูนะที่บริเวณชายหาดที่ทางด้านของจังหวัดระยองแล้วก็มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะว่ามันเกิดจากอะไรในส่วนตรงนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันอีกส่วนหนึ่งนะคะทางด้านของคุณธเนศมั่นน้อยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการหลังจากนี้จะต้องทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะผอ.คะตอนนี้เบื้องต้นนี่ขอเรียนสอบถามนิดนึงนี่หลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าปริงชมพูแล้วก็บริเวณน้ำตรงบริเวณตรงนั้นนะคะ
1: คือจริงๆเนี่ยตอนในเบื้องต้นนะครับก็รับแจ้งจากประชาชนนะกรณีที่มีน้องปริงเนี่ยสีชมพูเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ได้คือ
0: มันเป็นพิษไหมคะอย่างนี
1: ้ไม่มีครับไม่มีครับในส่วนนี้จริงๆแล้วอวนลอยปูต่างๆเนี่ยก็สพบเห็นติดอวนลอยปูขึ้นมาก็มีบ้างนะครับ
0: เป็นประจำเหรอคะ
1: อิทธิพลของลมมรสุมเนี่ยไม่ว่าคลื่นลมแรงในช่วงนี้ที่ทะเลระยองเนี่ยคลื่นลมแรงก็น้องๆก็คงจะโดนพัดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคลื่นมันแนวนอนในทามเนี่ยก็พัดเกยขึ้นมา
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้น้องๆขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะ
0: ค่ะพอเข้าเรียนสอบถามนิดนึงปกติปริงชมพูนี่มันอยู่ในน้ำลึกไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยอยู่แนวจริงๆนะอยู่ในพื้นท้องทะเลเนี่ยก็อาจจะเป็นค่อนข้างลึกแล้วก็นั่นนะฮะแต่นี่น่าจะโดนคลื่นใต้น้ำเนี่ยในส่วนเนี่ยพัดเข้ามาแล้วน้องก็กลิ้งขึ้นมานะฮะไม่ได้เกาะอยู่บนพื้น
0: ลอยกลิ้งมา
1: ค่
0: ะอืมค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยตัวมันอะตอนที่อยู่ในน้ำก็จะเป็นสีแบบนี้เลยหรือว่ายังไงฮะ
1: ใช่ครับปริงสีชมพูเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครับ
0: เวลาคนไปโดนหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวยังไงอย่างเช่นบางทีบางตัวนี่มันจะมีแบบลักษณะการและยืดหดอะไรอย่างนี้ได้อันนี้ก็คือปกติเลยหรือว่ายังไงตัวมันขนาดนี้อยู่แล้ว
1: คือโดยตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะไม่มีพิษอะไรนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการจับหรือสัมผัสโดยตรงนะฮะเนื่องจากเนี่ยมีปริงทะเลเนี่ยนะอาจจะปล่อยสารเมือกหรือเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยสำหรับคนที่แพ้ผิวง่ายๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้แต่ไม่ถึงกับชีวิตอะไรต่างๆนะฮะในส่วนนั้นจะเป็นคันระคายเคืองแต่ไม่เคยเจอผู้ที่เสพติดได้รับ
0: ขณะนี้
1: จากขณะนี้นะครับ
0: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงอันนี้เขาเอามาบริโภคเป็นอาหารได้ไหมคะ
1: ไม่ครับอันนี้จริงๆน้องก็สวยนะบางทีเขาเอามาใส่ในตู้แต่ละทางกรมทรัพยากรทางทะเลฝั่งอีกท่านโดยทั้งทิศดีเราไม่มีนโยบายในการไม่มีในการเอานำมาเลี้ยงอะไรนะไม่เราไม่ได้สนับสนุนนะครับในส่วนนี
0: ้มันเข้าขายเป็นพวกหายากเลยพวกนี้ไหมคะ
1: ก็ไม่มีครับเป็นสัตว์ประจำอยู่ในทะเลเนี่ยในท้องทะเลนี่แหละครับ
0: เป็นเหมือน
1: พวกเป็นแม่บ้านเป็นพยาบาลเป็นพวกที่กำจัดสิ่งสิ่งสกปรกอะไรนะฮะก็รักษาระบบนิเวศสร้างความสมดุลในระบบนิเวศนะคร
0: ับ ค่ะปกติแล้วคือเขามันเป็นอาหารพวกปลาใหญ่และพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: แม่นะฮะก็เป็นตัวที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยในส่วนเป็นผู้รักษาสมดุลในท้องทะเลนะก็จะมีพวกสารชีวอะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาก็จะเหมือนกับตัวดูดซับดูดซึมพวกเนี้ยดูดพวกสิ่งปฏิกูลสิ่งอะไรต่างๆเป็นเหมือนกับพวกแม่บ้านในท้องทะเลเนี่ยครับ
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะต้องเรียนสอบถามว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมว่าที่โดนซัดขึ้นมาบนชายหางเยอะๆบนชายหาดเยอะๆแบบนี้ค่ะ
1: ของระยองไม่มีนะฮะแท้ที่ผมเคยจำอยู่เนี่ยผมยังไม่เห็นมีในส่วนนี้ครับก็เลยตกอกตกใจกันว่าแต่มันจะเกิดอะไรกันหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรฮะมันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นลมแรงด้วยอะไรนะประกอบในถึงเนี่ยทางกายภาพนะฮะว่าขึ้นลมทะเลแรง
0: ครับที่ระยองจันทบุรีตราดอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: แล้วพอจะทราบไหมคะว่าทะเลในพื้นที่อื่นนะคะเคยเกิดแบบนี้บ้างไหม
1: ผมจริงๆนะทางนักวิชาการเขาเคยมีแต่ผมไม่ทราบว่าแบบพื้นที่ไหนนะครับแต่
0: ค่ะแล้วมันขึ้นมาถูกซัดขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วมันตายเลยหรือว่ายังมีชีวิตอยู่อะคะ
1: จริงๆน้องยังไม่ตายเลยนะฮะแล้วยังมีความชื้นยังนั่นอะไรอยู่เนี่ยก็เลยให้ทางเทศบาลในเทศบาลมันแกงเนี่ยเอาแนวกั้นมากั้นไว้เพื่อไม่ให้คนไปใช้พื้นที่ในส่วนนี้ไม่ให้ลงเดินลงไปเหยียบย่ำเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขายังไม่ตายไงเดี๋ยวไปย่ำแล้วน้องเขาจะตาย
0: แล้วแล้วมันต้องเจอสภาวะยังไงตากแดดแห้งอะไรอย่างนี้ถึงจะตายกันหมดหรือว่ายังไงคะ
1: โดนความร้อนก็คงเสียชีวิตคงตายไปในส่วนนี้แต่ตอนนี้ดูแล้วดูเท่าที่เช็คดูแล้วยังมีส่วนที่ไม่ตายอยู่บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทะเลเนี่ยเขาก็จะเอาคืนลงไปในทะเลช่วงน้ำขึ้นเนี่ยช่วงนี้น้ำขึ้นพอดีฮะน้ำขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่าน้องเขายังอยู่แต่เข้าใจว่าไม่น่าอยู่แล้วเพราะว่าคงซัดลงในทะเลแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วระยะจากทางด้านของแนวคลื่นที่ซัดเข้ามาจนถึงตรงจุดที่เขารวมกันอยู่เยอะๆตามในภาพที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นระยะทางไกลกันไหมคะห่างกันไหมประมาณนั้น
1: คือชายฝั่งนี้ที่มันรวมๆกันก็คือระยะประมาณ50 เมตร50 เมตรนะครับก็ขึ้นมารวมกองกันก็แปลกดีเหมือนกันพอพัดขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นคลื่นลมเนี่ยพอพัดแล้วก็ม้วนแล้วก็เข้ามาเนี่ยมันก็มาขึ้นบนที่ชายหาดที่สดๆเนี่ยครับ
0: ค่ะแล้วเป็นระยะทางจุดที่เขากองกันอยู่เนี่ยมันเป็นระยะทางยาวประมาณเท่าไหร่ได
1: ้ประมาณ50 เมตรนะฮะในส่วนนี้50 เมตรเกือบ100 เมตรนะฮะประมาณเนี่ย
0: แต่มันก็กองกันเป็นแบบว่ากระจายกันอยู่ทั่วๆตรงบริเวณนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกองก็เยอะหน่อยหนาแน่นหน่อยครับที่เห็นดูนะฮะ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคัดแยกดูว่าตัวไหนที่ยังไม่ตายตัวไหนที่ยังพอที่จะให้การช่วยเหลือนำคืนสู่ทะเลได้ก็นำขึ้นมาแล้วส่วนที่ตายแล้วจะมีวิธีการกำจัดมันยังไงคะ
1: เดี๋ยวคือทะเลเนี่ยจะมีความสมดุลของมันเองเดี๋ยวพอน้ำขึ้นเนี่ยน
0: ้
1: ำขึ้นเนี่ยก็จะพัดน้องเขาลงไปในทะเลก็จะเป็นก็จะอยู่ในทะเลต่อไปนะฮะแต่พัดไปทางไหนก็เราไม่ทราบนะแต่ก็จะคือความสมดุลเขาก็ลงในทะเลเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวให้น้ำขึ้นเดี๋ยวมันเขาก็จะม้วนพวกนี้กลับไปเหมือนเดิม
1: ขึ้นลมเนี่ยก็จะพัดลงไปในเขากลับขึ้นสู่ทะเลเหมือนกันนะ
0: ค่ะนอกเหนือจากปริงสีชมพูแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ทะเลชนิดอื่นอีกไหมที่ถูกซัดขึ้นมาค่ะ
1: ก็ยังไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนก็จะเห็นว่าแพลงก้อนบูมขึ้นชายฝั่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าน้ำทะเลสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้อบ่งชี้นี่ว่าระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรในส่วนนี้บางคนจะคิดว่าเอ๊ะทะเลมีมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีข้อบ่งชี้ในเรื่องนี้ไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศนะฮะเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะพัดพาเขาลงไปสู่ทะเลนั่นเองครับ
0: อือค่ะก็แล้วล่าสุดนี้น้ำขึ้นหรือยังคะตอนนี้
1: ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะขึ้นสูงสุดก็น่าจะก็เนี่ยกำลังขึ้นไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยว5-5 ทุ่มเนี่ยน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยก็คงจะลงมาแล้วล่ะและเดี๋ยวเช้าน้องๆเจ้าหน้าที่จะไปดูอีกทีว่ายังมีอยู่หลงเหลืออยู่หรือไม่แต่เข้าใจว่าไม่น่ามีแล้วครับ
0: เราต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมไหมคะเผื่อมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
1: ก็ดูตามสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1คลื่นลมแรงนะครับไปใครจะไปเล่นน้ำคงไม่ควรที่จะลงไปเล่นน้ำนะครับในส่วนนี้กับอันที่2ก็คือในกรณีถ้ามีสัตว์ทะเลขึ้นมาชายฝั่งเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดไม่รู้จักไม่รู้จริงหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นแมงกะพรุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดแน่นเสร็จไปสัมผัสไปอะไรเนี่ยอาจจะเกิดอาการมันมีพิษของมันได้ครับในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วก็ในสภาพทางท้องทะเลตอนนี้ก็สิ่งที่น่ากลัวคือเนี่ยนะคนที่น่าอย่างที่ท่านอาจารย์ธรเนี่ยฮะได้เคยบอกไว้ว่าปีนี้เอลนีโญเนี่ยต้องเตรียมบังรับไว้ในส่วนนี้ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำไว้
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีแบบก็มีลักษณะมีการอธิบายบอกว่าเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ระยองจันทบุรีตราดมีฝนตกลงมาหนักมากเลยทำให้เรื่องของเขาเรียกอะไรอะ น้ำความเข้มข้นของน้ำทะเลมันเจือจางลงไปบ้างก็เลยทำให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมันลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ถูกซัดขึ้นมาอันนี้ข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไหมอะคะ
1: ยังไม่ได้รับรายงานจากทางวิชาการในส่วนที่ทางน้องศูนย์วิจัยเนี่ยฮะได้เก็บข้อมูลไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปดูว่าสาเหตุเนี่ยทางมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ฮะอันนี
0: ้ค่ะเผื่อว่าจะได้เฝ้าระวังกันแล้วก็อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนอย่างที่ทางด้านของท่านผอ.บอกอาจารย์ทอก็บอกมาแล้วเรื่องทะเลเดือดทะเลอะไรแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะทีนี้เนี่ยหลายๆคนต้องหันมาให้ความสนใจแหละว่ามันสถานการณ์แบบนี้มันส่งสัญญาณแล้วก็บอกอะไรกับมนุษย์อย่างเราบ้างนะว่าเราต้องมีการป้องกันหรือก็เตรียมรับมือหรือว่ายังไงกับสถานการณ์นี้นะคะผอ.คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยทะเลเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนเนี่ยในส่วนนี้แต่สิ่งที่ผมกังวลมากคือวันอย่างวันที่8เนี่ยเป็นวันทะเลโลกในส
0: ่
1: วนนี้สิ่งที่ต้องเราต้องระหนักดีในเรื่องการใช้ทรัพยากรเนี่ยที่ให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดเนี่ยเห็นง่ายๆคือตอนนี้ต้องรณรงค์เรื่องโดยเฉพาะเรื่องขยะทะเลเนี่ยขยะทะเลเนี่ยซึ่งมันมีผลกระทบกับทะเลอย่างแรงเลยต้องเรียนให้ดีฮะเพราะว่าหนึ่งทะเลเราไม่ใช่ถังขยะนะสมัยมันทำมันเราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ฮะแล้วก็ขยะจริงๆเนี่ยผมเรียนว่าขยะมันมีทั้งผิวน้ำกลางน้ำแล้วก็ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการขยะเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายากเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดมีการเคยตื้นขึ้นมาผ่าท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นก็จะมีขยะมีถุงเศษถุงพลาสติกเนี่ยอยู่ในท้องเนี่ยซ
0: ึ่
1: งทำให้พวกเรามีความรู้สึกไม่สบายใจกันแล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องมีการรณรงค์กันไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือปล่อยให้ขยะลงทะเลส่วนนี้ครับ
0: บางคนอาจจะคิดว่าแหมฉันทิ้งแค่อาจจะเป็นหลอดหรือเป็นถุงพลาสติกใบเดียวแต่ก็เคยมีคนพบแบบว่าขยะที่มันลอยมาจากแบบว่าทะเลมันมหาสมุทรหรืออะไรที่แบบห่างไกลแต่ก็ถูกซัดเข้ามาตลอดแบบนี้อันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทางด้านของท่านผอ.ที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณธเนศมั่นน้อยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองจันทบุรีตราดนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราพักเลยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้เวลา 17:19 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอมาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อีกส์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุยส์มารีเดอครูไรเชนภริยาเอกอัครราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปิงอิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงอิรันฮาจีซันเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามีดะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงวันนี้เวลา 18:15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดารัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ สถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2489ในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานชาวนามีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวเลี้ยงคนในประเทศและชาวโลกทุกภาคส่วนจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาในทุกด้านพร้อมร่วมมือกันนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ภูมิปัญญาเดิมมาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
0: พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนและเยาวชนจากจังหวัดอุดรธานีและมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการข้าวไทยนิทรรศการเชิดชูเกียรติเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่ออนาคตชาวนาไทยนอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและนิทรรศการของกรมบ่อนไม้ที่ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกรหลังฤดูทำนารวมทั้งการออกบูธนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า20หน่วยงานเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอาทิระบบนำทาง GPS ควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรระยะไกลการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้โดรนเพื่อการเกษตรหว่านปุ๋ยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรรุ่นต่อไป
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปงานมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีวันนี้เวลา 14:25 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งร่วมงานมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นภายใต้ชื่องานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ท่านได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษยานุศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งอีกทั้งยังได้การถวายงานด้านวิชาการอันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมานับเป็นปูชนียบุคคลผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์เคมีของประเทศไทยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลัง ฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้แห่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดกุณนทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 น.กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยและวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 น.ซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาดจังหวัดสงขลารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้คณะครูนักเรียนต่างใช้โอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปแสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมรวมถึงคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติทั้งนี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันพระราชดำรัสสตรีทรงพลังของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีทั่วประเทศลุกขึ้นค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีสตรีทรงพลังของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ยพลังแห่งรักที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงงานเคียงคู่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจบนยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยพระราชกรณียกิจต่างๆเหล่านั้นได้สร้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยที่สำคัญทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิรันดร์

0: บารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยสตรีไทยได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของพลังความเสียสละและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบของสตรีทรงพลังของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีไทยในทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมให้สตรีได้ค้นพบศักยภาพของตนเองพัฒนาฝีมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีวิถีใหม่ที่สง่างามเปี่ยมด้วยพระปิชาสามารถและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาพระองค์เองในทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาและทักษะเฉพาะทางทรงมีพระปิชาสามารถทางด้านการบินพระปิชาสามารถทางด้านการกีฬาพระปิชาสามารถทางด้านการทหารอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความรับผิดชอบต่อพระราชภารกิจของแผ่นดินด้วยพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับศักยภาพของสตรีไทยให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานสสทวทสตรีทรงพลังซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ50ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และครบ10ปีเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับสตรีทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ท่ามกลางโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็วสตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทใหม่พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคมสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพไทยต่างมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้วยศักยภาพและบทบาทอันโดดเด่นนี้คำว่าสตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำยกย่องหากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งคุณค่าและพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นเรื่องดีที่งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแนวคิดและประสบการณ์จากสตรีทรงพลังผู้มีบทบาทและประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: คำว่าสตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำแห่งการยกย่องหากแต่หมายถึงสตรีผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: บันดาลใจของสตรียุคใหม่ค่ะ
3: ก็เนื่องในโอกาสที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครบรอบ50ปีแล้วก
0: ็ยืน
2: บันดาลใจของสตรียุคใหม่ค่ะ
3: ก็เนื่องในโอกาสที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

0: ธุรกิจและนักวิชาชีพและสมาชิกของสหพันธ์เองซึ่งประกอบด้วยองค์กรสมาชิก24แห่งทั่วประเทศได้มารวมพลังกันแสดงพลังของสตรีนะคะว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันทำงานดีๆให้กับสังคมชาติบ้านเมืองและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: วันนี้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนส่งเสริมพลังของสตรีไทยได้เติบโตเคียงคู่การพัฒนาประเทศมาโดยตลอดเนื้อสิ่งอื่นใดทุกภารกิจพัฒนาต่อยอดเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบสานคุณค่าของสตรีทรงพลังของแผ่นดินให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
2: พระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่เพียงสร้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยแต่พระองค์ทรงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสตรีไทยได้นำพาความมั่นใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายวันนี้สตรีไทยได้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกกินกันน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื่องไฟทำไมทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ช่วงนี้ค่ะ 20:36 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของคุณจตุพลเทพมังกรนะคะเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยาค่ะเขามีการซ่อมผิวการจราจรบริเวณถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะคุณจตุพลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็มีการทำงานตรงบริเวณช่วงไหนอะคะทางด้านของสายเอเชีย
1: นำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับคือฝั่งขาออกไอเอเซียช่วงกระบอก11-18ในช่วง10กิโลเนี้ยมันจะมีรอยต่อของผิวจราจรช่องที่ระหว่างช่องที่3กับที่4ที่2กับที่3นะครับแล้วก็ตรงริมไหลติดกับร่องกลางซึ่งมีการซุดตัวและแยกตัวต่างระดับเป็นช่วง
0: ๆ
1: ครับเราก็จะมีการใส่ผิวตรงบริเวณนั้นเนี่ยกว้างประมาณ2เมตรลงไป5เซนนะครับแล้วเราก็ใส่แผ่นทีโอกริดเพื่อทำการเชื่อมยึดกันให้แน่นมากขึ้นแล้วก็ปูผิวกลับลงไป5เซน
0: ครับ
1: ซึ่งในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการทำเป็นวันต่อวันพอขูดไซส์เสร็จนะครับก็ทำสะอาดแล้วก็ปูแผ่นทีโอกริดแล้วก็ทาดยางตัวแท็กโค้ดแล้วก็ปูผิวกลับครับก็พอวันนี้ผิดแผนตรงเจอฝนในช่วงบ่ายตกลมมาทำให้งานที่มันควรจะเสร็จตั้งแต่5โมงเนี่ยล่าช้าเพราะว่าต้องรอฝนหยุดแล้วก็รีดน้ำออกให้ได
0: ้ถึ
1: งจะทำงานต่อได
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับในวันนี้เราเปิดงานไปในประมาณ1กิโลเศษเนี่ยจะเสร็จอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ใช้ทางทุกท่านด้วยเพราะว่ามันเป็นงานที่ปล่อยไว้ไม่ได้ด้วยแล้วต้องปิดจบเป็นวันต่อวัน
0: ค่ะค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะก็คือว่าจะทำตามแผนงานก็คือว่าทำมีขั้นตอน1 2 3 4ไปอย่างนี้แต่พอดีว่ามันมีฝนตกลงมาเป็นปัจจัยทำให้ต้องหยุดตกหยุดเรียกว่าขั้นตอนในการทำงานมันไม่เป็นไปตามแผนอันนี
1: ้ใช่ครับแล้วประกอบกับฝนตกเนี่ยทำให้เกิดการติดขัดสะสมตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าเรื่อยๆนะครับ
0: อืม
1: ครับก็ในตามแผนงานเราเนี่ยเรามีการซ่อมในช่วง7กิโลนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 7-8 วันนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับ
0: อ๋อเพิ่งทำวันนี้วันแรกด้วย
1: ใช่วันนี้วันแรกเจอฝนช่วงบ่ายตกหนักพอดีเลย
0: ครับค่ะแล้วคือวันแรกที่เราเริ่มงานเนี่ยคือมันเป็นงานในส่วนตรงไหนคะ
1: เราทำไปทุกขั้นตอนจบวันเดียวครับเพราะถ้าไม่จบมันจะทลายมากดังนั้นเนี่ยเราต้องปิดพื้นที่แล้วก็ทำการขูดใส
0: ประ
1: มาณ5เซนแล้วก็ปูแผ่นเจียวกิจแล้วก็แท็กโค้ดแล้วก็ปูกลับเลยดังนั้นวันนี้พอเสร็จแล้วก็จะวิ่งได้เลยในส่วนกิโลที่ทำตรงนี
0: ้ค่ะในคือที่ทำวันต่อวันเนี่ยจะทำเป็นระยะทางตามแผนงานนี้เป็นระยะทางคือทำยาวทีเดียวหรือว่าทำทีละช่วงต่อไปอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องนอนเลยว่าเราจะทำเฉพาะจุดที่เสียหายซึ่งอย่างช่วงวันนี้ก็เป็นระยะประมาณกิโลกว่าแล้วอาจจะข้ามไปจุดหนึ่งคืออันที่แล้วแต่ผังที่เราสำรวจเลยครับก็อาจจะเปิดพรุ่งนี้อาจจะเปิด800เมตรคือจบช่วงแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องทำให้จบเป็นวันๆไป
0: ในช่องทางด่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อเป็นช่องทางด่วนทั้งหมดเลย
1: เฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างเลนที่มันแตกหรือว่าทุดตัวซึ่งเราจะทำประมาณ2เมตรเป็นสติปนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นช่วงเส้น2เมตร
0: ค
1: ่ะคือต้องนำเรียนกับว่าสายเอเชียเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นผิวคอนกรีตเป็น2เลนกลางแล้วเราขยายข้างอีก2เลนเนี่ยมันเป็นผิวยาแอดฟันช่วงเลยต่อมันจะมีโอกาสที่ซุดตัวหรือแตกแล้วได
0: ้
1: ก็เลยต้องมาซ่อมตรงช่วงนี้แหละครับถ้าใช้งานนานๆแล้วแต่ถ้าซ่อมทั้งผืนเลยมันใช้เงินเยอะมากเราก็เลือกซ่อมโดยที่ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้มันได้ระยะมากที่สุดอย่างเที่ยวนี้เราลงประมาณ10กว่าล้านเนี่ยเราซ่อมได้ประมาณ 7-8 กิโลนะครับสองแนว
0: ค่ะแล้วในเมื่อแผนงานมันขยับแบบนี้แล้วเราต้องทำยังไงถึงจะให้มันกลับมาจะให้มันคือ
1: เพิ่มตามแผนอยู่ครับยังเป็นไปตามแผนก็คือ7-8วันจะทำให้จบครับ
0: อ
1: ย่างวันนี้เป็นไปตามที่มันช้าคือเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งจากต้องรอฝนตกแล้วก็เอาน้ำออกจากพื้นที่ทำงานให้ได้แต่วันนี้จบก็เป็นไปตามแผนของวันนี้อยู่นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มแผนวันต่อไปที่วางไว้ครับ
0: ค่ะค่ะก็คือทำเฉพาะในส่วนทางฝั่งขาออกเท่านั้นนะคะตอนนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาใช่ไหม
1: ไม่มีครับพรุ่งนี้ไม่มีประเด็นครับในเรื่องวันขาเข้าเพราะเราก็วางไว้ว่าให้หนีในช่วงจราจรที่จะเข้าวันกลับไม่ได้มากที่สุดครับ
0: ค่ะจุดที่ทำงานเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงคะ
1: ตอนเช้าเลยครับเช้าพื้นเลยคือจริงๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยวันนี้เป็นไปตามแผนมาตลอดเช้ามาเขาไต่ถนนนะครับระยะทางตามที่ฟังแผนไว้1กิโลเมตรเสร็จทำความสะอาดเสร็จ ตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเริ่มปูแผ่นแล้วก็จะพะแผ่โคนแล้วก็ปูผิวแล้วแต่ก่อนจะปูฝนจะลงก่อน
0: เริ่มตอนประมาณสักกี่โมงอะคะ
1: เจ็ดแปดโมงก็น่าจะต้องเริ่มแล้วครับแต่อย่างพรุ่งนี้อาจจะสายกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าวันนี้เริ่มดึกนะครับ
0: ค่ะกิโลเมตรที่11ใช่ไหมคะ
1: 11
0: ถึง18ก็คือเลยจากทางด้านของบางปะอินไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือไฮเทคขึ้นมาอย่างวันนี้ก็คือยูเทิร์นที่จะสับไปทางเข้าอุทัยได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็จะเลยยูเทิร์นเนี่ยขึ้นมาทางเข้ามาทางจุดเลี่ยงเมืองยุทธยาแล้วก็เข้าตัวเมืองครับ
0: แต่วันนี้ก็รถติดยาวเหมือนกันนะคะ
1: ยาวเหมือนกันครับ
0: ค่ะปิดเฉพาะในเลนที่ทำตรงนั้นมันจะอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าเลนที่2กับเลนที่3
1: เลนที่3 2กับ3ใช่ครับก็คือ2เลนกว่าเนี่ยวันนี้เปิดวิ่งปกติ
0: ค่ะ
1: นะฮะมันจะมีการซ่อมอยู่ระหว่างเลนที่2เลนที่3แล้วก็อีกอันก็คือติดกับบาริเออร
0: ์
1: ก่อกลาง
0: ค่ะ
1: ก็คือเลนที่1ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีการเบี่ยง2อย่างครับ
0: ค่ะก็คือช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังที่จริงๆถ้าเกิดวันนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะเป็นไปตามแผนปกติเลย
1: คร
0: ับ
1: 5โมงเย็นก็น่าจะจบแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตามปกติก็คือเริ่มงานตอนประมาณสัก 7-8 โมง5โมงเย็นก็เสร็จประมาณนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้หน้างานคือเขาเรียบร้อย
1: ชั่วโมงนึงครับ
0: ไอ้1ชั่วโมงอ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับต้องขออภัยท่านผู้ใช้ทางด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณจตุพลเทพมังกรนะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยาสำหรับใครที่กำลังผ่านทางสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากทางด้านของตรงบางปะอินออกไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถเขามีกิโลเมตรที่11นะเขาจะมีรถเนี่ยเริ่มชะลอตัวช้าอย่างที่ทางคุณจตุพลบอกเลยว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะซ่อมรอยที่เป็นรอยต่อนะคะแล้วมันเกิดชำรุดก็เลยมีความจำเป็นต้องรีบซ่อมนะคะแต่พระเอิร์ดเนี่ยมันปรากฏว่ามีฝนตกลงมาซะก่อนคือตามแผนงานมันต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ตอนประมาณ5โมงพอดีฝนตกแล้วต้องให้รอมันแห้งก่อนด้วยนะคะพอแห้งเสร็จแล้วถึงจะดำเนินการต่อซึ่งตามปกติถ้าเป็นพรุ่งนี้จะเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้าโดยประมาณจนถึง5โมงเย็นนะแต่วันนี้เนื่องจากมีฝนเป็นปัจจัยทำให้เวลาเนี่ยมันขยับออกไปนะคะแต่ว่าตอนนี้สภาพการจราจรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดมากเลยทีเดียวในฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่11ถึง17นะคะฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะสายเอเชียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: 3 2 1
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
4: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอปใหม่โมตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยที่ในพื้นที่ท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทรานะในตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราได้เกิดพายุฝนบริเวณที่หมู่ที่4ทำให้เสาไฟฟ้าล้มแล้วก็ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น161รายด้วยกันนะล่าสุดค่ะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA กำลังดำเนินการบริหารจัดการระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้านะคะรวมถึงมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขแล้วก็คาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทั้งหมดภายในเวลา 22:00 น.ของวันนี้นะคะทาง PEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเสาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยหากพบเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3-4 วันนี้นะคะเกิดพายุฝนแล้วก็ลมพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าล้มเลยทำให้มีผู้ใช้ไฟนี่161รายได้รับผลกระทบไปนะตอนนี้ทางด้านของ PEA กำลังเร่งดำเนินการในส่วนของการแก้ไขแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟด้วยนะก็คาดว่าจะพยายามเร่งให้เสร็จภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะจากเรื่องของไฟฟ้าภูมิภาคนะขอมาที่ทางด้านของกรมทางหลวงกันบ้างนะคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขาได้มีการชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพที่เขามีการเผยแพร่ออกมานะคะเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข11ขาล่องช่วงตำบลบึงหลักหนองน้ำใสกิโลเมตรที่349บวก950เป็นจุดที่ใกล้กับจุดชมวิวเขาพลึงค่ะได้เกิดความเสียหายกำแพงกันดินเสริมกำลังนะคะหรือว่า MSE wall เนี่ยเกิดชำรุดทำให้ถนนทรุดเป็นโพรงกินเนื้อลึกเข้าไปในช่องทางการจราจรแล้วก็อันนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากท่อที่วางลอดใต้ถนนหรือว่า cross drain เนี่ยนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยหลุดแล้วก็เกิดการกัดเซาะบริเวณฐานแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นนะคะทางด้านของกรมทางหลวงได้มีการระดมทีมวิศวกรจากสำนักก่อสร้างสะพานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1จังหวัดพิจิตรแล้วก็แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะคะเข้าพื้นที่บริเวณเขาพลึงนะคะเพื่อดำเนินการมาตรการบรรเทาเหตุแล้วก็ป้องกันคันทางเคลื่อนตัวชั่วคราวนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยภายหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางกรมทางหลวงเขาได้มีการประเมินร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยได้ทำการฉีดพ่นคอนกรีตเคลือบผิวทางลาดนะคะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของชั้นดินไว้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงสภาพดีแล้วก็ปลอดภัยพร้อมกันนั้นก็ยังได้ส่งเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ค่ะโดยมีการนำรถแบ็คโฮปรับถมดินบริเวณฐานกำแพงคันดินแล้วก็ปรับแนวร่องน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้น้ำขังในร่องเขาซึ่งเป็นการล็อกคันทางไว้เป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยทางแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ก็จะทำการตรวจสอบค่าระดับความเปลี่ยนแปลงผิวทางจราจรทุกๆวันเพื่อมอนิเตอร์ในส่วนของการสุดตัวนะในส่วนของการอำนวยความปลอดภัยก็ได้มีการปรับการจราจรในฝั่งขาลงจากเขาที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยนะคะให้สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรพร้อมกับติดตั้งป้ายบังคับรถบรรทุกหนักชิดขวาเพื่อเบี่ยงรถใหญ่ให้ออกห่างจากพื้นที่ที่มีการซ่อมแซมนะคะป้องกันเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของการติดป้ายเตือนล่วงหน้าสัญญาณไฟเตือนแล้วก็กลวยยางพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สัญจรเป็นไปอย่างให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้นะคะทางด้านของกรมทางหลวงเองเนี่ยได้มีการเตรียม
ดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงฟื้นฟูโครงการอย่างถาวรฟื้นฟูโครงสร้างนะคะเป็นการถาวรแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเร่งด่วนโดยจะทำการก่อสร้างกำแพงกันดินถาวรพร้อมกับฝังสมอยึดลึกเข้าไปในชั้นดินเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวแล้วก็ควบคู่ไปกับการยกเครื่องระบบระบายน้ำใหม่ทั้งหมดเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกไม่กัดเซาะดินใต้ถนนในระยะยาวจากนั้นค่ะก็จะทำการอัดฉีดปูนเพื่อปิดช่องว่างใต้ถนนหรือเทผิวคอนกรีตใหม่แล้วก็ติดตั้งราวเหล็กกั้นนะคะให้กลับมาเสร็จสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดในการแก้ไขฟื้นฟูเนี่ยไม่เกิน6เดือนด้วยกันนะทางกรมทางหลวงเองเนี่ยก็ขอแนะนำผู้ใช้ทางในเส้นทางดังกล่าวให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะคะโดยยังมีการเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแต่จะมีการเบี่ยงช่องจราจรบริเวณหน้างานเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางเนี่ยชะลอความเร็วแล้วก็สังเกตป้ายเตือนด้วยนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทางกรมทางหลวงก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่ก่อนหน้านี้มันมีภาพเผยแพร่ออกมาทางด้านของโลกโซเชียลนะว่ามันมีกำแพงที่กันดินเนี่ยมันเหมือนมันทรุดแล้วก็พังลงมาอันนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของคนที่เขาใช้ทางเนี่ยมีความเป็นห่วงนะก็พอหลังจากที่เผยแพร่ภาพอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เลยทางด้านของกรมทางหลวงเองเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะตรงจุดนี้ตรงช่วงเขาพลึงอันนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่นะแล้วก็สำหรับใครที่เคยผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวด้วยนะคะก็น่าจะเป็นจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกจุดพักรถอะไรต่างๆนานาตรงนี้เพราะว่าวิวทิวทัศน์ที่ตรงช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีความสวยงามนะแต่ว่าพอมาถึงตรงตอนนี้เนี่ยลักษณะของบริเวณที่มันทรุดพังลงมากำแพงกันดินพังลงมาตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบในการดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วนเลยนะก็ฝากไว้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้แล้วก็เจอเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรยังไงก็ช่วยระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพี่สาวน้ององุ่นรับสารภาพทำน้องเสียชีวิตก่อนนำร่างไปอำพรางในสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: พี่สาวและน้าชายน้ององุ่นรับสารภาพเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่บ้านพักคุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้ององุ่นวัย7ขวบที่หายไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนจะถูกพบเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตีโคร่งตำบลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกาญจนบุรีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7รวมถึงกองปราบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วล่าสุดวันนี้ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งเป็นพี่สาวของน้ององุ่นและนายแต้อายุ17ปีซึ่งเป็นน้าของน้ององุ่นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยเด็กหญิงวัย13ปีสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตหลังเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันที่บ้านแล้วให้น้าชายช่วยอำพรางศพโดยช่วยกันนำศพซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนนำศพใส่กระสอบลำเลียงด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งไว้บริเวณใต้กอไผ่ในสวนยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอิทธินิมประเสริฐเป็นไงครับ
1: กระทรวงดีอีลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์รับบอลโลก2026 8เดือนปิดกั้นแล้ว 673,000 URL คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ระยะเวลารวม8เดือนเป็นจำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานผ่านแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงและพนันออนไลน์อีก 37,982 รายการโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายในจำนวน 78,796 รายการทั้งนี้กระทรวงดีอีได้ดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้มีคำสั่งให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นักท่องเที่ยวแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ล้นหลามขณะพรุ่งนี้มียอดลงทะเบียนแล้ว 1,000 รายคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าชมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และยุทธภูมิปราสาทตาควายเนิน350อย่างคึกคักโดยการเปิดลงทะเบียนรอบแรกในวันที่6มิถุนายนมีผู้สนใจจองสิทธิ์เข้าชมมากกว่า 1,200 รายโ จากโควต้าที่กำหนดไว้ 1,000 สิทธิ์ขณะที่ยอดจองในวันที่7มิถุนายนล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,000 รายจากทั้งหมด 1,500 สิทธิ์และคาดว่าจะเต็มจำนวนในเร็ววันนี้สำหรับปราสาทตาควายเนิน350เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนซึ่งการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการนำสินค้าเกษตรและทุเรียนมาจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมวิริยะจันทรารายงาน
10: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:08 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อค่ะสำหรับสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งคุณอำนาจใช้สายเอเชียก็น่าจะเป็นจุดที่มีเขาเลี่ยงจากจุดที่เขามีการทำงานน่ะนะคะทำให้คนที่มาใช้สายเอเชียฝั่งขาออกจากต่างระดับบางปะอินไปทางด้านของเลี่ยงเมืองอยุธยารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะโอ้คุณเครือวันก็ติดสายเอเชียอยู่เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเร่งมืออยู่นะคะเพราะวันนี้มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยเรื่องของฝนตกเลยทำให้มันการทำงานไม่เป็นไปตามแผนงานนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอกลับมาที่กรณีที่ก่อนหน้านี้มีคุณพัชรินแจ้งเข้ามาว่าเจอสุนัขพัดหลงแล้วก็เลี้ยงเอาไว้แล้วก็คุณรัตพรซึ่งเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้แจ้งไว้ว่าสุนัขหายนะแล้วก็พอดีมาเจอในภาพที่เรามีการประกาศตามหาเจ้าของแล้วตอนนี้เนี่ยคุณรัตพรไปเจอน้องบูบี้นะคุณรัตพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณรัตพรตอนนี้รับบูบี้กลับบ้านหรือยังคะ
1: รับแล้วค่ะ
0: ตกลงยืนยันเลยเนาะว่าใช่สุนัขของเรา
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะเรียกชื่อเขายังจำชื่อเดิมเขาได้ไหม
1: ยังไม่ทันเรียกเลยพี่กระโดดหาแล้วอะ
0: โอ้โหแสดงว่าเขาจำเจ้าของได้เนาะค่ะแล้วตอนที่ไปถึงนี่บูบี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: อยู่ในบ้านค่ะเขาได้ยินเสียงเขาก็กระโดดเรียก
0: ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงคุยกับคนพี่ที่เขาเลี้ยงค
0: ่ะก็จำได้โอ้โหสุนัขนี่ความจำดีเนาะอย่างนี้ค่ะแต่ในส่วนของคุณพัชรินก็ไม่ได้จะเลี้ยงต่อเนาะอย่างนี
1: ้ค่ะเนี่ยมานี่แล้ว
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวเอากลับบ้านไปแล้วทีนี้เนี่ยที่คุณรัตพรเป็นห่วงว่าเดี๋ยวไม่มีใครดูแลเราจะทำยังไงต่ออะคะ
1: ที่บ้านมีหมาอีก2ตัวค่ะปกติคือก่อนหน้านี้ก็คือตัวน้องเขาอะไม่ได้เป็นตัวเมียแล้วทีนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะติดสัตว์ครั้งแรกทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่ากลัวตัวผู้อีกตัวนึงอีก2ตัวที่บ้านเขาก็ลืมแบบว่าหนีอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เราต่อไปจะทำยังไง
1: ก็ต้องล่ามค่ะพี
0: ่ต้องล่ามไว้ต้องเอาหาวิธีป้องกันไม่ให้มันหลุดออกมาอีกนะคะเอ๊ะแล้วตัวเจ้าบูบี้เนี่ยมีแบบว่ามีเขาเรียกไงมีป้ายหรือว่ามีการไปฝังไมโครชิปอะไรไหมคะ
1: อะไรนะคะ
0: มีป้ายบอกชื่อเขาที่อยู่เจ้าของหรือว่ามีการไปฝังไมโครชิปอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเนาะน่าจะต้องแบบหาวิธีทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆตอนนี้เขาฝังไมโครชิปเขาก็มันก็ง่ายดีนะเวลาที่ถ้าเกิดฝังไมโครชิปเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจรู้เลยว่าเป็นสุนัขใครชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะอย่างนี้นะ
1: คะจะตอบแล้วเหรอ
0: นี่ดังคุณพัชรินยังเรียกลีโออยู่เลยเนาะมันหันไหมถ้าเรียกลีโออะค่ะ
1: ตอนนี้มีคู่อยู่ไม่หันแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับน้องเขา
3: ไม่มองเลยนะ
1: อยู่กับเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเอามารับ
0: เพื่อนอ๋อแม่พอได้กลับบ้านดีรีบแบบอยากจะกลับถึงบ้านแล้วทีนี
1: ้จะหนีจะขึ้นรถแล้ว
0: นะคะได้ค่ะยังไงยินดีมากเลยนะคะคุณรัตพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงก็ดูแลน้องเนาะอย่าให้หลุดออกมาอีกนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะครับแล้วขอบคุณคุณพัชรินด้วยนะคะวันนี
1: ้
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีแล้วเห็นไหม
0: ไปรับกลับบ้านแล้วนะตกลงคือด้วยความที่เขาเลี้ยงกันมาพอได้ยินเสียงของคนที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บก็รีบวิ่งออกมาเลยนะคะตอนนี้ก็รับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคงต้องดูแลกันอีกทีอย่างที่บอกนะว่าคงต้องมีวิธีการที่จะแบบเผื่อเขาหลุดออกมาอีกนะคะก็ต้องหาป้ายที่เป็นป้ายชื่อเขาแล้วก็อาจจะมีช่องทางที่จะติดต่อกับเจ้าของได้หรืออาจจะอีกทางหนึ่งก็คือการฝังไมโครชิปซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของเป็นเรื่องของการที่สุนัขของคุณที่จะเลี้ยงอ่ะนะคะทางด้านของกทม.เองเนี่ยเขาก็มีให้มีการฝังไมโครชิปตามพ.ร.บ. เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเปิดในส่วนของการให้ไปฝังไมโครชิปแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพการจดทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาก็มีการให้บริการเรื่องของการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนให้กับสุนัข กับแมวด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยู่เนี่ยก็ลองไปติดต่อที่ทางด้านของสำนักงานเขตของตัวเองดูได้นะคะว่าจะดำเนินการในส่วนของการลงทะเบียนแล้วก็การฝังไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าไมโครชิปที่จะฝังเข้าไปในตัวสุนัขเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กๆนะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนิดเดียวเองฝังเข้าไปที่ในตัวโดยฝังอยู่ที่บริเวณผิวหนังช่วงบริเวณลำคอเราจะเคยเห็นภาพที่แบบว่าเวลาที่ยังมีเป็นโรงพยาบาลสัตว์อย่างเงี้ยเวลามีสัตว์หลงหรือว่ามีไปหาคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่หลงไปเนี่ยถ้าคนที่ไปเจอแล้วมีอุปกรณ์พาไปที่คลินิกที่โรงพยาบาลสัตว์แบบนี้เขาก็จะมีการอุปกรณ์มีอุปกรณ์ในการตรวจไมโครชิปถ้าเกิดว่ามีเจ้าของหรือว่าเคยฝังไมโครชิปมาเนี่ยนี่ง่ายเลยเพราะว่าก็จะได้ตามหาในส่วนของเจ้าของเขาได้นะมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆเล็กจริงๆเพราะเขาบอกว่าเล็กขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารฝังไปที่บริเวณหลังคอใต้ผิวหนังของตัวสุนัขอ่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมีการระบุรหัส15หลักที่ระบุตัวตนของสุนัขตัวนั้นนะจะมีข้อมูลต่างๆเลยเพื่อช่วยเป็นการยืนยันในกรณีที่เกิดสุนัขเนี่ยเกิดพัดหลงกับทางด้านของเจ้าของเขาแล้วก็ยังอีกอย่างนึงก็คือเป็นการแสดงว่าเป็นสุนัขของใครมีการเดินทางบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เป็นรายละเอียดของสุนัขในแต่ละตัวแล้วก็ในส่วนของไมโครชิปอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝังแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกเลยนะไม่มีความเสื่อมมันก็จะอยู่กับสุนัขตัวนั้นไปตลอดชีวิตเลยนะแต่ราคาเนี่ยมันก็จะมีราคาพอสมควรเลยทีเดียวนิดนึงนะก็คือราคามันจะอยู่ระหว่างประมาณสักหลัก500ไปจนถึง 1,000 กลางๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็มีการให้บริการเรื่องของการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่คลินิกสัตวแพทย์ของกทม.ทั้ง8แห่งด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเอาได้จากทางด้านของเพจ Facebook สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ใกล้กับทางด้านของคลินิกสัตวแพทย์กทม.บริเวณไหนกันบ้างนะคะแล้วเขาจะมีการเปิดให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวเมื่อไหร่อะไรยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ลองสอบถามกันเข้าไปนะยิ่งถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงสุนัขแพงๆถ้าเกิดคนเลี้ยงสุนัขแพงๆดิฉันว่าเขาก็เอาไปฝังไมโครชิปกัน อยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะป้องกันเวลาที่มันหายออกไปเนี่ยก็จะได้ติดตามตัวได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าคนที่เขาอย่างที่บอกคนที่เขาเจอเนี่ยพอเขาตรวจในส่วนของไมโครชิปนี่ปุ๊บนี่ก็รู้รายละเอียดของเจ้าน้องหมาน้องแมวตัวนั้นๆเลยนะคะซึ่ง อันนี้จริงๆแล้วทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยนำไปฝังไมโครชิปตั้งแต่ช่วงประมาณตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะตั้งแต่ช่วงปีก่อนผ่านมาแล้วเนี่ยปีกว่าๆแล้วนะคะเรื่องของการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงก็ยังต้องรณรงค์กันต่อไปนะเพราะว่าก็มีคือถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์จรจัดอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลกันสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันมีอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วง 19:20 ตรงช่วงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะฝั่งขาเข้า ช่วงที่มาจากต่างระดับพนัสนิคมมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงต่างระดับหนองไม้แดงนะคะเป็นรถชนกันหลายคันเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีมีอุบัติเหตุนะคะรถชนกันหลายคันเลยทำให้การจราจรนั้นก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะบนทางต่างระดับพอดีเลยนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือเปล่าทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุที่จังหวัดจันทบุรีอ๋อเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเย็นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับสว่าง304มูลนิธิสว่างกตัญญูจุดแก่งหางแมวนะคะสวัสดีค่ะสว่าง304ค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะอุบัติเหตุอะค่ะ
2: ครับตอนนี้ก็นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับมาส่งโรงพยาบาลทั้งหมดครับ
0: ค่ะ
2: อย่างเป็นผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายครับเป็นหญิง3รายและชาย1ราย
0: ค่ะเป็นรถอะไรกับรถอะไรอะคะ
2: เป็นรถ6ล้อบรรทุกคนงานครับ
0: ค่ะโอ้ค่ะ
2: ชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางครับ
0: อ๋อคันเดียวเลยคันเดียวเลยใช่มั้ยคะ
2: คันเดียวครับ
0: โอ้ค่ะแล้วเขาบอกมั้ยว่าทำไมถึงไปชนกับเสาไฟฟ้าได้อะค่ะ
2: เบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับว่าผู้ขับขี่เป็นท่านใดพอดีว่าไปถึงที่เกิดเหตุก็คือผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวทั้งหมดเลยครับทั้ง3รายแล้วก็มีบาดแผลชะกันทั้ง3รายเลยครับก็เลยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนครับเลยไม่ได้สอบถามว่าคนใดเป็นผู้ขับขี
0: ่ค่ะแล้วก็คือว่าตกลงคือมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายเป็นผู้หญิง4ผู้ชาย1แต่ว่ามีหมดสติไป3ราย
2: ครับคืออย่างนี้ครับทั้งหมดที่เกิดเหตุครับมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายครับทั้งหมด4ราย
0: ค่ะ
2: ครับแบ่งเป็นผู้หญิง3รายครับผู้หญิง3รายนี่ไม่รู้สึกตัวเลยครับมีแผลที่ขาดที่ใบหน้าทุกคนแผลชะกันแล้วก็อีก1รายเป็นผู้ชายครับ
0: ค่ะ
2: มีเจ็บข้อเท้ารู้สึกตัวครับเดินได้คร
0: ับ คนผู้ชายนี่เป็นคนขับรถมั้ยคะ
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนขับรถครับ
0: แล้วคนขับรถได้รับบาดเจ็บมั้ยคะ
2: คนขับรถไม่บาดเจ็บครับ
0: ไม่บาดเจ็บนะค่ะส่วนผู้หญิงทั้งหมดเนี่ย4คนเนี่ยคือเขานั่งอยู่ด้านหลังหรือว่าด้านหน้ารถอะคะ
2: ใช่ใช่นั่งอยู่ด้านหลังรถครับ
0: ด้านหลังเป็นอันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ไม่ใหญ่ครับบรรทุก6ล้อคันครับช่วงระยะประมาณกับเกือบกว้างเท่ากับรถกระบะนะครับ
0: ก็ประมาณเหมือนคล้ายๆใหญ่กว่ากระบะ4ล้อหน่อยนึง
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วบอกว่าเสาไฟฟ้าหักด้วย
2: หักลงมาเลยครับเสียหาย1ต้นครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วมันทำให้เรื่องของไฟฟ้ามีปัญหาด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับทำให้พื้นที่หมู่9และหมู่10ตำบลขุนฟ่องครับทำให้ไฟฟ้าดับตอนนี้กำลังช่างไฟฟ้าของแก่งหางแมวกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ครับ
0: ค่ะดูแล้วมันดับเป็นวงกว้างไหมอะคะ
2: เป็นในส่วนของตำบลถูกต้องไม่กว้างครับเฉพาะหมู่เป็นเฉพาะหมู่10กับหมู่9ครับผม
0: หมายถึงว่าแบบมีบ้านที่เขาอยู่ตรงบริเวณนั้นเยอะไหมอะคะที่แบบว่าได้รับผลกระทบไปด้วย
2: ก็เยอะอยู่ครับประมาณสัก50-60หลังคาเรือนได้ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้กำลังดำเนินการยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าค่ะ
2: ครับตอนนี้ทางไฟฟ้าพื้นที่แก่งหางแมวครับประสานกับไฟฟ้าใหญ่อยู่ที่เขตของนายอามครับได้นำรถ6ล้อครับรถยกเข้ามายกและแก้ไขเพราะว่ามันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าขวางจราจรด้วย
2: ถูกต้องครับฝั่งการจราจรทั้งเส้นทางเลยครับเป็นเส้นเข้าตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านอ่างเก็บน้ำบ้านหางแมวครับ
0: อ่างเก็บน้ำบ้านหางแมวนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วปกติแล้วมีรถผ่านใช้เส้นทางกันนี้ตรงนี้เยอะไหมคะ
2: พื้นที่ตรงนี้ถ้าส่วนช่วงประมาณสัก5-6โมงไปแล้วก็จะไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านเพราะโซนนั้นเป็นโซนที่แบบช้างออกครับผมในส่วนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยออกกันมาแล้วครับเพราะว่า ช้างจะชุกชุมมากช่วงบริเวณนั้น
0: โอ้ค่ะตรงจุดนี้นี่ตอนเดี๋ยวนะมันเป็นทางขึ้นเขาไหมหรือว่ายังไงคะ
2: มันเป็นทางเลี่ยมอ่างเก็บน้ำครับไม่ขึ้นเขาครับแต่ว่าเขาโค้งค่อนข้างจะเยอะครับ
0: อ๋อโค้งเยอะเขาเดินทางมาจากที่ไหนไปไหนกันคะ
2: เดินทางออกมาจากบ้านคลองโป่งครับจะออกมาตัวอำเภอแก่งหางแมวซึ่งสอบถามนะครับว่าเขาจะออกมาตลาดนัดครับซึ่งเป็นคนงานอยู่ในสวนแถวหมู่สิบบ้านคลองโป่งครับ
0: อ๋อก็คือไม่ใช่ว่ากลับมาจากทำงานเนาะ
2: คือเป็นคนงานอยู่ในนั้นเลยครับผม
0: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ออกกำลังออกมาจะไปตลาดในตัวอำเภอครับผม
0: จะไปตลาดนัดตรงนั้น
2: ใช่ครับในตัวอำเภอซึ่งวิ่งออกมาประมาณเกือบ10กิโลเมตรเหมือนกันครับกว่าจะถึงตลาดนัดในตัวอำเภอครับ
0: ผู้โดยสารที่มาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะ
2: ที่ผมทราบมาก็มีผู้โดยสารมาทั้งหมด5คนนะครับรวมผู้คนขับด้วยแต่ว่าคนขับก็ไม่ได้เก็บอะไร
0: ค่ะผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บนี่อายุประมาณเท่าไหร่กันคะ
2: อายุช่วงประมาณ40กว่าครับ
0: ค่ะ
2: ช่วง45อยู่ประมาณวัยกลางกลางครับ
0: โอ้แล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้ากันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับใบหน้าแล้วก็แขนหักคือทุกคนมีบาดแผลที่ใบหน้าทุกคนเลยแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาบริเวณมีแขนหักมีขาหักทุกคนเลยครับ
0: โอ้ค่ะ
2: เพราะว่าหน้าผมในผมคิดว่าจากถามว่าคือทุกคนน่ะกระเด็นออกจากหลังรถมาหมดเลยครับนั่งมาจากหลังรถ
0: โอ้แสดงว่าคือมาเร็วหรือว่ายังไงหรือมันเป็นทางไม่ได้เป็นทางลาดไม่ได้เป็นทางอะไรใช่ไหมคะ
2: คือมันก็เป็นทางตรงครับไม่ได้เป็นทางโค้งแต่ว่าคือในส่วนของเรื่องสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุอะผมยังไม่ได้ทราบว่าเกิดสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ได้ทำการแจ้งร้อยเวรสภ.แก่งเขาดำเนินการสอบสวน
0: แต่ดูจากบริเวณจุดที่เกิดเหตุแล้วมันอันตรายไหมฮะตรงจุดนั้น
2: มันไม่อันตรายครับเป็นทางตรงเส้นพื้นถนนก็ปกติครับไม่มีหลุมไม่มีอะไรก็เป็นทางตรง
0: ตอนนั้น
2: ปกติเลยรถไม่ค่อยมีวิ่งครับ
0: รถไม่ค่อยมีด้วยแล้วตอนนั้นที่เกิดเหตุอ่ะมีฝนตกไหม
2: ไม่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่มีฝนตกครับ
0: ไม่มีฝนตกนะอ๋อ
2: ใช่ใช่ครับถนนแห้งดีอะไรดี
0: ถนนแห้งแล้วเสาไฟฟ้านี่มันล้มลงมากี่ต้นนะคะ
2: ล้มลงมา1ต้นครับ
0: 1ต้นแต่ขวางถนนไว้หมดเลย
2: ใช่ถูกต้องเลยครับล้มมาทับขวางถนนเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วล่าสุดนี่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางได้ใช่ไหม
2: ครับตอนนี้ที่ผมสอบถามทีมงานก็อยู่ระหว่างการแก้ไขอยู่ครับเพราะว่าคือโคนเสามันหักเลยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำการปักใหม่หรือว่าจะต้องทำที่การยังไงเพราะก็เป็นส่วนของการไฟฟ้ากำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: เป็นคนกัมพูชาครับผม
0: เป็นกัมพูชา
2: ใช่ครับทั้งหมดเลย
0: ทั้งคนขับรถด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อสัญชาติกัมพูชาทั้งหมดที่มากับรถคันนี้
2: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะ
2: มีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแก่งหนึ่งรายครับ
0: อ้าวในจำนวน3คนหรือเปล่าฮะที่หมดสติ
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นผู้หญิง1ใน3ที่หมดสตินะตอนนี้คือล่าสุดเลยได้รับแจ้งเลยใช่ไหมคะว่าเสียชีวิต
2: คือผมก็อยู่ผมก็ทำหัตถการอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วครับก็เสียชีวิต
0: ค่ะค่ะส่วนอีก2คนนี้อาการก็ยังโคม่าอยู่นะคะ
2: ก็อีกใช่ครับอีก2คนส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับอีก1คนโรงพยาบาลคิชิโกะเป็นคนดำเนินการส่งปกเกล้าซึ่งกันครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการในส่วนของคดีไปนะคะ
2: ใช่ครับตอนนี้บริเวณสภ.แก่งหางแมวก็ดำเนินการอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ทางไฟฟ้าเขาได้มีการแจ้งไหมว่าเขาจะเคลื่อนย้ายเสาไฟที่จะที่มันกีดขวางให้พ้นกีดขวางไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมก็รับแจ้งพูดคุยกับช่างอยู่ช่างก็จะมีการแก้ไขให้ภายในเสร็จไม่เกิน3ชั่วโมง
0: ไม่เกิน3ชั่วโมงนะ
2: คะใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าในเขตพื้นที่ก็มีงานศพด้วยครับเขาก็พยายามเร่งแก้ไขอยู
0: ่ค่ะตรงบริเวณ
2: ช่างก็จะมีการแก้ไขให้ภายในเสร็จไม่เกิน3ชั่วโมง
0: ไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าในเขตพื้นที่ก็มีงาน

0: สัญจรกันเส้นนั้นแต่ก็ไม่หนาแน่นไม่หนาแน่นมากก็จะเป็นประชาชนในบริเวณนั้นครับ
1: อืมค่ะ
0: คร
1: ับ ได้ละยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้เบื้องต้นคือมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นเป็นเส้นทางเป็นถนนเรียบอ่างเก็บน้ำแก่งหางแมวนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะเป็นรถบรรทุกลักษณะรถบรรทุก6ล้อสีขาวนะทะเบียนผอพึ่งขอไข่2127จังหวัดจันทบุรีมีผู้โดยสารมาทั้งหมดเนี่ย6คนเดี๋ยวนะ5คนใช่ไหมคะ5คนก็คือเป็นผู้หญิง3คนผู้ชาย2คนผู้ชายก็คือเป็นผู้โดยสารมากับผู้หญิงอีก3คนแล้วก็คนขับรถก็เป็นผู้ชายอีก1คนผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าสุดท้ายก็คือได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายนะเป็นเคสดำ1รายที่โรงพยาบาลแก่งหางแมวเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดเลยนะเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดเลยที่มาทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านของคนขับรถนะคนขับรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนในส่วนของผู้ชายอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ายังมีสติอยู่ยังไม่หมดสตินะคะอันนี้ทำให้เสาไฟคือเขาลักษณะของการชนเนี่ยก็คือเสาไฟข้างทางลองนึกถึงว่ามันเป็นถนนแล้วก็คือมันเป็นเลนสวนกัน2ทางแล้วเสาไฟเนี่ยก็จะเป็นแนวยาวตลอดทางไปรถคันนี้เนี่ยไปเสียหลักแล้วก็พุ่งชนที่ตรงบริเวณโคนเสาทำให้เสาไฟเนี่ยมันหักโค่นลงมารถก็ได้รับความเสียหายคาอยู่ที่เสาไฟตรงนั้นเลยเสาไฟมันก็เลยหักโค่นลงมาแล้วก็ขวางถนนอยู่2เลนโชคดีมากก็คือว่าจะบอกว่าโชคดีมากเพราะมันไม่ได้ดึงในส่วนของเสาต้นอื่นลงมาด้วยนะเพราะว่ามันจะลักษณะเสาไฟเนี่ยมันจะอยู่เป็นลักษณะแบบว่าก็ไม่ห่างกันมากนักแล้วก็มีไฟส่องสว่างไปตลอดทางแล้วก็เสาไฟที่มันหักโค่นลงมาเนี่ยสายไฟมันไม่ได้ดึงรั้งต้นอื่นให้หักโค่นลงมาด้วยนะมางั้นเดี๋ยวก็จะเป็นงานใหญ่อีกนี่แค่เสาไฟต้นเดียวที่มันหักแล้วก็ขวางถนนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในส่วนของการดำเนินการนี่พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องของการจ่ายกระแสไฟด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังดำเนินการกันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ18:11 นนะที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็อย่างที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่สว่าง304มูลนิธิสว่างกตัญญูบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ถนนสายหลักแต่ก็เป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเชื่อมในส่วนของจุดที่เดินทางตรงบริเวณนี้นะคะเชื่อมระหว่างทางด้านของอำเภอแก่งหางแมวกับเขาคิชกูฏก็ต้องรีบในส่วนของการดำเนินการเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสามารถผ่านตรงบริเวณจุดนี้ได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่มารายงานให้ทราบกันนะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวงั้นดูอีกทีหนึ่งนะว่าอันนี้ทางด้านของอุบัติเหตุนะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไหนคุ้นๆว่าน่าจะเป็นที่จังหวัดระยองหรือเปล่าเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่าตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางการจราจรในช่วงเวลากลางคืนนะคะระมัดระวังด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุนี่ได้รับแจ้งกันมาแบบว่าต่อเนื่องกันตลอดเลยแล้วก็อุบัติเหตุแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างเนี้ยอย่างที่ดูที่บอกว่าน่าจะเกิดที่ทางด้านของเส้นทางทางด้านของจังหวัดระยองเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะซึ่งก็เป็นรถชนเสาไฟด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิด เดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะ

0: จ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันไว้บ้างมีคุณธนาโดนแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโน้ตบุ๊กยี่ห้อ HP แล้วก็มี iPad ด้วยใส่อยู่ในกระเป๋าสีเทานั่งรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้คนขับรถชื่อคุณสงกรานต์มาคชาติค่ะนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาจากที่รถไฟฟ้าสายสีแดงบางเขนไปลงที่ซอยพหลโยธิน44เมื่อตอนช่วง 17:30 นที่ผ่านมาแล้วก็คุณปาล์มลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ตัวเครื่องสีขาวนะคะนั่งรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนท้อทหารออ่าง2726มาจากที่พญาไทไปลงที่นครชัยศรีเมื่อตอนช่วง 18:20 ลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ตัวเครื่องสีขาวไว้บนรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนท้อทหารออ่าง2726คุณน้ำทิพย์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมพันนีหลอดแจ้งแทนลูกค้านะคะลืมคีย์การ์ดของโรงแรมลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวทะเบียนททหารรจุฬา6908นั่งรถมาจากแถวๆปิ่นเกล้านะคะไปลงที่บางลำพูเมื่อตอนช่วง 16:20 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมคีย์การ์ดของโรงแรมพันนีหลอดน่าจะมีชื่อโรงแรมติดอยู่ที่คีย์การ์ดนี้ด้วยนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนททหารรจุฬา6908ค่ะคุณโยธากาแจ้งแทนเพื่อนนะคะเพื่อนทำกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนรถแท็กซี่เป็นกระเป๋าสีน้ำเงินเป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายนะคะข้างในจะมีแบบประชาชนของคุณธนากรแล้วก็มีบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้แต่ทราบว่าชื่อคุณดนัยวงจิตะวิสวิสุทธิ์ฤทธิ์เหรอคะวิสฤทธิ์หรือไงขออภัยด้วยนะคุณดนัยนะที่ขับรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารมาจากที่วัดมหาบุตรมาลงที่วัดแขกสีลมเมื่อตอนช่วง 17:00 นที่ผ่านมานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยแล้วก็คุณปิยะค่ะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM เงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีของคุณประพันธ์โสรเนตรนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลสิรินธรไปลงที่แยกร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเมื่อตอนช่วง 16:40 นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังพอดีเมื่อวันก่อนนะประมาณวันพระหัสหรือว่าศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีทางด้านของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาได้มีการโพสต์คลิปซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะเป็นภาพจากทางด้านของกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลานจอดรถแห่งหนึ่งของห้างแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการแล้วก็เผยให้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายที่สวมการแต่งกายก็คือว่าสวมหมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็จะมีลักษณะของการเดินเข้าไปหาเด็กชายอีกคนหนึ่งแล้วก็โอบเหมือนลักษณะเหมือนจะล็อกคอนะให้พาเดินไปอีกมุมหนึ่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเข้าใจว่านะคะว่าตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการลักษณะของการใช้อาวุธมีดด้วยนะในการที่จะแบบว่าจี้เด็กชายคนนั้นนะคะเป็นการชิงทรัพย์เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือนะคะท่านพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสนะคะท่านผู้กำกับสภ.สำโรงเหนืออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
9: สวัสดีท่านบอลจะสอบท่านครับ
8: ค่ะพุ่มกับคะเดี๋ยวให้พุ่มกับที่เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าดูจากภาพที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอะคะที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
9: คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4นะครับ
8: ค่ะ
9: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4แล้วก็ไอ้วันที่3ต่อเนื่องวันที่4
8: คือ
9: ผู้ต้องหาเนี่ยก็มาเดินที่ห้างอิมพีเรียล
8: ค่ะ
9: แถวสำโรงเราเนี่ยนะครับ
8: ค่ะ
9: เสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปตรงบริเวณลานจอดรถแล้วก็เจอกลุ่มของผู้เสียหายก็คือน้องอายุ14ปีมากับสอบถามแล้วเนี่ยน้องมากับเพื่อนกลุ่มเพื่อนประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วคราวนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ใช้อาวุธมีดยาวก็ประมาณ1ฟุตนะครับ
8: ค่ะ
9: ก็จี้ที่น้องแล้วก็ขอดูหัวเข็มขัดก็น้องผู้เสียหายเนี่ยให้การว่าไอ้ผู้ต้องหาให้การว่าคิดว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กช่าง ก็จะเหมือนว่าจะขอของเข็มขัดอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ใช
8: ่
9: น้องยังเรียนมัธยมอยู่ก็เลยเอาให้ถอดนาฬิกาให้ถอดนาฬิกาครับแล้วก็เอานาฬิกาของน้องไปนะครับ
8: ค่ะก็คือ
9: ทีนี้ก็ที่เหลือก็ปรากฏตามภาพที่เป็นข่าวคร
8: ับ ค่ะก็คือไม่ได้มีการรู้จักอะไรกันมาก่อนใช่ไหมคะ
9: ไม่รู้จักครับไม่รู้จักก็เจอหน้าก็ใช้อาวุธมีดที่ชิงทรัพย์ไปเลย
8: ตอนนั้นน้องผู้ชายคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขามากับเพื่อนกันละกี่คนนะคะ
9: มาหลายคนครับแต่ว่าก็น้องก็ยังเป็นเด็กก็เยาวชนกันอยู่ทั้งนั้น
8: ตามค
9: ่
8: ะ
9: ก็คือมีความกลัวก็เลยไม่ได้ก็ดีครับมีความกลัวก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธมีดอยู่ในมือ
8: ค่ะเพราะว่าตามในคลิปเนี่ยมันจะมาบอกว่าอ้างว่าจะมาเอาหัวเข็มขัดเป็นเด็กช่างคือตัวมันผิดกันนะเนาะตัวเล็กดูมันมองออกอะว่ามันไม่ใช่เด็กช่างแต่ว่าคือจุดประสงค์จริงๆเขาน่าจะจี้ชิงทรัพย์เป็นหลักอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าให้การอีกอย่างนึงเบื้องต้น
9: คือตอนนี้จากการสอบถามเบื้องต้นกับผู้ก่อเหตุนะครับ
8: ค่ะ
9: ก็เขาก็ให้การรับสารภาพเพราะว่าก็โดยประการแรกเนี่ยก็อาจจะจำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าทางฝ่ายสืบสวนของเราเนี่ยก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงบริเวณซอยปีดีพนมยงค์นู่นเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยก็นั่งรถเมย์นะครับนั่งรถเมย์กลับเข้าไปในเขตกรุงเทพทำให้การติดตามเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเราก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได
8: ้
9: คร
8: ับ
9: พร้อมของกลางหมดเลยนะครับทั้งเสื้อตามที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอคือเสื้อฮู้ดกางเกงรองเท้ากระเป๋าแล้วก
8: ็
9: นาฬิกาของน้องก็ซึ่งทางตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ใส่อยู่ในข้อมือซ้ายขณะจับกลุ่มแล้วก็อาวุธมีดที่ใช้ก็ยังเหน็บอยู่ที่เอวอยู่เลย
8: ค่ะเขาได้ทรัพย์สินอะไรจากเด็กคนนี้ไปบ้างคะนอกจากนาฬิกา
9: ก็ได้นาฬิกาไปครับ
8: ได้นาฬิกาไปเรือนเดียว
9: ครับเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์สินติดตัวอะไรมาน้องก็มาเดินเที่ยวเล่นที่ห้างแค่นั้น
8: ค่ะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่ไหมคะเป็นนักเรียน
9: ทำงานแล้วครับทำงานแล้วครับ
8: อายุเท่าไหร่คะ
9: อายุ26ปีครับ
8: โอ้อายุ26แล้วก็อยู่แถวปรีดี
9: ทำงานก็ถือว่าทำงานมั่นคงนะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ถนนบางนาตราดทำเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จบช่างยนต
8: ์
9: นะครับจบช่างยนต์แล้วก็มาเป็นช่างเครื่องเป็นอยู่ที่ศูนย์บริการอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคพอสมควรครับ
8: เขามีการให้การอย่างอื่นไหมนอกจากที่บอกว่าเข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุจูงใจอะค่ะ
9: ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้การว่าแบบมีความเสียใจเพราะว่าแฟนเลิกอย่างเงี้ยครับก็เลยวันนั้นก็เลยดื่มเบียร์ไปสองกระป๋องแล้วก็เมานะครับที่เขาให้การนะครับก็เลยมาเกิดความคิดชั่ววูบก็เลยมาก่อเหตุขึ้นนะครับ
8: ทำไมเขาถึงนั่งรถแล้วก็มาที่ตรงบริเวณนี้อะคะเขาเข้ามาหาใครหรือว่ามาดักรอยังไง
9: เขาให้การว่าก็เผื่อว่าจะมาเจอแฟนที่เลิกกันไปเพราะว่าแฟนชอบมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่ครับแต่ว่าพอมาเดินแล้วเนี่ยพอไปเจอประสบเหตุก็เขาก็ให้การว่าก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรเขาเลยทำไปแบบนั้น
8: ครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของประวัติอาชญากรเขาเคยก่อเหตุอย่างนี้มาก่อนไหมคะ
9: ตามประวัติไม่เคยก่อเหตุนะครับแต่ว่ามีโดนจับเรื่องคดียาเสพติดเมื่อปี64ที่เขตสนหัวหมาก
8: ครับ
9: มีเคยมีเหตุดันครับ
8: ค่ะอันนี้เราต้องประสานไปทางด้านของเด็กผู้เสียหายให้มาชี้ตัวด้วยไหมคะอ๋อ
9: ประสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือเมื่อตอนเย็นเนี่ยก็คือตอนที่ไปจับกุมตัวได้เนี่ยก็ผมก็ให้ทางทีมงานเนี่ยก็แจ้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้เสียหายมาแล้ว
8: ค่ะ
9: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือตอนที่เราไปจับกุมตัวนาฬิกาของน้องเขาก็ผู้เสียหายก็ยังใส่อยู่ที่ข้อมือซ้ายก็จำนวนด้วยหลักฐานแล้วครับ
8: ค่ะแต่ว่าโหมันถ้าจะว่าไปแล้วนี่คือกลางห้างแล้วก็ดูจากในคลิปเนี่ยจะมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะเลยนะในส่วนตรงบริเวณจุดที่เขาก่อเหตุตรงนั้นนะคะ
9: ก็ทางผู้ก่อเหตุเขาก็ยอมรับผิดว่าเขาเมาแล้วก็เขาก็เลยก่อเหตุไปแบบนี้ครับ
8: ค่ะ ค่ะ
9: แล้วตรงนั้นเลยครับตรงบริเวณทางเดินเข้าบริเวณลานจอดรถด้านหลังห้างครับ
8: ตรงบริเวณลานจอดรถนะตรงนี้ตรงนั้นเขามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ไหมคะของทางห้าง
9: ต้องมีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าห้างมีบริเวณกว้างใหญ่ครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าลานจอดรถส่วนตรงนั้นบริเวณทางเดินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นมุมอับพอดีเลย
8: ตอนช่วงเวลาประมาณกี่โมงอะคะที่เขาก่อเหตุ
9: ช่วงก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ประมาณ6โมงเย็นนะครับประมาณ6โมงเย
8: ็นนะแล้วก็เป็นช่วงที่คนก็ยังพลุกพล่านอยู่เหมือนกันนะคะตอนนั้น
9: ครับพลุกพล่านฮะก็มีคนปกติก็คนมาห้างก็คนเยอะอยู่แล้ว
8: คนเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะ
9: ใช่ครับ
8: ค่ะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมีการทางท่านผู้กำกับได้มีการสั่งการแบบเรื่องของการไปตรวจตาอะไรอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ
9: คือเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยบูรณาการกำลังหลายหน่วยเพราะว่าไปตรวจตาอยู่แล้วครับรวมทั้งประสานกับทางห้างทางฝ่ายรักษาความปลอดภัยของห้างเนี่ยเขาก็ตั้งทีมมาร่วมกับเราซึ่งเราดำเนินการเรื่องนี้มาประมาณน่าจะ 2-3 ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยเคยเกิดเหตุทราบนะครับที่ว่าไปมีแรงงานต่างด้าวที่แต่งชุดคล้ายๆเสื้อช็อปแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเด็กเมียไทยเด็กช็อปไทยอะไรประมาณแบบนี้ครับตอนนั้นน่ะก็นั้นปีประมาณ66-67
8: ก็คือแถวสำโรงแถวสำโรงมีทั้งแรงงานต่างด้าวมีทั้งเด็กช่างแบบต้นเปย์กันไปหมดเลยอย่างนี
9: ้แล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยก็คือห้างเนี้ยก็คือเป็นไฮไลท
8: ์
9: ที่แรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องมาเช็คอินเป็นจุดที่เขามาเที่ยวกัน
8: ค่ะ
9: หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเพราะว่าเราก็ประสานกับไอ้ตำรวจตม.จังหวัดสมุทรปราการกองกับสืบสวนเราก็มาดูแลทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์ก็มาช่วยกันดูครับ
8: ค่ะ
9: แล้วทางห้างเนี่ยเขาก็จัดกำลังดูเต็มที
8: ่
9: ก็ไม่มีเหตุอะไรครับ
8: ค่ะ
9: เห็นแต่ว่าจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยครับก็คือที่ผู้เสียหายเอาอาวุธมีดมาจี้ชิงทรัพย์น้องเขาเนี่ยครับ
8: ค่ะแต่ยังถือว่าโชคดีว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะเพราะว่าตามคลิปที่เห็นยกมือไหว้ด้วยนะอย่างนี
9: ้ครับ
8: กลัวมาก
9: โชคดีที่ไม่เนี่ยเพราะว่าถ้าโดนใช้บุหรี่ทำลายนี่ก็คาดว่าน่าจะบาดเจ็บอยู่ครับ
8: ค่ะแล้วตอนนี้ตัวคนร้ายนี่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.หรือว่านำตัวไปอยู่ที่ไหนแล้ว
9: เพิ่งจับกลุ่มมาครับกำลังทำบันทึกจับกลุ่มอยู่ที่ห้องสืบสวนเนี่ยครับนั่งอยู่ข้างผมเนี่ย
8: อ๋อค่ะแหมไม่รู้เป็นไงบ้างแบบมากินเบียร์เข้าไปแล้วก็มีความจะมาง้อแฟนนี่ถ้าเกิดว่าเจอแฟนก่อนนี่ฉันเกรงว่าจะเกิดเหตุอื่นมากกว่านะเพราะมีอาวุธมีดขึ้นมา
9: ใช่ครับแต่ว่าก็บอกเขาไปแล้วครับบอกว่าก็ต้องทำใจเพราะว่าเขาไม่รักเราแล้วนะครับจะทำยังไงได
8: ้แล้วมาก่อเหตุอันนี้เนี่ยอนาคตหน้าที่การงานจบเลยทีนี
9: ้ก็ต้องจบครับก็ต้องรับสภาพเพราะว่าเขาก่อเหตุแล้ว
8: ค่ะยังไงขอบคุณผู้กำกับมากเลยนะคะที่เพิ่มเติมในกรณีนี้ให้อยากจะฝากอะไรเตือนอะไรไหมคะสำหรับใครที่ไปเดินห้างอะไรอย่าง
9: นี้ก็อยากฝากถึงผู้ปกครองแบบนี้ครับ
8: ค
9: ือช่วงนี้ช่วงนี้จะเกิดเหตุแบบนี้คือน้องๆเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งเอาส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอเวลาปาเจอหน้ากันเนี่ยครับคือไม่ถึงแม้จะไม่รู้จักถึงแม้จะไม่อะไรเนี่ยก็แบบทำร้ายร่างกายกัน
8: ใช
9: ่โดยไม่มีสาเหตุอะไรเลยก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าก็ไม่ควรจะปล่อยลูกหลานมาแบบเดินเที่ยวด้วยตัวคนเดียวช่วงเวลาหมายถึงว่าช่วงเวลากลางคืนหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่สมควรออกมาแล้วนี่ครับ3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยก
8: ็
9: ถ้าไม่มีเหตุธุระจำเป็นอะไรก็ควรอยู่บ้านพักผ่อนนะครับไม่ควรปล่อยบุตรหลานเนี่ยออกมาขี่รถเที่ยวอะไรแบบนี้ครับที่เกิดเหตุนะครับส่วนมากที่เกิดเหตุในเขตพื้นที่ของสำโรงเหนือละกันนะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติ5 ทุ่มแล้วก็อ้างว่าอ่านหนังสือนอนไม่หลับออกมาทานก๋วยเตี๋ยวกินซึ่งยังอายุ14-15อะไรเงี้ยก็มาแล้วพอมาเจอกลุ่มวัยรุ่นข้างนอกก็ไม่ได้สอบถามไม่ได้อะไรกันนะครับก็ทำร้ายร่างกายกันเลย
8: ส
9: ่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าอันตรายพอสมควรคือแนวทางป้องกันได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานก
8: ็
9: ถึงเวลาก็ให้พักผ่อนส่วนปกติธรรมดาเช้ามาโรงเรียนมาอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดเหตุเท่าไหร่เพราะว่าทางเจ้าที่ก็ดูแลป้องกันให้เต็มที่อยู่แล้วแต
8: ่
9: ถ้าเกิดว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็อาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องช่วยกันนะทั้ง ทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนทั้งอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้บ้างครับ
8: อืมค่ะใช่ๆเพราะว่าบางทีนะอย่างที่ท่านผู้กับบอกเลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์บางทีสวนกันมันยังไม่ได้ใจรู้เรื่องอะไรเนี่ยใส่กันเรียบร้อยใส่กันแล้วนะอย่าง
9: น
8: ี้อืมค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณผู้กับมากเลยนะคะ
9: คร
8: ับ
9: ผมครับ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับ
8: เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าที่ย่านสำโรงนะคะแล้วก็คือเป็นลักษณะของผู้ชายคนโตกว่านะแล้วก็จะมาอ้างบอกว่าจะมาแบบจี้ชิงหัวเข็มขัดว่าเป็นเด็กช่างมันไม่ใช่เพราะว่าจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเมื่อที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือว่าตัวเด็กผู้เสียหายนี่ยังตัวเล็กอยู่เลยมองออกมันไม่ใช่เด็กช่างจะมาอ้างบอกว่าจะนึกว่าเป็นเด็กช่างจะเอาหัวเข็มขัดมันไม่ใช่นะสุดท้ายนี่ก็ได้นาฬิกาข้อมือไป1เรือนแต่ว่าโชคดีว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอยู่ในกล้องวงจรปิดมีการบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็มีการติดตามจับกุมตัวได้นะคะในส่วนของคนร้ายรายนี้อายุ26ปีตอนที่ก่อเหตุนี่จริงๆคนอื่นที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเพราะว่าเขาน้องก็มีเพื่อนไปด้วยกันหลายคนคนที่เห็นที่เป็นผู้ใหญ่ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาใช้อาวุธเขามีอาวุธมีดอยู่ในมือก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายในส่วนของน้องคนที่เป็นเหยื่อนะคะก็เนี่ยเขาใช้อาวุธมีดในการจี้แล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงจุดนั้นนะพอได้นาฬิกาได้ทรัพย์สินของผู้เสียหายไปแล้วก็เดินหลบหนีไปนะก็เหตุผลคือทะเลาะกับแฟนแล้วก็จะมาง้อแฟนก็เลยดื่มเบียร์ไปปรากฏว่ายังไงก็ไม่รู้ก็เลยมาก่อเหตุกับทางด้านของเด็กอายุเพียงแค่14เองเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่รอดฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะก็สามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดอายุ26แล้วมีหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเป็นช่างด้วยนะเป็นบริษัทแถวๆทั้งบางนาตราดก็ตอนนี้ก็จบอนาคตเข้าไปนอนคุกไม่ต้องทำงานและแฟนก็ไม่ต้องง้อแล้วทีนี้นะก็ถือว่าเด็กคนนี้เหยื่ออายุ14นี้ยังโชคดีนะที่เขาไม่ได้แบบใช้อาวุธมีดทำร้ายอะไรไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย้ำข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
7: ยามาฮ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจพร้อมเลือกตั้งที่เขตบางเขตและสายไหมเข้มมาตรการจ่ายบัตรป้องกันความสับสนตั้งเป้าคนกรุงใช้สิทธิ์ 70% คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงที่จะมีขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้จากการลงพื้นที่พบว่าทั้ง2เขตมีการเตรียมความพร้อมและสถานที่วัตถุอุปกรณ์และการติดประกาศต่างๆเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติสำคัญ2ประเด็นเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนคือ1มาตรการป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร2ประเภทซึ่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาซึ่งอาจมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงกำชับให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่างเข้มงวดเพื่อจ่ายบัตรได้อย่างถูกต้อง2คือการประชาสัมพันธ์กรณีเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเพราะว่าบางเขตมีการปรับเปลี่ยนการย้ายจุดเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดจะได้เน้นย้ำให้ทำเครื่องหมายประทับตราแจ้งเตือนในหนังสือเจ้าบ้านให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางไปผิดที่ผิดทางโดยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่ามีความซับซ้อนน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเพียง2ใบและเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงมั่นใจว่ากระบวนการจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสทั้งนี้จากสถิติการเลือกตั้งเมื่อปี65ที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ160กว่าแต่ในปี69นี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่170จึงขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ทีมสาวไทยพ่ายเบลเยียม2-3เซตเก็บ2คะแนนคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนนัดที่3ทัพลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดย2นัดแรกที่ผ่านมาไทยเจองานหนักแพ้เซอร์เบีย0-3เซตและแพ้จีนเฉียดฉิว2-3เซตแต่ยังเก็บไปได้1แต้มแรกได้สำเร็จขณะที่เบลเยียมยังไม่ชนะทีมใดเช่นกันนัดแรกแพ้โปแลนด์2-3เซตและแพ้เช็ก3เซตรวดทำให้แมตช์นี้ทั้ง2ทีมต้องการที่จะปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกผลปรากฏว่าทีมสาวไทยออกสตาร์ทได้ดีนำก่อน2-0เซตสกอร์25-20และ25-22ส่วนช่วงท้ายเซต3แต้มมาสูสีกันแต่สุดท้ายเป็นเบลเยียมแซงชนะไปได้25-23ให้ตามมาเป็น1-2เซตส่วนในเซตที่4เบลเยียมยังเล่นได้ดีต่อเนื่องชนะไปได้อีกด้วยคะแนน25-22ทำให้ตามมาเสมอกันที่2-2เซตต้องไปตัดสินกันที่เซตที่5ปรากฏว่าเซต5ดวลกันสนุกเล่นกันถึงดิวส์สุดท้ายเป็นเบลเยียมที่เฉือนชนะไปได้16-14คะแนนทำให้เบลเยียมแซงชนะไทยไป3-2เซตเก็บชัยชนะแมตช์แรกไปได้ส่วนไทยพลาดคว้าชัยไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังได้เพิ่มอีก1คะแนนรวมเป็น2คะแนนโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: จทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมี อุบัติเหตุนะคะที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาแจ้งผ่านทางด้านของ SOS เข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุที่เส้นทางทางด้านของสายมอเตอร์เวย์สาย7นะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณกิโลเมตรที่92บวก600นะคะบวก600ช่วงที่มาจากต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90มาทางด้านของร้านแม่กิมบวยกิโลเมตรที่93รถเก๋งชนกับรถกระบะนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้าย จุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะฝั่งขาออกกิโลเมตรที่92บวก600นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของ สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านจุดอื่นๆกันบ้างนะคะตรงบริเวณทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะเน้นไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถที่ไปจากทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินตอนนี้เนี่ยรถมีปริมาณรถเยอะทีเดียวนะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ย ยังต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆตรงช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าช่วงที่มีการชะลอตัวเนี่ยจะอยู่ตรงประมาณแถวๆรัชโยธินเลยจากตรงบริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธินไปเล็กน้อยนะตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะคะพอเลยจากตรงจุดตรงเมเจอร์รัชโยธินตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวนะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะทำให้รถเนี่ยจะมาเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าพอผ่านไปแล้วนี่ก็จะไปได้นะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงแถวๆประมาณหน้าโลตัสตรงข้ามโลตัสลาดพร้าวนะคะตรงฝั่งพหลโยธินฝั่งขาออกณเวลานี้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่ตรงช่วงนี้เนี่ยแล้วก็ผ่านตรงช่วงบริเวณรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรแล้วไปเจอสาเหตุที่ทำให้รถทางฝั่งขาออกนี่รถเยอะเนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าก็จะไปติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านสถานีรถไฟฟ้าตรงรัชโยธินตรงรัชโยธินนะคะแล้วก็ฝั่งขาเข้าตรงช่วงนี้ที่จะมาทางด้านของรัชโยธินอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งขาเข้านี่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะส่วนบนถนนรัชดานะคะที่มาจากรัชวิภามารัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าวเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9มาลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางมาแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวไม่เป็นปัญหานะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยรถนี่รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ณเวลานี้เนี่ยเขาก็เริ่ม เข้าพื้นที่แล้วนะคะเข้าพื้นที่ในส่วนของการทำงานในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังผ่านในจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังด้วยโปรดสังเกตในส่วนของ ป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งเพื่อที่จะมีการทำงานในช่วงเวลา4 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์เห็นทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณจุดพักรถตรงจุดพักรถตรงบางปะกงก่อนถึงบางปะกงตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะพอเลยจากช่วงจุดพักรถตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะก็ไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าน่าจะเป็นจุดเดียวแหละสำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วงนี้นะคะที่ยังมีคนมาใช้เส้นทางกันแต่ว่ารถนี่ไม่เป็นปัญหานะนอกจากจุดตรงบริเวณเนี้ยที่บอกนะที่บอกว่าเห็นมีปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีคุณอนุรักษ์นะคะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นรถแท็กซี่ทะเบียนทอทหารรจุฬา5629แท็กซี่สีส้มเป็นทอทหารรจุฬา5629รถแบตเตอรี่หมดค่ะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะหน้าร้านปลาอยู่เย็นเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าหน้าร้านปลาอยู่เย็นนะคะถ้าเกิดว่ามีใครผ่านที่ตรงบริเวณหน้าร้านอาหารปลาอยู่เย็นตรงช่วงของถนนราชพฤกษ์นะเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของตรงช่วงของต่างระดับตัดกับถนนบรมนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ตัดกับถนนพลานนกกาญจนาภิเษกเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าร้านอาหารปลาอยู่เย็นเนี่ยรถของคุณอนุรักษ์จอดอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าร้านอาหารนะคะรถแบตเตอรี่หมดเป็นรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนทอทหารรจุฬา5629ไม่ได้บอกนะว่ามีสายพ่วงแบตด้วยหรือเปล่านะคะแต่อยู่ที่บริเวณหน้าร้านอาหารปลาอยู่เย็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้รบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะถ้ามีสายพ่วงแบตมาด้วยก็น่าจะดีนะคะรถแท็กซี่สีส้มทอทหารรจุฬา5629นะคะถนนราชพฤกษ์หน้าร้านอาหารปลาอยู่เย็นเป็นฝั่งขาเข้านะคะถ้าผ่านไปตรงบริเวณนั้นลองแวะดูนิดนึงนะเผื่อจะให้การช่วยเหลือรถของคุณอนุรักษ์ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันมาหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังคะมีประชาสัมพันธ์มาจากทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ถนนสุขุมวิท71นะช่วงซอยปรีดีพนมยงค์14จนถึงคลองสาราลอยเขาจะมีการเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะในเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท71หรือว่าปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะคะเขาจะเบี่ยงในช่องทางการจราจร1ช่องทางขวาจะเบี่ยงเป็นช่วงๆด้วยนะคะเพื่อทำการขุดเปิดผิวจราจรแล้วก็วางท่อระบายน้ำจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรโหใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยตรงจุดที่เขาจะมีการทำงานกันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ช่วงบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์14จนถึงคลองสาราลอยจะเริ่มทำงานกันในวันจันทร์ที่8ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะช่วงเวลาทำงานก็คือ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะทำงานกันในช่วงเวลากลางวันนะคะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาจากปากซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงทางด้านของคลองสาราลอยจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นช่วงๆนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์14ไปจนถึงทางด้านของคลองสาราลอยกรุณาวางแผนการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าเวลาการทำงานของ ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเบี่ยงการจราจรเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลา8 น.จนถึง 16 น. คือเป็นเวลาราชการนะคะ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านที่ตรงบริเวณปรีดีพนมยงค์ในช่วงตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่30มิถุนายนยังไงก็เผื่อเวลาในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนทางด้านของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะเขาจะมีการปิดสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังในฝั่งขาเข้าเขาจะมีการปิดสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังในฝั่งขาเข้านะคะในคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา4ทุ่มไปจนถึงเวลา4นาฬิกานะคะ ในคืนวันพรุ่งนี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของอ่อนนุชลาดกระบังจะมีการน่าจะเป็นลักษณะของการ เป็นสะพานยกระดับฝั่งขาเข้าอ่อนนุชลาดกระบังนะคะ4ทุ่มจนถึงตี4ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้เขาก็ให้ใช้พื้นทางพื้นทางลาบนะคะทางคู่ขนานไม่ให้ขึ้นไปทางด้านของบนสะพานนะเจ้าหน้าที่น่าจะมีการทำงานเรื่องของการซ่อมบำรุงทางด้านของบนสะพานยกระดับตรงจุดนี้นะคะ 4ทุ่มจนถึงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้อะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันละกันนะคะตอนนี้สำหรับหลายๆเส้นทางนี่การจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะอ้อจะมีทางด้านของถนนจเจริญนครช่วงที่จะผ่านไปทางด้านของหน้าห้างไอคอนสยามเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีรถออกมาจากในห้างกันเป็นจำนวนมากเลยทำให้การจราจรบนถนนเจริญนครช่วงที่มาจากทางด้านของแยกคลองสารที่จะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของหน้าห้างไอคอนนะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงมาทางด้านใต้สะพานตักสินตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีปริมาณรถนะคะก็จะมีรถจะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านของหน้าห้างไอคอนนะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงมาทางด้านใต้สะพานตักสินตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีปริมาณรถนะคะก็จะมี

ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะที่ตรงบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามตรงจุดนี้นะคะก็จะมีรถหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะรับแจ้งเหตุด่วนเข้ามานะคะจากสายด่วน199 22:22 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารนะคะใกล้เคียงกับห้างทองฮะเส้งเฮงอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินเขตคลองสานนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงช่วงไหนของทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของห้างทองฮะเส้งเฮงนะคะอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินตรงช่วงของบริเวณทางแถวๆทางด้านของน่าจะอยู่ช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของวงเวียนใหญ่หรือเปล่านะคะก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย เป็นช่วงไหนนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงอ๋อก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของวงเวียนใหญ่นะตรงแถวถนนเจริญรัตน์นะคะตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าเป็นอาคารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางด้านของวงเวียนใหญ่เลยตรงน่าจะอยู่ตรงช่วงของหัวถนนเจริญรัตน์นะคะแต่เป็นอาคารใกล้เคียงนะคะไม่ใช่ว่าเป็นที่ห้างทองฮาเซ็งเฮงแต่เป็นบริเวณใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านไปบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินเป็นฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินนะจุดนี้เขามีแนวการก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ไปตลอดเส้นทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นรถดับเพลิงวิ่งอยู่ในเส้นทางเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะล่าสุดก็คือตอนช่วง 22:27 ดับเพลิงเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ในระหว่างตรวจสอบอยู่ในระหว่างเดินเท้าตรวจสอบอยู่นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงกับห้างทองฮะเส้งเฮงถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะมีแจ้งผู้ใช้ทางนะคะหลีกเลี่ยงสะพานยกระดับรามกำแหงค่ะอ๋อเขามีการทำงานวันนี้นะคะเขาก็มีการปรับปรุงเครื่องหมายการจราจรบนทางมีการทาสีผิวจราจรตีเส้นจราจรความเร็วตีเส้นจราจรตีเส้นชะลอความเร็วนะคะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดอุบัติเหตุโดยจุดที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็จะพื้นที่ดำเนินการก็คือทางขึ้นยกระดับรามกำแหงฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกทางลงยกระดับรามกำแหงฝั่งขาเข้าขาออกทางโค้งยกระดับช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงทางออกช่องทางพิเศษบนยกระดับรามกำแหงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านทางด้านของเส้นทางถนนรามกำแหงตอนนี้นะคะไม่สามารถที่จะขึ้นไปใช้บนทางด้านของสะพานยกระดับรามกำแหงได้นะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการทำงานบนสะพานยกระดับนะเรื่องของการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนะคะตอนนี้คือทำงานกันตั้งแต่เวลา22:00 นก็คือตั้งแต่4:00 เป็นต้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาแล้วเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะเปิดการจราจรให้รถขึ้นได้ตามปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปิดไม่ให้ขึ้นบนทางสะพานยกระดับรามกำแหงอยู่นะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของรามกำแหงก็ไม่เป็นปัญหานะสภาพการจราจรโดยภาพรวมณขณะนี้ก็คือว่ารถน้อยคล่องตัวดีเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนบนทางยกระดับรามกำแหงณขณะนี้นะเท่าที่ดู เหมือนกับว่ายังไม่ได้ปิดเลยสักทีเดียวหรือเปล่าเพราะเห็นยังมีรถวิ่งอยู่บนทางยกระดับนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะปิดฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูทางฝั่งขาออกยังมีรถ

0: ช้เส้นทางอยู่นะคะเดี๋ยวน่าจะอีกสักครู่พอรถเริ่มซาไปมากกว่านี้แล้วเขาก็น่าจะปิดไม่ให้รถขึ้นไปใช้บนทางยกระดับรามคำแหงได้นะคะก็แจ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานกันตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มเป็นต้นไปเลยแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะทำงานจนถึงกี่โมงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีในกรณีที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของไว้บนรถแท็กซี่มีคุณปวริศแจ้งบอกว่าลืมแท็บเล็ตซัมซุงสีดำอยู่ในเคสสีดำค่ะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ดอนเมืองมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปรถแท็กซี่ไม่ทราบสีแล้วก็ทะเบียน เมื่อตอนช่วง11 โมงเป็นแท็กซี่สีจำทะเบียนสีกับทะเบียนจำไม่ได้นะแล้วก็ไม่ทราบชื่อคนขับรถด้วยนั่งมาจากที่ดอนเมืองไปลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะตอนช่วง11 โมงแล้วก็คุณรพัฒน์ระดาลืมโทรศัพท์มือถือเป็นยี่ห้อ Vivo สีดำนะคะอยู่ในเคสสีแดงนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สาธุประดิษฐ์49มาลงที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เมื่อตอนช่วง14 นาฬิกาเป็นรถแท็กซี่ที่จำสีทะเบียนไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่สาธุประดิษฐ์49ไปลงที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เมื่อตอนช่วงบ่าย2 โมงแล้วก็มีคุณชนทรลืมหูฟังซัมซุงสีขาวนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ถนนเชื้อเพลิงไปลงที่อังรีดูนังเมื่อตอนช่วง10 โมงครึ่งวันนี้นะคะแล้วก็จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรทะเบียนอะไรบอกแต่ว่านั่งรถมาจากที่ถนนเชื้อเพลิงไปลงที่ถนนอังรีดูนังเมื่อตอนช่วง10 โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะตอนช่วงเช้าๆสายๆวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะส่งคืนทางด้านของเจ้าของเขาจะดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้คือคนที่เขาลืมของอยู่บนรถแท็กซี่แล้วแจ้งมาเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่อยากจะได้ทรัพย์สินคืนทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นถุงที่เขาเป็นถุงที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยเขาก็อยากได้คืนทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเก็บในส่วนของทรัพย์สินของผู้โดยสารได้แล้วนะคะจะอยากจะส่งคืนแต่ไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ไหนยังไงเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร.ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบดูว่ามีเจ้าของที่เขาแจ้งเอาไว้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้จับคู่แล้วก็ให้ทั้งเจ้าของแล้วคนที่เก็บได้เนี่ยได้มีการพูดคุยตรวจสอบกันว่าใช่ทรัพย์สินของตัวเองไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตรงกันก็จะได้ส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3 คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก ยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมกรณีที่รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้ภายในอาคารใกล้เคียงกับห้างทองฮาเซ็งเฮงถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยปักคลองสารเดินทางไปตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุดังกล่าวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการแจ้งเท็จหรือว่าอะไรนะคะตั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะมากันที่โครงการ Forget Me Not กันนะคะคุณผู้ฟังโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวโดยผู้ที่ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยหากผู้ป่วยพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นี้นะคะเพื่อติดต่อมาที่จสร้อยค่ะจากนั้นค่ะทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสนใจที่จะลงทะเบียนนะคะกับทางโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ที่เราจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะขอมาที่ทางด้านของคุณผู้ฟังทาง YouTube Liveมีคุณพินโยนะแจ้งเข้ามาบอกที่เมื่อสักครู่นี้นั้นเห็นว่าตรงแถวแถวเมเจอร์รัชโยธินที่มันรถติดเนี่ยคุณพินโยแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาออกเลยจากเมเจอร์รัชโยธินมีรถพยาบาลจอดอยู่ 3-4 คันครับไม่ทราบเหตุเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะคะคุณพินโยเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือผ่านไปได้สักพักนึงแล้วล่ะในส่วนของช่วงทางด้านของเมเจอร์รัชโยธินนะตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ว่ารถเนี่ยมีการชะลอตัวยังชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะแต่ที่คุณพินโยแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีตรงบริเวณเมเจอร์รัชโยธินขาออกเลยจากเมเจอร์ไปเล็กน้อยมีรถพยาบาลจอดอยู่ 3-4 คันนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมามีคุณณัฐนายคุณกุ๊ดมิ้วนะคะแล้วก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะก็ส่งข้อความมาให้ทราบว่ายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะรวมถึงคุณพินโยด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทำให้รู้ว่าอ๋อคุณผู้ฟังนี่ฟังเน้นอยู่นะพอเวลาเน้นมีเหตุอะไรสอบถามไปเนี่ยก็แจ้งความคืบหน้ากันเข้ามานะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าไหมคะตอนนี้เนี่ยช่วงวันสองวันนี้นะมีเรื่องของบรรยากาศแบบเหมือนกับครึ้มๆจะตกมั่งจะตกหรือไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลายๆคนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขามีการพยากรณ์อากาศไว้นะคะบอกว่าพรุ่งนี้นะคะทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคกลางจะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะก็เป็นสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเสงี่ยมอยู่พหลโยธินมีอุบัติเหตุนะคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะเจออุบัติเหตุตรงไหนฮะ
1: ผมจะกินขาข้าจอบพหลเข้ารังสิตนะครับ
0: จากตรงไหนนะคะ
1: หน้ากระสาบเริ่มหน้ากระสาบขาเข้าเป็นกลางกองตำรวจขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถปิกอัพตู้ทึบนะครับตู้ของสินค้าแช่เย็นนะครับ
0: อือค่ะ
1: เขาพลิกตะแคงอยู่เลนกลางช่องทางด่วนขาเข้านะครับแล้วมีกระจกหน้าแตกมาเลยแล้วมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
0: มีคนเจ็บด้วยเหรอคะ
1: ครับมีผู้เจ็บนอนอยู่หน้ารถผมก็วิ่งมาหน้ารถหน่อยนะครับไม่ให้เข้าใกล้ครับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: ไม่ทราบว่าผู้หญิงผู้ชายครับเพราะว่านอนเอาผ้าห่มอยู
0: ่เอ้าฮะรถแล้วรถกระบะนี่คือเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะ
1: ครับผมกระจกหน้านี่แตกหมดเลยแล้วก็มีรถปิกอัพอีกคันหนึ่งจอดอยู่หน้าผมเนี่ยแต่ล้อหลังแตกไอ้ล้อหน้าแตกไอ้รถอะไรเขาที่กระจกหน้าแตกนะครับ
0: สรุปแล้วมีรถที่เกิดอุบัติเหตุที่เห็นนี่กี่คันคะ
1: มันมีอยู่คันเดียว
0: ค่ะ
1: มีสิบล้ออยู่เลนซ้ายคันหนึ่งสิบล้อจอดอยู่เลนซ้ายแล้วอีกคันหนึ่งก็โดนรถอะไรที่ก็แตกนะครับยางแตกล้อหน้าจอดอยู่ซ้ายมือข้างกลางหนวดเลนซ้ายนะครับ
0: เดี๋ยวนะรถสิบล้อน่าจะไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุไหมคะหรือว่ายังไง
1: โอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่เลนซ้ายนะครับ
0: อยู่ห่างกันห่างกันไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับประมาณสัก10 เมตร10กว่าเมตรนะครับ20เมตรนะครับ
0: แต่อยู่เลนซ้ายจอดอยู่ไหลทางข้างซ้ายถูกต้องไหมคะ
1: ครับผมไหลทางด้านซ้ายข้างถนนนะคร
0: ับ ค่ะแล้วก็รถกระบะคันนี้เนี่ยอยู่ในช่องทางก็คือช่องทางกลางเลยไหม
1: อยู่ช่องกลางพลิกตะแคงอยู่ช่องกลางครับ
0: ค่ะ
1: รถตู้ทึบนะครับตู้เย็นแบบตู้สี่เหลี่ยมนะครับ
0: เป็นรถสี่ล้อนะคะหรือหกล้อ
1: ไอรถที่เสียหลักพลิกตะแคงอะกระจกหน้าแตกครับเป็นรถสี่ล้อครับ
0: รถสี่ล้อตู้ทึบเป็นตู้แบบตู้เย็นอย่างนั้นนะตู้ห้องเย็นนะคะ
1: ค่ะตู้เย็นครับ
0: แล้วก็คือด้านหน้าของรถที่พลิกตะแคงเนี่ยมีคนนอนอยู่ทั้งด้านหน้าหนึ่งคน
1: นอนอยู่กระจกหน้าแตกมาเลยครับ
0: ค่ะแล้วมีรถคันอื่นอีกไหม
1: แล้วก็มี10ล้อจอดอยู่ซ้ายมือคร
0: ับ อันนั้น10ล้อจอดอยู่ซ้ายมือแล้วด้านหน้ารถกระบะที่พลิกตะแคงมีรถอื่นอีกไหมคะ
1: มีจอดอยู่ผมจอดอยู่ท้ายเขาคันล้อหน้าเขาโดนอะไรล้อหน้าแตกครับยางแตก
0: รถของคุณเสงี่ยมเหรอ
1: ไม่ใช่ของผมครับอีกคันหนึ่งครับ
0: เป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถไอ้ Toyota Fortuner นะครับมีราคามีกระทุนนะครับ
0: เป็น Fortuner
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: Fortunerนี่คือถูกยางอะไหล่เขามากระแทกถูกใช่ไหมฮะ
1: ครับถูกล้อหน้ายางแตกล้อหน้า
0: อ๋อไม่ใช่ว่าล้อของรถคันที่พลิกตะแคงนะแต่ว่าเข้าใจว่าจะชนแล้วก็ทำให้ยางแตกได้รับความเสียหายอยู่นะคะ
1: เขาบอกผมถามเขาเขาบอกโดนเหยียบอะไรเศษแก้วเศษเกลือกระจกกระจายเลยครับ
0: สรุปแล้วก็คือว่ามีรถกระบะที่พลิกตะแคงกับรถ Fortuner
1: ครับ
0: ส่วน
1: มี10 ล้ออยู่ซ้ายมือ
0: ค่ะ
1: 10 ล้อจอดอยู่ซ้ายมือห่างตรงรถตู้พลิกตะแคงกับรถตู้พลิกอัพสี่เหลี่ยมนะครับ
0: แล้วก็มีคนเจ็บนะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือมีใครไปถึงที่จุดเกิดเหตุหรือยังคะ
1: กู้ภัยเขากั้นบริเวณอยู่ครับวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวครับ
0: มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะช่วงบริเวณหน้าโรงกระสาบฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตอะค่ะเป็นรถกระบะตู้เย็นนะคะรถกระบะห้องเย็นเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ด้านหลังของรถกระบะคันนี้ก็มีรถฟอร์จูเนอร์ ต่อท้ายอยู่อีก1คันนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะอยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้ารถกระบะคันที่พลิกตะแคงเนี่ยอีก1คนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณนี้ก็จะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางด่วนเลยนะคะถ้ายังไงระมัดระวังด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็มีการอำนวยการจราจรตรงช่วงที่เกิดเหตุตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บที่นอนอยู่ที่ตรงบริเวณหน้ารถกระบะนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นใครมาจากไหนทำไมเป็นคนมากับรถกระบะคันนี้หรือว่าเป็นใครยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่8มิถุนายนวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันที่เขามีการยกให้เป็นวัน World Ocean Dayหรือว่าวันมหาสมุทรโลกนะของทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับคนทั้งโลกเนี่ยได้หันมาใส่ใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลซึ่งในส่วนของการกำหนดขึ้นมาเนี่ยที่กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยทางด้านของสหประชาชาตินะคะเริ่มกันมาตั้งแต่ตอนช่วงปีพุทธศักราช2552โดยแนวคิดนี้นะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2535จากทางด้านของประเทศแคนาดาในการประชุมความร่วมมือกันของกลุ่มประชาคมโลกที่เมืองริโอเดจาเนโรที่บราซิลนะโดยหลังจากนั้นก็จะมีการเฉลิมฉลองอย่างไม่เป็นทางการมาทุกปีจนกระทั่งมีการกำหนดขึ้นมาเป็นวันมหาสมุทรโลกนะจริงๆอันนี้เนี่ยที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาวันมหาสมุทรโลกหรือว่าวันทะเลโลกเนี่ยก็เนื่องจากว่าวันนี้นะที่เราได้ติดตามข่าวกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีปลิงสีชมพูเกิดถูกคลื่นซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งที่บริเวณชายฝั่งทางด้านของจังหวัดระยองนะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้ต้องมาตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนะคะที่มันบ่งบอกมาว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันที่กลับไปเหมือนเดิมได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็จะมีทางด้านของอาจารย์ธรก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์ธรเนี่ยล่าสุดเขาก็มีอาจารย์ก็โพสต์ไว้เหมือนกันนะว่าเรื่องของปลิงทะเลที่ถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดที่ระยองอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณนะคะว่าให้เราเนี่ยต้องเตรียมตัวรับเรื่องของปัญหาเอลนีโญที่กำลังมันลุกคืบเข้ามาใกล้กับตัวของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อตอนนี้ขอไปที่คุณเบนาริสมีอุบัติเหตุอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุช่วงไหนของสุขุมวิทคะ
1: นี่ค่ะคุณรัญญาก็อยู่ช่วงสุขุมวิท39ใช้เป็นสุขุมวิทขาออกมาเนี่ยจ
0: ุ
1: ดที่เกิดเหตุก็คือตรงช่วงแยกอารีเลยนะคะก็คือช่วงแยกการไปนะตรงนี้ก็ที่เห็นเป็นรถรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับก็จอดรอเคลียร์ประกันอยู่มั้งประมาณแบบในช่องเลนซ้ายช่องทางซ้ายและซึ่งตรงนี้คุณรัญญามันเป็นจุดที่ตรงแยกสัญญาณไฟพอดีไงรถที่อันนี้เลนเนี้ยตรงแรกเลื่อนเดิมทีนะจะเป็นเลนซ้ายผ่านตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ผ่านตลอดแล้วต้องบอกว่าให้ถ้าคุณจะไปให้คุณต้องรอสัญญาณไฟใช่ไหมทีนี้พอทุกคนได้สัญญาณไฟเขียวดันไปไม่ได้เพราะว่ามีรถสองคันที่จอดขวางอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถนนก็เลนมันก็ไม่ได้กว้างไงถูกมีสามเลนใช่ไหมสามเลนเนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยเลนซ้ายก็เสียบเลนหนึ่งเลนขวาสุดก็จะรอเลี้ยวขวาเข้าซอยอารีหรือว่าซอยสุขุมวิท26แล้วเลนกลางเนี้ยจะไปยังไงก่อนเพราะว่ามันก็จะไปลำบากกว่าบาทอะเนา
0: ะ
1: รถที่มาจากเลี้ยวมาจากด้านของซอย39เนี่ยที่ออกมาใช้เป็นเส้นทางหลักของสุขุมวิทที่จะตรงไปออกไปพระโขนงไปมันก็จะลำบากอะคุณ
0: ค่ะ
1: ซ้ายเลี้ยวซ้ายมาใช้ซ้ายจะตรงไปได้ก็ไม่ได้แล้วนี้ไม่เห็นคนบาดเจ็บนะ
0: เขาน่าจะชนกันไม่แรงหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ไม่รู้แล้วจอดกันแบบจอดต้องใช้คำว่ารถเก๋งเนี่ยจอดขบกระจกเลยอ่ะ
0: จ
1: บขับเข้าเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ที่จอดคือมันบางทีรถมันเกิดเหตุหรือว่าชนกันติดนะแต่มันก็ไม่ใช่ที่จอดที่ต้องมานั่งเกียร์ตรงนี้ไปโซนอื่นดีกว่าไหมที่แบบว่าตรงนี้มันแยกสัญญาณไฟของรัชกาล
0: ค่ะ
1: นี่แหละดีนะตอนนี้รถยังไม่ค่อยเยอะ
0: ค่ะ
1: รถแล้วก็ในจุดที่เกิดเหตุในรถไม่ติดแต่ว่าคนที่เขาสัญจรผ่านตรงนี้มันลำบากไง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอช่วยนะฮะก็เลยจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยก็ยังพอวิ่งไปได้นะรัชกาลยังผ่านได้ที่มาถึงนี่แหละBTS พระโขนงแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: นี่แหละแล้วก็ตามช่วงของลายทางต่างๆเนี่ยก็จะมีรถจอดเลนซ้ายอยู่เส้นทองหล่อเนี่ยของซอยทองหล่อเนี่ยก็จะจอดส่งของมั่งกินต้มมั่งก๋วยเตี๋ยวมั่งมั้งแท็กแบบนี้ก็ผ่านลำบากกันนะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละนะตึกประมาณตึกก็เลยจอดกันได้ประมาณอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคุณนัทยาที่จะมีความชะลอตัวก็คือช่วงแยกขนงช่วงไปสนิทช่วงแยกไปสนิทรถเยอะครับข้าง
0: คุณเบเนลิสทำไมวันนี้สัญญาณโทรศัพท์มันกระท่อนกระแท่นยังไงก็ไม่รู
2: ้จริงเหรอ
0: ใช่เมื่อกี้เนี่ยกระท่อนกระแท่นทีเนี้ยเสียงดังชัดเชีย
2: อ๋อเมื่อกี้ที่อาจจะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเปิดลำโพงแล้วไกลปากหรือเปล่า
0: อ๋อเสียงมันแบบว่าเหมือนแบบมันแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันสัญญาณมันมีแบบบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยหายไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: หายไปงี้ใช่ไหม
0: อืมตอนนี้ดีแล้วตอนนี
2: ้ดีแล้วเนาะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าขอบคุณนะครับที่บอกจะได้ปรับปรุงตัว
0: ใช่ไม่ดิฉันก็คือแบบว่าพยายามคือตั้งใจฟังอะแต่บางช่วงมันกระท่อนกระแท่นก็เลยแบบว่าต้องบอกหน่อยละ
2: คุณต้องการที่หลังถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณอย่าตั้งคุณอย่าพยายามที่จะตั้งใจฟังนะคุณต้องบอกเลยนะเพราะว่าเขาจะได้ใช่ไหมจะได้มีการปรับสายปรับเสียงปรับอะไรกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: อืมค่ะ
2: คุณพยายามอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็พยายามด้วยเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องไปอีก
0: อ๋อค่ะได้ต้องรีบบอกนะต้องรีบบอกนะเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวพอเจอแบบว่าในส่วนของคำที่ชัดไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราเข้าใจผิดไปเองโอ้คุณเบเนลิสตอนนี้มีอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุที่ตรงแถวพหลโยธินนะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนละกันนะคะ
2: ได้เลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขอไปที่ทางด้านของดาบตำรวจนิคมยอดวัดนะคะเป็นผบ.หมู่งานจราจรสภ.คลองหลวงค่ะจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่คุณเสงี่ยมแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะดาบนิคมคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมคร
0: ับ ค่ะตกลงอุบัติเหตุรายนี้นี่เป็นรถกระบะตู้ทึบแล้วมีคู่กรณีไหมคะ
3: คู่กรณีเป็นรถพ่วงครับผมพ่วงเป็นแปดล้อรถกระบะตู้ทึบชนท้ายแล้วก็พลิกคว่ำครับผมตรงประหลาดทินขาเข้า
0: ค่ะ
3: พอมอที่34+300หน้าโรงกระสับอยู่เลนขวาสุดครับผม
0: ค่ะแล้วรถพ่วงนี่คือรถเขาวิ่งอยู่หรือเขาจอดอยู่อะคะ
3: เขาวิ่งมาปกติครับวิ่งมาปกติเลนซ้ายแล้วก็รถหกล้อไอ้สี่ล้อตู้ทึบไม่หลับในครับต่อสามน้องเบื้องต้นคนขับตอนนี้บาดเจ็บทั่วไปส่งโรงพยาบาลตอโลลังสิต
0: ค่ะ
3: หลับในแล้วก็มาชนท้ายเขา
0: ค่ะบาดเจ็บ2คนมากับรถกระบะทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับคนขับกับคนนั่งคู่ครับผม
0: อืมค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ใช้ทางที่เขาแจ้งจส.100มาเห็นบอกว่ามีรถ Fortuner อีกคันหนึ่งด้วยมีไหมคะในที่เกิดเหต
3: ุไม่มีครับเป็นรถนั่งคนบุคคลเหยียบกระจกที่แตกยางรั่วตอนนี้ให้ความช่วยเหลือแล้วครับผม
0: อ๋อก็คือกระจกรถกระบะคันนี้มันแตกแล้วก็รถคันนี้ตามหลังมาพอดีก็เลยเหยียบทับไป
3: เหยียบแล้วก็ยางรถยนต์รถนั่งคนบุคคลแตกตอนนี้จอดที่ทางซ้ายระหว่างรอสไลด์ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วรถพ่วงที่ถูกชนท้ายเขายังอยู่ในที่เกิดเหตุไหมคะ
3: ยังอยู่เกิดเหตุก็มีที่เกิดเหตุรอรถยกมาดำเนินการยกเก็บของกลางครับผมเพราะว่าคนขับทั้งสองคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาลหมด
0: หมายถึงเดี๋ยวก่อนนะรถพ่วงอะนะคะรถพ่วงที่เขาถูกชนท้ายก็เสียหายด้วยเหรอคะ
3: พ่วงเสียหายครับผมเขาเรียกประกันแล้วครับไม่เป็นไรเป็นรถเปล่าไม่มีสิ่งของในรถพ่วงไม่มี
0: ค่ะแล้ว
3: รถ
0: ที่รถกระบะที่พลิกตะแคงนี่เขามีจะไปส่งของหรือว่ายังไงคะ
3: จะไปส่งของสอบถามเบื้องต้นเป็นมาตุ๊กของช้อปปี้ครับผมมีของอยู่ด้านใน
0: ค่ะเป็นพวกเป็นสินค้าทั่วไปไม่ใช่อาหารสดนะคะอันนี้
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นของช้อปปี้เลยของบริษัทช้อปปี
0: ้อ๋อไม่เป็นตู้ทึบธรรมดาไม่ใช่เป็นตู้เย็นรถตู้เย็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนนี้รถได้กีดขวางอยู่ในช่องทางไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้รถติดสองเลนขวาครับเลนซ้ายวิ่งได้ปกติแล้วถนนโมจิตินขาเข้าตอนนี้รถน้อยครอบครัวครับผมไม่มีเลนซ้ายครับผม
0: ค่ะค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าอุบัติเหตุมันอยู่ในช่องทางขวานะคะ
3: ใช่ครับผมจะระหว่างรอรถยกน้ำออกรถติดกว่าครับผม
0: คนเจ็บนี่เขาบาดเจ็บเยอะไหมคะ
3: บาดเจ็บทั่วไปครับผมบาดเจ็บทั่วไปครับ
1: ชิงทอง
0: โอเคค่ะได้ค่ะ
3: รถไฟสวนกันพอดีว่า6ต่อก็ร้อยอยู่กัน
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดาบขา
3: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะที่ตรงบริเวณแถวๆโรงกระสาบอะค่ะเป็นรถกระบะ4ล้อนะคะตู้ทึบเป็นรถส่งของเนี่ยละค่ะแล้วไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อแล้วทำให้เกิดเสียหลักพลิกตะแคงมีคนเจ็บ2คนก็คือคนขับรถกับคนที่นั่งข้างมาทางด้านของรถกระบะคันนี้นะคะแล้วก็กระจกจากรถคันนี้เนี่ยมันแตกแล้วก็ทำให้รถ Fortuner ที่ตามหลังมาไปเหยียบทับแล้วก็ล้อได้รับความเสียหายนะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้การช่วยเหลือในส่วนของรถที่ล้อได้รับความเสียหายไปแล้วส่วนคนเจ็บเนี่ยก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิตแล้วตอนนี้รถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางขวา2ช่องทางขวานะคะใครที่กำลังจะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยการจราจรรถเนี่ยไม่มีปัญหาติดขัดละค่ะแต่ว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าอยู่ในช่องทางขวารถที่ตามหลังมาเนี่ยบางทีไม่ทันได้สังเกตในส่วนของรถที่อยู่ทางด้านหน้าวิ่งขวามาก็เข้าใจว่าอาจจะไม่มีเหตุอะไรแต่ถ้าเกิดว่าขับมาแล้วมาเจออุบัติเหตุที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะหลบหรือว่าจะเบรกไม่ทันเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของการใช้เส้นทางโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนยิ่งถนนโล่งเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะสังเกตทางด้านหน้าว่ามีอะไรมีอุบัติเหตุมีเหตุอะไรหรือไม่นะต้องมองไปแบบในระยะที่แบบว่าเราสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะในส่วนของกรณีอุบัติเหตุที่ทางด้านคุณสงเงี่ยมรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะเรากลับมาที่เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นคุณเชษนะคะแจ้งเข้ามาบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าค่ะช่วงทางขึ้นฉิมพลีมุ่งหน้ามาทางขึ้นตลิ่งชันการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งแต่แจ้งเพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงเหนือต่างระดับฉิมพลีเจอรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายฝากระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของบก.02ให้ทราบแล้วนะคะเป็นรถเก๋งสีขาวนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะเป็นฝั่งทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าฝั่งขาเข้านะคะช่วงบริเวณเหนือต่างระดับฉิมพีนะคะก็ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่มีรถจอดเสียอยู่นะเพราะว่าเนี่ยจุดไหนที่รถจอดเสียแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเขามีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอะไรไว้หรือเปล่านะคะก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราจะได้ยินรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของรถอย่างเช่นกรณีของรถแบบไปขับไปพุ่งชนท้ายรถที่เขาจอดอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะต้องมาย้ำเตือนทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขับรถในช่วงเวลากลางคืนให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอกลับมาดูเรื่องของสืบเนื่องมาจากเรื่องของวันทะเลโลกกันบ้างนะอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากที่ทางด้านวันนี้ที่มีปลิงสีชมพูถูกคลื่นซัดมาเกยหาดที่ทางด้านของระยองเขาบอกว่าปรากฏการณ์อันนี้จริงๆเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกันเป็นบ่อยๆเป็นประจำอย่างเช่นเรื่องของเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้เจอกันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการสัญญาณบอกเหตุหรือว่าเตือนเหตุเกี่ยวกับเรื่องของซึนามิอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่น้ำทะเลมันเริ่มร้อนขึ้นเพราะว่าปริงสีชมพูเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะเป็นพื้นทะเลพื้นท้องทะเลนะคะพอลักษณะของอุณหภูมิน้ำเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เลยจะทำให้ปลิงเนี่ยมันหลุดออกจากพื้นทะเลเพราะปกติเขาจะมีเมือกหรือมีอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะเกาะติดอยู่กับทางพื้นทะเลได้แต่พอน้ำทะเลอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เลยจะทำให้ตัวปลิงเนี่ยมันหลุดแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถูกคลื่นเนี่ยซัดเข้ามาที่ชายฝั่งได้นะคะก็อย่างที่ทางด้านของอาจารย์ธรเคยเตือนเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญนะคะที่แน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนบนโลกแน่นอนเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของเอลนีโญโลกร้อนจะทำให้ปีนี้เนี่ยเราเจอกับทางด้านของไต้ฝุ่นเยอะขึ้นอันนี้เป็นข้อความที่ทางด้านของอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ได้มีการโพสต์เอาไว้ทางด้านของหน้า Facebook ของอาจารย์นะคะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องควรรู้เอาไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะอาจารย์บอกว่าเอลนีโญกับโลกร้อนเนี่ยจะทำให้ปีนี้เนี่ยเราเจอกับไต้ฝุ่นเยอะขึ้นที่ไต้ฝุ่นที่เพิ่งเข้าที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มาเร็วที่สุดในรอบเกือบ20ปีปกติฤดูไต้ฝุ่นก็จะเริ่มในช่วงของสิงหาคมแต่น้ำทะเลที่ร้อนผิดปกติทำให้ไต้ฝุ่นมาเร็วขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอพายุลูกที่4ในประวัติศาสตร์ที่เข้าญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนอาจารย์บอกด้วยนะคะว่าลองดูภาพอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจะเห็นว่าในทะเลจีนใต้นั้นน้ำร้อนมากทั้งที่เอลนีโญยังไม่มาแบบเป็นทางการไต้ฝุ่นเกิดในใต้ทะเลเกิดในทะเลขออภัยไต้ฝุ่นเกิดในทะเลรับพลังงานจากน้ำร้อนยิ่งน้ำร้อนไต้ฝุ่นยิ่งเกิดง่ายแล้วก็แรงโลกร้อนทำให้ทะเลโดยรวมร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อบวกกับซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาคาดการได้ว่าปีนี้เราเจอพายุหนักแน่บางสำนักพยากรณ์ว่าอาจจะมีไต้ฝุ่นเกิน28ลูกมากกว่าปีปกติ 10-15% ไต้ฝุ่นแยกเป็น2ทางส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นทางเหนือไปทางไต้หวันญี่ปุ่นแต่ไต้ฝุ่นบางลูกมุ่งหน้าลงมาทางด้านฮ่องกงแล้วก็เวียดนามไทยนั้นอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินแต่ยุคโลกร้อนไต้ฝุ่นแรงขึ้นอากาศยังจุไอน้ำได้มากขึ้นไต้ฝุ่นหอบน้ำข้ามเข้ามาลึกเข้ามาในแผ่นดินเกิดฝนแช่เมื่อไหร่อาจจะเป็นภัยพิบัติแม้ว่าเราไม่เคยเจอลมแรงแต่เราเจอฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันเช่นทางภาคเหนืออีสานตอนบนเหมือนที่เคยเจอมาในปีก่อนๆก็เลยอยากจะเตือนไว้ให้ระวังแม้เอลนีโญอาจทำให้ฝนโดยรวมนั้นน้อยลงแต่ไต้ฝุ่นแรงขึ้นต้องแยกสองเรื่องจากกันนะคะไต้ฝุ่นที่เข้าทางด้านของญี่ปุ่นมาเตือนแล้วปีนี้ทุกอย่างจะแปรปรวนมากให้เตรียมรับมือไว้ครับอันนี้เป็นข้อความบทความที่ทางด้านของอาจารย์ธรนี่ได้มีการโพสต์ไว้ใน Facebook นะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกคือประเทศไทยเนี่ยจะอยู่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือประเทศไทยเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งก็คืออยู่ลึกเข้ามาในส่วนของแผ่นดินเรื่องของพายุเรื่องของไต้ฝุ่นเนี่ยมีประเทศอื่นที่รับแรงกระแทกจากพายุเรื่องของไต้ฝุ่นเนี่ยไปก่อนหน้านั้นแต่สิ่งที่ประเทศไทยจะเจอก็คือเรื่องของฝนตกหนักแล้วฝนตกนานตกแช่ซึ่งเราจะเจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแน่นอนมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าแบบว่าคืออย่างฝนตกทางด้านของบนเขาบนดอยทำให้น้ำเนี่ยมันหลากลงมาทางด้านล่างแล้วก็บวกกับทางด้านของฝนที่มันตกต่อเนื่องกันตลอดแบบตกกันแบบว่าข้ามวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เคยเจอกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกันเป็นอย่างดีอันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยบ่งบอกส่งสัญญาณเตือนมาเราเองเนี่ยควรที่จะต้องทำอย่างไรจะต้องมีการเตรียมรับมืออย่างไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า มีคนที่ออกมาเตือนโดยไม่ใช่พอถึงเวลาเกิดฝนตกน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยก็จะออกมาบอกว่าไม่เห็นมีการบอกไม่เห็นมีการเตือนนี่แหละธรรมชาติเขาเตือนเรามาแล้วนะคะอันนี้ส่งสัญญาณกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณขณะนี้เนี่ยยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวคือคงจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ทันแล้วก็รับมือมันให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเรื่องของโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในเชื่อว่าก็คงไม่นานนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีสัญญาณเตือนๆกันมาแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดก็อย่างที่บอกนะเรื่องของปริงสีชมพูที่มันถูกลอยตัวที่มันอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปก็ลอยตัวขึ้นมาจนกระทั่งถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ชายหาดนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเรื่องของข้อมูลสภาพการจราจรตอนนี้ สำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้นะคะระมัดระวังกรณีอุบัติเหตุที่ทางเส้นทางถนนพหลโยธินด้วยนะคะฝั่งขาเข้าตรงช่วงแถวๆหน้าโรงกระสาบในช่องทางกลางเลนขวา2ช่องเลน2ช่องขวานะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงคือรถกระบะไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงค่ะเพราะฉะนั้นนี่ใครที่หน้าโรงกระสาบในช่องทางกลางเลนขวา2ช่องเลน2ช่องขวานะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงคือรถกระบะไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมีคุณกนิกาแจ้งเข้ามาบอกว่าติดอยู่ตรงแยกตลาดคลองเตยนานมากค่ะตรงไปทางด้านของศูนย์สิริกิติ์ไม่ได้เลยเดี๋ยวนะดูนิดนึงนะว่าทางด้านของตรงถนนรัชดาที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ในช่วงเวลานี้โอ้โหมันจะเป็นลักษณะว่ามีรถเข้าออกที่ทางด้านของศูนย์สิริกิติ์เป็นจำนวนมากหรือเปล่าน่าจะเป็นรถใหญ่ไหมเพราะว่าปกติเวลาเลิกแล้วก็ช่วงประมาณนี้แหละที่ออกไปแล้วไปเจอรถเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนรัชดาที่ผ่านตรงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ได้นะคะน่าจะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณหน้าทางเข้าออกศูนย์สิริกิติ์เนี่ยแหละค่ะรถน่าจะเยอะนะโอ้โหตอนนี้รถติดขัดต่อเนื่องยาว

0: เอาเลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะที่มาจากทางด้านของแยกคลองเตยที่จะมุ่งหน้าที่มาจากทางใต้ทางด่วนพระราม4นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองเตยตอนนี้เนี่ยคือตรงบริเวณถนนรัชดานะรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปถนนรัชดาตอนนี้เนี่ยก็ติดขัดอยู่ตรงช่วงหน้าศูนย์สิริกิติ์แต่พอผ่านจากบริเวณศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะพอพ้นจากหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วเนี่ยก็จะไปได้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยรถในฝั่งขาออกมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันนะมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4เลยแล้วก็รถทางฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวก็ชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของบริเวณโค้งอรรถกวีที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณหน้าตลาดคลองเตยตรงจุดนี้นะคะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณช่วงแยกตลาดคลองเตยตัดกับช่วงตัดกับถนนรัชดาพระราม4ตัดกับรัชดาเนี่ยแหละค่ะท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องถึงบริเวณใกล้แยกเลยนะคะสำหรับรถที่จะเลี้ยวไปทางด้านของรัชดาที่ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้ท้ายแถวชะลอต่อเนื่องถึงตรงบริเวณชนแยกพอดีเลยนะคะเข้าใจว่าอย่างที่บอกเนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้คือเท่าที่เวลาออกไปแล้วไปเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยรถที่ใช้พระราม4ฝั่งขาออกเนี่ยก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคลองเตยค่อนข้างที่จะนานสักหน่อยหนึ่งนะคะทำให้ท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ส่วนรถที่ผ่านทางช่วงของบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์อยากจะให้วิ่งในช่องทางขวาสุดดีกว่าไหมเพราะว่าพอเลี้ยวไปแล้วเนี่ยถ้าผ่านตรงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ดิฉันว่าช่องทางซ้ายที่เขาจะเข้าไปที่ในศูนย์สิริกิติ์เนี่ยจะมีปัญหานะถ้าวิ่งช่องทางขวาชิดขวาไปตลอดแล้วก็ตรงไปเนี่ย น่าจะไหลไปได้ดีกว่านะก็คือเลยจากทางด้านของศูนย์เศรษฐกิจไปแล้วก็จะใช้การได้ฝั่งกลับกันที่จะตรงมาทางด้านบริเวณแยกคลองเตยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีรถชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าสวนเบญจกิติแล้วนะคะตรงจุดนี้รถที่จะตรงขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยไม่เป็นปัญหาคือรถที่จะเข้าแยกมาเนื่องจากว่ามีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางด้านของทางเบี่ยงขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยนะคะตรงจุดนี้เลยทำให้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าสวนเบญจกิติมาแล้วนะคะแล้วก็ช้าต่อเนื่องมาจนถึงตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองตรงจุดนี้นะคะฝั่งขาเข้ามาเนี่ยก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะสำหรับรถที่จะเข้ามาที่ตรงบริเวณแยกคลองเตยก็ชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงแถวๆโค้งอรรถกวีแล้วนะคะก็โอ้ยขอบคุณคุณกนิกามากเลยนะคะที่เพิ่มเติมมาให้ในส่วนของสภาพการจราจรคือไม่แน่ใจว่าเป็นมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เขามีการแบบจัดงานแล้วเขาก็จบงานแล้วก็มีการเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณกันนิกาเท่าที่ทราบเบื้องต้นมานะคะไม่แน่ใจว่าสาเหตุเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าว่าเวลาเขามีการจัดงานก่อนหน้าแล้วเขาก็มีการจบงานก็ต้องมีการเก็บของหรือว่าเตรียมงานอะไรต่างๆตรงเนี้ยพอจบงานเนี่ยมันก็จะมีคนเข้าไปจัดเตรียมงานขนของขนอะไรเข้าไปอ่ะนะคะซึ่งแต่ว่าพอผ่านจากที่ตรงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับณเวลานี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยรถนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ๋อเขามีงานเนาะแต่ว่าน่าจะกลับบ้านกันไปหมดหรือเปล่านะเขามีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอนิเมะเฟสติวัลอาเซียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ไม่คิดว่าคงคนที่มาร่วมงานคงจะกลับกันหมดแล้วแหละแต่ว่า อย่างที่บอกตอนนี้การจราจรพอพ้นจากช่วงบริเวณหน้าศูนย์สิริกิติ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่คิดว่าจะเดินทางไปเที่ยวชมทางด้านของปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ซึ่งทางด้านของกองทัพภาคที่2เนี่ยเขามีการเปิดให้ทางด้านของคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะไปลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเขาต้องมีการจำกัดในส่วนของคนที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวทางด้านบนด้วยนะคะเพื่อความจะได้ดูแลเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้ได้อย่างทั่วถึงนะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางด้านของกองทัพภาคที่2เขาได้มีการเปิดเผยถึงกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางเข้าชมพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์และก็ยุทธภูมิปราสาทตาควายเนิน350บอกว่าได้รับความได้รับการตอบรับกระแสแบบว่าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคึกคักมากเลยจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะคะหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจอย่างเป็นทางการโดยมียอดจองสิทธิ์เนี่ยเข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกินเป้าหมายที่กำหนดด้วยนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบแรกในวันที่6ก็คือวันนี้เนี่ยเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์ด้วยกันปรากฏว่ามีคนมาลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าชมมากกว่า 1,200 รายอันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ามีประชาชนให้ความสนใจที่ต้องการที่จะเดินทางไปชมในส่วนของปราสาทตาควายไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวในขณะที่การเปิดลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่7มิถุนายนซึ่งมีการรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1,510ล่าสุดเนี่ยมียอดจองไปแล้วกว่า1,000รายทีเดียวโหก็คงจะเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ที่สนใจทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าสิทธิ์เนี่ยน่าจะเต็มภายในเวลาไม่นานไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเต็มแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเปิดรับลงทะเบียนกันสำหรับวันที่7มิถุนายนเนี่ยก็เพิ่มไปถึง 1,500 สิทธิ์แต่คนจองลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจองสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเป็นพันกว่ารายทีเดียวนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของปราสาทตาควายเนิน1เนิน350พอดีเดี๋ยวหันไปดูภาพอันนี้เนี่ยยิ่งคนเห็นภาพเนี่ยยิ่งทำให้คนอยากไปนะเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยก็มีการก่อสร้างในส่วนของเป็นแบบเป็นอันนี้อธิบายให้คนที่ฟังวิทยุอยู่แล้วกันนะเป็นยุทธภูมิที่เนิน350ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเนินขึ้นไปเป็นก้อนหินใหญ่ๆขึ้นไปแล้วก็จะมีเป็นรูปปั้นทหารเป็นรูปปั้นทหารนะอยู่3นายด้วยกันที่อยู่บนเนิน350ตรงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่เป็นจุดใหม่นะเพราะว่าขึ้นไปทางด้านบนแล้วเนี่ยก็จะมองทัศนียภาพจากมุมสูงมาแล้วก็จะมีถ้าเห็นอีกภาพหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่ตรงบริเวณเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีเสาธงธงชาติไทยแล้วก็มีการแบบว่าปรับพื้นที่ทางด้านของบนปราสาทตรงบนเนิน350ตรงนี้เนี่ยสามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวนะแต่ว่าทางด้านล่างก็ต้องเดินขึ้นไปเหมือนกันนะคะที่ปราสาทตาควายเนิน350เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็ยังมีเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไทยอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคนที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ทัศนียภาพของพื้นที่ชายแดนที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้กับประชาชนในพื้นที่เพราะว่ามีการนำสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพืชผักสิ่งของต่างๆนำมาจำหน่ายในบริเวณก่อนทางขึ้นด้วยนะเขาพอขึ้นไปเที่ยวทางด้านบนเสร็จแล้วก็จะได้ลงมาทางด้านล่างก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะภาพนี้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปนะดิฉันว่าคนที่จะขึ้นไปก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะเพราะว่าต้อง เดินขึ้นบันไดไปทางด้านบนแล้วก็พอถึงจุดที่ทางตรงบริเวณจุดเนิน350แล้วเนี่ยก็จะมีการเหมือนเป็นแกะสลักเหมือนเป็นก้อนหินแล้วก็มาตั้งเอาไว้เขียนว่า350นะเนี่ยก็เป็นจุดที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวทุกคนก็อยากจะเห็นนะว่าตรงบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ตอนนี้คนยังเยอะอยู่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปิดไปนานสักเท่าไหร่หรือว่าในอนาคตนี้จะมีการยังต้องลงทะเบียนแล้วก็จำกัดสิทธิ์ในส่วนของการขึ้นไปในแต่ละวันเนี้ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะก็คือเข้าใจว่าอย่างวันเนี้ย1,000คนขึ้นไปมีคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย 1,200 คนเข้าใจว่าไม่ได้ขึ้นไปทีเดียวนะก็คงทยอยกันทั้งวันนะคะอย่างวันพรุ่งนี้ 1,510 ก็คงต้องทยอยกันตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยอธิบายว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างไรแล้วก็ที่เราเห็นทางด้านหน้าทางด้านล่างเป็นวิวสวยๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ยังไงกันยังไงบ้างนะขึ้นไปก็เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังก็จะได้เรียนรู้ว่าตรงนั้นมีประวัติศาสตร์เรื่องของความเป็นมาทางโบราณคดียังไงบ้างนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะที่ปราสาทตาควายเนิน350นะคะสำหรับใครที่แบบชอบที่จะไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เรื่องของแหล่งประวัติศาสตร์แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการทดลองการเปิดเส้นทางจะจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์2ช่วงด้วยกันก็คือวันที่6วันที่7แล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่13แล้วก็วันที่14มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ต้องลงทะเบียนอย่างที่บอกเอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นไปนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีบางจุดเนี่ยเขาก็จะมีติดป้ายเอาไว้บอกว่าเป็นจุดอันตรายนะคะตรงบริเวณนี้ห้ามเข้าอะไรเงี้ยก็ให้ปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำในเส้นทางด้วยนะคะเอาละค่ะปราสาทตาควายอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะเดี๋ยวดิฉันก็ลืมไปนะลืมบอกไปเดี๋ยวบางคนอาจจะลืมไปว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรนะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาทั้งหมด40รายค่ะมีผู้เสียชีวิต5รายเป็นกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก4รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเวลานี้นะคะสำหรับคนที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายทางด้านของ YouTube Live ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลเรื่องของจราจรเรื่องของ อุบัติเหตุต่างๆแจ้งเข้ามาทางจสร้อยนะคะในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่องทางทางด้านของ YouTube Live ก็สามารถติดตามกันได้นะคะในเรื่องราวของสารคดีสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่จะมานำเสนอตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะส่วนใครที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนแจ้งกันเข้ามาได้ที่1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เร่งอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

ุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่ 8,000 ษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยๆการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช 2510 ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่หน้าแห่งหนใดบนแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่หน้าแห่งหนใดบนแผ่นดิน

หากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการหมออาสากับจสร้อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าในเพศชายค่ะทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าหน้าที่ของต่อมลูกหมากนะคะว่าหน้าที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะส่งผลต่ออย่างไรต่อร่างกายนะคะถ้ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางแพทย์จีนจิตติกรพิมลเศรษฐพันธ์ค่ะซึ่งคุณหมอก็อยู่ที่แผนกอายุรกรรมบุรุษเวชของคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เข้าเรื่องเลยนะคะว่าหน้าที่ของต่อมลูกหมากนะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยคืออะไรคะทำอะไรบ้าง
1: โอเคครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าที่นะครับผมก็ต้องบอกกันว่าต่อมลูกหมากนะในเพศชายเนี่ยมันเป็นต่อมที่ว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยนะครับผมครับผมครับผมเนาะเราจะที่สไลด์นะผมจะได้ชัดเจนนะในเพศชายครับผมเนาะเรื่องของต่อมลูกหมากเนี่ยหลายๆคนเรียกว่ามีความเข้าใจผิดอยู่กับตำแหน่งนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่มันห้อยออกมาข้างนอกที่เป็นลูกกลมๆสองลูกเนี่ยมันคือต่อมลูกหมากนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากมันคือเป็นต่อมนึงที่อยู่ในร่างกายเรานะผมเราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับซึ่งตำแหน่งของมันเนี่ยมันอยู่ที่ใต้กระเพาะปัสสาวะนะครับผมการทำงานของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเป็นท่อทางผ่านอยู่2ท่อหลักๆนะครับผมท่อหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นทางผ่านของตัวปัสสาวะอีกท่อหนึ่งเนี่ยก็เป็นท่อทางผ่านของตัวน้ำอสุจิที่จะไหลออกสู่นอกร่างกายนะครับทำให้เรียกว่าหน้าที่ของต่อมลูกหมากหลักๆเนี่ยมี4หน้าที่ด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมการหลั่งสารคัดหลั่งนะครับซึ่งสารคัดหลั่งพวกนี้เนี่ยที่หลั่งออกจากต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของอสุจิครับผมให้มันมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอาหารที่กินอิ่มหนำสำราญนะเวลาที่มันไหลออกจากร่างกายเราเนี่ยก็เป็นการเคลียร์ทางให้มันมีความเหมาะสมกับการที่อสุจิเนี่ยจะไหลเข้าไปสู่ในร่างกายของเพศหญิงได้นะครับนี่คืออันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของการเป็นหน้าที่ทางอ่อมไร้ท่อนะครับในเพศชายเนี่ยเวลาที่ฮอร์โมนมันผลิตขึ้นมามันผลิตที่ตัวอัณฑะนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้ฮอร์โมนเพศชายจากอัณฑะเนี่ยมันมีความเรียกว่ากระตือรือร้นพร้อมที่จะไปใช้งานได้เนี่ยมันต้องมาผ่านการทำงานของต่อมลูกหมากอีกครั้งนึงก่อนนะครับผมถึงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้นะครับอันที่3เนี่ยคือเรื่องของการควบคุมการปัสสาวะนะครับด้วยความที่ว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะนะพอเวลาที่ปัสสาวะจะไหลลงมาเนี่ยต่อมลูกหมากก็เหมือนกับเป็นประตูอีกหนึ่งด่านในการเปิดปิดนะครับผมเวลาที่เราจะปัสสาวะนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะปิดท่อที่ว่าอสุจิจะไหลออกนะปิดท่อนี้เอาไว้เพื่อให้น้ำปัสสาวะเนี่ยไหลจากกระเพาะปัสสาวะลงมาผ่านต่อมลูกหมากออกนอกร่างกายเราโดยที่น้ำตรงนี้ไม่ไหลเข้าไปในช่องทางของทางเดินอสุจินะครับผมส่วนอันสุดท้ายก็คือควบคุมในเรื่องของการหลั่งอสุจิเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับผมพอเรามีเพศสัมพันธ์อยู่พอถึงจุดสุดยอดใช่ไหมอสุจิต้องหลั่งและต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะปิดนะครับทางเดินของตัวน้ำปัสสาวะข้างบนนะครับเกรงเอาไว้เพื่อให้น้ำอสุจิเนี่ยไหลออกมาแล้วออกนอกร่างกายเราได้โดยที่มันจะไม่มีการไหลย้อนกลับเข้าไปในตัวของกระเพาะปัสสาวะครับผมอันนี้ก็คือหน้าที่คร่าวๆของต่อมลูกหมากครับผม
0: ค่ะอันนี้หน้าที่นะคะทีนี้เนี่ยพอเกิดอาการที่เรากำลังคุยกันว่าต่อมลูกหมากอักเสบนะคะการอักเสบอันนี้ค่ะนะคะคุณหมอมันจะเกิดขึ้นในช่วงอายุของเพศชายเนี่ยช่วงไหนอะคะ
1: อ๋อน้ำมูกอักเสบผมสามารถเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าตั้งแต่วัยที่เราเป็นวัยรุ่นขึ้นไปเลยครับผมพอต่อมลูกหมากมันมีการเจริญเติบโตขึ้นเนาะมีการเรียกว่าเพศชายพอว่าที่เราเข้าสู่วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์นะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมต่อมลูกหมากก็จะเริ่มมีการทำงานในระหว่างการทำงานตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเรียกว่ามีสิ่งมากระตุ้นนะครับอย่างเช่นกินเผ็ดนั่งนานนะครับผมไม่รักษาความสะอาดมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไปนะครับพวกนี้ก็ทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยอักเสบขึ้นมาได้ตั้งแต่เรียกว่าวัยรุ่นขึ้นไปเลยครับผมต่อมลูกหมากสามารถอักเสบได้ตลอดเวลาเลยครับผม
0: ค่ะวัยรุ่นหมายถึงว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์คือเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ไหมคะ
1: อันนี้มีครับผมนอกจากที่เพศสัมพันธ์แล้วเนาะบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของเรียกว่าเขามีการนั่งนานๆหรือว่าได้รับแรงกระแทกบริเวณช่วงล่างนานๆอย่างเช่นคนที่เขาแบบขับรถนานๆนะครับผมเนาะขับมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นการปั่นจักรยานทางไกลพวกนี้หรือว่าวิ่งแรงๆหนักๆมากๆที่ช่วงล่างมีการกระแทกตลอดเวลาครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยชอบกั้นปัสสาวะพอกั้นนานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยต่อมลูกหมากมันก็สามารถเกิดการอักเสบได้ครับผม ครับผม
0: นั่นคือว่าติดต่อกันเนี่ยเป็นชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าประมาณสักเท่าไหร่คะที่ถือว่านานมากทำให้เกิดการอักเสบได้
1: ตรงนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าคำว่านานตรงนี้บางคนอาจเป็นปีเลยครับน้องเป็นปี2ปี3ปีขึ้นไปเพราะต่อมลูกหมากโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็ได้ว่ามีความแข็งแรงระดับหนึ่งเนาะมันไม่สามารถแบบจะอักเสบได้ง่ายขนาดนั้นนะครับบางคนนั่งนานเนี่ยเป็น4-5 ปีติดต่อกันมานานๆหรือว่าบางคนเล่นกีฬาเนี่ยเรียกว่าตอนหนุ่มๆก็ยังเล่นได้ปกติดีแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นร่างกายมันเริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงต่อมลูกหมากมันก็จะเริ่มอักเสบได้ค่อนข้างง่ายครับผมจากปัจจัยที
0: ่
1: มากระตุ้นมันครับผมตรงนี้
0: ค่ะทีนี้เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายพอเกิดอักเสบเนี่ยนะคะคุณหมออาการที่จะแสดงให้เจ้าของร่างกายเนี่ยค่ะตัวเราเนี่ยทราบว่ามันเกิดการอักเสบแล้วอาการที่แสดงออกมามันมีอะไรบ้างอะคะ
1: ครับผมอาการหลักๆนะครับผมถ้าเกิดคนไข้มาที่โรงพยาบาลนะครับก็คือสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะผมก็คืออันที่หนึ่งครับเป็นเรื่องของอาการทางด้านการขับปัสสาวะมีปัญหานะครับผมเพราะต่อมลูกหมากเนี่ยด้วยตำแหน่งของมันก็คืออยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่ในการคุมเรื่องของการปัสสาวะถ้าเกิดมันมีการอักเสบขึ้นมานะครับผมคนไข้ก็สามารถได้อาการของอาจจะปัสสาวะบ่อยการปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะเจ็บแสบนะครับผมปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะลำบากบางคนฉี่แล้วก็แตกเป็น2สายเป็น3สายอ่ะหรือบางคนฉี่ปุ๊บแบบโอ้มันไม่สุดมันมีกระปิดกระปอยออกมาค้างอยู่ต้องแบบไปฉี่เป็นก๊อก2ก๊อกหรือบางคนอาจจะฉี่มามีเป็นเลือดผสมออกมาด้วยก็ได้ครับผมอันนี้คือกลุ่มที่1ในเรื่องของอาการทางด้านการขับปัสสาวะนะครับผมกลุ่มที่2ที่มาเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดนะครับผมปวดตรงนี้ก็คือเป็นการปวดบริเวณของช่วงปวดหน่วงปวดไม่สบายบริเวณท้องน้อยบริเวณตำแหน่งของฝีเย็บบริเวณของอัณฑะบริเวณของพวกเรียกว่าเป็นท้องน้อยบริเวณของหลังช่วงกระดูกก้นกบบริเวณเอวหรือบางคนเจอปวดร้าวไปตามหน้าขาก็มีเหมือนกันนะครับผมต่อมาอันที่3ครับผมก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศในเพศชายเนี่ยมันเริ่มมีการผิดปกติไปครับผมจากที่อวัยวะเพศเนี่ยมันเคยแข็งได้ดีๆกลายเป็นว่าอวัยวะเพศมันแข็งไม่ได้นะครับก็มีปัญหาเรื่องของการเสื่อมเพศบางคนมีปัญหาถึงเรื่องของการหลั่งอสุจิจากที่แบบปกติหลั่งได้ดีเลยกลายเป็นว่าหลั่งเร็วหรือว่าไม่หลั่งออกมาหรือบางคนอารมณ์ทางเพศอาจจะเกิดเรียกว่าดีๆอารมณ์ทางเพศเอ้ยมันหายไปมันเริ่มลดลงหรือบางคนอารมณ์ทางเพศอาจจะเยอะขึ้นก็ได้ครับผมส่วนอันสุดท้ายครับผมก็คือเรื่องของคุณภาพอสุจิครับผมมันเกิดการลดลงนะผมถ้าผู้ชายเนี่ยมีบุตรยากเพราะเห็นผมบอกไปว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคุมในเรื่องของการหลั่งอสุจิด้วยนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยในการนอกจากหลังอสุจิแล้วมันยังคุมในเรื่องของการที่ว่าผลิตสารคัดหลั่งเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับอสุจิแล้วก็ให้สารอาหารกับอสุจิเมื่อสภาพแวดล้อมที่มันสร้างมาไม่เหมาะสมสารอาหารสร้างมาไม่เพียงพอการหลั่งมีปัญหานะทำให้คุณภาพของอสุจิเนี่ยลดลงทำให้ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ได้ในอนาคตครับผมอันนี้ก็คือกลุ่ม4อาการหลักของต่อมลูกหมากอักเสบครับที่เจอได้ในทางด้านของการคลินิกครับผม
0: ค่ะก็เรียกว่าก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของชีวิตครอบครัวด้วยนะคะถ้าเกิดอาการอักเสบตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งสาเหตุก็ที่คุณหมอได้อธิบายให้ฟังกันไปว่ามีหลักๆเนี่ยก็4สาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดขึ้นทีนี้ในการรักษาค่ะพอทราบละเกิดอาการแบบนี้เนี่ยในการรักษานะคะวิธีการรักษาของทางแพทย์จีนซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกอันนี้นะคะว่าวิธีการรักษาเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: ครับผมการรักษาต่อมลูกหมากครับผมเนาะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนนะผมว่าการเกิดของต่อมลูกหมากของแต่ละคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะผมเราก็ต้องมาหาสาเหตุให้เจอนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยที่เราเจอนะผมคนไข้ก็มักจะมาด้วยอาการ4อย่างนะครับสาเหตุของการเกิดโรค4อย่างหลักๆอันที่1ครับผมก็คือเรื่องของความร้อนชื้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงไปสู่เบื้องล่างของร่างกายนะครับผมอันที่2นะครับผมก็คือในเรื่องของพิษร้อนที่มันมาสะสมบริเวณของช่วงล่างบริเวณต่อมลูกหมากนะครับผมอันที่3เป็นเรื่องของชี้ติดขัดแล้วก็เลือดเนี่ยมันไหลได้ไม่ค่อยดีนะครับผมส่วนอันที่4คือในเรื่องของเรียกว่าชี้ของไตเนี่ยมันไม่เสถียรนะครับผมพอฟังแล้วมันน่ามันงงๆเนาะอะไรคือความร้อนชื้นอะไรคือพิษร้อนนะผมโอเคเดี๋ยวผมก็มาขยายความให้ฟังนะครับผมอันที่1นะผมในเรื่องของความร้อนชื้นที่มันเคลื่อนที่ลงสู่เบื้องล่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าความร้อนชื้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมความร้อนชื้นเนี่ยมันมาจากภายนอกร่างกายนะครับมาจากอาหารที่เรากินเนาะอาหารที่มีรสเรียกว่ารสเน้นรสจัดนะครับผมอาหารรสจัดอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนอาหารที่มีความเผ็ดนะอาหารที่แบบมันๆทอดๆพวกนี้ครับพอกินเข้าไปร่างกายครับกินไปนานๆนานๆวันเข้านะรวมถึงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมเนาะพวกนี้กินไปนานวันเ นำมันเข้ามันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีความร้อนนะครับทำให้เรียกว่าทางเดินอาหารเนี่ยมันย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่พอทางเดินอาหารเนี่ยมันย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่มันก็เกิดเป็นของเสียขึ้นมาเรียกว่าความชื้นซึ่งความชื้นพวกนี้มันก็จะสะสมในร่างกายนานวันเข้ามันก็มีความหนักมันก็จะเรียกว่าตกลงไปสู่เบื้องล่างของร่างกายทำให้บริเวณช่วงล่างอย่างเช่นต่อมลูกหมากพวกนี้ทำงานผิดปกติไปครับผมอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับผม
0: ค่ะ
1: ที่2ครับผมเป็นเรื่องของพิษร้อนสะสมแล้วพิษร้อนตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากกลุ่มที่1ได้เหมือนกันในเรื่องของความร้อนชื้นสะสมพอมันนานวันเข้าจากความร้อนชื้นธรรมดาเนี่ยมันก็กลายเป็นพิษร้อนขึ้นมานะครับผมพอมันเป็นพิษร้อนความรุนแรงโรคมันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะมันเป็นพิษต่อร่างกายแล้วนะครับผมตรงนี
0: ้
1: ก็คืออันที่มาจากเรื่องของการสะสมของความร้อนชื้นอันที่2ครับผมเพราะว่าพิษร้อนตรงนี้เนี่ยเรามองถึงในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆครับผมบางครั้งคนไข้เนี่ยเป็นหวัดมาเป็นปอดบวมมาหรือว่าเป็นแผลมาตามร่างกายนะครับผมพอนานวันเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าเชื้อโรคเนาะมันมีสามารถวิ่งทางร่างกายได้มันบังเอิญนะผมวิ่งมาที่ต่อมลูกหมากทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยเกิดอักเสบได้ซึ่งอาการเหล่านี้ผมเรียกว่าเป็นพิษร้อนสะสมครับผมต่อมาครับผมที่3เป็นในเรื่องของชีติดขัดแล้วก็เลือดคั่งนะผมชีติดขัดกับเลือดคั่งเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็น2อย่างนะอันนึงก็คือเรื่องของชีติดขัดอันที่2ก็คือเลือดคั่งนะครับผมชีติดขัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการที่ว่าการที่เรานั่งเป็นเวลานานๆนะครับผมเนาะนั่งทำงานเป็นเวลานานๆขับรถเป็นเวลานานๆขี่รถเป็นเวลานานๆนับนั่งนานๆไม่ค่อยได้มีการขยับเคลื่อนตัวนะครับผมพวกนี้พอนั่งนานๆเข้าเนี่ยทำให้ลมปราณเนี่ยมันไหลเวียนไม่ค่อยได้มันก็เกิดการติดขัดอยู่ที่ช่วงล่างของร่างกายครับผมพอลมปราณมันติดขัดปุ๊บลมปราณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวผลักให้เลือดมันไหลเวียนได้ถ้าเกิดลมปราณมันไม่ผลักไปเลือดมันก็ไม่ไหลเวียนนะครับผมพอลมปราณไม่ผลักนะเลือดมันก็ติดขัดอยู่ข้างล่างพอเลือดมันติดขัดนานๆเข้านะมันก็ทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขาดสารเลือดที่มาหล่อเลี้ยงขาดลมปราณมาหล่อเลี้ยงพอขาดหล่อเลี้ยงปุ๊บมันก็เกิดการอักเสบขึ้นมาได้ครับผมส่วนอีกอันนึงเนาะเกิดจากอารมณ์ครับผมอารมณ์เนี่ยบางครั้งเราโมโหเราคิดมากเครียดง่ายนะผมมีความเศร้าอารมณ์ต่างๆของร่างกายครับผมมันมีส่วนที่จะว่าทำให้ลมปราณเนี่ยวิ่งไปในทิศทางต่างๆได้พออารมณ์เราเนี่ยมันไม่เป็นปกติบางครั้งเราโมโหมากๆเราเศร้ามากๆนะครับลมปราณพวกนี้มันเกิดการกระจุกตัวครับผมพอลมปราณมันกระจุกตัวปุ๊บลมปราณมันก็ไม่วิ่งแล้วครับผมพอลมปราณไม่วิ่งมันก็ส่งผลต่อเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้มันก็นำมาถึงเรื่องของการอักเสบของอ่อมลูกหมากได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมประมาณก็คือในเรื่องของชีไตไม่เสถียรนะครับชีไตไม่เสถียรเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาการนะครับเพราะว่าในแพทย์แผนจีนเนี่ยเราบอกไว้ว่าชีของไตเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิดของทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าวันใดชีไตทำงานผิดปกติการที่มันจะเปิดปิดของทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะมีปัญหาไปนะครับก็ถามว่าอะไรที่ทำให้ชีของไตเนี่ยมันเกิดความไม่เสถียรนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ชีไตไม่เสถียรคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ที่เยอะเกินไปมีการช่วยตัวเองที่เยอะเกินไปครับซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยมันส่งกระทบต่อการใช้งานของสารจริงที่ไตครับผมสารจริงที่ไตเนี่ยมันคือสารเริ่มต้นของร่างกายนะครับผมเนาะได้มาจากพ่อแม่รวมกันอยู่ที่ไตนะผมพอสารจริงมันใช้ไปมากปุ๊บสารจริงมันเรียกว่าสารจริงมันก็ลดน้อยลงครับพอสารจริงมันไม่เพียงพอมันก็ไม่สามารถแปลงจากสารจริงไปเป็นชีที่ไตได้พอชีที่ไตเกิดขึ้นไม่ได้การเปิดปิดของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็สูญเสียไปการเปิดปิดของต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็สูญเสียไปพอมันเปิดปิดไม่ได้ของเสียที่มันควรจะขับทิ้งมันขับทิ้งไม่ได้มันก็เกิดการสะสมอยู่ข้างในนานวันเข้ามันก็ส่งผลต่อในเรื่องของการอักเสบของต่อมลูกหมากได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือสาเหตุของการครับผมสี่สาเหตุหลักๆของจีนครับผม
0: ค่ะซึ่งที่คุณหมอได้อธิบายว่าทำไมถึงเกิดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะคะเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นบางคนอาจจะมีการช่วยตัวเองหรือว่าอะไรซึ่งก็ส่งเยอะเกินไปส่งผลต่อเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยนะคะ อันนึงค่ะคุณหมอที่ในสาเหตุที่บอกว่าเรื่องของความร้อนแล้วก็ความชื้นเพราะว่าทานอาหารที่เผ็ดทะลายกันเอ๊ะอย่างนี้ถ้าคนในภูมิภาคในประเทศที่เขาทานเครื่องเทศเยอะๆหรืออะไรเยอะเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงมากกว่าในภูมิภาคอื่นเหรอคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือเรียกได้ว่าคนที่อยู่ในภูมิภาคที่มีการทานของเผ็ดเยอะๆพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นครับผมมีความเสี่ยงเยอะขึ้นก็จริงนะครับผมแต่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทานมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเรียกว่า ป็นความคุ้นเคยกับเรื่องของรสชาติด้วยนะครับผมเนา
0: ะ
1: อ่ะพอร่างกายเรามีความคุ้นเคยกับมันเนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าการที่มันเกิดโรคจากความผิดปกติพวกนี้ก็อาจจะน้อยลงนะแต่ว่ามันก็ยังมีความผิดปกติที่เกิดจากพวกนี้ได้อยู่นะครับผมเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทานเผ็ดก็จริงแต่เรียกว่าถ้าเราสังเกตดูเนาะสมัยที่เราเด็กๆนะครับผมความเผ็ดที่เรากินเนี่ยมันเคยเป็นระดับหนึ่งโอ้โหเผ็ดมากแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยความเผ็ดเนี่ยมันคือโอ้โหมันต้องแบบพริก100เม็ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งมันเผ็ดแบบเผ็ดเกินไปมากเลยใช่ไหมครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาหารที่เรากินจะมีความมันเยอะขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนทอดอาจจะไม่ได้เยอะมากปัจจุบันนี้ของทอดก็เยอะขึ้นเนาะกินพวกนี้มันก็ส่งผลต่อร่างกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกบางอีกกลุ่มนึงคือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะพอเรียกว่าพอเราทำงานเข้าสังคมแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้ามาสู่ตัวเราอาจจะเยอะมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินบางคนไข้บางคนที่ผมเจอเนี่ยบอกว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเลยวันละขวด2ขวดหรือบางคนบอกกินแล้วก็ป๋องอ้าวพอกินแอลกอฮอล์นานวันเข้านานวันเข้าเอ้าเรื่องการฉี่ต้องมีปัญหาการแข็งตัวต้องมีปัญหาอ่ะพวกนี้บอกส่งผลกันได้หมดเลยครับผม
0: อ๋อค่ะนะคะแล้วก็พอทราบสาเหตุแล้วทีนี้ในการรักษาค่ะนะครับมันยากไหมคะสามารถที่จะรักษาให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมได้หรือเปล่าคะ
1: ครับผมต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยผมก็ต้องบอกกันว่ามันมีชื่ออีกชื่อนึงนะผมเราเรียกว่าเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเป็นหวัดนะครับผมต่อมลูกหมากเป็นหวัดนะก็คือเราถ้าเราไม่ระวังตัวเราไปตากฝนมาใช่ปกติเท่าไปตากฝนเราไปไม่พักผ่อนให้เพียงพอนะเราทำงานเหนื่อยมากๆเราก็สามารถเป็นหวัดได้นะครับผมต่อมลูกหมากก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดเราเรียกว่าเราไม่สามารถควบคุมการใช้ชีวิตได้เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้นะผมถ้าเราใช้มันเกินไปนะมากไปเกินไปพวกนี้มันก็ส่งผลต่อมลูกหมากอ่อนแอพอต่อมลูกหมากอ่อนแอปุ๊บมันก็เป็นหวัดขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าอาการต่อมลูกหมากเป็นหวัดเนี่ยมันคงไม่เหมือนกับที่เราเป็นหวัดนะครับผมเนาะอาการมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับซึ่งในทางแพทย์จีนเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มอาการไม่สบายของต่อมลูกหมากเนาะเป็นด้วยกันทั้งหมดประมาณ5กลุ่มอาการด้วยกันนะครับโดยมีอาการแกล่งนะภาวะแกล่งนะก็คือภาวะที่ว่ามันมีความเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มอาการด้วยกันนะครับผมกลุ่มอาการที่1เนี่ยเรียกว่ากลุ่มอาการความร้อนชื้นขึ้นลงสู่เบื้องล่างนะครับซึ่งอาการของกลุ่มนี้เนี่ยที่เราเจอบ่อยๆคือว่าปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะบ่อยการปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะแสบร้อนมีอาการปวดหน่วงๆบริเวณจุดฝีเย็บนับจุดฝีเย็บนี่ก็คือบริเวณใต้อัณฑะจนถึงตรงบริเวณรูทวารหนักนับเป็นตรงเชื่อมต่อตรงกลางตรงนั้นเรียกว่าฝีเย็บนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือว่าจะมีในเรื่องของลิ้นนะแพทย์แผนจีนเนี่ยเรารักษาคนไข้เราต้องมีการดูลิ้นกับการจับชีพจรนะครับลิ้นของคนไข้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นสีแดงๆนะครับข้างบนลิ้นเนี่ยจะมีฝ้าสีเหลืองๆปกคลุมอยู่นะครับผมพวกนี้ก็คืออาการของมีความร้อนชื้นเคลื่อนที่ลงสู่เบื้องล่างวิธีการรักษาเนี่ยก็คือต้องใช้ยาที่เรียกว่าเข้าไปดับความร้อนถอนพิษขับไล่ความชื้นออกจากร่างกายนะครับผมอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยก็คือเรื่องของพิษร้อนสะสมนะครับเพื่อมาความเป็นพิษร้อนสะสมพิษร้อนเนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันเหมือนกับการติดเชื้อเนาะพอมันติดเชื้อปุ๊บร่างกายก็ต้องมีไข้ครับมีอาการกลัวหนาวมีอาการปัสสาวะบ่อยเจ็บขณะปัสสาวะนะครับผมแล้วก็ลิ้นของคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะแดงมากเลยครับผมเพราะมันเป็นพิษร้อนเนาะลิ้นจะแดงมากๆเลยแล้วก็บนลิ้นเนี่ยจะมีฝ้าเหลืองปกคลุมเหมือนกันนะครับผมต่อมาวิธีการรักษาเนี่ยก็ใช้เป็นในเรื่องของการดับร้อนถอนพิษนะครับระบายไฟขับความชื้นนะครับผมต่อมาอันที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของกลุ่มอาการชีติดขัดและเลือดคั่งนะครับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือปัสสาวะก็จะมีการเจ็บขัดขณะปัสสาวะนะครับมีอาการปวดนะปวดเหมือนมีมีดกรีดนะครับผมปวดเหมือนมีมีดกรีดอาจจะเป็นเข็มแทงทิ่มอยู่บริเวณของช่วงล่างร่างกายนะครับผมแล้วก็พบปัสสาวะอื่นในน้ำอสุจิจะมีเลือดปนออกมาด้วยครับผมกลุ่มนี้ลิ้นของคนไทยครับเรานึกถึงเวลาที่เราไปหกล้มมาใช่ครับพอหกล้มปุ๊บโอ้เกิดรอยฟกช้ำในร่างกายบนลิ้นครับผมก็จะเกิดความฟกช้ำบนลิ้นเหมือนกันลิ้นก็จะมีสีม่วงคล้ำๆสีแบบไม่สวยเลยนะครับชีพจรตึงๆขัดๆเหมือนเราเหล่าไม้ไผ่เนาะมีความฝืดๆอยู่จับชีพจรจะรู้สึกอย่างนั้นเลยครับผมการรักษาก็ต้องยาที่เข้าไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดสลายเลือดข้างปรับการไหลเวียนของชีครับผมพวกนี้ก็คือเป็นการรักษาเนี่ยอาการที่ว่าคนไข้มีภาวะแกล่ง นะครับผมต่อมาครับผมเป็นเรียกว่าเป็นการรักษาในกลุ่มของคนไข้ที่มีความพร่องอยู่คนไข้ที่มีความพร่องพวกนี้เราก็ต้องการบำรุงนะครับผมอ่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มอาการด้วยกันนะครับผมกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของอาการชี้ไตไม่เสถียรนะครับคนไข้ที่ชี้ไตไม่เสถียรเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการของปวดเมื่อยเอวนะครับผมเวียนศีรษะไม่มีเรี่ยวแรงนอนหลับไม่ดีขี้หลงขี้ลืมนะครับผมพอมาถึงเรื่องของอสุจินะครับเพราะว่าพวกนี้ไปเนี่ยมันคุมกับเรื่องของการหลั่งอสุจิค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะเกิดอาการที่ว่ามีฝันเปียกค่อนข้างง่ายหรือไม่บางคนนั่งอยู่ดีๆเดินๆอยู่อ้อเหมือนมันเป็นน้ำหนืดๆนะเหมือนน้ำอสุจิเนี่ยมันไหลออกมาเองได้ด้วยนะครับผมพวกนี
0: ้ค่ะคือควบคุมไม่ได้เลย
1: ใช่ครับควบคุมไม่ได้บางคนก็คือไหลออกมาตลอดผมเคยเจอคนไข้คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝันเปียกทุกคืนเลยผมฝันเปียกทุกคืนเลยคืนหนึ่งสองครั้งพวกนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มอาการของชีไตไม่เสถียรมันไม่สามารถควบคุมอาการได้ครับผมพอบอกคนไข้คนไข้ขอดูลิ้นหน่อยคนไข้แลบลิ้นออกมาปุ๊บนะครับลิ้นเขาเนี่ยสีค่อนข้างจะซีดๆนะครับก็คือลิ้นบวมใหญ่นะครับมีฝ้าขาวบางๆชีพจรเล็กไม่มีแรงนะการรักษาเนี่ยก็คือต้องบำรุงไตให้คนไข้เพื่อว่าเพิ่มการเก็บกักสารจริงนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่5เนี่ยก็คือในเรื่องของกลุ่มอาการอินพองและไฟลุกโชนนะครับจากที่เราดูมาในคนไข้มีภาวะกลุ่มอาการแกล่งเนี่ยส่วนใหญ่นะมันมีเรื่องของความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆใช่ไหมครับผมซึ่งความร้อนเนี่ยถ้ามันอยู่ในร่างกายนานเกินไปมันก็จะเผาผลาญสารน้ำความร้อนมันก็จะทำลายความเย็นในร่างกายนะครับทำให้สารอินเนี่ยสารอินเหมือนกับเป็นสารน้ำตัวนึงให้ความชุ่มชื้นกับร่างกายพวกเนี่ยมันหายไปมันหมดไปนะครับจึงเป็นเรื่องของกลุ่มอาการอินพองแล้วก็ไฟเนี่ยมันลุกโชนนะครับผมคนไข้ที่มาหาเนี่ยก็จะมีอาการของน้ำบ่มุ่งมากเนี่ยไหลรู้สึกร้อนวูบวาบมีเหงื่อออกขณะนอนหลับกลางคืนตื่นมาโอ้ทำไมหมอนเปียกทำไมเสื้อมันชุ่มๆทำไมผ้าห่มมันชื้นๆพวกนี้ครับผมอ่ะแล้วก็มือเท้าเนี่ยจะมีอาการของความร้อนเกิดขึ้นบางครั้งอาจจะร้อนหน้าอกกระวนกระวายพวกนี้ครับผมหรือว่าครั้งมีเสียงวิ่งในหูพวกนี้ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับพอคนไข้แลบลิ้นออกมาปุ๊บเนี่ยลิ้นก็จะแดงมากๆเลยบนลิ้นเนี่ยจะไม่มีฝ้าเลยครับผมลิ้นเหมือนกับมันแดงเป็นแท่งสีแดงๆออกมาเลยครับผมพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มของเรียกว่ามีอินพองแล้วก็ไฟมันลุกโชนการรักษาก็คือต้องเป็นการบำรุงอินกลับเข้าไปให้คนไข้นะครับลดไฟแล้วก็ระบายความร้อนออกไปอันนี้ก็คือเป็นวิธีการรักษาของแพทย์แผนจีน5กลุ่มอาการครับผม
0: ค่ะในการรักษาก็คือเป็นการให้ยานะคะทีนี้พอพูดถึงแบบยาแพทย์แผนจีนบางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะที่เราต้องไปต้มยาเป็นหม้อๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะลักษณะของยาเนี่ยที่ให้มันเป็นยังไงคะ
1: อ๋อครับผมตอนนี้ยาที่เขาให้นะครับผมก็คือเป็นยาสมุนไพรเนาะเป็นพวกใบไม้เป็นพวกผลไม้เป็นพวกรากไม้พวกนี้เอามารวมกันเป็นตำรับนะครับผมแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยไปต้มกินแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลนะครับผมคนไข้บางคนเนี่ยเขาอยู่คอนโดเขาไม่มีความพร้อมต่อการต้มบางครั้งไม่มีเวลาตอนนี้ทางคลินิกเรามีบริการต้มให้ครับผมพอต้มเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นนมถุงเลยครับผมเนาะเป็นยาจีนใส่อยู่ในถุงพลาสติกที่เป็นเกรดที่พร้อมกับสามารถเอาไปใส่อาหารได้ครับผมเนาะเวลากลับบ้านก็คือเอาออกมาทีละหนึ่งซองตั้งไว้ให้หายเย็นตัดซองเทใส่แก้วเข้าไมโครเวฟดื่มได้เลยครับผม
0: โอ้สะดวกขึ้นแล้วพวกกลิ่นเหรอคะมันเพราะว่าถ้าเป็นพวกสมุนไพรอะไรบางทีกลิ่นอาจจะแบบไม่ค่อยเชิญชวนเท่าไหร่นะคะ
1: กลิ่นอันนี้ยังมีครับผมเพราะเป็นสมุนไพรครับผมนอกกลิ่นมันก็คงเรียกว่ายังเป็นสมุนไพรอยู่ครับผมแล้วก็รสชาติอาจจะมีความขมอยู่ด้วยนะครับผมนอกพวกนี้แต่ว่าต้องดูถ้าเกิดกินแล้วรู้สึกโอ้รสชาติมันไม่ไหวจังเลยอันนี้บอกคุณหมอได้เดี๋ยวคุณหมอเขาสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ครับผมเนาะแต่ว่าอย่างที่เราเคยมีสุภาษิตพูดไว้นะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาครับผมว่าเรารักษาโรคยังไงยาก็ต้องขมอะครับผมนะตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาการทั้งแบบว่าทั้ง5แบบนะคะในการที่รักษากินยาต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะกว่าที่มันจะกลับเข้าสู่เหมือนกับภาวะปกติอะค่ะ
1: ครับผมนานขนาดไหนต้องบอกว่าดูด้วยคนไข้เป็นมานานขนาดไหนด้วยนะครับถ้าบางคนเนี่ยเพิ่งเป็นมาไม่นานมากอาการแบบเบาๆมาเลยส่วนใหญ่เขากินยาประมาณ3วัน7วันก็หายได้แล้วครับผมแต่บางคนเนี่ยใช่ครับ3วัน10วันก็หายได้แล้วนะครับผมแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นพอต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยเขาอาจจะแบบใช้ชีวิตที่เรียกว่า ไม่มีการปรับการใช้ชีวิตอาจจะยังใช้ชีวิตแบบเต็มที่ยังมีปาร์ตี้ทุกคืนกินเผ็ดทุกวันนอนดึกนั่งนานพวกนี้มันก็จะเป็นตัวทำให้โรคเขาอ่ะหายค่อนข้างช้านะครับผมยาจีนเข้าไปแต่พฤติกรรมเขายังไม่เปลี่ยนมันก็จะหายช้าครับผมพวกนี้เพราะถ้าเกิดคนไข้เขาคนไข้หลายๆคนที่มาหาเนี่ยถ้าเขาแบบเชื่อตามที่หมอบอกนะครับผมเนาะปฏิบัติตัวดีๆเลยไม่นอนดึกไม่นั่งนานมีเพศสัมพันธ์อย่างเสมอไม่ทานเผ็ดไม่ดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ผมเดี๋ยวต่อมลูกหมากมันก็สามารถฟื้นฟูได้เองครับผมส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนครับผมต่อมลูกหมากมันก็สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ครับผม
0: ค่ะนะคะข้อสำคัญคือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะของการใช้ชีวิตนะคะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะแล้วก็ต้องมารักษาแบบวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็มีอาการหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปนะคะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะรักษาในตรงนี้ยังไงกันบ้างนะคะสำหรับในการที่มีอาการของต่อมลูกหมากอักเสบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลอธิบายให้ทราบกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะแล้วก็มาติดตามนะคะรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของตานะคะลูกตาค่ะเพราะเชื่อว่าบางคนเคยมีอาการแบบนี้นะคะที่ได้สอบถามกันมาว่ารู้สึกเหมือนว่าในตาเหมือนกับมันมีเป็นหยากย่าอยู่ในลูกตานะคะหรือว่าบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีแสงแป๊บๆเข้ามาในลูกตาเนี่ยลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันจะทำให้การมองเห็นของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปไหมสามารถที่จะรักษาได้หรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนะคะก็ต้องมาคุยกันนะคะกับทางคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของในตานะคะวันนี้เดียนก็ได้รับเกียรติค่ะจากทางนายแพทย์ปันธนารักษ์กสีวัฒน์ค่ะซึ่งคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาอนุสาขาจอประสาทตาและวุ้นตาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับคุณวินาที่แนะนำให้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็พอดีว่าให้มีการสอบถามเรื่องของลูกตาถูกไหมครับโดยเฉพาะ
0: ค่ะลักษณะที่แบบว่าเหมือนกับมันมีแบบเป็นหยากใยแบบมันอยู่ในลูกตาลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันจะทำให้ตาการมองเห็นของเราเนี่ยมันจะแย่ลงไปหรือเปล่าอะคะ
1: โอเคครับจริงๆคำถามนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่คิดมากนะครับคือ ลักษณะของการที่ว่าเจอของเขาเรียกมีฝุ่นหรือมีเส้นใยลอยไปมาในลูกตาหรือแม้กระทั่งว่าบางคนบอกมีจุดมีแมลงอะไรเงี้ยครับลอยไปมานะครับหลักๆเลยเขาเรียกว่าอาการเหล่านี้คือเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าวุ้นตาเสื่อมครับวุ้นตาเสื่อมใช่นะครับทีนี้ตัววุ้นตาคืออะไรนะครับสาเหตุมาจากอะไรก็ต้องขอกล่าวย้อนกลับไปนิดนึงว่าสมมติว่าถ้าในลูกบอลนะครับคุณวินาในลูกบอลเราจะมีเป็นเขาเรียกเป็นอากาศอยู่ถูกไหมครับนะครับที่มันจะทำให้ลูกบอลมันทรงรูปร่างอยู่ได้แต่ถ้าเป็นลูกตาเราก็คือมีวุ้นตาเนี่ยครับซึ่งในสมัยที่เรายังเด็กๆตัววุ้นตาตัวนี้จะออกแนวใสๆเป็นก้อนวุ้นนะฮะแต่พออายุเพิ่มขึ้นต้องขอใช้คำว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันครับตามร่างกายของคนเรานะครับไอการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ทำให้วุ้นตาที่เป็นก้อนๆเนี่ยมันกลายเป็นน้ำครับพอมันเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้บางส่วนน่ะมันละลายยังไม่ละลายไปด้วยกันแล้วกันนะฮะมันก็เลยเป็นตะกอนของวุ้นตาอยู่เนี่ยซึ่งตะกอนนี้ก็รูปร่างหน้าตาก็อาจจะเป็นเส้นใยบ้างเป็นจุดบ้างเป็นก้อนบ้างนะครับทำให้เราเห็นเงาของมันเนี่ยแตกต่างกันไปทีนี้ไออาการตัวนี้มันจะเป็นแบบเจอได้บ่อยๆหรือเจอได้ง่ายครับถ้าเราออกสู่แสงสว่างหรือเจออยู่ในห้องสว่างๆพื้นหลังสว่างๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการเกิดอย่างที่ในภาพอะครับใช่ครับอันนี้เราก็จะเห็นบางคนก็ไล่จับใหญ่เลยมีแมงวันแมงวีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยแล้วมาเจอได้เรื่อยๆครับนะฮะอันนี้คือที่วุ้นตามีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเจอได้ในทุกอายุนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอได้ในเด็กคำว่าเด็กในที่นี้ประมาณ20กว่าจนถึงแบบอายุประมาณ40 50ก็ถึงเริ่มเจอได้ก็มีครับมันมีหลายสาเหตุครับที่ว่าจะทำให้เจอเร็วเจอช้านะครับสาเหตุที่ทำให้เจอเร็วๆอย่างเช่นอายุ20กว่าแล้วเจอได้แล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนไข้จะมีเรื่องของสายตาสั้นที่ค่อนข้างเยอะครับวุ้นตาเขาจะมีความเข้มข้นหรืออะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นเลยทำให้เจอได้เร็วขึ้นนะครับในขณะที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกเรื่องของมีอุบัติเหตุมาก่อนมีเลือดออกในตาหรือเป็นโรคบางโรคอย่างเช่นพวกเบาหวานขึ้นตาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเรื่องของมีวุ้นในตาที่มันเสื่อมเร็วกว่าปกติได้นะ
0: ค่ะอย่างถ้าเกิดในเด็กในวัยรุ่นที่อายุ20กว่าอันนี้มาจากเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถืออะไรมากเกินไปหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ตัวโทรศัพท์มือถืออาจจะทำให้ตาล้าหรือตามีการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือมีเรื่องของค่าสายตาที่สั้นขึ้นได้ครับแต่ถามว่าโดยตรงเกี่ยวกับวุ้นตาเนี่ยอาจจะยังไม่มีวิจัยที่มันบอกได้แน่ชัดดังนั้นหมออาจจะยังไม่กล้าสรุปแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในมุมมองของหมอก็คือจะบอกว่าการพักผ่อนหรือการใช้สายตาที่มันพอดีเป็นสิ่งสำคัญครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็อาการของวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างไหมคะ
1: บางทีไม่พร้อมกันครับบางคนมาด้วยข้างซ้ายบ้างบางคนมาด้วยข้างขวาบ้างข้างซ้ายเป็นหายไปแล้วข้างขวาค่อยมาเป็นเงี้ยได้หมดเลยครับทีนี้อาการอย่างอื่นนอกจากเรื่องของไอ้ตัวจุดดำลอยไปมาหรือไอ้เส้นใยลอยไปมาครับบางคนเห็นมีเรื่องของฟ้าแลบได้นะครับตัวฟ้าแลบนี้เองเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เวลาที่เขาตัววุ้นตาครับเขาเคยติดกับจอตามาโดยตลอดพอเวลาที่วันที่เขาละลายเขาเหมือนมันหดเล็กลงนะฮะดังนั้นมันเลยทำให้จากบริเวณที่เคยติดกันเนี่ยมันมีการแยกออกจากกันอย่างในภาพครับอันนี้พอมันแยกออกจากกันปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันไปดึงจอตาครับไอ้ตัววุ้นตาเนี่ยแหละไปดึงจอตาพอดึงจอตาเราก็จะมีการส่งแสงสาดบางอย่างทำให้สมองเรารับรู้เหมือนว่ามีแสงแฟลชว่าเข้าในตาหรือบางคนบอกเป็นฟ้าแลบเนี่ยครับก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่ทำให้เจ้าวุ้นตาเสื่อมเนี่ยก่อให้เกิดอาการตัวฟ้าแลบได้ ะครับซึ่งอาการฟ้าแลบจะเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดตอนไหนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนครับหรือตอนที่เราหลับตาหรือตอนมืดๆหน่อยครับเหมือนว่าง่ายๆครับฉายไฟฉายเข้าไปถ้าฉายไฟฉายตอนกลางวันมันก็จะเห็นแสงไฟได้ยากถูกมั้ยแต่ถ้าฉายตอนกลางคืนก็เห็นได้ง่ายคล้ายๆกันครับนะซึ่งอันนี้เป็นอาการว่ามีการดึงนะแต่ดึงแล้วฉีกขาดมั้ยหรือไม่ฉีกขาดเนี่ยอันนี้ต้องมาตรวจครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมวุ้นตาเสื่อมถึงควรจะพบแพทย์นะฮะคือหลักๆอ่ะเราไม่ได้กลัวตัวของจุดดำลอยไปมาหรือเส้นใยลอยมาเรากลัวว่ามันไปดึงจอตานี่แหละแล้วทำให้จอตาฉีกขาดนะฮะซึ่งถ้าจอตาฉีกขาดปั๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาคือถ้ามีน้ำอ่ะครับน้ำในลูกตาแล้วนี่แหละไปซ้อมันจะทำให้จอตาลอกครับพอลอกปุ๊บเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมาด้วยการที่ตาข้างนั้นอ่ะเหมือนเห็นม่านดำๆมาบังนะแล้วม่านดำๆตัวเนี้ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นลุกลามมากขึ้นจนสุดท้ายแบบมองไม่เห็นเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับดังนั้นหลักๆคือถ้าเกิดมีอาการก็อันแรกเลยครับไม่ต้องตกใจแค่นั้นเองแต่แค่ว่ามาตรวจซะหน่อยว่าเอ๊ะมีปูฉีกขาดหรือเปล่าเนี่ยครับ
0: คือพอมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีหยากใยอะไรอยู่ในลูกตาอันนี้ต้องให้มาพบแพทย์เลยดีกว่า
1: ใช่ครับให้มาพบแพทย์เพื่อเช็คเนี่ยนะครับเพราะว่าตรวจสภาพว่าเอ๊ะจอตายังปกติไหมอะไรไหมครับครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้เพื่อมาพบแพทย์แล้วในการที่จะรักษาในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: ครับผมหลักๆนะครับพอมาพบแพทย์เนี่ยอันแรกก่อน ก็ต้องบอกก่อนว่าการเตรียมตัวแล้วกันครับเวลาที่จะมาพบแพทย์หลักๆที่เราจะตรวจกันก็คือเราจะตรวจจอตานะครับทีนี้ลูกตาเรามันจะมีม่านตาบังอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราเวลามาตรวจปุ๊บเราจะขยายม่านตานะครับซึ่งจะเห็นเป็นเนื้อสีชมพูครับเล็กๆอยู่หน้าเลนส์นะครับถ้าดูในรูปนะครับอันนี้เราก็จะมาขยายม่านตาขยายม่านตาปั๊บอ่ะหมอจะแนะนำว่าไม่ให้ขับรถกลับภายใน 4-6 ชั่วโมงเพราะตามจมูกครับแค่นั้นเองแต่นั้นถ้าใครจะมาตรวจจอตาหรือตรวจวุ้นตาเนี่ยให้เตรียมตัวมานิดนึงตรงที่ว่าอาจจะมาแท็กซี่หรือมาเองนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีรูฉีกขาดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับโดยส่วนมากเราจะให้เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังอาการนะครับอาการที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ1ครับตัวโฟลเตอร์ที่เราเรียกโฟลเตอร์แล้วกันนะครับหรือจุดดำลอยไปมาหรือเส้นใยลอยไปมานั่นแหละครับอันเดียวกันนะครับถ้าอยู่ดีมันโฟลเตอร์ตัวนี้หรือจุดดำลอยตัวนี้มากขึ้นแบบผิดสังเกตนะครับสมมุตินะปกติเรามีแบบ 1-2 จุดลอยไปลอยมาวันดีคืนดีมาเลย20จุดอย่างเงี้ยให้รีบมาหาหมอคำว่ารีบในที่นี้ก็คือไม่ต้องมาเดี๋ยวนั้นก็ได้ครับประมาณสักภายในสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังได้นะฮะแล้วก็อันที่สองครับเรื่องของแฟลชชิ่งหรือที่หมอบอกไปเรื่องของฟ้าแลบนั่นแหละนะครับฟ้าแลบเนี่ยพอมันเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการดึงกันแต่นั้นพอมันดึงกันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะฉีกขาดหรือไม่ฉีกขาดก็ได้นะฮะแต่นั้นพอช่วงไหนคนไหนที่ไม่เคยมีฟ้าแลบแล้วกลายเป็นมีฟ้าแลบคนไหนที่มีฟ้าแลบอยู่แล้วแล้วมันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะอันนี้ก็รีบมาตรวจก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันมีรูหรือไม่มีรูอย่างไรนะครับสามครับอาการที่อีกอันที่ต้องเฝ้าระวังเลยมากๆเลยคือพยายามปิดตาดูทีละข้างครับปิดซ้ายปิดขวาเงี้ยฮะทำไมต้องปิดนะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ปิดนะตาอีกข้างมันจะช่วยเรามองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะครับดังนั้นพอปิดตาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมีม่านดำๆมาบังไหมสายตาเรายังเห็นเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้พอถ้าสมมติมีม่านดำๆมาบังอันนี้เป็นเรื่องที่ด่วนที่สุดครับเจอเดี๋ยวนั้นมาเดี๋ยวนั้นนะฮะอันนี้อย่าปล่อยไว้นานแค่นั้นเองครับอันนี้คือหลักการเฝ้าระวังโดยสังเกตนะคร
0: ับก็เหมือนกับเป็นระดับของความแรงของอาการรุนแรงของอาการ
1: ใช่ๆครับทีนี้เรื่องของถ้าเราเจอนะครับถ้าตรวจเจออย่างเช่นเรื่องแรกก่อนก็ได้ครับถ้าเป็นเรื่องของโฟลเตอร์ถามว่าแต่ก่อนจุดดำลอยไปมาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีการรักษานะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกอยู่ครับมีเรื่องของการยิงเลเซอร์เข้าตัวบนตานะครับ
0: ค
1: ือเลเซอร์ง่ายๆครับพูดง่ายเหมือนเป็นแรงระเบิดเล็กๆครับไปทำให้ไอ้ตัวก้อนเนี่ยมันสลายหายไปได้แต่นั้นคนไข้จะมีอาการที่ดีขึ้นได้ครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกรายที่เหมาะสมกับการทำเลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่ไอ้ตัวก้อนนั้นเนี่ยมันมาบังการมองเห็นมันเข้ามารบกวนตรงกลางเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีเลเซอร์ช่วยนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับส่วนสำหรับเรื่องฟ้าแลบส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าตรวจแล้วถ้าไม่เจออะไรคำว่าไม่เจออะไรคือไม่เจอรอยฉีกขาดที่เป็นรูของจอตาอย่างเงี้ยนะครับเราส่วนใหญ่ไม่ทำอะไรนะแต่ถ้าเจอรอยฉีกขาดเมื่อไหร่อันนี้คุณหมอก็จะยิงเลเซอร์แต่เป็นเลเซอร์อีกแบบนะครับเป็นเลเซอร์ความร้อนที่ทำให้ตัวรอยฉีกขาดนั้นเหมือนเราทากาวไว้แล้วกันครับรอบๆรอยนั้น ไม่ให้มันมีการหลุดลอกซ้ำหรือหลุดลอกเพิ่มนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเจอม่านดำๆอันเนี้ยแล้วมีจอตาลอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปจบที่การผ่าตัดครับซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมดังนั้นถ้ามีอาการอุดตาเสื่อมเบื้องต้นจุดดำประมาณนี้ก็หาเวลามาตรวจกับจักษุแพทย์ซะหน่อยก็โอเคแล้วครับ
0: ค่ะก็คือมาตรวจไม่ต้องเป็นการแอดมิดอะไรคือการรักษาก็พักแป๊บหนึ่งแล้วสามารถที่จะกลับบ้านได้
1: ใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าแค่จะแค่รอเวลาให้ยาขยับน้ำตาของปอดแค่นั้นเองครับ4-6 ชั่วโมงครับ
0: ค่ะแบบนี้แล้วในการรักษาคือคนไข้ก็จะไม่มีอาการที่เป็นจุดดำลอยไปมาเกิดขึ้นอีกหรือว่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นอีกไหมคะ
1: พวกนี้ครับเหมือนหลักๆแล้วนะครับโดยเขาเรียกโดยสถิติแล้วกันครับก็คือร้อยสมมุติคนไข้มา100เคสโดยประมาณนะ95เคสดีขึ้นครับคำว่าดีขึ้นในที่นี้หมออยากให้มองว่าไอ้ตัววุ้นตาเสื่อมเนี่ยอาการเนี่ยเช่นจุดดำลอยไปมาเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนเราครับนะฮะเขาจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนเป็นไงบ้างครับเพื่อนมาเห็นบ้างหายไปบ้างถูกไหมฮะมาเยี่ยมบ่อยเกินเราก็ไม่ไหวนะครับมันจะไม่หายขาดครับมันจะมีการก็เหมือนตะกอนนะฮะที่ว่ามันจะมีการฟุ้งออกไปข้างนอกบ้างเราก็ไม่เห็นเขาแล้วพอเขากลับมาก็จะเห็นได้บ้างเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็แต่ว่าส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับตามเวลาบางคนใช้เวลาเป็นเดือนบางคนหลายเดือนบางคนเป็นปีก็มีครับนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งอาจจะเพราะว่าไอ้ตัววุ้นตาเนี่ยมันพยายามละลายเพิ่มขึ้นหรือบางทีเกิดจากความเคยชินด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่จึงไม่ต้องทำอะไรและอาการมันดีขึ้นเองครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างแรกนะครับไม่ต้องตกใจแค่นั้นเองไม่อยากให้คนไข้ตกใจก็แค่ว่าตระหนักพอว่ามีนะแล้วก็มาตรวจกับแพทย์จากสุแพทย์แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะก็มาหากับคุณหมอเฉพาะทางนะคะแล้วทีนี้ถ้าอาการที่รุนแรงถึงต้องมีการผ่าตัดเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยมันจะขนาดไหนอะคะคุณหมอที่ต้องถึงขนาดผ่าตัด
1: ได้ครับอย่างที่แจ้งเลยครับว่าเวลาที่เรากลัวนะฮะเวลาที่เรากลัวคือเรื่องของตัวจอตาที่ลอกครับอย่างที่บอกก็คือมันจะรู้สึกเหมือนเป็นม่านดำๆเลยครับคือถ้าจุดอ่ะมันจะเป็นจุดที่ลอยไปลอยมาถูกไหมครับแต่ถ้าม่านเนี่ยมันจะเป็นม่านที่แบบเหมือนมีคนเอาอะไรมาบังเราตาเราตลอดเวลาและไอ้ม่านตัวนี้จะค่อยๆเพิ่มขนาดขยายขึ้นจนบางมิดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาหลายๆคนจะเห็นเป็นสีดำๆมืดๆบังไว้ครับน
0: ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยจะต้องผ่าตัดซึ่งผ่าตัดก็จะมีหลายวิธีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งของรูเป็นมากเป็นน้อยเป็นเขาเรียกนะเป็นมานานแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยครับนะซึ่งการมองเห็นต่อให้ผ่าตัดเสร็จแล้วจอตากลับไปติดแล้วการมองเห็นมันก็ไม่ได้กลับมาแบบ 100% ดังนั้นอย่างที่บอกครับป้องกันดีกว่าเสมอครับใช่
0: ค่ะซึ่งลักษณะอาการแบบนี้มันไม่ใช่เหมือนกับตาเป็นต้อหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: okay.
0: เรื่องของวุ้นตาเสื่อม
1: มันจะต่างกันตรงนี้ครับคือถ้าวุ้นตาเสื่อมตาเป็นต้อมันจะมีหลายต้อต้อในเมืองไทยจะมีต้อกระจกต้อลมต้อหินอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้จะค่อยๆเป็นนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆเพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาขุ่นไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมองไม่ได้ต้อกระจกแล้วกันนะครับมันจะเหมือนเรามองผ่านกระจกบานนึงอ่ะซึ่งกระจกบานนี้ก็จะมีฝุ่นจับขึ้นเรื่อยๆจนเราวันหนึ่งเราสึกว่ามันไม่ก็เลยนะมันไม่เคลียร์มันไม่ใส
0: ค่ะ
1: นะส่วนต้อหินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลานสายตาเราอะครับหรือเขาเรียกขอบเขตการมองเห็นของเราจะค่อยๆแคบลงนะฮะแต่ถ้าในกรณีของจอตาลอกนี่ไม่ใช่ครับมันจะแคบลงไวมากเลยมันจะเป็นม่านดำๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไวกว่านะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นการสังเกตน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่อย่างที่บอกครับพยายามสังเกตทุกวันทำวันละครั้งก็พอแล้วครับเพียงพอใช่คร
0: ับ ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาดวงตาค่ะคุณหมอว่าวิธีการดูแล
1: ได้ครับหลักๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คนไข้จะถามมาบ่อยมากเลยเราจะดูแลยังไงให้คิดว่าดวงตาเราอ่ะเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกายถูกไหมครับร่างกายเราต้องการอะไรบ้างดวงตาเราต้องการอย่างนั้นนะครับไม่ต่างกันนะครับร่างกายเราต้องการสารอาหารถูกไหมสารอาหารในที่นี้ก็คือก็ส่วนใหญ่ก็อยู่จากในอาหารที่เราทานนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารในครบ5หมู่ครับอันนี้เราควรจะทานนะฮะแต่ถ้าก็จะมีคำถามอีกครับว่าเรื่องของวิตามินช่วยไหมอะไรเงี้ยหมอมองว่าถ้าเป็นมันเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับเพราะอะไรดูเพราะแต่ละคนเนี่ยเราทานอาหารไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนไปทานผักก็จะขาดวิตามินเกี่ยวกับผักแหละอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องหาเสริมไปนะครับแต่หลักๆ ก็คืออยากจะตอบว่าให้ทานอาหารในครบ5หมู่ก่อนแล้วถ้าในบางคนที่มีปัจจัยบางปัจจัยเช่นอายุที่มากและการดูดซึมไม่ปกติไม่สามารถทานอะไรอย่างได้เราเติมวิตามินตรงนั้นเพื่อให้ชะลอความเสื่อมได้นะครับทีนี้การที่สารอาหารเนี่ยมันจะไปที่ตาหรือไปที่ส่วนต่างของร่างกายต้องทำยังไงถูกไหมแล้วก็อาศัยเลือดของเราเนี่ยแหละพาไปถูกไหมครับ ออกซิเจนอีกถูกไหมแต่นั้นทำไงให้เลือดมันดีก็คือออกกำลังกายถูกครับออกกำลังกายออกกำลังกายจะทำให้ลมมันเดินดีพอมันเดินดีปุ๊บมันก็พาสารอาหารเท่าออกซิเจนไปให้ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นความเสื่อมก็จะโดนชะลอไปนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการพักผ่อนร่างกายเราต้องการการพักผ่อนยังไงตาเราก็ต้องการเช่นกันครับดังนั้นเราต้องมีการพักสายตาบ้างโดยเฉพาะในยุคนี้ครับยุคที่เป็นเครดิตสังคมก้มหน้าแล้วกันใช้มือถือใช้สื่อออนไลน์กันเยอะมากเลยนะครับซึ่งพวกนี้ทำให้เราถูกไหมฮะมันจะทำให้เราแบบเพ่งเยอะปวดสายตาตาลานได้ง่ายตาแห้งได้ง่ายพวกนี้หลักๆเขามีวิธีการนะครับเขามีบอกว่าเนี่ยให้พักสมมติใช้คอมพิวเตอร์สัก20วิขอโทษครับ20นาทีพัก20วิโดยการเอามองไปไกลๆ20ฟุตอย่างเงี้ยได้แล้วแค่จับมองไปไกลไม่ต้องแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องอะไรนะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการนอกจากมองไกลๆอาจจะใช้คอมสักชั่วโมงหนึ่งแล้วพักสัก10นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดินออกไปไกลๆอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้นะครับก็แค่นี้เองครับเรื่องของการพักผ่อนอันที่3นะครับอันนี้สำหรับอันที่3อันที่4นะครับก็คือเรื่องของการใช้สายตาบางทีแสงสว่างที่มากเกินไปแสงสว่างที่น้อยเกินไปอันนี้ผมมองว่าทางสายกลางดีที่สุดครับไม่สว่างจนเกินไปไม่มืดจนเกินไปนะครับสว่างมากไปก็ทำให้เซลล์สต็อปสายตามีปัญหาได้หรือมีเรื่องของต้อกระจกหรืออะไรได้ในขณะที่มืดเกินไปแล้วก็เพ่งเยอะอีกปวดสายตาอีกปวดตาอีกนะคร
0: ับ
1: จิตใจก็ไม่ต่างกันครับจิตใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบร่างกายดีก็อยู่ในจิตใจที่ดีครับจิตใจที่ดีทำให้ร่างกายดีนะครับนะครับดังนั้นก็ต้องไม่เครียดไม่อะไรแค่นั้นครับ
0: ค่ะแล้วพวกเรื่องของอย่างอาหารที่เราบอกว่าต้องบำรุงพวกสายตามีพวกวิตามินเออะไรต่างๆที่อันนี้มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อย่างที่หมอแจ้งไปตอนแรกครับก็คือหมอมองว่ามันจำเป็นในบางคนครับดังนั้นต้องดูเป็นรายไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับบางคนทานอาหารไม่ได้บางคนทานแล้วไม่ค่อยดูดซึมบางคนอายุเยอะแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันมีโรคบางโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของจอตาเสื่อมอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความจำเป็นหรือจำเพาะในแต่ละอย่างไปนะครับดังนั้นวิตามินเนี่ยหลักๆก็คือหนึ่งก่อนครับก็คือเราต้องพยายามทานอาหารในครบ5หมู่ก่อนแต่ถ้าเรามองว่ามันขาดหรือเราไม่สามารถทานบางอย่างได้ค่อยเสริมเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เอาวิตามินเป็นแบบเป็นที่ตั้งอะฮะเอาเป็นว่าเราถ้าเราไม่เดือดร้อนเราทาน
0: คร ับ
1: นะอยากให้ทานเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวหลักก่อนแค่นั้นเองครับเสริมได้ครับ
0: หรือว่าเราทานพวกผักผลไม้ที่มีวิตามินเอตามธรรมชาติอันนี้จะ
1: ดีกว่าใช่พวกดีกว่าครับแล้วก็พวกของแครอทพวกอะไรฟักทองอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนเงี้ยใช่ครับพวกนี้เขาก็จะบำรุงสายตาใช่ครับ
0: ก็เป็นแบบอะไรที่พื้นบ้านนะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะ
1: ใช่คร
0: ับก็เป็นวิธีการที่ดูแลนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณหมอคะในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะตรงนี้เนี่ยสิทธิ์ในการรักษาทั่วๆไปที่ทุกๆคนมีอยู่นะคะว่า30บาทอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยในการรักษาได้ใช่ไหมคะสำหรับคน
1: ได้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกต้องบอกว่าเป็นโรคนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยสิทธิ์จะค่อนข้างคุ้มครองนะครับเกือบหมดเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เกือบหมดทั้งหมดแล้วกันครับถ้าในกรณีเป็นโรคแล้วกันนะฮะใช่ครับดังนั้นไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามส่วนใหญ่โดยสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น30บาทข้าราชการและวิสาหกิจส่วนใหญ่เขาจะคุ้มครองแทบทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรื่องของดวงตาค่ะคุณหมอมีอะไรที่อยากจะแนะนำนะคะว่าในการที่ดูแลหรือว่าการที่มารักษาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาค่ะที่คุณหมออยากจะแนะนำ
1: ครับผมนอกจากเรื่องที่หมอแนะนำไปทั้งหมดนะครับก็จะมีหลักๆแล้วหมออยากให้ตรวจตาด้วยตัวเองครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนสายตาสั้นสายตายาวหรืออะไรเนี่ยอยากให้ตรวจตาด้วยตัวเองโดยการใส่แว่นแล้วอย่างที่บอกครับปิดตาดูทีละครั้งทุกวันละครั้งก็พอครับว่าสายตาเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับนอกจากนั้นน่ะถ้าใครก็ตามนะครับที่มีญาติเป็นสายตรงแล้วกันนะครับอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมีโรคตาบางอย่างอย่างเช่นต้อหินหรือบางคนบอกมีสายตาสั้นมากๆแล้วแบบเคยมีประวัติจอตาหลุดลอกหรือบางคนมีเรื่องของต้อกระจกตั้งแต่แบบอายุน้อยๆหรืออย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยอยากให้เข้ามาตรวจเร็วกว่าคนอื่นบางทีเราบอกว่าต้อหินควรจะตรวจคัดกรองในคนที่อายุ45ขึ้นไปแต่ว่าถ้าคนมีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน30หรืออะไรก็คุณก็เข้ามาตรวจได้นะครับเพื่อเป็นการอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันเป็นในตัวครับว่าถ้าเจอเร็วเราก็รักษาได้ก่อนถูกมั้ยครับโอกาสที่มันจะมีการมองเห็นหรือสูญเสียการมองเห็นก็ดีกว่านะครับ ใช่
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างคนที่เรื่องของสายตาสั้นตอนนี้เนี่ยก็เห็นคนสายตาสั้นเยอะนะคะใส่แว่นกันเยอะค่ะบางคนบอกว่าอยากจะรักษาด้วยวิธีการที่เข้าอะไรนะคะเลสิก
1: นะครับเลสิกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่แว่นนะครับทีนี
0: ้
1: หลักๆครับสำหรับคนสายตาสั้นหรือแม้กระทั่งคนสายตายาวเองในปัจจุบันครับเขามีเทคโนโลยีในการแก้ไขค่าสายตานะครับโดยการใช้เลเซอร์เนี่ยครับมาเขาเรียกนะมาปรับโครงสร้างของกระจกตากระจกตาคือส่วนที่อยู่ตรงตาดำนะครับแต่ว่ามันจะอยู่หน้าตาดำที่เป็นส่วนที่หน้าสุดของลูกตาเรานะครับซึ่งการทำเลสิกก็ดีมีวิธีการรีเล็กซ์หรือตัวสมายเนี่ยก็ดีมันก็จะเป็นการปรับกระจกตาทั้งสิ้นนะครับหลักๆในปัจจุบันมี3วิธีนะครับวิธีแรกคือ PRK เอาเป็นว่าหมออธิบายคร่าวๆว่า PRK คือการขูดกระจกตาแล้วก็เอาเลเซอร์เนี่ยยิงเพื่อปรับโครงสร้างกระจกตาให้มันมีการแก้ไขค่าสายตาได้วิธีที่2คือเลสิกนะครับก็คือเป็นการเปิดยิงเลเซอร์เนี่ยแหละครับเปิดฝานะครับหรือบางคนบางที่ก็ใช้ใบมีดก็ได้นะครับเปิดฝาแล้วก็มีการยิงเลเซอร์เข้าอีกชนิดหนึ่งอ่ะปรับผิวกระจกตาเพื่อให้มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ปิดฝาตัวนั้นอันนี้เราเรียกว่าเลสิกนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันจะไม่เจ็บนะฮะแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะเขาเรียกการมองเห็นมันจะกลับมาได้เร็วนะอันนี้เป็นวิธีที่ทำกันมานานพอสมควรเลยแล้วก็มีวิธีใหม่นะครับที่เรียกว่าสมายอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ว่าเขายิงเลเซอร์เหมือนกันครับเป็นทำให้มันมีชิ้นของตัวกระจกตาเนี่ยแล้วเราไปดึงออกมาเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกระจกตาก็จะมีเป็นข้อดีข้อเสียอีกแบบนึงแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะฮะบางคนที่กระจกตาบางจนเกินไปมีค่าสายตาที่มากจนเกินไปอันนี้เราต้องมาคุยกันเราต้องมีการปรึกษาจากสุแพทย์ก่อนที่จะทำเสมอครับว่าทำวิธีไหนดีวิธีไหนเหมาะกับแต่ละคนอย่างไรนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับใช่
0: ค่ะ
1: ซึ่งทีเนี้ยที่นี่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็มีนะครับทั้ง3วิธีเลยนะครับ
0: ค่ะซึ่งคุณหมอก็จะเป็นคนที่วินิจฉัยว่าใครจะเหมาะกับวิธีไหนไม่ใช่คนไข้เป็นคนเลือกว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี
1: ้ใช่ใช่ครับอาจจะมีเลือกได้ส่วนหนึ่งแต่ว่า
0: ค
1: ือบางคนก็สามารถทำได้ทุกวิธีเลยฮะแต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกได้นะฮะดังนั้นถึงบอกว่าเป็นรายไปที่อาจจะพิจารณาเป็นเคสไปมากกว่าใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็เรียกว่าทุกคนในเรื่องของรายได้หรือเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาแบบเลสิกได้อย่างนี้ไหมคะคุณหมอมันจะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะ
1: คือเลสิกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถเบิกได้เพราะว่าเลสิกอาจจะเป็นในกลุ่มของการทำให้การทำศัลยกรรมการเสริมความงามดังนั้นแต่หมอมองว่าด้วยราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตแล้วอะหมอมองว่ามันบางทีมันเป็นอะไรที่จับต้องได้และเข้าถึงได้ครับไม่ได้แพงจนเกินไปใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ผู้คนไข้ก็พิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าเราเหมาะกับอะไรยังไงนะคะหรือว่าถ้าคิดว่ายังไม่สามารถได้ก็ใส่แว่นต่อไป
1: ใช่ครับประมาณนั้นครับผม
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะเรื่องของดวงตานะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเราก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android บางครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจอสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจอสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจอสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
7: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกัน
2: ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
7: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกัน

0: จากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
1: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: ครับสวัสดีค่ะก็พบกับรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เช่นเคยค่ะนะคะซึ่งรายการก็เป็นความร่วมมือระหว่างจสร้อยกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสัตว์เลี้ยงนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับบอกว่าสุนัขมีโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าแมวนะคะแต่ว่าอันนี้ในสัตว์นะคะทีนี้จะมีสัตว์ประเภทไหนบ้างนะคะในเรื่องนี้ค่ะนะคะเราก็มาคุยกันค่ะกับทางนายสัตวแพทย์พีรวิทย์ณวงศ์วิเศษค่ะซึ่งคุณหมอเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะตอนนี้คุณหมอมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
4: ค่ะนะคะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็คิดว่าเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะเรามาทบทวนกันนะคะคุณหมอคะว่าโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เนี่ยมันมีความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ยังไงบ้างแล้วก็เป็นสัตว์ประเภทไหนบ้างอะค่ะ
3: ก็สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับและหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคุ้นชินมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าเป็นโรคในสัตว์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากๆนะครับแล้วก็หลายๆบ้านนะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับจะเป็นโรคที่อาจจะคุกคามต่อชีวิตของน้องๆ น้องหมาน้องแมวรวมถึงของผู้เลี้ยงสัตว์เองด้วยนะครับเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี้นะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือเรบีไวรัสนะครับซึ่งอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่จะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลางนะครับต่อทางในสัตว์แล้วก็ทั้งในคนนะครับแล้วก็เป็นโรคที่สัตว์เนี่ยสามารถนำเชื้อโรคนี้นะครับติดต่อมายังมนุษย์หรือมายังผู้เลี้ยงสัตว์เองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่มีความสำคัญมากๆนะครับที่เราควรที่จะต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็ควรที่จะพาน้องๆสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันไว้นะครับ
2: ครับคุณหมอครับเรื่องไวรัสนะคะคือมันจะมีเป็นตามฤดูกาลตามภูมิภาคอะไรที่กล่าวกับปัจจัยอะไรที่ทำให้มันยังคงอยู่มันไม่หายไปสักทีหนึ่งนะคะ
3: ครับผมก็อันดับแรกนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้าอยู่บางชาวบ้านก็จะเรียกว่าโรคหมาบ้าหมาวอนอะไรเงี้ยนะครับจะเกิดในช่วงฤดูร้อนเป็นหลักนะครับตามความเข้าใจของหลายๆคนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกิดในตลอดทั้งปีนะครับทุกๆฤดูกาลนะครับก็มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นได้ครับไม่มีโรคไม่มีเฉพาะฤดูใดฤดูหนึ่งนะครับที่จะมีการเกิดโรคมากกว่าฤดูอื่นครับแล้วก็สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับที่ปัญหาหลักๆนะครับที่โรคนี้ยังอยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าหมากับแมวนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่
2: ใกล้ชิดกับคนนะคะ
3: ใช่ครับใกล้ชิดกับคนแล้วก็อยู่ในสังคมเรานะครับบางบ้านก็เลี้ยงให้เป็นเพื่อนเป็นลูกนะครับก็เป็นพาหะเป็นสัตว์พาหะหลักนะครับในการนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้ครับผมซึ่งการควบคุมโรคนี้เนี่ยก็จะต้องใช้คำว่าต้องอาศัยผู้เลี้ยงด้วยนะครับในการนำสัตว์นะครับไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ต้องอาศัยในการควบคุมกักสัตว์นะครับไม่ให้ปล่อยบางบ้านก็จะมีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยเลี้ยงนะครับปล่อยออกนอกบ้านนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเหมือนกันนะครับในการที่ทำให้โรคพิษสุนัขบ้านะครับมีการแพร่กระจายแล้วก็ไม่หมดจากประเทศไทยไปเสียทีครับผม
2: ค่ะก็คือว่าคือเชื้อเนี่ยมันอยู่ในตัวของสุนัขหรือว่าแมวอะไรพวกนี้นั่นเองเหรอครับค
3: ุ
2: ณหมอ
3: ความจริงแล้วนะครับโรคพิษสุนัขบ้านะครับไม่ได้มีแค่อยู่ในสุนัขหรือแมวเท่านั้นนะครับ

0: แต่ว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: โรคพิษสุนัขบ้านะครับสามารถติดต่อแล้วก็ก่อโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับผม
1: ค่ะ
0: ก็
1: เป็น
0: นอกจากสุนัขและแมวนะครับอาจจะมีการติดต่อได้ในสัตว์อย่างสัตว์เอ็กโซติกนะครับอย่างเช่นพวกกระต่ายหนูกระรอกอย่างนี้นะครับที่คน
1: ค
0: นิ
1: ่ะ
0: ยมเลี้ยงกันแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังสามารถติดต่อได้ในปศุสัตว์นะครับหรือในสัตว์ใหญ่อย่างเช่นโคกระบือแพะแกะอย่างเงี้ยนะครับหมู
1: ค่ะ
0: ม้าก็สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้านะครับสําหรับสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วนะครับก็จะมีวงจรในการนําโรคในสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับไปยังติดต่อไปยังสัตว์ตัวอื่นๆต่อไปได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับ
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่ง
1: ค่ะ
0: ในต่างประเทศนะครับอาจจะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเฉพาะแค่หมาหรือแมวเป็นหลักอย่างประเทศไทยนะครับแต่ว่าโรคพิษสุนัขบ้านครับจะสามารถพบได้ในสัตว์ป่าหลายๆชนิดนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศอย่างเช่นในหมาป่าหมาจิ้งจอกและคูนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่เราพบว่าในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราตั้งชื่อว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเพราะว่าสุนัขนะครับเป็นสัตว์พาหะนําโรคหลักนะครับที่นําโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเข้ามาสู่มนุษย์ได้นะครับลองลงมาก็จะเป็นแมวนะครับผมแล้วก
1: ค่ะ
0: ็ปัจจุบันนะครับก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในโคแล้วก็กระบือครับผม
1: ค่ะซึ่งโคกระบือนี่ก็คือเป็นปศุสัตว์แล้วทำไมมันถึงมีมากขึ้นนะคะในแนวโน้มมันถึงมากขึ้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ครับผมก็สาเหตุที่ในมีการติดโรคพิษสุนัขบ้าในโคกระบือเพิ่มมากขึ้นนะครับก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ต้องกล่าวก่อนนะครับว่าโคกระบือเนี่ยไม่ใช่โฮสต์ไม่ใช่สัตว์พาหะหลักนะครับในการนําโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ็นโฮสต์ก็คือเป็นสัตว์ชนิดสุดท้ายนะครับที่จะได้รับโรคเพราะว่าโคกระบือนะครับส่วนมากนะครับจะติดโรคพิษสุนัขบ้านะครับมาจากสุนัขหรือแมวนะครับที่ไปกัดแล้วก็ทําให้โคกระบือเนี่ยนะครับเกิด
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาครับผม
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่พูดถึงอย่างประเทศไทยเนี่ยคือโอกาสที่สุนัขหมาแมวเนี่ยจะไปกัดโคกระบือเนี่ยมันเหมือนกับการเลี้ยงมันค่อนข้างห่างกันแล้วมันทำไมมันถึงไปแบบมีเชื้อได้อะค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นในโคกระบือนะครับก็ส่วนมากนะครับจะพบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ใหญ่นะครับได้มากในจังหวัดอย่างตามต่างจังหวัดนะครับที่มีก
1: ค
0: า
1: ่
0: ระ เป็นเกษตรกรนะครับที่
1: ค่ะ
0: เป็นผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงโคกระบือไว้ที่บ้านแล้วส่วนมากเขาก็จะมีเป็นน้องหมาน้องแมวครับไว้เฝ้าบ้านด้วยครับผมซึ่ง
1: อ๋อ
0: การเลี้ยงโคกระบือกับหมาแมวเนี่ยครับแทบจะเรียกได้ว่าแต่คุกคีอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะครับในต่างจัง
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ังหวัดแล้วส่วนมากนะครับคอกของโคแล้วก็กระบือเนี่ยก็จะมีช่องว่างให้น้องหมาน้องแม
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: นะครับสามารถเข้าไปได้โดยง่ายนะครับไม่ได้ว่ามีการป้องกันขนาดนั้นนะครับทําให้เกิดการนําเชื้อเนี่ยไปสู่โคและกระบือได้ง่ายครับผม
1: ค่ะคือมันก็เหมือนกับถ้าเป็นประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นวิถีชีวิตเหมือนกันสําหรับคนต่างจังหวัดที่พื้นที่กว้างๆแล้วก็เลี้ยงแบบนี้ใกล้ชิดกันแล้วทีนี้อย่างชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็ทราบหรือยังนะคะว่าการเลี้ยงที่ใกล้ชิดกันแบบนี้เนี่ยมันทําให้โคกระบือเนี่ยได้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ก็หลายๆบ้านนะครับช่วงหลังๆนี้ก็มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในโคและกระบือเพิ่มมากขึ้นนะครับเชื่อว่าในหลายๆท้องที่หลายๆบ้านครับรวมถึงทางอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับให้ทราบถึงความเป็นหลักการในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้นนะครับหลายๆบ้านก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถติดจากน้องหมาน้องแมวแล้วเอาไปสู่โคกระบือที่ตนเลี้ยงอยู่ได้ครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการควบคุมหลักๆที่สามารถทําได้ดีที่สุดนะครับก็คือการสังเกตอาการของสุนัขแล้วก็แมวนะครับอาจจะไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นครับอาจจะเป็นสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์อยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับอาจจะเป็นสุนัขจรจัดอย่างนี้นะครับดูว่ามีอาการที่เข้าข่ายต่อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเราพบ พบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยว่ามีอาการนะครับแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการเนี่ยเราก็สามารถตัดวงจรตรงนี้ไปได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปสู่ปศุสัตว์ได้อีกทางหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอช่วยอธิบายอาการของสุนัขหรือว่าแมวที่มันดีเชื้อของพิษสุนัขบ้าค่ะเพราะว่าอาการเด่นๆที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะมันมีอาการเป็นบ้างค่ะ
0: ครับผมก็ถ้าเป็นอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวนะครับหลักก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับโดยจะมีนี่1นะครับระยะเริ่มแรกนะครับระยะเริ่มแรกนะครับจะทำให้สัตว์นะครับมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างถ้าในสัตว์ที่ปกติเขาจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเขาก็จะกลับกลายมามีอาการดุร้ายนะครับแล้วก็กระวนกระวายครับส่วนในสัตว์ที่ปกติจะร่าเริงเล่นก็อาจจะเสี่ยงซึมลงไปนะครับระยะที่2ครับคือระยะเขาเรียกว่าระยะตื่นเต้นครับระยะนี้เนี่ยจะเป็นระยะที่ทำให้สัตว์เนี่ยมีอาการกระวนกระวายนะครับแล้วก็กัดอากาศกัดไปทั่วทุกอย่างนะครับมีน้ำลายไหลลิ้นห้อยขาหลังอ่อนแรงหรือขาหลังแข็งเกร็งนะครับซึ่งอาการในระยะนี้เนี่ยก็เป็นอาการเด่นที่หลายๆคนน่าจะทราบนะครับว่าเป็นอาการของโรคพิษสุนัขบ้าตามชื่อเลยนะครับก็จะทำให้หมาเรียกการเหมือนหมาบ้าครับครับผมซึ่งช่วงเวลาที่จะเป็นระยะนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ7วันที่เราจะสังเกตอาการได้เด่นชัดนะครับว่าสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็ระยะต่อไปนะครับระยะสุดท้ายคือระยะอัมพาตครับผมระยะนี้เนี่ยหลังจากที่สัตว์เนี่ยจะมีอาการกระวนกระวายเหมือนมาบ้าแล้วแต่ระยะนี้เนี่ยจะทำให้สัตว์นะครับเสื่องซึมขาหลังก็จะเริ่มเป็นอัมพาตนะครับแล้วก็จะเป็นอัมพาตทั่วทั้งร่างกายเลยครับทำให้ระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวหัวใจก็จะหยุดเต้นนะครับทำให้เป็นระยะที่สัตว์นี้เนี่ยเสียชีวิตครับผมซึ่งก็โดยรวมแล้วนะครับหลังจากที่สัตว์แสดงอาการนะครับสัตว์จะเสียชีวิตภายในประมาณ 7-10 วันครับผม
1: โอ้ยมากนะครับทีนี้เราเอลักษณะอาการแล้วทีนี้คงต้องย้อนกลับมานะเพราะว่าติดต่อได้ยังไงที่หมอบอกว่าก็มันก็จะไปกัดอาการจากสุนัขแมวเนี่ยมันไปกัดสัตว์อื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยในวงจรของมันนะคุณหมอคือว่าติดเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันมีระยะฟักตัวแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะคะ
0: ก็เดี๋ยวจะขออธิบายในส่วนของขั้นตอนการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าก่อนนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้านครับติดต่อกันผ่านการถูกสุนัขมากัดนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่การกัดเท่านั้นนะครับการอ้วนหรือว่าการเลียนะครับก็ทำให้เกิดการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสนะครับจะถูกขับออกมาจากทางน้ำลายนะครับน้ำลายของสัตว์ป่วยซึ่งถ้าเราถูกกัดหรือว่าสัตว์ถูกกัดนะครับก็จะทำให้ระบบป้องกันนะครับซึ่งอย่างเป็นผิวหนังของสัตว์หรือของคนเรานะครับเสียหายนะครับทำให้เชื้อเนี่ยสามารถเข้าสู่บาดแผลได้โดยตรงครับผมหรือบางทีนะครับการข่วนนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็พบเจออยู่บ่อยๆนะครับคือบางท่านอาจจะถูกแมวน้องแมวนะครับข่วนเข้านะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าการข่วนไม่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการข่วนก็ทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ครับผมเพราะว่าในน้องแมวใช่ไหมครับเขาก็จะมีพฤติกรรมการเขาเรียกว่าเป็นการ grooming คือการทำความสะอาดรักษาความสะอาดให้ตัวเองด้วยการเลียที่ฝ่ามือนะครับน้องแมวพฤติกรรมเลียขนเลียฝ่ามือก็ทำให้น้ำลายนะครับอยู่ที่บริเวณฝ่ามือแล้วเชื้อเนี่ยก็จะเข้าสู่บาดแผลตอนที่น้องแมวมาขวดอย่างนี้เป็นต้นได้ครับผมใช่แล้วก็นอกจากนี้การเลียนะครับเลียที่เยื่อบุอ่อนโดยตรงอย่างเช่นที่บริเวณริมฝีปากที่จมูกของทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยนะครับก็ทำให้สัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยแพร่เชื้อมายังสัตว์ที่ถูกเลียได้ครับผมครับแล้วก็หลังจากที่สัตว์หรือว่ามนุษย์เรานะครับถูกสุนัขที่เป็นโรคถูกสัตว์ที่เป็นโรคที่สุนัขบ้านะครับอาจจะกัดข่วนเลียอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเชื้อนะครับก็จะเข้าสู่บาดแผลแล้วก็จะไป เพิ่มจำนวนครับในส่วนของบริเวณกล้ามเนื้อของเราแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่เส้นประสาทนะครับเส้นประสาทส่วนปลายแล้วก็จะขึ้นไปยังเส้นประสาทส่วนกลางอย่างเช่นระบบประสาทเป็นเช่นไขสันหลังสมองนะครับแล้วก็หลังจากที่เชื้อเข้าสู่สมองนะครับก็จะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทกระทบเชื้อก็จะแพร่กระจายสู่น้ำลายต่อไปทำให้เกิดเป็นการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นทอดๆครับ
2: อ๋อค่ะคุณหมอคะคือที่เชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายหรือว่าจากการที่น้องหมาน้องแมวเขาควนแล้วก็มีน้ำลายเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของน้ำลายเนี่ยมันต้องมากขนาดไหนไหมมันถึงจะทำให้เชื้อนี้ออกฤทธิ์หรือว่าในบาดแผลของคนที่โดนกัดหรือว่าของสัตว์ที่โดนกัดเนี่ยมันมีอันนี้มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
0: ก็ปริมาณน้ำลายที่เข้าสู่บาดแผลนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับต่อโอกาสของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงเกี่ยวข้องกับระยะฟักตัวของโรคด้วยนะครับโดยระยะฟักตัวนะครับจากระยะเวลาเนี่ยจะนานจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอย่างเช่นอวัยวะที่เป็นบริเวณที่ถูกกัดนะครับถ้าเป็นบริเวณอวัยวะที่มีเส้นประสาทเยอะๆนะครับอย่างเช่นฝ่ามือเท้าแขนขาอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ระยะฟักตัวเนี่ยสั้นทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้เร็วมากขึ้นครับหรือปัจจัยอย่างเช่นความรุนแรงของแผลเช่นความลึกของแผลครับโดนกัดแผลลึกหรือว่าจำนวนแผลเยอะอย่างนี้ครับก็จะทำให้ระยะฟักตัวเร็วขึ้นเช่นกันเช่นเดียวกับปริมาณเชื้อที่เข้าสู่บาดแผลนะครับอย่างปริมาณน้ำลายที่ถูกแผลนะครับถ้าเราทำความสะอาดได้ดีหลังจากที่ถูกกัดปฐมพยาบาลเบื้องต้นล้างแผลได้ดีนะครับก็จะทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อลงได้แล้วก็จะช่วยยืดระยะเวลาฟักตัวออกไปได้ครับผมซึ่งก็มีความสำคัญนะครับในการปฏิบัติหลังถูกสัตว์กัดแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: อันนี้ถามตรงนี้เลยใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้างถ้าหากว่าไม่ว่าจะโดนข่วนโดนกัดไปเต็มๆก็ตามอะค่ะการที่ทำความสะอาดของบาดแผลของเราหรือว่าของสัตว์อื่นๆด้วยอะค่ะทำยังไงอะคะ
0: ครับก็ความจริงมันจะมีคอนเซปต์อยู่นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าเป็นเหมือนคำขวัญที่ใช้ท่องกันก็คือทำแผลนะครับใส่ยากัดหมาแล้วก็หาหมอนะครับทำแผลนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับถ้าหลังจากที่ถูกสัตว์กัดนะครับถ้าเป็นในถ้าเป็นน้องหมาของเราถูกสัตว์อื่นมากัดนะครับก็จะทำการโกนขนโดยบริเวณรอบบาดแผลก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็นำสบู่นะครับมาฟอกที่บริเวณบาดแผลครับผมแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับทำวนไปเรื่อยๆนะครับล้างอย่างดีเลยประมาณ15นาทีครับผม หลังจากฟอกแผลด้วยสบู่15นาทีนะครับก
2: ็
0: ทำการทำแผลด้วยการหยดยาครับเช็ดแอลกอฮอล์หรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ควรที่จะสังเกตอาการสัตว์ที่มากัดสัตว์หรือมากัดตัวเราด้วยนะครับว่าเป็นตัวไหนมีอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้าไหมนะครับเพื่อเป็นการระบุตัวตนนะครับโดยเราจะทำการกักเราควรที่จะทำการกักสัตว์ที่มากัดนะครับไว้เป็นเวลา10วันเพราะว่าระยะเวลาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้หากติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วแสดงอาการเนี่ยคือจะมีเวลาอยู่ได้ประมาณ10วันเพราะฉะนั้นสัตว์ที่กักไว้10วันนะครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแล้วก็ควรที่จะนำตัวอย่างของสัตว์นั้นนะครับมาส่งตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไหมซึ่งเราจะได้สามารถจัดการตัวเราแล้วก็ตัวสัตว์ได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยหลังจากที่ทำแผลแล้วก็สังเกตอาการสัตว์ที่มากัดแล้วนะครับก็คือไปหาหมอครับผมซึ่งก็ถ้าเป็นในคนนะครับก็ไปหาแพทย์นะครับถ้าเป็นในสัตวแพทย์ก็ถ้าเป็นในสัตว์นะครับก็นำไปหาสัตวแพทย์ซึ่งก็จะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไปแล้วก็จะได้รับเป็นแพทย์หรือสัตวแพทย์นะครับก็จะให้เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่ได้รับการสัมผัสเชื้อนะครับ ให้กับสัตว์หรือให้กับตัวเราซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสอาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะค่ะทีนี้วัคซีนที่จะฉีดในสุนัขในแมวนี่นะคะลักษณะของวัคซีนเนี่ยคือมันจะต้องฉีดกี่เข็มแล้วก็ระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับก็ถ้าเป็นในกรณีของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับทุกคนนะครับนำสุนัขแล้วก็แมวของตัวเองนะครับไปรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ากันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับอย่างเข็มแรกนะครับก็ควรจะพาน้องไปฉีดวัคซีนนะครับตอนที่อายุครบ3เดือนครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าสูงๆหรือว่าแม่ของสัตว์นะครับไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเนี่ยก็แนะนำว่าสามารถไปรับวัคซีนได้ตั้งแต่อายุครบ2เดือนครับผมก
2: ็
0: ไปสามารถพาน้องหมาน้องแมวนะครับไปรับวัคซีนเข็มแรกได้ตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วหลังจากที่ได้รับเข็มแรกครับก็จะไปกระตุ้นซ้ำเข็มที่2นะครับหลังจากเข็มแรกประมาณ 2-4 สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือนหลังจากเข็มแรกครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็จะมีการกระตุ้นซ้ำเมื่ออายุครบ1ปีนะครับแล้วก็กระตุ้นซ้ำทุกๆปีทุกๆปีครับผมเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่านอกจากในสุนัขและแมวนะครับสัตว์อื่นๆอย่างเช่นสัตว์เอ็กโซติกอย่างบางบ้านเลี้ยงหนูเลี้ยงกระต่ายนี่นะครับสามารถไปปรึกษาคุณหมอนะครับตามคลินิกหรือโรงพยาบาลได้ว่าน้องๆสัตว์เอ็กโซติกนะครับที่ไม่ใช่หมาและแมวเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็เลี้ยงกันอย่างคุกคีกันเลยแบบให้น้องหมาน้องแมวเล่นกับน้องกระต่ายแบบนี้นะครับก็ควรที่จะได้รับวัคซีนด้วยเพราะอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเนี่ยสามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ครับ
2: อ๋อค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเป็นหนูถ้าเป็นหนูเนี่ยที่เลี้ยงกันเนี่ยนะคะวัคซีนเนี่ยโดสมันจะต้องลดลงจากน้องหมาน้องแมวไหมคะว่าตัวมันเล็กเหลือเกิน
0: ก็ความจริงทางสัตวแพทย์ที่อยู่ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็จะมีคำแนะนำในการให้ปริมาณวัคซีนวิธีการให้เนี่ยแตกต่างกันออกไปครับผมก็ยังไงก็คือขอให้ไปปรึกษาทางสัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านนะครับผม
2: ค่ะทีนี้คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือมีทั้งก่อนและทีนี้หลังจากที่โดนกัดไปแล้วเนี่ยวัคซีนที่ฉีดเนี่ยมันเหมือนกับไอ้วัคซีนก่อนที่ฉีดป้องกันไหมคะ
0: ก็จะเป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งครับอีกเป็นอีกวิธีปฏิบัติหนึ่งครับผมอย่างไรก็ตามครับก็คือถ้าเกิดว่าถูกกัดขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับก็ขอให้ ไปหาทางสัตวแพทย์หรือทางแพทย์นะครับเพื่อรับวัคซีนแล้วก็แจ้งว่ามีความเสี่ยงถูกสัตว์กัดมาครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะอันนี้จะต้องฉีดกี่เข็มอะคะ
0: หลังอันนี้ก็ขึ้นกับบริษัทขึ้นกับยี่ห้อของวัคซีนเหมือนกันครับเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าบริษัทนี้จะมีคำแนะนำในการให้วัคซีนอย่างไรครับผมอยู่ที่ว่าเป็นบริษัทหรือเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผม
2: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องมากกว่า1เข็มแล้วเพราะว่าเดือนก็เคยมีประสบการณ์ที่ฉีด
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าค่ะยุคนี้ดีหน่อยที่บอกว่าไม่ต้องฉีดรอบสะดือนะใช้ฉีดที่อะไรนะที่แขนหรืออะไรพวกนี้
0: ที่แขนได้ใช่ครับแต่ก่อนต้องฉีดรอบสะดือ
2: ค่ะก็หลายเข็มอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยป้องกันตัวเองดีกว่านะคะอย่าไปพลาดพลั้งโดนกัดไม่อย่างนั้นก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาในการที่ต้องรับวัคซีนตามที่กำหนดเลยนะคะว่ามีเข็ม1เข็ม2อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่สัตว์นั้นเนี่ยเรามีการกัดแล้วปรากฏว่ามันเสียชีวิตลักษณะอาการเนี่ยมันใช่เลยนะคะต้องตามที่บอกว่ามีเชื้อของพิษสุนัขบ้า นะคะทีนี้ในขั้นตอนตรงนี้ค่ะว่าการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตนะคะจะต้องไปติดต่อที่ไหนแล้วเราก็ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างอะค่ะ
0: ครับผมก็ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับหรืออาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของท่านเองแต่ว่าอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของท่านอยู่ตามบริเวณหมู่บ้านนะครับมี
2: ค่ะ
0: ยังไม่ต้องเสียสัตว์ยังไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้นะครับแต่หากพบสัตว์ที่สงสัยว่ามีอาการของโรคพิษสุนัขบ้านครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในที่ดูแลในพื้นที่นะครับหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งเป็นเจ้าหน้าที่อบต.นะครับหรือถ้าเป็นในกทม.ก็แจ้งกับเบอร์สายด่วนกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขนะครับในกทม.ให้มาจัดการกับสัตว์ที่สงสัยหรือมีอาการนะครับด้วยการเขาอาจจะนำไปควบคุมโรคนะครับหรือว่าเก็บทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจครับผมก็ตัวอย่างนะครับที่จะต้องใช้ตรวจนะครับก็จะต้องใช้เป็นสมองของสัตว์ที่ต้องสงสัยนะครับตรวจส่งตรวจเนี่ยสามารถส่งตรวจได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์นะครับก็จะเป็นศูนย์ประจำภูมิภาคนะครับได้ทั่วประเทศเลยทั้ง8แห่งนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นในบริเวณภาคกลางหรือกทม.เนี่ยก็สามารถส่งได้ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินะครับอยู่ที่ม.มหาลัยเกษตรครับบางเขนครับผมก็สามารถนำส่งตัวอย่างได้ฟรีเลยครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าของสัตว์อาจจะนำส่งเองก็ได้แต่ว่าก็ควรที่จะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็ความจริงก็ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะครับเป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างแล้วก็นำส่งตัวอย่างให้จะสะดวกที่สุดครับผม
2: ค่ะทีนี้ไอ้การนำส่งตรวจเนี่ยมันต้องแบบมีการแพ็คหรือว่าใส่อุปกรณ์ต้องป้องกันแล้วก็ต้องมีระบุรายละเอียดอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับผมก็เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่นสวมใส่ถุงมือนะครับ2ชั้นเลยนะครับสวมใส่แมสหรือว่าเป็นสกาวนะครับคุมป้องกันร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำการตัดเฉพาะส่วนศีรษะนะครับเราจะนำศีรษะนะครับใส่นำตัวอย่างศีรษะครับใส่ในถุงนะครับอย่างน้อยก็ควรที่จะเป็นถุงพลาสติกใส่ซ้อนกันสักสองชั้นนะครับแล้วก็รวบปิดปากถุงให้แน่นนะครับแล้วก็ติดฉลากระบุให้ชัดเจนว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมาจากสัตว์อะไรเจ้าของสัตว์ชื่ออะไรแล้วก็วันที่ทำการเก็บตัวอย่างชื่อสัตว์แล้วก็รายละเอียดแบบเพศพันธุ์อายุของสัตว์นี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่สลับสับสนกันนะครับแล้วก็นำตัวอย่างนะครับใส่ลงในถังนะครับอาจจะเป็นกล่องโฟมหรือถังใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับเทลงทั้งด้านล่างด้านบนด้านข้างเอาให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่จะสามารถรักษาอุณหภูมิเพื่อไม่ให้ตัวอย่างเนี่ยเสียหายแล้วก็สามารถนำไปตรวจได้อย่างแม่นยำครับผม
2: หมดแต่พูดถึงก็มันก็บาดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจะให้แบบเจ้าของแบบที่เลี้ยงสัตว์แล้วเอาไปแต่หัวแบบนี้ค่ะไปทั้งล่างเลยได้ไหมครับ
0: สามารถนำส่งทั้งตัวได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ในกรณีของการเก็บตัวอย่างเฉพาะส่วนหัวเนี่ยครับก็จะไม่แนะนำให้ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์ทำเองนะครับก็ควรที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์นะครับเป็นผู้ที่ทำดำเนินการให้ครับผม
2: ค่ะค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะคือหลังจากทำอะไรตรงนี้แล้วตรงที่น้องแมวที่เขาเคยอยู่เนี่ยต้องมีการทำความสะอาดอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็สามารถทำความสะอาดได้เบื้องต้นเลยครับผมก็คือเหมือนทำความสะอาดกรงทั่วไปครับเพราะว่าเชื้อไวรัสนี้เนี่ยพอมันมาอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความทนทานมากนักครับผมใช่มันจะไม่เหมือนเชื้อไวรัสที่มาจากน้ำลายแล้วถูกกัดแล้วเข้าสู่แผลได้โดยตรงครับถ้าอยู่ตามสีแวดล้อมเนี่ยจะไม่ค่อยทนทานนักก็สามารถทำความสะอาดเบื้องต้นได้เลยครับผม
2: ค่ะนะคะก็เรียกว่าครบถ้วนทุกกระบวนความนะสำหรับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะทั้งเรื่องของว่ามันเกิดได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนติดต่ออย่างไรแล้วก็ทักเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการเนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรนะคะซึ่งคุณหมอได้อธิบายกันอย่างละเอียดละออนนะคะชัดเจนค่ะนะคะซึ่งวันนี้จอสลอยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: พิมพ์ดีครับขอบคุณครับผม
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: วันนี้คุยกันนะคะว่าเรื่องของน้องหมาน้องแมวค่ะกินอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับพวกเขานะคะนะคะคุยกันกับนายสัตวแพทย์ป้อมเพชรนพคุณวิจัยค่ะซึ่งคุณหมอเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารสุนัขและแมวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทนะคะมาร์สเพทแคร์ค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: ค่ะนะคะวันนี้คุยกันเรื่องของน้องหมาน้องแมวกินอาหารอย่างไรให้เหมาะสมอันนี้ก็หมายถึงอาหารที่เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: จริงๆแล้วสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหรือว่าจะเป็นอาหารทำที่บ้านได้เลยครับเพียงแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายของเจ้าของต้องด้วยเวลาจำกัดอาหารเม็ดก็เลยเป็นคำตอบที
2: ่ตอบโจทย์มาก
4: ดีที่สุดในแง่ความสะดวกใช่ครับผม
2: ค่ะค่ะทีนี้อย่างแรกเลยนะคะคืออย่างเรื่องของคนเราตอนนี้สุขภาพว่าอาหารก็ต้องแบบโซเดียมมันก็ต้องต่ำนะคะทีนี้อาหารเม็ดของน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันมีความเค็มไหมคะคุณหมอ
4: คือโดยปกติแล้วครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ได้ต้องการรสชาติที่เค็มเพื่อความอร่อยนะครับ
2: ค่ะ
4: ดังนั้นแล้วผู้ผลิตเลยไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการเติมเค็มเติมเกลือเพื่อความอร่อยเลยจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกายต้องการเกลือครับร่างกายต้องการโซเดียมในการทำให้กล้ามเนื้อขยับตัวในการเป็นช่วยในการทำงานของระบบประสาทของร่างกายเนาะ
2: ค่ะ
4: ยังไงก็ตามต้องมีเกลือในอาหารครับยังไงเราก็ต้องกินเกลือเข้าไปเหมือนเราถ้าเกิดเราเรียกว่ามีความอ่อนเพลียในคนหรือต้องมีน้ำดื่มเกลือแร่ครับถ้าท้องเสียต้องมีเกลือแร่นั้นหมายความว่าเกลือมีความสำคัญมากในการทำงานของร่างกายดังนั้นในอาหารจะมีเกลืออยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครเคยลองชิมอาหารให้ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เค็มมันจะรสชาติฝาดๆเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะโดนสมองหลอกครับว่าเอ้ยอาหารเค็มเพราะมันมีกลิ่นคาวแล้วเราเองคนไทยครับเรากินน้ำปลากันเป็นปกติแล้วน้ำปลาก็จะมีความทั้งเค็มและคาวเนา
2: ะ
4: เราเลยโดนสมองหลอกครับว่าอาหารอันนี้มันเค็มแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีความเค็มเลยครับ
2: ไม่ได้มีรสเค็มแต่ว่าก็จะมีปริมาณเกลือในระดับที่เรียกว่าไม่ดีไม่อะไรนะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4: ไม่เป็นอันตรายใช่ครับโดยเฉพาะในอาหารกลุ่มบางโรคอย่างเช่นโรคไตหรือโรคหัวใจเนี่ยจะมีต่ำลงไปอีกเพื่อความปลอดภัยของน้องที่ป่วยเป็นโรคเหล่านั้นด้วยครับ
2: ค่ะอันนั้นตรงนี้เนี่ยก็วางใจได้นะคะว่ามันไม่ได้เค็มอย่างที่เราคิดเพราะว่ากลิ่นของมันเนี่ยคล้ายกลิ่นมันเนี่ยคล้ายกับอาหารของคนที่แบบมีรสเค็มนะคะ
4: มีความขาวๆใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วมันมีสูตรยังไงบ้างไหมคะมันมีสูตรอะไรพิเศษแบบถ้าคนแบบว่ายังมีอาหารหรือว่าเครื่องปรุงที่แบบโซเดียมต่ำอาหารเม็ดของสุนัข กับแมวมีแบบโซเดียมต่ำด้วยไหมคะ
4: จริงๆแล้วถ้าสูตรโซเดียมต่ำจริงๆเลยครับก็คือสูตรโรคหัวใจเนาะอันนี้คือแบบต่ำแบบ 0.08% เลยโดยปกติอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่สักประมาณ 0.3 เนาะแต่ว่าเกิดโรคหัวใจเนี่ยอยู่ 0.08 เลยต่ำลงไปประมาณเกินกว่า3เท่าเลยนะครับแล้วก็อย่างพวกสูตรโรคไตพวกนี้ครับก็จะมีความเค็มลดลงมาอีกมีโซเดียมต่ำลงมาอีกแต่ว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวโตหรือลูกแมวลูกหมาหรือแม้แต่สูงอายุก็ตามครับอาจจะมีโซเดียมที่ไม่ต่างกันมากแต่ถ้ามีกรณีที่มีการเคลมว่าแบบไม่มีเกลืออันนี้ถ้าเคลมว่าไม่มีเกลือเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามต้องมีเกลืออย่างที่บอกไปตอนต้นแต่บอกว่าไม่เติมเกลือเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้เติมเกลือนะแต่ว่ามันมีเกลือปะปนอยู่ในวัตถุดิบต่างๆอยู่แล้วนั้นเป็นไปได้แล้วก็พอวิเคราะห์ออกมาแล้วคือมีปริมาณของโซเดียมอยู่ดังนั้นถ้าคลายกังวลของเจ้าของแล้วกันเนาะอาจจะไม่ต้องกังวลว่าต้องหาสูตรโลโซเดียมให้ไม่ต้องกังวลเลยครับเหมือนเราแค่เราเติมน้ำปลาอย่างพอเหมาะไม่สาดลงไปก็พอแล้วเรากินน้ำปลาได้แค่จะสาดลงไปครับผม
2: ค่ะทีนี้อาหารเม็ดสำหรับน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะว่าแค่ไหนมันกินแค่ไหนถึงจะพอดีแล้วก็ทำให้เขาเกิดเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าอะค่ะ
4: โดยปกติแล้วครับสัตวแพทย์นะครับจะถ้าเราเป็นสัตวแพทย์ครับจะ จะมีการตรวจสุขภาพเนาะสิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะตรวจก็คือเรื่องของความอ้วนในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเรามีการประเมินเรียกว่าคะแนนความอ้วนนะครับก็จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่เบอร์9เนาะคะแนนที่หุ่นดีๆเลยก็คือหุ่นเบอร์4เบอร์5นะครับทีเนี้ยครับส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ของน้องครับเจ้าของนะครับจะมีความสุขกับการที่น้องเนี่ยหุ่นประมาณเบอร์6ขึ้นไปคือโฉมเล็กๆจะได้ดูหนุกหนับน่ารักนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยิ่งคะแนนยิ่งเยอะยิ่งอ้วนนะครับก็หมายถึงยิ่งอันตรายหรือมีความเสี่ยงอาจจะไม่ได้เสี่ยงวันนี้นะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามอายุแล้วก็ความอ้วนด้วยดังนั้นคุณหมอเองเขาจะมีการประเมินโดยการหนึ่งก็คือคลำซี่โครงเนาะแล้วก็ดูบริเวณเอวน
5: ะ
4: ครับจริงๆมีการตรวจละเอียดเลยแต่สองจุดที่เจ้าของสามารถดูได้ที่บ้านคือบริเวณซี่โครงครับต้องคลำแล้วรู้สึกถึงซี่โครงได้ถ้าคลำแล้วต้องกดอย่างหนักถึงจะเจอซี่โครงเนี่ยแสดงว่าน้องหมาน้องแมวของคุณเริ่มอ้วนแล้วนะแล้วก็อาจจะต้องดูการเว้าของเอวนะครับซึ่งถ้าเอวตรงๆไม่เว้าเลยอันนี้อาจจะเริ่มอ้วนแล้วเริ่มน้ำหนักเกินหรือถ้าป่องออกมาเลยอันนี้น่าจะเข้าสู่การเริ่มเกิดภาวะอ้วนแล้วครับเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องประเมินที่บ้านเบื้องต้นแล้วก็ให้คุณหมอช่วยประเมินให้ด้วยนะครับ
5: ค่ะคือถ้าตรงนี่ก็แสดงว่าเริ่มอ้วนละไม่มีเว้าเหมือนคนไม่มีเอวใช่ไหมคะว่า
4: ใช่ถูกต้อง
5: ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบขนเกลียวเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาเริ่มอ้วนเพราะว่าเอวหายหมดแต่ถ้าเป็นขนยาวก็ต้องใช้วิธีอย่างที่คุณหมอแนะนำว่าเริ่มสัมผัสหาซี่โครงนะคะทีนี้
4: มีการคลำดู
5: ค่ะทีนี้แบบพอเจ้าของแบบว่าลองคลำดูหาซี่โครงไม่เจอเพราะว่าไขมันเนี่ยมันปกคลุมอยู่นะคะแสดงว่าเริ่มอ้วนละนี่เป็นสัญญาณว่าเราต้องเริ่มให้เขาลดน้ำหนักแล้วมันต้องทำยังไงครับน้องหมาน้องแมวจะลดน้ำหนักยังไงอะคะ
4: การลดน้ำหนักครับง่ายๆเลยคล้ายๆคนครับทำอยู่สองอย่างหลักๆหนึ่งคือคุมอาหารสองคือออกกำลังเนาะแต่เรายังไม่เคยเห็นน้องหมาน้องแมวแบบว่าลุกขึ้นมาออกกำลังเองหรอกเราในฐานะที่เราเป็นคนดูแลครับเราต้องพาเขาออกกำลังน้องหมาครับง่ายสุดเลยคือการพาเดินหรือชนเล่นผมชอบพาเดินมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทุกวันแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะทำได้ไม่สะดวกหน่อยเพราะฝุ่นเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นก็อาจจะชวนเล่นในภายในบ้านครับโยนลูกบอลให้ชักเยอะกับพวกเศษผ้าหรือเชือกของน้องหมาก็สามารถทำได้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะเหนื่อยง่ายหน่อยดังนั้นอาจจะต้องทำแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความหนักครับเหมือนเราเองถ้าเราจะวิ่ง10โลเนี่ยเราจะลงวิ่ง10โลแล้วเริ่มจาก 2-3 โลก่อนเป็นต้นนะครับน้องแมวนี่ก็
5: ยังไงคะ
4: ผมว่าเป็นส่วนที่ยากหน่อยนะ ก็คือต้องชวนเล่นนะครับต้องชวนเล่นแล้วก็โดยปกติแล้วน้องแมวเนี่ยจะต้องลดอาหารค่อนข้างจะเยอะเนาะอย่างน้องหมาเองครับเราจะมีสูตรในการให้นะครับโดยที่เราจะคูณปัจจัยเนาะถ้าโดยละเอียดต้องไปพบคุณหมอแล้วผมอธิบายให้เห็นคร่าวๆก่อนเนา
5: ะ
4: ของน้องหมาเนี่ยเราจะคูณปัจจัยแค่หนึ่งนะครับแต่น้องแมวเนี่ยเราจะคูณปัจจัย 0.8 ซึ่งหมายความว่าถ้าเราไม่ได้คูณปัจจัยต่ำกว่าหนึ่งนะครับน้องแมวจะนอนเก่งขึ้นเนาะนอนเก่งขึ้นแล้วจะเผาผลาญลดลงไปอีกดังนั้นเราต้องคูณปัจจัยให้ติดลบนะดังนั้นน้องแมวจะได้พลังงานต่ำลงไปแต่อันนี้อาจจะพูดงงๆหน่อยแต่ว่าในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติก็คือให้ข้าวกินน้อยๆให้อาหารน้อยๆนะครับแล้วก็เล่นเยอะๆน้องแมวก็ชวนเล่นลูกบอลเล่นเลเซอร์นะครับเล่นเด็กตกแมวเนาะแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอะแล้วแต่บ้านนะครับแล้วแต่บ้านบางบ้านก็สามารถทาน้องแมวจูงออกไปได้ผมเคยเห็นอยู่นะครับ
5: ค่ะคุณหมอครับว่าแล้วอาหารอย่างอาหารเม็ดเนี่ยที่ถือว่าเหมาะกับน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงว่าเราจะให้เขาปริมาณเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่อะค่ะ
4: ครับผมหลักๆแล้วผู้ผลิตเขาจะมีระบุไว้ข้างถุงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงน้ำหนักที่ไม่ได้ตรงกับเรา 100% เนาะอย่างเช่นส่วนใหญ่จะไปตกเลข5เลข10 15 20อย่างเงี้ยครับสมมติว่าในฉลากระบุไว
5: ้ค่ะ
4: 5โลเท่านี้10โลเท่านี้แต่น้องหมาเราหนัก8โลเราต้องกะเอาดูกลางๆนะครับกะเอาดูกลางๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าน้องของเราเป็น8โลที่อ้วนน
5: ะ
4: หมายความว่าเราควรจะตวงในปริมาณที่ลดกว่านั้น อย่างเช่น8โลของเราเป็นน้องหมาที่อ้วนเนาะจริงๆเขาควรจะหนักสัก6โล
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นั่นหมายความว่าจริงเราต้องดูที่6โลทีนี้6โลก็ไม่มีปริมาณที่แนะนำบนหลังถุงอีกก็แนะนำว่าให้เราลองลดปริมาณลงประมาณ 10% สมมติเขาให้เรากิน100กรัมสมมตินะครับให้เรากิน100กรัมลด 10% ก็เหลือแค่90กรัมเนาะนั่นเลยเป็นคำตอบว่าทำไมเจ้าของหลายๆท่านครับบอกว่าเนี่ยให้กินตามข้างหลังถุงเลยแต่น้ำหนักเพิ่มเนาะข้อแรกเลยคือน้องหมาเราน้ำหนักเกินอยู่ไงก็เลยไปกินปริมาณตามที่แนะนำที่มากเกินไปข้อสองคือข้างหลังถุงเนี่ยเป็นกิจกรรมเฉลี่ยเนาะซึ่งกิจกรรมเฉลี่ยเนี่ยอาจจะมากกว่าน้องหมาของเราซึ่งน้องหมาของเราอาจจะนอนเก่งกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้เลยทำให้สองปัจจัยเนี่ยน้องของเราก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอาหารบางอันครับที่เป็นสูตรทำหมันเป็นสูตรคุมน้ำหนักเป็นสูตรไลท์นะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ครับจะให้พลังงานที่ต่ำกว่าอาหารทั่วไปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เจ้าของสามารถเลือกให้อาหารกลุ่มนี้ได
5: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปเริ่มต้นกันก่อนว่าดูว่าสุนัขของเราเนี่ยมันอ้วนกว่าปกติหรือเปล่าด้วยการคลำหาซี่โครงแล้วถึงจะพอเรารู้ว่าเขาอ้วนแล้วถึงจะมาลดอาหารที่จากเทียบกับปริมาณที่อยู่ข้างถุงอาหารแบบนี
4: ้ใช่คร
5: ับ
4: ผม
5: ค่ะออกมาอย่างนั้นนี่ก็คือก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะคะให้ตามน้ำหนักตัวจริงมันก็เลยยิ่งอ้วนไม่ลดลงไม่ได้สักทีหนึ่งจริงๆแล้วนะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาวันหนึ่งเนี่ยเขาควรกินอาหารวันละกี่มื้อคะ
4: โดยธรรมชาติแล้วครับถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 1-2 มื้อ
5: ครับ
4: ในอายุโตเต็มวัยเนา
5: ะ
4: เราไม่พูดถึงลูกหมาเนี่ยเขาควรได้กินสักประมาณ5มื้อเ
5: รีย
4: กว่าละ4มื้อ3มื้อตามอายุของเขาเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยกระเพาะเขาเล็กนะครับกินเยอะไม่ไหวก็ต้องให้หลายมื้อหน่อยพอเต็มวัยแล้วก็คือให้สักประมาณ2มื
5: ้
4: อหรือบางบ้านไม่สะดวกให้2ให้1ได้ครับส่วนน้องแมวนะครับโดยปกติแล้วน้องแมวเนี่ยจะกินเป็นมื้อย่อยๆนะครับดังนั้นเราก็จะเทให้บ่อยๆนะแต่ว่าด้วยชีวิตการทำงานปัจจุบันนะครับเราอาจจะไม่สามารถเทให้บ่อยๆได
5: ้
4: เราเลยใช้วิธีการตวงก่อนสมมติว่าน้องแมวต้องกิน50กรัมเราจะเทเช้า25เย็น25ก็ได
5: ้
4: น้องก็จะเดินไปกินแล้วพักจะหอมมากจะบอกว่าเท25น้องกินหมดเลยก็เป็นไปได้ครับก็เป็นน้องแมวที่กินเก่งๆเนาะแต่ก็อาจจะเจอน้องแมวอาเจียนหรืออ้วกหลังจากมื้ออาหารได้เหมือนกันเพราะที่อาหารเดี๋ยวนี้เขาทำอร่อยเหลือเกินนะแต่พอกินอาหารที่อร่อยแล้วก็ซับโฮกเลยนะครับแล้วก็พอกินเยอะๆเนี่ยกระเพาะเล็กก็จะบีบตัวนะครับหรือว่าไม่สามารถไหลไปทางเดินอาหารได้ตามปกตินะก็เลยสำลักออกมาอาเจียนออกมาก็ถ้าเป็นน้องแมวกลุ่มนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องแบ่งมื้ออาหารบ่อยขึ้นหรือค่อยๆเทอาหารให้น้องเนาะเดี๋ยวนี้อาหารเขาทำอร่อยมากเลยครับแล้วก็อันนี้พูดถึงอาหารเม็ดเน
5: า
4: ะแต่ถ้าเป็นอาหารเปียกครับก็แนะนำว่าเราจะเทไว้แล้วก็ถ้าน้องกินไม่หมดสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเก็บแล้วความแม่นเดี๋ยวจะมดจะขึ้นนะครับเกิดความเสื่
5: อม
4: เกิดแบคทีเรียหนักตอนนั้นถ้าเกิดเราทิ้งไว้หลายวันหรือไม่ได้ล้างจานเนี่ยเกิดเชื้อราได้ด้วยนะครับ
5: ค่ะอาหารที่อร่อยน้องหมาน้องแมวในความอร่อยของเขาก็คือกลิ่นใช่ไหมคะคุณหมอว่ากลิ่นมันแบบว่าถูกใจไม่ได้อยู่ที่รสชาติ
4: ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลิ่นเลยครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรามีการใช้วัตถุดิบตัวหนึ่งเราเรียกรวมๆว่าพาราแตนก็คือเหมือนผงชูรสแต่ถามว่าผงชูรสของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนผงชูรสของคนที่เป็นผงขาวๆอย่างนี้เนา
5: ะ
4: ของเราเนี่ยมันจะผลิตจากวัตถุดิบจากหลายๆอย่างครับอย่างเช่นเนื้อสัตว์เครื่องในแล้วเนี้ยมาทำให้เกิดเป็นลักษณะของกลิ่นที่เย้ายวนน้องแมวน้องหมาเนี่ยดมแล้วแบบหอมเหลือเกินอดใจไม่ไหวอย่างเงี้ยครับซึ่งผู้ผลิตก็จะแข่งกันในแง่นี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แข่งกันได้เพราะมันไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพอาหารหรือพวกเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นจุดที่เป็นข้อดีของเจ้าของครับคือพอน่ากินปั๊บก็จะเปลี่ยนอาหารให้กินอาหารสุขภาพต้องการได้ง่ายขึ้น
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: ค่ะอันนั้นอาหารเม็ดก็คือที่เขียนหน้าถุงว่ารสนี่นี่นั่นก็คือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกลิ่นที่ผสมส่วนผสมของ ตามที่เราที่เขาเขียนเอาไว้หน้าถุงแบบนั้นแต่ว่ากลิ่น
4: ไม่ถูกต้องถูกต้องส่วนหนึ่งครับคือแต่ว่าในทางการระบุขึ้นทะเบียนตรงสลากเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยครับคือจะมีคำว่าสูตรอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรซึ่งมันก็จะมีการระบุว่าต้องมีสัดส่วนของเรียกว่าอะไรออริจินอลของกลิ่นนั้นน่ะ 4% ซึ่งถ้าเจ้าของอยากดูละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือต้องไปดูฉลากข้างหลังครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเนา
5: ะ
4: ซึ่งโดยปกติแล้วครับมีข้อกำหนดไว้ว่าทางผู้ผลิตต้องระบุไล่จากปริมาณของวัตถุดิบที่มากไปหาน้อยอย่างเช่นถ้าเขียนว่าไก่ข้าวโพดอะไรอีกล่ะหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยหมายความว่าไล่ลงไปคือไก่ต้องเยอะสุดข้าวโพดรองลงมาก็ไล่ตามปริมาณที่มากไปหาน้อยอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือดูเรื่องการันตีอนาลิซิสก็คืออันนี้มันจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะเขียนว่าโปรตีนไม่ต่ำกว่าเท่าไรไขมันไม่ต่ำกว่าเท่าไรอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เป็นข้อกำหนดที่กรมปศุสัตว์เนี่ยครับเขาจะมีการตรวจอย่างเข้มข้นโดยคณะอนุกรรมการเลยดังนั้นถ้ามีทะเบียนอาหารสัตว์เนาะเขาจะมีเขียนไว้บนฉลากเหมือนกันถ้ามีทะเบียนอาหารสัตว์เนี่ยหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไว้ใจได้ค่อนข้างจะเยอะเลยว่าอาหารที่เราจะต้องการซื้ออันนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่ยอมรับได้ในวงกว้างนะครับ
5: ค่ะค่ะทีนี้อาหารเม็ดของน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอะคะ
4: คืออาหารเม็ดเนี่ยข้อดีง่ายๆเลยคือเรื่องของความสะดวก
5: ค่ะ
4: นะครับความสะดวกแล้วก็เรื่องของราคาเนาะ
5: ค่ะ
4: ต่อการใช้ก็ขอเขาต้องคิดกันแหละว่า1วันเนี่ยน้องต้องกินอาหารวันละกี่บาทเนาะอาหารเม็ดเนี่ยจะทำให้ต้นทุนในการดูแลน้องเนี่ยลดลงประมาณสัก3เท่าเลยเมื่อเทียบกับการให้อาหารปรุงเองที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนดังนั้นเรื่องของราคาเนาะความสะดวกก็คืออาหารเม็ดมันมีความชื้นต่ำนะครับดังนั้นโดยปกติก็จะมีความชื้นต่ำประมาณ5-10%ดังนั้นก็ทำให้การเก็บรักษาเนี่ยเก็บไว้ได้นานบางคนจะแบบกังวลว่าโอ้อาหารซื้อมาถุงหนึ่งเนี่ยเปิดใช้ได้เป็นเดือนเลยมันไม่เสื่อมหรอก็คือความชื้นเขาต่ำครับแต่ว่าต้องประกอบกับการเก็บที่ดีของบ้านเราด้วยไม่ใช่ว่าซื้อมาเปิดใช้ก็เปิดอ้าไว้เลยความชื้นในอุณหภูมิห้องเลยครับมันก็จะลงไปที่อาหารทำให้มันเกิดความเสื่อมได้มากขึ้นเนาะที่สำคัญเลยก็คือเจ้าของสามารถเททิ้งไว้ให้ได้นะครับสามารถใส่ในเครื่องออโต้ฟีดดิ้งได
5: ้
4: ก็จะอำนวยความสะดวกกับเจ้าของที่ไม่มีเวลาเนาะจะมีข้อเสียครับก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่น้อยเนาะบางคนจะเข้าใจผิดครับว่ากินอาหารเม็ดแล้วทำให้เป็นนิ่วจริงๆแล้วมีความเชื่อนั้นมีส่วนถูกเล็กน้อยนะเพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยความชื้นมันต่ำดังนั้นความชื้นต่ำถ้าบังเอิญว่าเจ้าของไม่ได้เตรียมน้ำไว้มากพอน้องหมาน้องแมวกินน้ำน้อยกว่าที่ควรจะเป็นปัสสาวะก็จะชิ้นข้นเนาะพอปัสสาวะชิ้นข้นก็เลยตกผลึกตกตะกอนแล้วก็ทำให้เป็นนิ่วได้นะครับดังนั้นทางแก้เลยคือถ้าเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้อาหารที่มีความชื้นต่ำนะครับเราก็ต้องให้น้ำที่เพียงพ
5: อ
4: ก็ตอบโจทย์เลยครับก็จะทำให้แก้ไขในข้อเสียตรงนั้นได้ครับ
5: ค่ะซึ่งน้องหมาน้องแมวเขาก็รู้โดยธรรมชาติว่าถ้าเขากินไปเขารู้สึกแบบมันหิวน้ำเขาก็กินตามปริมาณที่ร่างกายเขาต้องการ
4: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าโดยธรรมชาติในสมองของคนของน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งเรียกว่า Trophy Center อยู่ที่สมองเรานะครับตัวนี้จะคอยบอกว่าเราหิวน้ำแล้วในคนเองครับเราไม่ต้องใช้ส่วนนี้ 100% เนาะเพราะเรารู้สึกว่าฉันต้องกินน้ำอย่างเพียงพอบางทีเราไม่ได้หิวเลยครับแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเดินไปกินแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นเดินไปกดน้ำดื่มแล้วแต่ในน้องหมานะครับส่วนใหญ่ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวเป็นหลักเนาะดังนั้นเราเองอาจจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการกินน้ำอย่างเช่นใช้น้ำที่มีกลิ่นเนาะใช้น้ำที่มีกลิ่นหรือว่าวางชามน้ำไว้ในจุดที่มากพออย่างเช่นไม่ห่างจากชามอาหารคำว่าไม่ห่างไม่ได้หมายว่าวางติดกันเลยนะครับโดยธรรมชาติเราจะเลี่ยงการวางชามน้ำและชามอาหารติดกัน
5: ทำไมอะคะคุณหมอ
4: ก็วางไว
5: ้ทำไมวางติดกัน
4: คือโดยธรรมชาติแล้วครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะไม่อันนี้พูดถึงกลุ่มส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวหลายๆท่านจะฟังแล้วบอกไม่เห็นจริงเลยหมอวางไว้ใกล้กันน้องที่บ้านก็กิน
5: ที่บ้านก็วางไว้ใกล
4: ้
5: ก
4: ัน
5: เลย
4: ใช่จริงๆตามธรรมชาตินะครับถ้าเขาคุ้นชินการวางแบบนั้นไม่เป็นไร
5: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่าถ้าบางบ้านเองวางติดกันเนี่ยน้องก็มีโอกาสที่จะเลือกว่าฉันจะเลือกอาหารมากขึ้นหรือเลือกที่ดื่มน้ำน้อยลงบางตัวบางบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป
5: ค่ะก็คือว่าวางจุดต่างๆที่แบบเขาเดินผ่านว่าแหมเหนื่อยตรงไหนก็พักกินน้ำตรงนั้นแบบนี้
4: ใช่ครับโดยเฉพาะบ้านที่มีหลายชั้นน้องชั้นหนึ่งชั้นสองหน้าบ้านหลังบ้านมีระยะทางไกลๆก็แนะนำวางหลายจุดแล้วก็น้ำดื่มครับก็อาจจะใช้น้ำที่มีกลิ่นน้อยอย่างเช่นถ้ากดน้ำก๊อกเนี่ยบางทีมีกลิ่นคลอรีนอยู่น้องหมาน้องแมวในจมูกไปกว่าเราครับเขาก็จะแบบไม่อยากกินน้ำอันนั้นสังเกตว่าน้องแมวน้องหมาจะชอบไปกินอ่างน้ำหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำเหล่านั้นมันไม่ได้มีกลิ่นคลอรีนแล้วก็มีกลิ่นที่เขาไม่ใช่ธรรมชาติจูงใจเขาเราก็แนะนำว่าทางนั้นเราใช้พวกน้ำกรองเนา
5: ะ
4: ก็จะมีประโยชน์หรือบางบ้านอาจจะเป็นแบบที่บ้านมีการทำน้ำซุปน้ำต้มกระดูกอยู่แล้วที่ก่อนที่จะปรุงครับเราแบ่งน้ำมานิดนึงนะเรามาเติมในน้ำให้น้องเขาก็จะช่วยได้เพียงแต่ว่าถ้าใช้น้ำเหล่านี้ก็ไม่แนะนำให้วางไว้นานก็ต้องเปลี่ยนต้องล้างภาชนะเพราะว่ามันจะเกิดเรียกว่าการปนเปื้อนแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นไม่เหมือนน้ำสะอาดธรรมดานะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกน้ำที่มีการขายในท้องตลาดครับราคาสูงหน่อยแต่ว่าบางสูตรบางยี่ห้อก็พอใช้ได้ก็อาจจะดีต่อสุขภาพเขาแต่ว่าผมจะแนะนำการเลี่ยงการป้อนน้ำเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าป้อนปั๊บเนี่ยด้วยสัญญาณน้องจะดื่มน้ำด้วยตัวเองน้อยลง
5: ค่ะก็ให้เป็นตามธรรมชาติว่าเมื่อร่างกายเขาต้องการเขาก็จะเดินไปกินน้ำเองนะคะทีนี้อาหารเม็ดค่ะคุณหมอว่ามันมีวิธีเก็บรักษายังไงให้ถูกต้องอะค่ะ
4: โดยปกติแล้วครับอาหารเม็ดที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีวันเบสบีฟอร์เนา
5: ะ
4: ข้อแรกเลยต้องดูเบสบีฟอร์ที่เราคำนวณแล้วว่าเราจะใช้ทันเนาะบางทีเราเจออาหารลดราคาครับมันราคามันถูกลงลด 70% อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเราใช้ทันไหมน้องที่บ้านเรามีแค่คนเดียวที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะกินไม่ทันนี่ก็อาจจะเลี่ยงเนาะทีนี้สมมติว่าชัวร์แล้วเราซื้อมาใช้ทันแน่นอนถ้าเป็นถุงใหญ
5: ่
4: ผมแนะนำว่าควรใช้ให้หมดภายใน 2-3 เดือนเนาะยิ่งถ้าเกิดใช้เร็วกว่า2เดือนเนี่ยยิ่งดีเลยเนา
5: ะ
4: แล้วก็ในระหว่าง2เดือนนั้นแนะนำว่าให้ใช้แล้วเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ของเขาไม่ต้องเทออกมาใส่ภาชนะแยกเพราะว่าถุงของเขาเนี่ยจะมีความหนาเนาะสังเกตว่าถุงอาหารยิ่งยี่ห้อแพงๆอ่ะจะยิ่งหนาเพราะว่าเขาจะมีหลายชั้นมากๆเลยป้องกันการแพร่ผ่านของพวกอากาศและออกซิเจนเนาะทำให้อาหารเนี่ยเก็บไว้ได้นาน
5: ยังมีรู้สึกชั้นเดียวคุณหมอเมื่อก่อนยังมีแบบถุงแล้วก็มีพลาสติกข้างในอีกชั้นนึงเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่มีพลาสติกข้างในเลยยี่ห้อที่ซื้อมาใช้
4: ใช่ครับคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการผลิตแล้วก็การจัดเก็บที่แล้วแต่เฉพาะตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับราคาด้วยนี่ผมขอโน้ตว่าขึ้นอยู่กับราคาด้วยยิ่งราคาแพงถุงจะยิ่งดีและยิ่งหนาขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปบางยี่ห้อก็ราคาแบบปานกลางบรรจุภัณฑ์ดีก็มีนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าจะแบ่งใช้มาเรียกว่าแบ่งใส่คอนเทนเนอร์เล็กๆของกระปุกพลาสติกเล็กๆอย่างนี้ครับแนะนำสองข้อหนึ่งก็คือเทแล้วแนะนำให้ใช้หมดภายในเวลาสักประมาณ 7-10 วันเพื่อทำให้มันเสื่อมแค่ในกระปุกนะเจ้าของมาให้บอกว่าไม่อยากเปิดปิดถุงเดี๋ยวอากาศเข้าอาหารไม่ถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้หมดในบรรจุภัณฑ์ในคอนเทนเนอร์เล็กๆตรงนั้นด้วย
5: ค่ะ
4: แล้วก็ข้อ2คือเมื่อไหร่ก็ตามใช้หมดคอนเทนเนอร์แนะนำให้ล้างและตากให้แห้งทุกครั้งด้วยเพราะบางท่านแบบเทปั๊บพอเหลือก้นๆเทเพิ่มเหลือก้นๆเทเพิ่มมันก็เหมือนกับการที่เราเหมือนกินข้าวแล้วเราไม่ล้างจานเลยครับ ต่อให้มันไม่มีการปนเปื้อนน้ำลายเราน้ำลายน้องหมาจริงๆนะครับ แต่ว่าอาหารเราก็จะมีคราบมันเนาะมีการเติบโตแบคทีเรียตามเวลาเนาะ ดังนั้นก็ทำให้ร่างกายของน้องหมาเนี่ยน้องแมวจะทำงานผิดปกติได้เช่นเดียวกันนะครับ
5: ค่ะทีนี้บางทีมดมันชอบขึ้นนะคะคุณหมออาหารเม็ด
4: ครับ
5: ค่ะก็ต้องไงปิดสนิทให้มิดชิด
4: ให้สนิทครับบางบ้านเจอปัญหาเรื่องมดครับแล้วก็บางทีเนี่ยขึ้นในภาชนะแล้วก็ขึ้นในชามอาหารด้วยเงี้ยครับถ้าเป็นเหตุผลอย่างนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องเทครั้งละน้อยๆแล้วก็เก็บชามทุกครั้งนะโดยปกติแล้วครับผมจะแนะนำให้เทถ้าเป็นน้องหมานะครับผมแนะนำให้เทแล้วก็วางไว้ไม่เกิน20 นาทีแล้วก็จะต้องเก็บตามนั้นด้วย เพราะว่าเป็นการฝึกว่าถ้าถึงมือแล้วน้องไม่กินน้องจะต้องรอมือต่อไปเลยนะ
5: ค่ะ
4: ก็เป็นการสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: ไม่งั้นเจ้าจะกินข้าวไปเป็นเวลาเลือกอาหารเนาะก็จะทำให้เราจัดการกับพฤติกรรมได้ค่อนข้างจะยากดังนั้นพฤติกรรมการกินก็เป็นสิ่งเดียวสามารถฝึกได้ทีนี้ปกติแล้วอาหารเม็ดนะครับมดก็จะขึ้นน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นอาหารเปียกเนี่ยโอ้มดชอบเลยเพราะว่ามันจะมีความสดบางทีเราเห็นเป็นชิ้นเนื้อไก่ชิ้นเนื้อปลาเลยเพราะว่าอาหารเปียกเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความสดแล้วก็เรื่องของความน่ากินนะครับก็จะเจอมดขึ้นเยอะนิดนึงนะครับ
5: ก็อาจจะหล่อน้ำไปก็ได้บางทีแช่ตู้เย็นเลยได้ไหมคะอาหารเปียกเอาไปแช่ตู้เย็น
4: อาหารเปียกจริงๆแล้วถ้าเราใช้เป็นกระป๋องหรือเป็นถุงใหญ่ๆครับก็ในน้ำมันเทเสร็จ20นาทีเก็บระหว่างนั้นมดน่าจะขึ้นไม่ทันเนาะแล้วก็ในถุงที่เหลือเก็บแช่ตู้เย็นได้ปกติแล้วถ้าเป็นน้องหมาบางตัวบางบ้านเนาะเราเอาจากตู้เย็นเนี่ยมาเทแล้วน้องก็สามารถกินเย็นๆได้เลยน้องหมาไม่ได้แคร์เรื่องความเย็น แต่ถ้าเป็นน้องแมวน้องผมว่าเชื่อว่าหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นบางทีรู้สึกเย็นๆดีด้วยซ้ำยิ่งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะครับ แต
5: ่
4: ถ้าเป็นน้องแมวน้องแมวจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับความเย็น
5: ค่ะ
4: ถ้าเราเอาอาหารเย็นๆไปให้กินเนี่ยน้องแมวจะแบบฉันไม่กินฉันรับไม่ได้แต่
5: เลือกนิดนึง
4: เลือกนิดนึงเราก็ต้องเอาไปอุ่นครับอุ่นก็มีการอุ่นแบบหลายๆอย่างเนาะหนึ่งคือเข้าไมโครเวฟแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องความร้อนที่มากจนเกินไปกับข้อสองก็คือเอาไปบาร์ติ้งครับไปต้มน้ำธรรมดาก่อนแล้วเราเอากระป๋องหรือภาชนะเหล่านั้นเนี่ยเอาไปจุ่มใส่ให้เกิดอุณหภูมิร้อนขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับเดือดเนา
5: ะ
4: หรือข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถเติมน้ำร้อนน้ำอุ่นลงไปผสมกับอาหารที่เย็นเหล่านั้นได้เพื่อลดทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ำในอาหารเปียกตรงนั้นด้วยนะครับก็จะช่วยให้เหมือนน้องหมาน้องแมวได้กินน้ำเยอะขึ้นอีกนิดนึง
5: ค่ะถ้าทั้งหลายก็ต้องทำเพื่อเอาใจนายหน่อยไม่งั้นนายไม่กินนะคะ
4: ค่ะใช่บางบ้านต้องมีการท็อปปิ้งโรยนู่นโรยนี่หรือให้อาหารเม็ดก็ต้องมีโรยอาหารเปียกอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นความสุขของเจ้าของด้วยครับมันเหมือนกับเราที่นึกว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรดีแต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยทางเลือกเขาไม่ได้มีเยอะเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะให้อะไรเขาดังนั้นความสุขของเขาก็คือเรานี่แหละที่จะเลือกอะไรให้เขาอย่างเช่นอาหารเปียกเนี่ยผมเห็นพฤติกรรมเจ้าของน้องแมวเนี่ยจะต่างกับน้องหมานิดหนึ่งน้องหมาเนี่ยซื้อกล่องใหญ่ๆแล้วเป็นรสเดิมสูตรเดิมกล
5: ่
4: องใหญ่เลยแต่น้องแมวเนี่ยจะชอบไปบางทีนะซื้อยกกล่องถูกกว่าจะไปเลือกแต่เจ้าของจะเลือกว่าเอาอันนี้3ซองอันนี้3ซองอันนี้3ซองราคาแพงกว่าการซื้อยกกล่องนะแต่ก็จะแฮปปี้ก็มีครับเราจะได้ว่าวันจันทร์กินอันนี้วันอังคารกินอันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเป็นความสุขของเราและของน้องด้วยครับ
5: ใครที่แบบเรียกว่าเป็นทาสแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อนายให้เขามีความสุขนะคะพูดถึงอาหารเปียกค่ะเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายค่ะคุณหมอว่าอาหารเปียกเนี่ยคือมันไม่ใช่เอามาผสมกับอาหารเม็ดคือจะเม็ดก็เม็ดจะอาหารเปียกก็อาหารเปียกแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วออปชันของการให้อาหารนะครับ
5: ค่ะ
4: อาหารเปียกเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีความเรียกว่าอะไรความสดมากกว่าอาหารเม็ดโดยปกติเนา
5: ะ
4: แล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยจะผลิตคนละแบบเลยนะครับดังนั้นอาหารเปียกก็เลยมักจะมีความน่ากินสูงกว่า
5: ค่ะ
4: นะครับทางเรื่องของการให้อาหารเปียกเราสามารถให้เป็นหนึ่งคือเป็นอาหารหลักเลยนะ
5: คื
4: ออาหารเปียกมีหลายประเภทมีทั้งประเภทที่สามารถให้เป็นอาหารหลักได้ด้วยก
5: ับ
4: อาหารประเภทที่แนะนำให้เป็นอาหารเสริมเท่านั้นคำว่าอาหารเสริมหมายความว่าไม่ได้เป็นอาหารหลักครับเป็นวางโรยเป็นท็อปปิ้งให้กินบางมื้ออย่างนี้นะครับแต่นั้นต้องดูที่ฉลากครับถ้าฉลากเขามีทะเบียนขึ้นเป็นเลขคู่ที่2เป็นเลข09อาจจะต้องไปถามคนที่ขายหรือคุณหมอนะครับว่าไอ้09จะดูยังไง09เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นคอมพลีเมนทารีคืออาหารที่เป็นอาหารเสริ
5: ม
4: แล้วก็เป็น07เนี่ยก็คือเป็นอาหารหลักได้เลยดังนั้นให้อาหารเปียกอย่างเดียวก็ได้บางบ้านบอกว่าหมอที่บ้านไม่กินอาหารเม็ดเลยให้อาหารเปียกอย่างเดียวได้มั้ยได้ครับเพียงแต่ว่าต้องหนึ่งก็คือต้องดูเป็นเลขคู่07กับ2คือต้องดูแลสุขภาพฟันเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าบางทีให้อาหารเปียกอย่างเดียวจะมีกลิ่นสาบเยอะเนาะแล้วก็ข้อ3สำคัญมากเลยคือราคาครับปกติอาหารเปียกให้แล้วราคาก็จะสูงกว่าอาหารเม็ดนิดนึงไม่นิดแหละเพรา
5: ะ
4: ว่าเยอะเลยแหละแต่ว่าก็ผมว่าถ้าใครรักแล้วครับรักแล้วฉันสามารถเตได้ก็โอเค
5: หรือถ้าแบบน้อยหน่อยก็แบบเอาแบบ complementary นะคะบางมื้อบางคราว
4: ก็เป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งเสริมได้หรือให้สลับมื้อได้เพราะอาหารเปียกมีข้อดีครับ
5: ค่ะ
4: อย่างที่บอกไปนะอาหารเม็ดความชื้นต่ำน้องก็ถ้าน้องหมาน้องแมวบางเอิญว่าเขาเป็นน้องหมาในมาที่กินน้ำน้อยก็เพิ่มโอกาสการเป็นนิ้วได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าอาหารเค็มอาหารอะไรเยอ
5: ะ
4: แล้วทำให้เป็นนิ้วเป็นไปไม่ใช่เลยอันนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องด้วยร่วมกับเรียกว่าคาแรคเตอร์ของอาหารเนา
5: ะ
4: แต่อาหารเปียกเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณสัก 70-80% ดังนั้นมันเหมือนการกินน้ำไปด้วยบางบ้านถามผมว่าเนี่ยน้องกินน้ำน้อยมากเป็นอะไรไหมผมบอกว่าก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ของอาหารเนา
5: ะ
4: แต่อาหารเปียกเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณสัก 70-80% ดังนั้นมันเหมือนการกินน้ำไปด้วยบางบ้านถามผมว่าเนี่ยน้อง

0: การเติมสารกันบูดสารถนอมคุณภาพอาหารเลย
1: ค่ะ
0: เนาะเพราะมันไปสุกอยู่ข้างในภาชนะอะครับเหมือนเรากินปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องก็ไม่ได้สารกันบูดเนาะมันไปสุกข้างในดังนั้นแล้วครับมันก็สามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ได้รับสารเคมีในส่วนนี
1: ้
0: นะก็จะมีความปลอดภัยในแง่ของสุขภาพเพิ่มเติมด้วยครับราคาที่จ่ายแพงขึ้นก็มีข้อดีแลกกลับมาด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะนะคะวันนี้ก็ชัดเจนค่ะรายละเอียดนะคะทั้งเรื่องของอาหารเม็ดอาหารเปียกแล้วก็สุขภาพของน้องหมาน้องแมวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมา

ากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube Channel ของจสร้อยเรดิโอ Official นะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของที่เกิดความกังวลหลังจากที่ยอดจองรถไฟฟ้าพุ่งมามากมายหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าคนทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วเนี่ยไฟฟ้าบ้านเราจะเพียงพอในการใช้หรือเปล่าทั้งที่ในเรื่องของการใช้ในก่อนหน้านี้ก็จะพูดกันว่าอยากจะให้ช่วยกันประหยัดไฟแต่เมื่อใช้รถไฟฟ้ากันแล้วเนี่ยนะคะจะมีไฟฟ้าใช้เพียงพอไหมวันนี้เราก็เลยได้เชิญท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ Project Management ของ Office ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะคุณวริศรัตนชื่นนะคะมาเป็นผู้ให้คำตอบในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
1: สวัสดีครับคุณอชลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะคงต้องถามเลยเพราะว่ายอดการเติบโตของรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าเยอะเกิน 100% ไปแล้วนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในการเตรียมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยค่ะได้มีการคิดแผนไว้สำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็ในฐานะหน่วยงานรัฐนะครับเราก็มีการเตรียมการเรื่องนี้นะครับทีนี้ผมอยากให้เรามองภาพใหญ่กันนิดนึงก่อนนะครับเราเห็นท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านผู้นำประเทศต่างๆไปในการประชุมขอบ26นะครับที่สกอตแลนด์นะครับเมื่อล่าสุดเนี้ยทุกคนก็พูดเรื่องรถไฟฟ้านะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้โลกนี้ยังคงอยู่ไปอย่างยั่งยืนนะครับพออยากจะให้อยู่ไปอย่างยั่งยืนเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราดูห่วงโซ่ของมันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันใช้พลังงานต่อกิโลเมตรเนี่ยน้อยกว่าประมาณ2ใน3ของรถสันดาปที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับงั้นทุกคนก็ต้องวิ่งมาทางรถไฟฟ้าในประเทศไทยเองเรามีบอร์ด EV แห่งชาตินะครับซึ่งท่านรองนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงพลังงานท่านก็เป็นเลขาร่วมกับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับส่วนหนึ่งของบอร์ด EV แห่งชาติเนี่ยก็มีอนุกรรมการอยู่4ชุดในชุดที่2เนี่ยพูดเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณอัชราพูดถึงเนี่ยก็จะถูกอนุกรรมการชุดนี้ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเนี่ยนะครับก็จะลงมาดูแลนะครับแน่นอนว่าดูแลให้มีสถานีชาร์จอย่างเพียงพอนะครับดูแลให้มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอนะครับทีนี้ถามว่าทำยังไงนะครับก็จะมีทางหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง3แห่งนะครับร่วมกับสมาคมแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับบริษัทเอกชนที่ทำเรื่องนี้ก็มานั่งคุยกันนะครับงั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน3การไฟฟ้าก็มีแผนบูรณาการในเรื่องของโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วยกันพอเรามีข้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาเราคาดการณ์ว่าปัญหาแรกจะเกิดที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนที่ไปตามบ้านท่านเนี่ยเกิดขึ้นก่อนงั้นเราเห็นข้อมูลตรงนั้นเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็จะต้องขยายระบบตรงนั้นนะครับติดหม้อแปลงเพิ่มขนาดหม้อแปลงอะไรก็ว่าไปนะครับมาก็จะมีปัญหาที่ระบบส่งตามมาเพราะถ้าพื้นที่นั้นใช้เยอะๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเพิ่มความสามารถตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพอภาพรวมทั้งหมดมันเยอะเนี่ยกำลังผลิตไฟฟ้าก็อาจจะมีปัญหาได้ก็เราก็จะมีข้อมูลมาเตรียมการล่วงหน้าณขณะนี้เราประเมินว่าด้วยแผนของรัฐบาลตอนนี้นะครับ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะยังไม่มีปัญหาในภาพของการผลิตไฟฟ้าอาจจะมีบางส่วนในบางพื้นที่ที่เป็นเรื่องระบบจำหน่ายระบบส่งบ้างก็ทราบข้อมูลล่วงหน้าเราก็แก้ไขกันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเก็บข้อมูลให้เห็นนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันโดยสนพ.หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเป็นแม่งานนะครับในการที่จะได้มาทั้งข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก็ปรับปรุงระบบให้ทันเพราะฉะนั้นผมให้ความมั่นใจครับว่าทั้ง3การไฟฟ้าไม่ได้พูดในนามของกฟผ.คนเดียวนะครับ ผมเชื่อว่าทั้งการไฟฟ้าเนี่ยเราซัพพอร์ตนะครับที่จะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วมันคือภาพของประเทศที่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ท่านนายกได้ให้ไว้ที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็พอเราทำได้ตามเป้าหมายเหล่านี้ประกอบกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนเรื่องของการปลูกป่านะครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon ได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศยังอยู่ในประชาคมโลกแข่งขันได้นะครับเรื่องนี้ภาครัฐแล้วก็รวมถึงกฟผ.เราเองเนี่ยเราก็มองว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นมาตรการกีดกันการค้าเหมือนกับที่เราเคยโดนเรื่องสิทธิมนุษยชนเคยโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ
0: ถ้าประเทศถ้าเราไม่พุ่งไปด้านนี้
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่จะต่อให้เกิดความสำเร็จครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องของความกังวลใจเนี่ยท่านผู้ช่วยบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้ท่านอยากจะเจาะลึกไหมว่าถ้าสมมติว่าในการประเมิน5ปีถึง10ปีที่ว่าเนี่ยจำนวนยอดของปริมาณการใช้ที่เราคาดไว้เนี่ยค่ะ มันจะเป็นไปตามเกณฑ์นั้นไหมคือเรียกกลัวว่าอย่างปีเนี้ยที่เราคาดหมายไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่อะไรยังไงเรามีได้ดูลงลึกไปขนาดนั้นไหมคะผู้ช่วย
1: มีครับก็มีเป้าหมายรายปีอยู่นะครับตามแผนของกระทรวงพลังงานแล้วเราก็ดูว่าจริงๆต้องเรียนว่าในภาพของการผลิตไฟฟ้าในภาพใหญ่เนี่ยยังรับได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเรายังเชื่อว่ามันอาจจะไปเร็วกว่านั้นในระดับหนึ่งซึ่งยังรองรับได้ครับแล้วด้วยระยะเวลาขนาดนั้นเนี่ยแล้วมีการติดตามมันก็จะมีการแทร็กเปรียบเทียบกับเป้าหมายแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเร็วเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนนะครับกฟผ.ก็มีในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็เสนอกระทรวงไปเหมือนกันว่าเราก็อยากจะทำเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีศักยภาพอีกเยอะแล้วมันก็ไม่แย่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของเกษตรกรที่เกษตรกรปลูกให้กับพวกเราได้กินได้ใช้กันด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือหมายถึงว่าในการขยายวิธีการในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ทำอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น
1: ก็ต้องเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับเพราะนี่คือทิศทางของโลกที่จะต้องเดินไป
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกังวลในการที่จะเปลี่ยนรถตัวเองเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตแล้วจะบอกว่าเอ้ยต่อไปไม่มีไฟไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็จะมีมาตรการอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้เขาเรียกว่าสมาร์ทชาร์จจิ้งก็คือใช้มาตรการในการที่จะจูงใจให้คนไม่ชาร์จพร้อมๆกันนะครับเช่นเขาอาจจะมีโครงสร้างราคาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้หลีกเลี่ยงช่วงหัวค่ำที่คนใช้ไฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็คงจะมีตามออกมาพอเราใช้กันมากถึงระดับหนึ่งรัฐก็จะต้องมีมาตรการจูงใจออกมาไปช่วงอื่นราคาค่าไฟถูกหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้คู่มือวันนี้มันก็สามารถจะตั้งเวลาได้นะครับบางทีเราเสียบตอนหัวค่ำเนี่ยแต่เรายังไม่ให้มันชาร์จเราตั้งเวลาไว้สี่ห้าทุ่มค่อยชาร์จเช้าตื่นมาก็เต็มอย่างเงี้ยครับมันทำได้นะครับพวกนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีใช้กันอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเห็นว่ารถที่ใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟน้อยกว่าการใช้น้ำมัน 2-3 เท่าเลยใช่ไหมคะ
1: ประมาณใช้อยู่ประมาณ2/3ครับเพราะถ้าผมเทียบให้ดูนะครับก็
0: ค
1: ือถ้าใช้น้ำมัน1กิโลนะครับรถทั่วไปก็จะวิ่งสัก12กิโลลิตรเนี่ย1กิโลเนี่ย1กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะใช้พลังงาน 2,600 กิโลจูลนะครับแต่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,700 กิโลจูลอันนี้คิดตั้งแต่เชื้อเพลิงเข้ามาลงไฟฟ้าแปลงมาเป็นไฟฟ้าแล้วมาใช้ที่รถนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือเหลือประมาณ2/3นะครับแล้วก็ที่เหลือ2/3เนี่ยเท่ากับเราลดคาร์บอนลงมาแล้วถูกไหมครับ1/3ลดการใช้พลังงานลงมาแล้ว1/3เหลือ2/3เนี่ยอยากจะลดคาร์บอนต่อไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตจากพลังงานหมุนเวียนได้มีทางเลือกเยอะกว่านะครับจากไบโอแมสที่เป็นซากพืชซากสัตว์จากไบโอแก๊สนะครับจากลมจากแดดได้หมดเพราะฉะนั้นพอเราเพิ่มสัดส่วนตรงนั้นตามขึ้นไปเนี่ยนะครับตามแผนพัฒนาแผนพลังงานชาติที่กำลังรีวิวกันอยู่เนี่ยสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนจากการวิ่งของเราต่อกิโลก็จะลดลงมาเกินครึ่งนะครับงั้นการใช้รถไฟฟ้ามันก็จะช่วยให้โลกนี้สะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันประเทศด้วยอย่างที่ผมเรียนสุดท้ายมันก็จะไปสู่มาตรการกีดกันการค้าแหละนะครับทำให้ประเทศแข่งได้นะครับ
0: ค่ะคือเรียกว่าเป็นเทรนด์ของโลกซึ่งเราจะต้องตามให้ทันอย่างท่วงทีไม่งั้นเราก็จะตกขบวนไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับจริงวันนี้ถ้าเอาราคารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเอาราคารถไฟฟ้าเราเห็นเนี่ยเทียบกับรถไซส์เดียวกันที่เป็นรถน้ำมันนะครับแล้วคิดตลอดอายุรวมถึงค่าเชื้อเพลิงที่มันลดลงไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าราคาตลอดอายุไม่ต่างกันนะครับรถไฟฟ้าจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะขนาดเนี้ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นราคารถไฟฟ้ากับรถน้ำมันที่ใกล้กันเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: ในขณะที่เชื้อเพลิงมันถูกกว่าถูกไหมครับทั้งวันนึงถ้าใช้ไป8ปีตามอายุแบตเตอรี่เนี่ยท่านลองคำนวณเทียบได้เลยว่ามันถูกกว่า
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มราคาจับต้องได้แถมยังไม่ต้องมีการดูแลเรื่องของบำรุงรักษานี่ก็ตัดไปอีกนะคะบำรุงรักษาแล้วก็ลดลงไปเหลือน้อยมากนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ และทีนี้มาดูถึงเรื่องของการรองรับเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาที่เรียกว่า EV Business Solution เนี่ยเพื่อจะตอบสนองความต้องการตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับเราอยากจะให้ทุกคนสบายใจในการที่จะมาใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราคือทำให้ทุกคนสบายใจแล้ว ecosystem ของเรื่องนี้มันขยายใหญ่ขึ้นเราก็เลยบอกว่างั้นผลิตภัณฑ์เดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับที่จะทำให้ ecosystem มันใหญ่ขึ้นมาเพราะเราเจอว่าบางคนผมยกตัวอย่างนะ บางคนทำสถานีบริการน้ำมันอยู่มีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ไม่มี knowledge ด้านไฟฟ้
0: า
1: เราก็เข้าไปเติมตรงนั้นใช่ไหมครับเราเข้าไปทำสถานีนะครับบางคนมีหมดแล้วพร้อมจะทำสถานีเองแต่ไม่มีหัวชาร์จบางคนพร้อมลงทุนหมดเลยม
0: ี
1: อพาร์ตเมนต์อยู่อยากจะติดให้คนเช่ามีคอนโดอยากจะนิติบุคคลอยากจะติดให้คนใช้แต
0: ่
1: ไม่มีระบบบริหารที่จะมาเก็บเงินเก็บทองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำในหลายส่วนนะครับเราทำสถานีเพื่อให้คนมั่นใจสถานีเราก็จะมีทั้งสถานีที่วิ่งระหว่างเมืองนะครับซึ่งเดิมทีเราตั้งใจจะให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้ช่วงต้นปีนะครับปรากฏว่าตอนนี้คนใช้เยอะมากแล้วก็ทำให้หัวชาร์จที่เราจะสั่งเข้ามาเนี่ยได้มาบางส่วนแล้วก็ดีเลย์บางส่วนนะครับแล้วก็ธันวามกรานี้เราก็จะขยายไกลขึ้นนะครับเราจะมีไปถึงเชียงใหม
0: ่
1: ไปถ
0: ึ
1: งขอนแก่นไปถึงสุราษฎร์นะครับแต่ยังไม่ได้ไปทะลุไกลกว่านั้นนักเพราะว่าเดี๋ยวรอหัวชาร์จอีกล็อตนึงก็อาจจะมาประมาณสักแถวเมษาพฤษภาก็จะเติมให
0: ้
1: เราก็คิดว่าในส่วนของสถานีชาร์จอันนี้เราเรียกกลุ่มนี้ว่าไฮเวย์นะครับชาร์จเร็วครึ่งชั่วโมงกล
0: ุ่
1: มที่สองก็คือไปตามที่ต่างๆตอนนี้เราทำโมเดลเยอะนะครับเราทำต้นแบบเยอะนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเปิดกับโรงพยาบาลสัปดาห์หน้าเราจะมีเปิดกับสถานที่ราชการเป็นโมเดลการติดตั้งสถานีชาร์จในสถานที่ราชการแล้วต่อไปตามนโยบายรัฐเนี่ยส่วนราชการต้องเช่ารถที่เป็นรถ EV สถานีชาร์จโมเดลนี้จะสามารถ copy and paste ได้เลยนะครับว่าใครอยากทำแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อผมนะครับ
0: ค
1: นไหนสนใจผมยินดีแชร์ knowledge เต็มที่เลยนะครับ
0: สนับสนุนเต็มที่เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกับบริษัทรถเช่าที่เขาอยากจะเปลี่ยนเป็น EV
0: ค
1: ่ะเราก็จะมีเริ่มเปิดในสัปดาห์ถัดไปช่วงก่อนมอเตอร์โชว์เนี่ยครับเรามีที่จะไปเปิดการสนามกอล์ฟเดือนหน้านะครับต้นปีเราก็จะไม่มีติดที่สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นที่จอดรถของรถไฟฟ้าซึ่งเราทำร่วมกันเนี่ยเราทำต้นแบบไว้หลากหลายมากแล้วเรายินดีแชร์นะครับก็ใครสนใจก็มาคุยนะครับเรายินดีแชร์ไม่ได้คิดอะไรนะครับแชร์แล้วท่านจะทำไหมท่านจะร่วมกับเราไม่ร่วมกับเราก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะเราบอกแล้ว
0: จะไปทำ
1: ขยายให้ทุกคนอยากมีความสบายใจอยากจะใช้นะครับอันนี้คือตัวสถานี
0: ก็เรียกว่าเปิดกว้างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับท
0: ี
1: นี้บางคนมีสถานีแล้วอย่างตอนเนี้ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0: ่
1: นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขามีสถานีทำวิจัยไว้ละวันหนึ่งเขาบอกว่าสถานีเนี้ยคนมาเติมเขาก็ไม่อยากจะเป็นภาระค่าไฟก็อยากจะเก็บเงินค่าไฟกลับมาได้บ้างแหละนะครับเขาจะไปลงทุนทำวิธีจ่ายเงินเนี่ยมันลงทุนเยอะต
0: ั
1: วแอปพลิเคชันแต่มันเป็นการลงทุนก้อนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นเขาก็มาใช้บริการเราเราก็คิดค่าใช้บริการรายเดือนก็อยู่ในหลักร้
0: อ
1: ยแล้วก็มี transaction fee เวลาเขาจ่ายเงินแบงก์ก็คิดอะผมก็ตามแบงก์อะแบงก์ที่มาดูแลหลังบ้านให้ผมก
0: ็มีระบบนี้มอบให้ด้วยโอ้โห
1: ใช่ครับจะมาใช้บริการได้เพราะฉะนั้นท่านจะทำสถานีเองก็ได้นะครับวันนี้ก็มีอพาร์ตเมนต์บางแห่งเริ่มมาคุยกับเราแล้วก็อาจจะมีดีลเร็วๆนี้นะครับเขาก็จะทำแบบนี้ครับติดให้คนมาเช่าอพาร์ตเมนต์ใช้แล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองการผ่านระบบของเราบริหารหลังบ้านให้นะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่สองนะครับเป็นโปรดักต์ที่สองเราก็ทำส่วนหนึ่งเราก็ทำหัวชาร์จเพราะว่าเราทราบว่าประมาณ 70% จะชาร์จที่บ้านเราก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ของหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายของ
0: ผู้จำหน่ายหัวชาร์จไปด้วย
1: หัวชาร์จติดที่บ้านอันนี้ตัวเล็กนะครับติดที่บ้านก
0: ็
1: ติดต่อกฟผ.ได้เราก็ไปติดให้นะครับรวมติดตั้งอะไรเสร็จสรรพแล้วก็ท่านก็ชาร์จที่บ้านได้และตัวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันก็อะไรของมันที่จะคอนโทรลได้จะตั้งเวลาอย่างที่ผมเรียนตั้งเวลาเหมาะสมถ้าบ้านท่านใช้ไฟ TOU rate ค่าไฟถูก4ทุ่มท่านก็ตั้งให้มันช้า4ทุ่
0: ม
1: ตั้งให้มันช้า4ทุ่มเนี่ยเทียบกับน้ำมันเนี่ยค่าไฟเหลือแค่1ใน4นะครับหร
0: ือ
1: 1ใน4หรือ1ใน5เพราะกลางคืนค่าไฟมันถูกมากนะครับอย่างเงี้ยก็มาใช้ประโยชน์ได้นะครับหัวชาร์จใหญ่เราก็ลองทำต้นแบบเองนะครับว
0: ัน
1: นี้เราพบว่าพอเราทำแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาว่าคนเราเจอปัญหาว่ามันไม่มีแล็บเทสในเมืองไทยว
0: ัน
1: นี้เราก็ได้มีการร่วมมือกับทางสวทช.นะครับที่จะพัฒนาแลบเทสของเขาให้แลบเทสของเขาขยายขนาดของการเทสหัวชาร์จแบบอัลตราฟาสชาร์จเนี่ยขึ้นไปให้สูงขึ้นน
0: ะครับ
1: ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มดำเนินการแล้วนะครับพอเสร็จแล้วทุกยี่ห้อก็ไปใช้บริการเขาเทสได้นะครับก็เป็นคนกลางไม่ใช่กฟผ.นะครับสวทช.ก็จะเทสให้เพราะฉะนั้นคนไทยก็สามารถจะพัฒน์คนอื่นก็สามารถพัฒนาหัวชาร์จขึ้นมาได้นะคร
0: ับ
1: เราม
0: ี
1: พาร์ทเนอร์เป็น
0: ที่นี่เลย
1: ใช่ครับเรามีพาร์ทเนอร์เป็นคนประกอบรถนะครับเราให้เทรนนิ่งให้กับคนที่อยากจะทำรถดัดแปลงให้ช่างนะครับก็ ใครสนใจก็เดี๋ยวเราส่งลิสต์ให้ได้ว่ามีช่างคนนั้นคนนี้เคยมาอบรมกับเราก็เป็นงานวิจัยกับสวทช.แล้วก็มาอบรมให้อันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนที่เรามีพาร์ทเนอร์เป็นโรงงานมอเตอร์ไซค์ใครอยากจะทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราก็แมทช์ได้นะก็ว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหรืออยากจะทำเรือเราก็มีคนต่อเรือผมก็กำลังจะให้เขาลองต่อเรือ เรือสะเทินน้ำสะเทินบกไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยหรือผมคิดว่าอาจจะของภูมิภาคด้วยนะไปลองใช้ที่เขื่อนก็กำลังจะให้เขาต่อให้อยู่นะครับก็เป็นต้นแบบเรือที่เราวิ่งในแม่น้ำก็มีนะครับก็เป็นต้นแบบให้ท่านดูนะครับและท่านอยากจะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราก็แนะนำได้ว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาต่ออยู่นะครับรถบัสมีนะครับอยากจะต่อเดินรถเองหรือแม้กระทั่งอยากจะให้เขาไปเป็นฟรีดโอเปอเรเตอร์เดินให้ก็ได้รถบรรทุกมีนะครับพวกนี้เป็นพาร์ทเนอร์เราหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นใครอยากจะทำอะไร
0: กำลังจะถามเลยปัญหารถบรรทุกที่ค่าน้ำมันแพงๆเนี่ยต่อไปมีรถบรรทุกไฟฟ้านี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะมันสามารถบรรทุกหนักขนาดนั้นได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับก็มันก็ต้องใส่เข้าไปนะครับมีผมต้องเรียนว่าวันนี้มีคอร์ปอเรทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเป็นบริษัทใหญ่กำลังศึกษาเรื่องนี้แล้วเตรียมจะทำเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ครับเขาก็มาคุยกับเราแต่ว่าโอเคคุยกับเราเสร็จแล้วเขาจะส่วนนี้จะทำเองไม่ทำเองอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอย่างที่ผมเรียนอ่ะเรายินดีแชร์โนเรททั้งหมดแล้วก็คุยกันเราพยายามเสนอโซลูชันให้เขาก็อาจจะไปดูแล้วเขาทำเยอะเป็นพันๆคันเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนเองอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นส่วนที่ผมเรียนเชิญเลยนะครับทุกบริษัทคุยกันได้นะครับบางบริษัทเนี่ยมาคุยกับเราว่าไม่ได้ทำแต่ EV นะบริษัทมาคุยว่าอยากให้เราช่วยแนะนำหน่อยว่าเขาอยากจะทำเขาเรียกว่า Net Zero Carbon Roadmap นะครับบริษัทไทยเนี่ยอยากจะไปเข้ากลุ่มเขาเรียกว่า RE 100เพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีฟรีดรถส่วนหนึ่งก็มาคุยกันเรื่อง EV เขาก็จะมีการใช้ไฟเขาก็อยากจะทำใช้ไฟสีเขียวก็มีมาคุยเราก็แนะนำถ้าอยากจะทำมันมีส่วนไหนบ้างที่ทำได้
0: ะ
1: นะครับเราแนะนำไปถึงขนาดว่าถ้าถึงขนาดที่ทำไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไงมันก็ต้องเหลือใช้อยู่ใช่ไหมครับพอเหลือใช้อยู่เนี่ยเราก็ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง energy efficiency เสร็จแล้วเหลือถึงที่สุดท่านก็ไปปลูกป่าชดเชยครับปลูกป่าชดเชยปุ๊บ offset การคาร์บอนท่านเป็นศูนย
0: ์
1: ปลูกป่าเราก็ร่วมมือกับกรมอุทยานกรมป่าไม้กรมทรัพยากรชายฝั่งที
0: ่
1: เรามีการลงนาม MOU ร่วมกันนะครับท่านรัฐมนตรีสองกระทรวงมาเป็นสักขีพยานเลยแล้วก
0: ็
1: ตรงนี้เราก็เปิดนะครับบริษัทต่างๆสนใจมาร่วมกันได้ก็ท่านก็สามารถเอาเครดิตตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการที่จะทำให้บริษัทท่านเป็น Net Zero Emission จริง
0: ๆโอ้โหฟังดูแล้วนี่แทบจะทุกสาขาที่จะมุ่งหน้าไปในเรื่องของไฟฟ้านี่ต้องมาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ดูรู้สึกว่ามีความทันสมัยแล้วก็ก้าวไกลที่นี่อยากจะติดตามเรื่องของเรือไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้ามีเมื่อไหร่นี่ขอติดตามไปถ่ายรายการด้วยเลยนะคะท่าน
1: ได้ครับอาจจะประมาณสักกลางปีครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญเราให้รับวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในกับกองทัพเรือปกติเขาก็ท่านคงเห็นเรือยกพลขึ้นบกเนาะมันวิ่งในน้ำได้วิ่งบนบกได
0: ้
1: นะเขาซ่อมเรือพวกนี้อยู่แหละเราก็เลยไปชวนเขาว่าเอามาในฐานะเป็นรัฐด้วยกันเนี่ยเรามาทำต้นแบบกันไหมไปที่เขื่อนเรานะครับแล้วก
0: ็
1: วิ่งแบบนั้นก็นักท่องเที่ยวก็เที่ยวได้แล้วเราก็ทำสมาร์ทโฮมตรงนั้นเราก็เลยกล่าวว่าจะทำธีมเป็นอีโคทัวริซึมที่เกิดศรีนครินทร์ครับน่าจะสักกลางปี
0: ค่ะดีเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่สนใจอย่างที่ท่านผู้ช่วยพูดถึงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโดบริษัทห้างร้านนู้นจะสามารถดิวไปที่ไหนยังไงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะ
1: ครับท่านแอดไลน์นะครับ
0: อ
1: ิเล็กซ่านะครับอิเล็กซ่าเป็นชื่อแอปพลิเคชันเรานะครับท่านแอดไลน์มีไลน์ชื่ออิเล็กซ่าเหมือนกันนะครับท่านแอดเข้าไปนะครับพอท่านแอดเสร็จปุ๊บท่านก็ถามไปในนั้นเลยครับน้องๆทีมงานผมคือท่านอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับ EV นะครับท่านถามไปในนั้นเลยแล้วเดี๋ยวน้องๆผมก็จะดูว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใครยังไงเขาก็จะแมทชิ่งให้แล้วก็ติดต่อกลับไปแล้วก็นัดคุยว่าต้องการอะไรยังไงนะครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของการบริการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะคะซึ่งต้องการจุดชาร์จไฟโทรเข้าไปปรึกษาหรือว่าแอดไลน
1: ์ครับยินดีครับ
0: แอลซ่านะคะ
1: ยินดีครับ
0: เพื่อจะได
1: ้
0: เพื่อจะได้ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ปรึกษาผู้รู้อย่างแท้จริงด้วยเพราะว่าเรื่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษา ผู้รู้ที่แท้จริงไม่งั้นก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าครบวงจรครบวงจรทุกอย่างเลยนะปรึกษาที่เดียวเลยนะคะเนี่ย
1: ครับได้เลยครับแล้วปรึกษาแล้วผมเรียนเลยนะปรึกษาแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาใช้บริการเรานะครับเราปรึกษาเบื้องต้นกันก่อนแล้วก็คุยกันท่านอาจจะไปมีคือผมก็มีนะบางเคสเขามีดีลมีพาร์ทเนอร์ในจีนเขาได้หัวชาร์จมาถูกๆก็มี
0: คร
1: ับเราก็บอกถ้ามีพาร์ทเนอร์ในจีนมีหัวชาร์จถูกๆท่านก็ทำเองสินะแล้วถ้าท่านต้องการใช้แอปพลิเคชันท่านก็มาจอยถ้าท่านคิดว่าท่านใช้อยู่เองไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันก็ไม่ต้องใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: บางคนเป็นผู้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาทำก่อสร้างสถานีก็ทำปั๊มน้ำมันอยู่ด้วยมีที่ดินริมถนนหลักเลยสายหลักเลยประเทศนะครับอยากจะทำเราก็บอกเขาอยากจะจ้างเราทำผมบอกทำไมท่านไม่ทำเองล่ะท่านมีโนเลดครบแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเป็นคอนซัลท์ให้ในการที่จะดูแลให้ว่าทำได้ตามมาตรฐานนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมาใช้บริการเราทั้งหมดครับไม่จำเป
0: ็นเพราะบทบาทหน้าที่คืออำนวยความสะดวกให้คนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างสะดวกนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งก็อย่างก็คงว่าหันมาตอบโจทย์ในช่วงคำถามของเราที่บอกว่าเมื่อรถไฟฟ้าเป็นที่นิยมแล้วไฟฟ้าจะเพียงพอไหมคำตอบก็คือเพียงพอไม่ต้องกังวลและรวมทั้งบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่สามารถปรึกษาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อีกด้วยต่างหากนะคะบางคนที่ไม่ได้ติดตามไม่ได้รู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แล้วตอนนี้มีหน้าที่ใหม่ที่มาช่วยทำสนับสนุนให้คนได้ใช้รถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะคะ
1: วันนี้เลยครับเข้ามาได้เลยจะออนไลน์หรือบางท่านจะมานั่งกินกาแฟกันก็ยินดีครับดีต้อนรับ
0: ค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะท่านผู้ช่วยคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แหมเปิดโลกกระทัดของเราอย่างมากๆเลยนะคะในเรื่องของไฟฟ้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามได้ใหม่นะคะสำหรับ JS100 Talk นะคะทางช่องChannel JS100 YouTube Official ของเรานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามรับฟังเจสร้อยทอล์คของเรานะคะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ค่ะวันนี้ก็ไปอยากรู้เรื่องการก่อสร้างโครงการมหึมาโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ระดับหมื่นล้านนะคะของเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะกลุ่มของไทยจีนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยจริงๆแล้วเนี่ยท่านนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยที่ทางจสร้อยได้คุยได้สัมภาษณ์บ่อยครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะคะที่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันด้วยนะคะคุณกมลมหาผลนะคะสำหรับผู้อำนวยการด้านฝึกอบรมวิศวกรรมของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ใช่ไหมคะอิตาเลียนดีเวลลอปเมนต์นะคะก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคลาผู้ฟังรายการสาระดีๆของจสร้อยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตานะคะวันนี้หลังจากที่เราคุยกันหลังไมค์เนี่ยมาบ่อยครั้งถึงเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องการก่อสร้างในท่านบอกว่าอุ้ยคุยสนุกสนานมากแล้วก็จริงๆนะมีเรื่องราวที่อยากจะเล่ากันเยอะแยะมากมายวันนี้เลยถือโอกาสดีเชิญมาคุยกันในช่วงของจสร้อยทอล์กกันเลยนะคะ
2: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะเราจะเริ่มต้นกันตรงไหนดีครับคุณกมลคะเอาเป็นว่าเอาตอนนี้ที่ไปทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรที่ไหนยังไงคะ
2: ผมขออนุญาตเล่าบทนิดนึงครับว่า
0: ได้
2: โครงการรถไฟฟ้าไทยจีนสายเนี้ยนะฮะ
0: ค่ะ
2: ผมถือว่าในรัฐบาลด้วยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีความสำคัญมากสายหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยเลยเนี่ยพูดถึงการทางที่จะออกสู่โลกกว้างนะฮะเรามีนะฮะทางทะเลเราก็มีท่าเรือแหลมฉบังนะ
0: ฮะ
2: เป็นเส้นทางที่เราออกสู่ทางทะเลได้นะฮะเราค้าขายกับต่างประเทศได
0: ้ค่ะ
2: เรามีสนามบินดอนเมืองเรามีสนามบินสุวรรณภูมินะฮะอันนั้นก็เป็นจุดที่เป็นช่องทางที่เราออกสู่โลกภายนอกทางด้านฟ้าทางอากาศและเราก็กำลังจะมีรถไฟฟ้านะฮ
0: ะ
2: สายรถไฟฟ้าสายไทยจีนเลยนะครับที่จะเป็น เส้นนำทางนะฮะออกสู่โลกภายนอกทางรางสายแรกเลยนะครับเราจะได้ออกสู่โลกภายนอกทางรางนะฮะก็ในอนาคตเนี่ยครับสามารถที่จะไปทางยุโรปได้นะคร
0: ับ เอาเหรอฮะยุโรปเลยเหรอคะอ๋อ
2: ครับคือถ้าเข้าจีนได้ก็ไปยุโรปได
0: ้อืมเพราะว่าทางจีนมีต่อเนื่องสายไปยุโรปแล้ว
2: ใช่ครับนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะทีนี้ขออนุญาตไปพูดเป็นความรู้อีกนิดหนึ่งนะฮะในไหนพูดถึงเรื่องการขนส่งทางรางด้วยนะฮะการขนส่งทางรางในโลกนี้นะฮะมันจะมีอยู่3สเกลด้วยกันถ้าพูดตามขนาดของรางนะฮะมันจะมี3ขนาดด้วยกันนะฮะขนาดที่เราใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ยังใช้อยู่นะเราเรียกเป็นแบบมิเตอร์เกจคือระยะฮะมิเตอร์เกจระยะห่างระหว่างรางนะครับ 1,000 มิลลิเมตรก็คือ1เมตร
0: 1เมตร
2: ครับรถไฟธรรมดาเช่นรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับอ
0: ัน
2: นั้นก็เป็นมิเตอร์เกจนะฮะและก็ยังใช้กันอยู่ในหลายประเทศเหมือนกันอีกอันนึงก็คือจะเป็นรางที่พัฒนาขึ้นมาอีกอันสแตนดาร์ดเกจเนี่ยระยะห่างระหว่างรางนะ 1,435 มิลลิเมตรหรือ1เมตรบวกกับ 43.5 เซนนะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นรถไฟที่เราใช้กันในเมืองทั่วไปเช่น BTS นะรถไฟของหลอดสมอง MRT Airport Link
0: มันเรียกชื่อว่าอะไรนะคะค่ะมันเรียกชื่อว่าอะไรนะคะมันมีสัญญาณหายไป
2: ครับเรียกว่า Standard Gauge
0: Standard Gauge อ๋อโอเค
2: ใช่ครับ Standard Gauge อันนี้ใช้กันเยอะนะฮะรถไฟที่เราเรียกว่าเป็น Urban นะ Service รถไฟที่วิ่งระหว่างชานเมืองกับในเมืองนะฮ
0: ะ
2: เช่น BTS รฟม. Airport Rail Link นะรถไฟในอินเดียในญี่ปุ่นนะพวก JR ก็จะเป็นความกว้างนะ1435นะฮะรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศหรือระหว่างเมืองนะฮะเช่น High Speed Rail ไทยไชน่าสายนี้นะครับก็เป็นสแตนดาร์ดเกจอีกอันนึงเป็นเราเรียกว่าเป็นรางขนาดบอร์ดเกจบอร์ดที่แปลว่ากว้างนะฮะ
0: ค่ะ
2: บอร์ดเกจเนี่ยมีความกว้างสุดนะฮะระยะห่างระหว่างรางเนี่ยนะฮะ 1,670 มิลลิเมตรหรือ1เมตรบวกอีก67เซน
0: ค่ะค่ะ
2: เป็นรางที่กว้างมากนะ ป็นรถไฟบนดินที่เราใช้ที่บรรทุกน้ำหนักเยอะๆแล้วก็โบกี้ใหญ่ๆนะ
0: ฮะ
2: แล้วก็วิ่งทางไกลข้ามภูมิภาคของประเทศเลยนะใช้ในประเทศใหญ่ๆเช่นในอเมริกาในรัสเซียนะในอินเดียหรือว่าในออสเตรเลียนะ
0: นะครับ
2: จะใช้นะบอร์ดเกตนี่ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะ
0: ครับ
2: อันนี้คือขนาดของรางแต่รถไฟที่เรากำลังสร้างนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดเกต1435
0: ค่ะแล้วอย่างชินคันเซ็นของญี่ปุ่นหรือหัวกระสุนของญี่ปุ่นนี่เขาแบบไหนคะ
2: อัน1435ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วความอันนี้เนี่ยโครงการนี้ของรถไฟฟ้าไทยจีนเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สถานีบางซื่อไปจนถึงหนองคายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราโครงการนี้นะฮะเราโครงการรถไฟฟ้าไทยจีนเนี่ยนะเส้นทางเต็มๆเนี่ยก็คือกรุงเทพหนองคายระยะทางเต็มๆเนี่ย608กิโลเมตร
0: 608กิโลเมตร
2: ฮะแต่ว่าเราแบ่งออกเป็น2เฟส
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็น2เฟสเฟสแรกที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับนะเราสร้างตั้งแต่ปี64นะฮะจะเป็นเสร็จประมาณสักปี68มี6สถานีด้วยกัน
0: ค่ะ
2: นะก็มีบางซื่อดอนเมืองอยุธยา
0: สระบุรี
2: ครับแล้วก็ปากช่องนะฮะแล้วก็ไปนครราชสีมานะฮะระยะทางก็253กิโลเมตร
0: ค่ะ
2: นะเราจะเปิดใช้ประมาณปี2569นะฮะการก่อสร้างก็แบ่งออกเป็น14สัญญาด้วยกัน
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: มี14สัญญาด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนในอีกท่อนหนึ่งเราเรียกเฟส2กันแล้วกันนะในอนาคต
0: ค่ะ
2: ก็จะต่อจากโคราชนะฮ
0: ะ
2: ไปที่หนองคายก็จะมีอีก5สถานีนะก็คือสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ
0: ่
2: สถานีขอนแก่นอุดรหนองคายระยะทางก็355กิโลเมตร
0: อ
2: ันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้ประมูลนะฮะยังจะเป็นเรื่อง
0: อันนี้ยังไม่ประมูลเลยนะคะ
2: อันในเฟส2เนี่ยคาดว่าจะเปิดใช้ถ้าเขาก่อสร้างเสร็จทันเนี่ยจะเปิดใช้ในปี2574นะครับ
0: โอ้โห
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รถที่เราจะเอามาวิ่งเนี่ยความเร็วสูงสุดก็250กิโลเมตรนะฮะเราวิ่งจากบางซื่อไปถึงนครราชสีมานะก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีขบวนหนึ่งก็จะจุได้ประมาณสัก600ผู้โดยสารต่อขบวน
0: 600คนเลยใช่ไหม
2: ครับ600คนนะฮะต่อขบวนแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็จะมีบริการอยู่ประมาณ11ขบวน
0: 11ขบวน
2: แรกๆนะฮะครับจะเริ่มต้นด้วย11ขบวนก็ความถี่ก็จะมาทุกๆ90นาทีนะ90นาทีก็จะมาขบวนนะฮะแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยเราก็คาดว่าจะเริ่มต้นนะฮะผมจำตัวเลขไม่ได้เรียนแต่ว่ากรุงเทพโคราชนะฮะก็535บาท500บาท
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: แล้วเราก็คาดว่าปี69เป็นปีแรกที่เราเปิดเลยนะฮะก็จะมีผู้โดยสารประมาณ 5,300 คนต่อวันและก็คาดว่าในปี
0: ดูรูปที่นั่งแล้วนี่นั่งเหมือนเครื่องบินเลยนะเนี่ย
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงนะฮะกันขึ้นมาได้ดีนะ
0: ฮะ
2: นะครับเหมือนเครื่องบินมากนะฮะเหมือนเครื่องบินมากแล้วก็ถ้าหากว่าเราพูดถึงในเรื่องของความที่มันไม่ต้องไปเสียเวลาเช็คอินเช็คเอาท์นะฮะในการอะไรต่างๆนี่นะฮะรอ
0: ก็ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นได้เลย
2: ใช่ฮะขึ้นได้เลยครับแล้วก็มีสิทธิ์จะไปลงอยุธยาก็ได้นะฮะไปลงสระบุรีก็ได้จะไปลงปากช่องก็ได้นะฮะ
0: ค่ะตามสถานี
2: บินลงไม่ได้นะเครื่องบินลงไม่ได้นะแต่ว่ารถไฟลงได้แวะได้ครับแวะได
0: ้มีระหว่างทางได้ใช่ไหมคะรถไฟเรานะคะ
2: ทีนี้พอถึงปี2574เนี่ยรถไฟเนี่ยคาดว่ามันจะยืดไปถึงหนองคายนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราคาดว่าจะมีรถวีคนผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณวันละ 16,600 คน
0: ค่ะนี่ความคาดหมายใช่ไหมคะ
2: ครับยังไม่พูดถึงที่อาจจะมาจากเวียงจันทน์อีกนะฮะนะครับ
0: โอ้ค่ะคือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีบ้านอยู่ที่โคราชเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในกรุงเทพถ้าอยู่ใกล้ๆกับสถานีกลางบางซื่อนี่คือแบบสามารถกำหนดเวลาได้ดีกว่าการนั่งขับรถในกรุงเทพไปทำงานด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยบางที่เนี่ยใช่ไหมคะถือว่าเร็วมาก
2: ก็ตอนที่ผมเริ่มทำงานที่นี่นะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้มาประจำอยู่ที่นี่นะฮะยังไม่มีที่พัก ผมขับรถจากกรุงเทพเนี่ยมาทำงานที่สีคิ้วเนี่ยนะครับทุกวัน
0: ค่ะ
2: ผมก็ยังคิดถึงว่าโอ้โหนี่ผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าเสร็จผมใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมง
0: ไม่ถึงชั่วโมงอืมค่ะเพราะว่าเมื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแล้วประหยัดค่าน้ำมันแล้วก็อนาคตนี่มันจะมีส่วนถึงเรื่องของการบรรทุกไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะบรรทุกของบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ผมคิดว่าแน่นอนถ้าต้องมีฮะในขบวนที่มาด้วยกันเนี่ยนะจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งโบกี้นะที่บรรทุกสินค้านะครับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วนะอย่างเช่นกล้วยไม้ผลไม้ผักสดอะไรต่างๆนะฮะที่จะต้องรีบส่งนะฮะร
0: ี
2: บส่งอันนี้ผมคิดว่าพวกสินค้าที่เป็นแบบนี้นะที่มีมูลค่าสูงพอสมควรแล้วก็น้ำหนักไม่มากนักจะเป็นจุดเริ่มต้น
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างให้เรามาดูเรื่องของการก่อสร้างบ้างอันนี้ถือว่าเป็นคือธรรมดาที่เราก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะเป็นมาตรฐานของทางยุโรปทางอเมริกาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วอันนี้จะเป็นของทางจีนซึ่งเป็นครั้งแรกในการที่เราได้มาสร้างกับทางจีนใช่ไหมฮะที่เป็นรถไฟฟ้า
2: ใช่ครับเราตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าจีนเนี่ยนะฮะเขาต้องฟอลโล่ตามมาตรฐานอเมริกามาโดยตลอดมาถึงยุโรปนะฮะอย่างเช่นเราเขาที่เขาสร้างตึกใหญ่ๆตึกรัฐบาลในเซี่ยงไฮ้ตึกสูงระดับโลกอันนั้นก็คอนซัลท์ผู้คุมงานสเปคเนี่ยก็เป็นของทางยุโรปอเมริกาแต่พอในการก่อสร้างที่เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมได้และมีบทบาทมากนะ
0: ฮะ
2: ในภูมิภาคในประเทศที่จะต้องต่อเชื่อมกับเขาเลยนะฮะ
0: ค
2: ่ะก็ถือว่าในเวลาเนี้ยนะจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วนะแล้วก็มี power นะทางเศรษฐกิจทางอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะผลักดันมาตรฐานของเขาเนี่ยขึ้นมานะดันขึ้นมาเพื่อให้สู่เวทีโลกให้ได้นะซึ่งอาจจะมาเริ่มในประเทศเล็กๆอย่างพวกเรานี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการอะไรก็ตามที่ที่เกี่ยวข้องกับจีนนะฮะก็จะต้องใช้มาตรฐานของจีนนะซึ่งผมคิดว่าในหลายๆประเทศนะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับในอนาคตนะเราจะต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวไปเรียนรู้แล้วก็ไปให้เป็นคุ้นเคยกับมาตรฐานของจีนนะฮ
0: ะ
2: เพราะว่าเขาจะใช้มาตรฐานของเขานะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการตรงไหน
2: แตกต่างกันนะครับสมมติว่าในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: เขาจะเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นที่เราสร้างกันอยู่เนี่ยฮะสมมติว่าเราป้องกันแผ่นดินไหวได้ 7.5 ลิตรนะฮ
0: ะ
2: แล้วไม่พังของเขาเนี่ยต้อง 8.5อย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขาเรียนรู้มาว่าในประเทศเขาเรียนแผ่นดินไหวบ่อยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่บนมันลอยอยู่บนอากาศเพราะนั้นมันที่แผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะมันอยู่บนยอดเสาโอกาสที่มันจะถูกโยนตัวเนี่ยมันมีเยอะกว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน
0: ค่ะ
2: เวลาแผ่นดินไหวนะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยปลอดภัยที่สุด
0: ใช่ใช่
2: ต้องอยู่มันอยู่ใต้ดินแล้วมันถูกบังคับใต้ดินมันคอนฟ้าคอนฟ้ามันคอนโทรลใต้ดิน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีในการทำตัวทางวิ่งนะฮะความแข็งแรงนะหรือว่าจุดในการที่จะรองรับซัพพอร์ตนะที่เป็นทางวิ่งนะก็จะค่อนข้างจะพิเศษตามระเบียบแบบของเขาเนี่ยครับเป็นต้น
0: ค่ะซึ่งถึงแม้จะมาสร้างในประเทศไทยก็ยังคงมาตรฐาน 8.5 ลิตรเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ครับครับเขาขยับขึ้นมาให้ปลอดภัยมากขึ้น
0: แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มีความแตกต่างในมาตรฐานซึ่งมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าคะ
2: ก็อันนั้นคือในส่วนของมาตรฐานนะครับก็มีทั้งส่วนดีและก็ส่วนเสียในส่วนดีก็คือว่าความแข็งแรงเนี่ยนะก็คือมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็อายุของระบบรางระบบทางวิ่งเนี่ยนะก็คงจะใช้ไปได้หลายร้อยปีครับ
0: อ๋อเป็นร้อยปีเลยนะ
2: ครับอันนี้ก็ต้องเป็นร้อยปีอยู่แล้วครับนะ
0: ฮะ
2: แต่ส่วนที่เราจะเจอปัญหาก็คือในเรื่องของการหาวัสดุก่อสร้างนะฮะวัสดุที่เราต้องใช้นะก็จะต้องไปสอดคล้องรองรับที่เราเรียกว่า compliance spec ของเขานะฮ
0: ะ
2: ซึ่งบางครั้งเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยมันไม่ได้มี พราะว่าเราก็จะคุ้นเคยกับการนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยจากอเมริกาจากยุโรปนะฮะแต่ว่าเป็นของจีนปุ๊บนะเราต้องนำเข้าจากจีนอย่างเดียวปัญหาอันนี้บางทีก็บางครั้งก็
0: อาจจะหายยากนิดนึง
2: หายาก
0: ก็คล้ายผูกขาดเป็นผูกขาดของจีน
2: ให้ซื้อของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วมันบรรยากาศในการก่อสร้างตอนนี้ที่ไปตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วบ้างแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ครับตอนนี้บรรยากาศก่อสร้างเนี่ยเราขออนุญาตพูดถึงสัญญา 3/4 นิดนึง
0: ค่ะ
2: สัญญา 3/4 เนี่ยนะฮะเราก่อสร้างตั้งแต่ช่วงลำตะคองไปสีคิ้วอีกช่วงนึงก็จะปุดจิตไปโคกวดซึ่งมันก็เข้าไปเฉียดชานเมืองโคราชแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: ระยะทางประมาณเกือบ40กิโลเมตรคือประมาณ 35.7 37.5 กิโลเมตร
0: นะฮะ 37.5 ค่ะ
2: 37.5 นะครับก็เราทำเป็นที่เป็นระดับวิ่งที่เป็นระดับดินคือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่จะเป็นต้องลอยฟ้าเสมอไป
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ครับเพื่อความประหยัดนะฮะตรงจุดไหนที่ไม่มีทางของชุมชนนะฮะตัดผ่านไม่มีถนนนะฮะตัดผ่าน
0: ค่ะ
2: ก็สามารถที่จะวิ่งลากได้เลย
0: ครับ
2: ครับก็เป็น14กิโลเมตรที่เราวิ่งระดับล่างนะฮะแล้วก็อีก23กิโลครึ่งประมาณนี้ฮะเราก็วิ่งอยู่บนทางวิ่งระดับหนักเพราะว่าจะมีทางของชุมชนของท้องถิ่นนะฮะ
0: เข้ามาระดับขึ้นไป
2: ครับต้องยกระดับขึ้นไปหรือว่าเป็นตลาดเป็นเมืองนะฮะอย่างเช่นที่สีคิ้วเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: ก็ตอนนี้เราทำไปได้ประมาณสักเกือบ 9% นะฮะก็เร็วกว่าแผนอยู่ประมาณ 3% กว่านะคร
0: ับ แล้วอย่างที่วิ่งทางด้านล่างขออนุญาตการตรงที่วิ่งทางด้านล่างมันก็จะมีรั้วรอบขอบชิดในการกั้นไม่ให้มีอะไรที่จะเข้าไปอยู่ระหว่างทางวิ่งเลยใช่ไหมคะคล้ายๆกับมีมอเตอร์เวย์ที่มีกำแพงทั้งสองข้าง
2: ใช่ครับคือจะไม่มีอะไรมาตัดผ่านได้นะจะต้องวิ่งได้ 100%นะครับซึ่งการรถไฟประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็ได้เริ่มโครงการประเภทนี
0: ้
2: พยายามที่จะลดจุดต่ำนะของทางข้ามท้องถิ่นเนี่ยนะมาตั้งแต่เราที่เริ่มทำโครงการที่เรียกว่ารถไฟรางคู
0: ่
2: รถไฟรางคู่เนี่ยก็จะเรียนแบบของมอเตอร์เวย์นะ
0: ฮะ
2: ส่วนที่ชาวบ้านจะติดต่อหากันนะหรือว่าวัวควายจะเดินผ่านนะก็ต้องทำเป็นอันเดอร์พาสเป็นทางรอด
0: ทางรอด
2: เป็นจุดๆไปนะฮะประมาณนะครับเราก็ทำการก่อสร้างอยู่ตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก 8% เกือบ 9%
0: ค่ะ
2: แล้วก็สิ่งที่จะทำได้สะดวกแล้วก
0: ็
2: ค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าในเมืองก็คือเราไม่มีเรื่องการปิดการจราจร
0: ไม่มีปัญหาเรื่องนี
2: ้ครับที่กรุงเทพต้องรอสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มแล้วประมาณตี 4 ตี 5ก็ต้องคืนถนน
0: ปิดแล้วค่ะ
2: ครับคืนถนนนะฮะอย่างเช่นสายสีเขียวเนี่ยนะเห็นชัดๆ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ BTS นะ BTS เห็นชัดแต่ที่นู้นเราไปวิ่งอยู่ในถนนที่เรียกว่าเป็น access road ของการรถไฟนะ
0: ฮะ
2: ที่เส้นทางนี้มันขนานกับการรถไฟกับทางรถไฟไปตลอดแล้วมันก็ไม่ค่อยผ่านชุมชนนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันก็เลยมีจุดตัดหรือว่าการติดการจราจรเนี่ยน้อยมากๆนะฮะมันก็เป็นให้เรามีข้อดีที่ว่าเราก็สามารถ
0: สะดวก
2: เร่งใช่ฮะสะดวกแล้วก็เร่งการก่อสร้างเนี่ยนะได้24ชั่วโมง
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: 24ชั่วโมงโดยตัวที่ไม่ต้องหยุดเลยนะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าประมาณสักเรามีอยู่ที่เราจะต้องทำงานเนี่ยนะฮะเราจะต้องยกเอาไอ้ตัวที่เป็นเซกเมนต์หรือว่า
0: ค
2: อนกรีตสำเร็จรูปขึ้นไปตั้งข้างบนบนหัวต่อหม้อเลยนะครับช่วงนึงเนี่ยยาวประมาณ33เมตร
0: 33
2: แล้วก็เรามีอยู่ประมาณครับนะช่วงนึงประมาณ33มีอยู่706ช่วงนะ6ช่วงต่อหม้อเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอยู่ประมาณ18เดือน
0: อ๋อค่ะนี่คือผ่านการคำนวณวิธีการในการทำแล้วก็คำนวณออกมาว่าทำแบบนี้จะถึงเสร็จตรงนี้18เดือน
2: ครับประมาณ18เดือนจะเสร็จ
0: เพราะงั้นก็จะคุมเวลาได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องมีเวลาเหลือไปทำงานอื่นอีกครับคือทางวิ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสถานีนะก็ทำควบคู่กันไปนะ บรรดาบิลดิ้งหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ต้องใช้ในการสนับสนุนรองรับระบบการขับเคลื่อนรถเนี่ยนะฮะก็ต้องทำพร้อมกันไปด้วยนะแล้วก็เมื่อเราทำโครงสร้างเสร็จนะทางวิ่งเสร็จก็ต้องวางรางนะผู้วางรางก็ต้องวางจากนั้นเราก็ต้องไปทำขบวนนะเช่นและเรียกว่ารั้วกันเสียงนะ noise barrier นะเราก็ต้องทำนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นลูกสายไฟนะสายไฟที่จะต้องใช้ในการเบรกรถนะก็ต้องทำนะครับก็จะทำต่อจากนั้นไปนะคิดว่าประมาณปี69นะฮะประมาณปี68 69ก็เสร็จ
0: น่าจะได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทีนี้ที่เราก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เนื่องจากว่าระยะทางค่อนข้างยาวเกือบ40กิโลเมตร
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเวลาที่เราติดตั้งตัวเซกเมนต์นะหรือว่าทางวิ่งขนาดที่เป็นคอนกรีตนะฮะซึ่งเราหล่อที่สลับบุรีที่วิหารแดงนะแล้วเราก็ใช้รถเทรลเลอร์ขนส่งไปนะ
0: ข
2: นส่งไปเรียบร้อยแล้วก็เอาไปติดตั้งที่นั่นนะ
0: ฮ
2: ะเราจะต้องมีตัวที่ใช้ในการติดตั้งที่เป็นโครงสร้างเหล็กแดงๆที่เป็นโครงถักเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นlaunching girder เราเรียกย่อๆว่าLG เราใช้อยู่6ตัวด้วยกัน
0: ค่ะ
2: นะ6ตัวเนี่ยใน1ตัวเนี่ยก็จะมีวิศวกร2คนแล้วก็มีforeman 4คน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ลูกทีมเนี่ย30คนเพราะว่าเราทำงานสองกะ
0: อ๋อค่ะ
2: การสองกะก็รวมแล้ว
0: สลับกันทำ
2: ใช่ครับตัวสรุปแล้วเนี่ยก็คือ1ชุดนะฮะเราใช้36คนนะทั้งหมดเนี่ย6ชุดก็216คนด้วยกัน
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ไม่นับคนงานที่จะต้องไปก่อสร้างต่อหม้อไปก่อสร้างฟุตติ้งไปก่อสร้างทางพวกเสาเข็มเจาะเข็มอะไรนะอีก400คนอันนี้ไม่รวมนะครับรวมๆแล้วเราก็ใช้งานคนในโครงการนี้ประมาณสัก600คน
0: ค่ะเป็นคนไทยทั้งหมดไหมคะกำลังจะต้องเข้ามาสู่แรงงาน
2: ซึ่งอันนี้เลยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนคนไทยนะได้คิดถึงอนาคตว
0: ่
2: าภาวะแรงงานของบ้านเราในเวลานี้ในภาคของการก่อสร้างนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าคนไทยในปัจจุบันเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นที่ไหนก็ตามทีนะไม่ค่อยทำงานก่อสร้างแล้ว
0: ไม่ทำงานก่อสร้างกันเลยละ
2: ครับเพราะว่าผมเคยไปตะเวนหาคนงานนะฮะไปทั่วเลยนะฮะไปตามอบต.นะฮะไปคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปนะหลายแห่งไปถามเขาว่าคนหนุ่มคนสาวลูกหลานไปไหนหมดนะเราจะจ้างไปเป็นโฟร์แมนนะจะจ้างไปทำงานกับเรานะฮ
0: ะ
2: ไปแค่ไปติดตั้งนะฮะไม่ได้ไปปลูกเล็กไม่ได้ไปเทคคอนกรีตไม่ได้อะไรเลยนะฮ
0: ะ
2: เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไปทำโลจิสติกกันหมดครับนะไม่มีคนหนุ่มคนสาวในหมู่บ้านนะครับส่วนใหญ
0: ่
2: นะไปทำโลจิสติกนะไปขับรถส่งของ
0: ไรเดอร์ส่งของซะมากกว่า
2: ใช่ครับนะเพราะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเอาคนต่างชาติเข้ามานะเอาเข้ามาอยู่ประมาณสัก15% 20% นะเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเทรนนิ่งเขาให้เขาทำงานให้กับเราให้เป็นให้ได้นะก็เทรนนิ่งทีนึงก็ประมาณ60คนนะ40คนนะ
0: ฮะ
2: เทรนนิ่งนะสอนทุกอย่างนะฮะทั้งในเรื่องของเซฟตี้นะทุกเรื่องในการสื่อสารนะให้เขาเข้าใจว่าตรงนี้อันตรายตรงนี้ห้ามทำอันนี้ต้องทำนะครับแล้วยังมีเรื่องของมาตรการโควิด
0: โควิด
2: ใช่ครับเราต้องป้องกันเขา
0: ประสบปัญหาไหมคะเรื่องโควิดที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้แก้ไขปัญหาเรื่องโควิดได้ยังไงบ้างคะ
2: ที่ผ่านมาเราก็มีประสบปัญหาตรงที่ว่าเราโยกย้ายคนงานจากที่อื่นมาไม่ได้ข้ามจังหวัดไม่ได้คือทางบริษัทนะผู้ว่าของบริษัทที่อยู่ต้นทางนะจะต้องอนุญาตก่อนต้องผ่านการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจนะฮะอะไรต่อนะครับมาถึงปลายทางแล้วก็ต้องมาพักอยู่14วันกักตัว
0: ค่ะ
2: 14วันแล้วก็มาตรวจนะฮะตรวจหาเชื้ออีกรอบหนึ่งจึงจะทำงานได
0: ้
2: มาในระยะหลังๆเนี่ยนะครับก็ผ่อนปลนได้สะดวกขึ้นนะในระดับน
0: ี้
2: ก็คือยังต้องฉีดวัคซีนมานะครับตรวจต้นทางมานะครับมาปลายทางก็เราก็ไม่ ไม่ต้องไปอยู่14วันนะ7วันเลยนะนะครับแล้วเราก็ตรวจเชื้อนะครับถ้าหากว่าปลอดภัยเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ทำงานได้ตอนนี้ลดลงเยอะมากครับนะคนที่ติดเชื้อเราแล้วถ้าไม่มีนะฮะอาจจะเกิดจากการที่ว่ามาตรการในการคัดกรองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วเราเองเราก็ตรวจ ATK เนี่ยนะครับเราตรวจทุกสัปดาห์เลยครับทุกคนจะมีสมุดจะมีสมุดเล่มเล็กๆอยู่นะฮะเล่มเล็กๆนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องเซ็นในสมุดเล็กๆพกติดกับเขาเพราะเวลาเจอหน้ากันนะเราขอดูได้เลยนะฮะว่าตรวจแล้วหรือยังนะสถานะเป็นยังไงสมองเราก็ดีนะเป็น
0: เพราะฉะนั้นก็คือทำให้ปัญหานี้มันเบาลงไปแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าควบคุมได้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรรบกวนเวลาของคุณกมลเดี๋ยววันหลังถ้าสมมติว่ามีอะไรดีๆเราอาจจะขออนุญาตให้คุณกมลเข้ามาคุยให้เราทราบกันอีกเมื่อความคืบหน้าไปมากขึ้นกว่านี้แล้วตอนนี้ประมาณ 9% นะคะก็ค่อยๆลุ้นกันไปเรื่อยๆว่าจะได้นั่งกันเมื่อไหร่นะคะสำหรับรถไฟสายแรกความเร็วสูงจะบอกว่าความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยก็คือความเร็วสูงสุดในประเทศแต่ว่าอาจจะไม่สูงสุดในระดับโลกเพราะระดับโลกนี่เข้าไป300กว่าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขึ้นไปถึง500 600แล้ว
0: 500 600แล้วด้วยนะโอ้โหค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณกมลคะ
2: ครับผม
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้กับ JS ร้อยทอล์คค่ะถ้ามีเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้ก็โทรศัพท์มาบอกกันได้หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้รายการก็ได้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
1: ่อว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุก

0: สัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ทั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
6: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: มาชวนคุยกันเกี่ยวกับกระแสของ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับแหมเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี้นะกับสภาพอากาศที่แบบมันมีมลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของมลพิษนะที่มันมาจากทางหลายด้านเหลือเกินนะฮะหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับจากการใช้ยานพาหนะของจะว่าไปก็อาจจะใช้หมอได้ว่าจากพวกเราทุกคนนี่แหละนะเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนในเรื่องนี้บางท่านก็เลยบอกว่างั้น go EV ดีกว่างั้นใช้พลังงานสะอาดดีกว่านะครับก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละท่านที่เราก็หยิบมานำเสนอกันในทุกๆตอนอยู่แล้วนะฮะเรื่องของยานยนต์ EV นะครับแต่วันนี้กระแสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรถกระบะไฟฟ้านะครับรถกระบะไฟฟ้าบอกก่อนเลยว่าที่เราเห็นรถบนท้องถนนที่วิ่งกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะกว่า 30 หรือเกือบ 40% เนี่ยเป็นรถกระบะขนาด1ตันนะครับประเทศไทยนิยมมากนะสำหรับการซื้อรถกระบะ1ตัน1ตันในสากลเขาเรียกว่าเป็นกระบะขนาดเล็กนะเราจะเห็นกระบะไซส์ใหญ่ๆแบบขับเท่ๆในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกานะครับแต่ถ้าพูดถึงกระบะ1ตันที่เป็นสเปคแบบ1ตันก็คือเป็นกระบะที่ไม่ได้ใหญ่มากนักใช้งานที่เราเห็นกันแพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยไทยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะก้าวเข้ามามากขนาดไหนนะครับแต่ท้ายที่สุดนะณวันนี้เราก็ยังไม่เห็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 100% ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับดูเหมือนมันยังยากอยู่นะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีแย่เท้ากันมาบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเห็น Tesla Cybertruck เนาะที่ทำออกมาใช้นิยามว่าเป็นกระบะไฟฟ้าแต่ว่าหน้าตาเขาอาจจะดูไม่ได้เหมือนแบบไฟฟ้ามากนักนะครับที่จีนก็มีหลายแบรนด์ที่ทำนะถ้าจำได้ตอนต้นปีนะครับผมมีโอกาสที่ได้ไปเมืองจีนมาก็ไปเจอเจ้าอะไรนะฮันเตอร์นะช้างอันฮันเตอร์นั้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีทาง Great Wall Motor ที่บอกว่าเตรียมจะเปิดตัว Power นะเป็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันในงานมอเตอร์โชว์นี้เมื่อวานนี้นะฮะ Isuzu นะครับเมื่อวันก่อนสินะ Isuzu ก็ยักษ์ใหญ่ในด้านของ Pick Up ในบ้านเราก็มีประกาศแผนนะที่จะทำ EV นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของเขาก็คือตัว D-MaxEV concept นะฮะที่เตรียมมาเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับในแวดวงของรถปิกอัพแวดวงของรถกระบะที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่ใช่ไฟฟ้า 100% นะมันก็มีตั้งแต่การใช้แบตเตอรี่เข้าไปการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับมาในรูปแบบของไฮบริดบ้างมาในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็มาชวนคุยกันนะครับว่าถ้ารถกระบะที่เป็นกระบะไฟฟ้าเข้ามานะครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังมันพร้อมไหมมันมีจุดเด่นมันมีข้อด้อยข้อเด่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวด้านนอกบอกผมด้วยนะถ้าแขกรับเชิญพร้อมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางสื่อมวลชนสายยานยนต์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ทั้งในฝั่งของรถกระบะเองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่นะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขับรถปิกอัพถ้าคุณเป็นผู้ที่ขับรถกระบะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่พลังงาน EV แต่ในที่นี้ EV ในวันนี้ผมอาจจะนิยามว่าเป็น XEV นะครับ EV กับ XEV ต่างกันยังไง EV คืออิเล็กทริกเวฮิเคิลใช่ไหม XEV ก็คือเป็นยานยนต์อะไรก็ได้ที่มีพลังงานไฟฟ้ามีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวนะครับยุคนี้เขาก็เลยนิยามว่าเป็น XEV นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องของปิกอัพเต็มๆเลยก็คือตัวกระบะไฟฟ้านะครับก็แขกรับเชิญของผมพร้อมแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณบอลรัฐพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับเป็นนักทดสอบรถเจ้าของเว็บไซต์ ridebuster.com อยู่ในสายด้วยคุณบอลสวัสดีครับ คุณบอลสวัสดีอ่ะได้ยินเสียงนะคุณบอล
1: ได้ยินครับ
0: วันนี้รบกวนเวลาทดสอบรถสักครู่หนึ่งชวนมาคุยในรายการ Drive Thru นะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ก่อนอื่นคุณบอลเล่าให้ฟังก่อนทำเว็บไซต์ Drive Buster ปกติทดสอบอะไรบ้างทำเกี่ยวกับอะไรปูพื้นให้คุณผู้ฟังหน่อยฮะ
1: อ๋อครับก็จริงๆแล้วนะครับก็ทางผมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Drive Buster เนาะก็เราทำเรื่องของการทดสอบรถยนต์นะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะครับจริงๆแล้วรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
0: ค
1: ือแบบทำหมดเลยนะครับเรียกว่ามีล้อนี่เอาทุกอย่างครับ
0: มีประสบการณ์ในวงการนี้นะก็
1: ใช่คร
0: ับ ก็เลยชวนมาคุยกันแต่ว่าวันนี้สโคปหัวข้อมาเป็นเรื่องของกระบะไฟฟ้าให้คุณบอลเล่าให้ฟังก่อนว่าคำว่ากระบะไฟฟ้าถ้าพูดถึงตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันเห็นเขาบอกว่ามันดังเพราะว่ามันเนื้อหอมเพราะว่าเราขายดีขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงฮะ
1: จริงๆอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: คือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นตลาดกระบะอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้กระบะมายาวนานมากนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นคุณผู้ฟังตลอดสายเนี่ยก็คงจะใช้กระบะอยู่บ้างนะครับตั้งแต่บางคนเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อมาจนรุ่นเราเองเปล
0: ี่
1: ยนรถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็รู้สึกว่ากระบะก็คุ้มค่าที่สุดนะครับจริงๆอ่ะกระบะบ้านเราที่ขายดีเนี่ยเขาเรียกว่าไซด์พิกอัพนะครับที่เราเห็นอยู่ในถนนทุกวันนี
0: ้
1: ทั้งหมดเลยนะครับเป็นขนาดมิดไซด์ซ
0: ึ่
1: งอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมี2ขนาดเนาะก็คือฟูลไซส์นะก
0: ็
1: คือจะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากก็จะเป็นพวก Ford F150 Series อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: ซึ่งขับทีก็เป็นถนนนะครับเพราะว่าบ้านเราบางท่านเนี่ยก็นำเข้ามาขับ
0: เต็มเลนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับส่วนบ้านเราเนี่ยเขาก็เรียกว่ามิดไซส์ก็คือจะเป็นขนาดย่อมมานิดนึงนะครับซึ่งก็มีขนาดที่เรียกว่าสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ1ตันนะครับก็จะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับกับการใช้งานในบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขยายขึ้นมาจากขนาดคอมแพกถ้าเป็นสักเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าคอมแพกแต่พอแบบทำไปทำมาก็เริ่มขยายขนาดโตขึ้นจนตอนเนี้ยเราก็เป็นระดับเป็นขนาดประมาณสักมิดไซส์ละนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านเราก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากรวมถึงยอดขายอะไรเงี้ยคือก็เลยทำใหบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เนื้อหอมเลยท
0: ุ
1: กค่ายรถยนต์นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม
0: ่
1: ว่าจะจีนญี่ปุ่นอเมริกาอย่างเงี้ยทุกคนพร้อมบอกว่าอยากจะทำกระบะขายคนไทยนะครับใช่ครับ
0: ก็อันนี้เราถือว่าเราเป็นตลาดที่สำคัญแต่ทีนี้ถ้าเมื่อกี้ไล่จากที่คุณบอลบอกเราจะเห็นว่ามันก็มีพัฒนาการของมันอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเราใช้ขนของเราใช้คันเดียวในการขนของแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีในแบบของ4ประตูมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมันเป็นแบบนั้นไหมแนวทางมันพัฒนามาให้มันเข้าเมืองมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณบอล
1: จริงๆต้องเล่าอย่างนี้ครับที่บ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่การเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนาะซึ่งรถที่เราใช้แล้วเหมาะสมกับการขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายกเว้นตามหัวเมืองใหญ่เนี่ยในต่างจังหวัดชนบทเนี่ยทุกคนก็จะซื้อกระบะไว้คันหนึ่งอย
0: ่
1: างน้อยเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้คันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยกระบะก็เลยได้รับความนิยมมาจากเรื่องของการใช้งานเชิงพาณิชย
0: ์
1: มาก่อน
0: ครับ
1: พอกระบะหัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคของกระบะแคปช
0: ่
1: วง90ช่วงถ้าคุณผู้ฟังประมาณรุ่นผมเนี่ยนะครับก็จะทันพวก Isuzu CFR Toyota Hilux Hero อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีในส่วนของกระบะแคปอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานในการโดยสารได้ใช่ไหมอาจจะไปแบบครอบครัวผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้มีประสบการณ์แบบกระบะแคปต่อหลังคาข้างหลังเนาะซึ่งภาษาเขาเรียกว่าต่อเคลลี่บอยอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับซึ่งก็จะเดินทางกันไปเป็นครอบครัวนั่นแหละครับก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผู้ผลิตหลายค่ายเขาบอกถ้ามีการใช้งานในลักษณะเชิงโดยสารแบบนี้เราเริ่มทำ4ประตูขึ้นมาดีกว่าก็จะเริ่มจากการเป็นรถดัดแปลงเนาะก็อย่างเช่นไทยรุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเริ่มนำรถกระบะเดิมเนี่ยไปทำโครงสร้างดัดแปลงให้มันเป็น4ประตูพอม
0: ัน
1: เริ่มไปได้ปุ๊บก็ผู้ผลิตก็เริ่มมาทำเองละเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์ทั้งไม่ว่าจะเป็น เนาะเจ้าตลาดนะครับสองรายที่สำคัญนะโตโยต้าอีซูนะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่เริ่มขยับตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายของการใช้งานกระบะนะครับตั้งแต่เห็นไหมถ้าไล่กลับไปเราใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์เนาะซึ่งวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะรถคอกรถขนการเกษตรหรือจะใช้ในงานการก่อสร้างรถแคบก็ยังเป็นความก้ำกึ่งระหว่างอะครับคนใช้เพื่อการพาณิชย์แล้วก็ใช้งานส่วนตัวด้วยแล้วก็มาจนถึงระดับบนซึ่งเป็นรถระดับ4ประตูนะครับซึ่งก็ใช้ในงานเรื่องของการโดยสารเป็นหลักอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นการทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่าก่อนที่รถยนต์อเนกประสงค์เนี่ยจะได้รับความนิยมในบ้านเราเนี่ยกระบะ4ประตูเนี่ยถือว่ามาแรงเพราะทำได้หมดเลยใช่ครับ
0: ทีนี้มาในยุคที่ค่ายรถก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับในฝั่งของ EV ในรถ4ที่นั่งแต่ในฝั่งของปิกอัพเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะมาเริ่มทยอยในช่วงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงตอนนี้มีค่ายไหนบ้างคุณบอล
1: ที่มาที่ไปก่อนละกันนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าการจุดประกายในเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในกลุ่มรถเก่งเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิตหลายคนก็เริ่มมองเหมือนกันว่าน่าจะมีรถยนต์กระบะไฟฟ้าบ้างครับซึ่งรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยก็หมายความตามเหมือนรถเก่งเลยก็คือแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรืออย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช่ไหมครับเขาก็เอามอเตอร์ไฟฟ้ามาขับแทนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงล่าช้าหรือทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วทำไมแบบถึงยังเป็นต้นแบบหรืออะไรกันอยู่อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะก็ดีสุดได้เปิดตัวต้นแบบไทยยังเป็นคอนเซ็ปต์กันอยู่ทำไมอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าในประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มมีกระบะไฟฟ้าขายแล้วนะครับอย่างเช่นFord F150 เนี่ยเขาจะมีตัว Ford F150 Lightning นะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าล้วนเลย 100%
0: 100% เลย
1: แต่ก็ยังใช่ครับใช่ครับซึ่งตัวนั้นน่ะก็ค่อนข้างขายดีได้รับความนิยมเพราะว่า F150 ชื่อเขาก็ติดตลาดอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ใหม่ๆอย่างเช่นRivian นะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดอาจจะต้องขออภัย
0: ค
1: ือ Rivian เนี่ยเขาก็จะทำกระบะไฟฟ้าออกมาก็มีอีกหลายแบรนด์เลยที่ทำออกมาแล้วก็ล่าสุดถ้าใครตามข่าวก็จะเป็น Tesla Cybertruck นะครับที่ออกมาใช่ครับแต่ว่ามันมีเคสที่ทางวิศวกรเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นในหลายๆจุดอย่างเช่นนะครับในกรณีของ F150 Lightning เนี่ยมันมีกระแสจากผู้ใช
0: ้
1: ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ในลักษณะของการบรรทุกหรืออะไรเนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยมันจะหายไปจากที่มันควรจะทำได้เนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าทำไมคือต้องบอกว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้งานส่วนตัวเลยแล้วเราพบว่าการที่เราอย่างเช่นเราโดยสารเพิ่มเราไปขับในทางที่มีการลาดชันนะครับหรือเราทำความเร็วมากขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงอย่างกรณีที่แบกของบนหลังคาเนี่ยทุกอย่างมีผลกับระยะทางต่อการชาร์จหมด
0: น้ำหนักใช่ไหมมันคือน้ำหนักนะใช่ไหม
1: มันทุกอย่างเลยนะมันทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักลมเส้นทางความชันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าในรถยนต์สันดาปมีผลไหมผมก็ตอบเพราะว่ามีผล
0: ครับ
1: มันมีผลอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอมันเป็นเครื่องยนต์อ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันมีชุดเกียร์ที่คอยสามารถเชนเปลี่ยนได้
0: เราขับเกียร์มีอัตราทดอยู
1: ่ใช่ใช่แต่ถ้าพอเป็นมอเตอร์ครับมันมีชุดเขาเรียกว่าเกียร์เปลืองท้ายก็คือมอเตอร์อาจจะทดหนึ่งอัตราทดแล้วก็ลงล้อเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นประเด็นด้วยต่อการที่ทำให้หลายค่ายเนี่ยตัดสินใจว่าจะทำกระบะไฟฟ้าดีหรือไม่ทำดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยที่ว่าในภูมิภาคยุโรปเนี่ยเขามีการบังคับใช้เรื่องของมาตรฐานไอเสียยูโรนะ
0: ครับ
1: อย่างบ้านเราเนี่ยเครื่องดีเซลในปีนี้เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนไปเป็นยูโร5ใช่ไหมครับในยุโรปเนี่ยเขาบังคับยูโร5ยูโร6มานานแล้วแล้ว9ต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะบังคับเป็นส่วนของยูโร7หรือยูโร7ซึ่งยังไม่มีการบังคับออกมาแต่ว่ามันก็ทำให้หลายค่ายรู้สึกว่าถ้าบังคับยูโร7ตอนนี้ก็แทบจะแย่อยู่แล้วด
0: ัง
1: นั้นมันต้องมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นพลังงานทางเลือกออกมาดังนั้นเนี่ยหลายค่ายก็เริ่มหมายตาไปที่การใช้ไฟฟ้าละนะครับรวมถึงมันยังมีเรื่องของแบบซิตี้แบนนะครับอย่างเช่นแบบในเมืองใหญ่ในยุโรปบางที่เนี่ยเขาเริ่มแบนละว่าในปีนี้เราจะแบนไม่ให้รถสันดาปปล่อยไอเสีย ข้าไปใช้หรือขับขี่ในเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องเป็นรถยนต์ในแบบ EV เท่านั้นนะครับหรือบ้านเราเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% นั่นเองนะครับ
0: ครับครับทีนี้แนวโน้มที่เขาจะผลิตออกมาก็ดูเหมือนที่มันเป็นไฟฟ้า 100% จริงๆอย่างเมื่อกี้คุณบอลยกตัวอย่างอย่างฟอร์ดนะที่ใน คนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยมันไกลตัวนึงแต่ว่าถ้าอย่างเป็น Tesla Cybertruck ที่เขาใช้คำว่ามันเป็นทรัคเป็นแบบปิกอัพส่วนท้ายมันขนของได้แล้วถึงเวลามันขนจริงๆมั้ยคือนึกภาพไม่ออกว่าถ้าจะเอารถแบบนั้นมาใช้กับการเกษตรที่คุณบอลเกริ่นตอนแรกอะมันไปด้วยกันได้จริงเหรอมันวัตถุประสงค์คนละอย่างหรือว่าไง
1: คือตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับแล้วก็เท่าที่ติดตามจากผู้ใช้จากทางอเมริกาหลายๆเจ้าเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ซื้อรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานในเชิงไลฟ์สไตล
0: ์
1: ก็คือใช้งานแบบชีวิตส่วนตัวเช่นอย่างบอลเนี้ยนะครับก็จะเป็นมนุษย์กิจกรรมนิดนึงอาจจะไปปั่นจักรยานไหมพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้คือ
0: ใช้ทรัคแบบนั้นใช่ไหมแบบไลฟ์สไตล์
1: ใช่แบบเป็นไลฟ์ดิวตี้ใช่ไม่ได้เป็นเฮฟวี่ดิวตี้อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยถ้าพูดถึงมันก็คือไม่ต่างกันเก่งไม่ได้บรรทุกไปโหลดหนักมากแต่เนี้ยการบรรทุกอย่างเช่น200โล300โลเนี่ยมันไม่มีผลเท่าการบรรทุก1ตันใช่ไหมเพราะอย่างรถเชิงพาณิชย์ปุ๊บคุณต้องบรรทุกละเอาละ1ตันบ้างเกินกว่านั้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้งานแบบไหนแต่พอมันยิ่งบรรทุกหนักก็เหมือนที่วันบอกไปว่าเป็นเรื่องของระยะทางต่อการชาร์จละมันก็จะมีผลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกระบะไฟฟ้าเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมาไหมว่ามันก็มาแหละแต่มันจะมาในเรื่องของกระบะในเชิงไลฟ์สไตล์ก่
0: อ
1: นก็คือแบบ
0: สี่ประตูต้องมาก่อน
1: ผมว่าสี่ประตูมาก่อนถ้าให้ผมเดาจากแนวทางที่เห็นมาทั่วโลกนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ฟัง
0: ค
1: ือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางแบรนด์ Toyota เนี่ยเขาก็ได้เริ่มโปรเจกต์เล็กๆนะครับกับเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เรียกว่า CJPP นะครับซึ่งภาษามันย่อมาจาก Commercial Japan Partnership Technology นะครับโดยได้ผลิตนะครับในส่วนของรถยนต์กระบะไฮลักซ์รีโวหัวเดี่ยวไฟฟ้าไว้ใช้ในการขนของสั้นๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับขนของให้กับทาง CP นะคร
0: ับ
1: ก็แบบอาจจะแบบวิ่งไปขนของให้เล็กๆสั้นๆซึ่งเขาก็ยังอยู่ในเรื่องของการทดลองนะครับจริงๆก็เริ่มมีคนเห็นบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นบนถนนมากนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นโครงการที่เขาทดลองทำดูนะครับหรืออย่างเช่นในส่วนของอีซูซูเนี่ยที่ออกคอนเซ็ปต์มาเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเป้าหมายของเขาอะก็พูดตรงๆว่าแม้ตัวรถเนี่ยที่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น4ประตูแต่ถามว่าถ้าด้วยการ implement ชุดมอเตอร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถไปทำเป็นในเชิงพาณิชย์ได้เลยไหมตอบเลยว่าได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างบอดี้อะไรเงี้ยก็แค่ปรับปรุงนิดนึงให้มันเหมาะสมต่อการใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ที่สำคัญก็คือถ้าบรรทุกหนักแล้วเรื่องของระยะห่าง
0: หายไป
1: ต้องสำคัญตามไปด้วย
0: ครับ
1: ใช
0: ่เห็นสเปคที่เขาเอามาแบตมัน66กิโลวัตต์อาวสเปคคำนวณอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชาร์จมันผมรู้สึกมันน้อยไปอ่ะหรือเปล่าหรือไง
1: ถ้าถามผมว่ามันก็น้อยไปนิดนึงแต่อย่างรถที่บอลใช้เนี่ยเนาะก็คือแบตเตอรี่51กิโลวัตต์อาวนะครับหนึ่งชาร์จเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณ330โลก็คือ330โลเนี่ยก็คือเต็มที่ละนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่า1ชาร์จเนี่ยเราวิ่งสัก300โลเพื่อเซฟเพราะว่าเราอาจจะไปเจอเหตุไม่คาดฝันไม่ใช่เช่นแบบว่าอาจจะไปเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมจะวิ่งอ่ะไม่ได้เต็มระยะทางชาร์จอยู่แล้วก็จะวิ่งแบบสัก280เต็มที่300แวะชาร์จ1ทีซึ่งจริงๆมันเป็นระยะที่ดีสำหรับการเดินทางใช่แต่อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าระยะทางเคลมที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็คือระยะทางเคลมเพียว
0: ๆ
1: ไม่ได้เป็นระยะทางเคลมที่เรื่องของการใช้งานจริงใช้งานจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องถูกไหม
0: แปลว่ายังไม่ได้รวมแบบพวกน้ำหนักบรรทุกหรือว่าการวิ่งจริงซึ่งน้ำหนักบรรทุกก็คำนวณยากอีกแต่ละคนบรรทุกไม่เท่ากันหนักเบาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ระยะทางใช่ไหมแล้วก็รวมถึงพอเราพูดถึงความเป็นรถกระบะหรือรถพลิกอัพเนี่ยมันก็มีการยกสูงจากพื้นประมาณหนึ่งซึ่งมันจะมีเรื่องของเรื่องนี้ครับเรื่องของการต้านลม แอโรไดนามิกเพราะเราจะเห็นได้ว่าอย่างรถไฟฟ้าที่เป็นรถเก่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโหจะทำมานะจะทำหน้าแบบเพียวๆเลยดูแบบเท
0: ่ดู
1: ส
0: ปอร์ตหน้ามนมาเลย
1: ใช่อันนั้นอ่ะคือเรื่องของหลักการอากาศโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเป็นรถกระบะถามว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกลุกทับนิดนึงคือดู
0: บึนบึน
1: ของพลังงานนิดนึงใช่ใช่มันก็จะมีผลต่อเรื่องหลักการตรงนี
0: ้
1: ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่แบบเป็นโจทย์ที่ยากนะสำหรับอิสระกรแต่ผมว่าก็ไม่เกินกำลังสมองของพวกเขาอยู่แล้วแหละจริงแต่ว่าจะทำเร็วทำช้าเนี่ยอันนี้มันต้องคิดคำนวณหลายอย่างเช่นกันครับ
0: ครับเดี๋ยวมี2คำถามสุดท้ายประเด็นเรื่องของ XEV ตอนนี้มันก็มีทั้งแนวโน้มที่คุณบอลคิดว่าแล้วกันว่ากระบะที่ถ้าจะมาทำตลาดในไทยเนี่ยมันน่าจะมาในรูปแบบของ BEV เลยไหมไฟฟ้า 100% ไหมหรือว่าเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันก็ได้ชาร์จก็ได้อ่ะคุณบอลคิดว่าไงถึงจะเหมาะ
1: จริงๆจริงๆถ้าถามผมนะคือคนไทยอ่ะจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพอเราพูดถึงรถกระบะปุ๊บเราจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งในแง่ของPHEV ก่อนละกัน PHEV เนี่ยตอนนี้ที่ทั่วโลกทำเนี่ยนะครับยังไม่เห็นแนวทางของ PHEV ที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซล
0: คร
1: ับ แม้แต่ Ford ที่ออกตัว Ford Ranger Evoque นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ 2.3 EcoBoost น
0: ะครับ
1: ซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินแล้วก็พอเป็นเครื่องยนต์บล็อกกลางแล้วเป็นเทอร์โบอีกก็คงกังวลเรื่องของการกินน้ำมันซึ่งแนวโน้มของ PHEV เนี่ยถามว่ามีคนอยากได้นะผมเคยปรึกษากับเพื่อนๆที่เล่นกระบะเนี่ยก็มีคนอยากได้แต่ถามว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง PHEV เนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นไปได
0: ้
1: ถามว่า BEV เป็นไปได้ไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วขนาดนั้นคือมันต้องมีการพรูฟจะพิสูจน์ก่อนนะครับอย่างเช่นที่อีซูซูเขาประกาศแต่ว่าเขาจะไปขายในนอร์เวย์ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยขยับมาขายในประเทศไทยอะไรเนี่ยสามารถก็คือการเขาเรียกว่าการ improve ไปด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศขอโทษครับ
0: ของโลก
1: ก็เป็นตลาดต้นๆเลยของโลกใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบอาจจะมีความต้องการสูงกว่าอะไรกว่านะครับหรืออย่างในอเมริกาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนิยมเอารถเป็นแบรนด์ของเขาอย่างที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นรีเวียนเองหรือจะเป็น F150 Lightning หรือ Cybertruck เองแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้งานในเชิงพาณิชย์สำหรับในเมืองต่อไปเนี่ยแน่นอนละว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเป็นกระบะไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราทราบในไพลอตโปรเจกต์ของหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในงานเชิงพาณิชย์แต่เพียงแค่ว่าไม่ใช่กระบะเช่นเอารถตู้ BYD มาขนส่งของที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้จะเป็นโลจิสติกส์เจ้าดังเจ้าหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งมิตซูบิชิเขาก็จะมีเอาเจ้าไอ้นี้ตัวเป็นรถตู้ครับตู้เล็กของเขาเนี่ยมาให้ไปชนีไทยลองใช้ดูเหมือนกันก็อาจจะมีไม่กี่คันแต่ว่าก็เริ่มมีไพลอตโปรเจกต์แนวเนี้ยมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกระบะไฟฟ้ามันมีโอกาสสูงแหละในอนาคตเราจะอาจจะเห็นกระบะไฟฟ้าตีตู้ทึบขนส่งของมันเป็นไปได้หมดแต่เพียงแค่ว่าจะอีกกี่ปีนานเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไป
0: แล้วราคาล่ะมันจะโดดไหมพอขึ้นชื่อว่ามีแบตมีมอเตอร์ปุ๊บมักไปเลยราคาขยับเลย
1: มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของว่าราคามันต้องกระโดดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับมันเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าการนำเสนอเนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเราคิดกันว่ากระบะ4ประตูเครื่องดีเซล 2,000 ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก1.3 ล้านนะให้กำลังอยู่ประมาณ200ม้าแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรถ้าสมมติว่าเป็นรถกระบะ4ประตูเช่นกันแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยราคาต้องขยับขึ้นไปกว่านี้แน่นอน
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของใหม่นะครับมีความสดใหม่อะไรก็ตามที่มันพอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะแน่นอนละราคามันสูงกว่านะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คราวนี้ว่าคนที่จะซื้อจะใช้ก็ต้องคิดและ เอฉันซื้อมาแล้วมันคุ้มทุนไหมถ้าใช้งานในเชิงพาณิชย์ผมว่าน่าจะอีกพักนึงอ่ะถึงจะใช้ครับแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างนี้คือหลังๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาเริ่มมีการทำในลักษณะของลีสซิ่งก
0: ็
1: คือเช่าเป็นฟ
0: ร
1: ีด
0: เช่าเลย
1: เช่าใช้ใช่เช่าเลยรายเดือนเท่าไหร่สมมุติ10คันสมมุติ10คัน2ล้านอ่ะใช้ไปเลยถึงเวลาหมดอายุการใช้งานรถก็เปลี่ยนกล
0: ับ
1: มาอะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเห็นเยอะตามที่พวกบริษัทโลจิสติกหลายเจ้าเนี่ยชอบทำ
0: ครับคร
1: ับ
0: มีคำถามแถมมานิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกมอเตอร์ไฟฟ้ามันมีไหมฮะมีนี่ใช่ไหม
1: จริงๆมันมีแล้วครับแต่ว่ามันยังเข้ามาไม่ถึงประเทศไทยคร
0: ับ
1: คือตอนนี้เนี่ยมีหลายเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็ เริ่มทำเขาเรียกว่าระบบไมล์ไฮบริดนะครับระบบไมล์ไฮบริดเนี่ยเขาก็เป็นระบบที่เรียกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการช่วยขับเคลื่อนระยะสั้นๆเช่นแต่สมมุติว่าเราขับรถมากำลังชะลอความเร็วเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะต้องติดอยู่ตลอดจนเราเบรกหยุดก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็แบบพอชะลอความเร็วปุ๊บก็ดับเครื่องยนต์เลยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ช่วยพาเราไปจนจุดหยุดนิ่งพอออกตัวเนี่ยแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์เร่งแรงๆแล้วออกตัวก
0: ็
1: ไม่ต้องละก็กลายเป็นว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขีดตัวออกจากศูนย์นะความเร็วศูนย์ไปจนถึงความเร็วต่ำๆสัก10-20เนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์ค่อยเข้ามาติดช่วยนะครับระบบนี้เนี่ยตอนนี้มีแนะนำใน Toyota Hilux นะครับที่จำหน่ายในบางประเทศทางยุโรปนะครับแล้วก็ได้ยินว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ให้ความสนใจนะ
0: คร
1: ับคือ My Hybrid เนี่ยน่าจะเป็นแนวแรกเลยที่เข้ามาในเรื่องของพลังงานแบบ EV ในรถกระบะนะครับแต่ว่าถามว่าประเทศไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้นะครับแต่คำว่าเร็วๆนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะอาจจะสัก 2-3 ปีเป็นไปได้อยู
0: ่
1: นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าในท็อปไลน์ของกระบะที่เป็นกระบะสันดาปเนี่ยระบบไมล์ไฮบริดเนี่ยเขาวางเป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาต่อยอดต่อไปใช่ครับ
0: โอ้กำลังมันเลยไม่น่าเชื่อเวลาหมดละ เดี๋ยวให้คุณบอลเขียนบทความบ่อยเดี๋ยวให้ฝากช่องทางติดตามหน่อยเผื่อใครอยากจะตามไปอ่านที่Ride Master มีช่องทางไหนยังไงบ้างเชิญเลยครับ
1: ครับครับก็สำหรับสื่อ Ride Master ของผมนะครับก็จะมีช่องทางสำคัญอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ ridebuster.com นะครับ ridebuster ครับ .com นะครับส่วนอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางทางเพจ Facebook นะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับสะกดเหมือนเดิมครับ ridebuster นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือวิดีโอครับเป็นทางช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับก็สะกดชื่อเดียวกันเลยครับสามารถเซิร์ชค้นหาเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ยินดีครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณบอลครับ
1: ได้ครับขอบคุณเช่นกันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณบอลณัฐพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับหรือคุณบอลจากไรบัสเตอร์นะฮะก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนบทความบ่อยจริงๆเวลาสั้นไปนิดนึงนะไม่น่าเชื่อคุยแป๊บๆนี่เวลาหมดนะฮะไปเห็นบทความหนึ่งที่คุณบอลเขาเขียนเกี่ยวกับการขับรถเร็วของรถกระบะบอกเหตุผลที่ทำไมรถกระบะไม่ควรขับเร็วนะจริงๆตั้งใจว่าอยากจะมีประเด็นนี้ด้วยแต่เวลาหมดซะละไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของรถกระบะไฟฟ้านะครับที่ผมว่าในงานมอเตอร์โชว์2024นี้น่าจะมีคอนเซปต์คาร์จากหลายค่ายเข้ามาโชว์ตัวกันนะครับก็ไปดูเป็นไอเดียกันก่อนเดี๋ยวนี้คำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยมันไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนคำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยอีก3ปี5ปีเดี๋ยวนี้คอนเซปต์คาร์บางทีปีหน้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าโหมโรงกันเล็กน้อยก่อนงานมอเตอร์โชว์นะครับใครที่เป็นแฟนๆกระบะลองศึกษาไว้บ้างเผื่อวันหนึ่งคุณเปลี่ยนก่อนก็ได้เปรียบก่อนนั่นเองช่วงแรกหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกหน้าติดตาม Q&A ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่21นะครับเข้าสู่ตอนที่21จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยาก

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่24นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หยิบมานำเสนอเนื่องจากในช่วงของการเดินทางนะฮะช่วงการเดินทางสงกรานต์ซึ่งตอนนี้บางคนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับก็พบว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถูกพูดถึงกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใช้ในการเดินทางของพวกตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถสันดาป ICE นะครับก็ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแบบกึ่งอัตโนมัติจะพูดว่าอัตโนมัติซะทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าอัตโนมัติซะทีเดียวคือเราต้องปล่อยมือปล่อยเท้าปล่อยกายปล่อยใจไปเลยแบบนั้นนะในอนาคตวันหนึ่งมันจะเกิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ณวันนี้ในเมื่อมันยังเป็นกึ่งๆอยู่นะครับเราอาจจะสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ในช่วงแบบสั้นๆ5วินาที10วินาทีแต่ตัวเราก็ยังต้องสแตนบายอยู่กับความพร้อมในการขับรถอยู่นะครับซึ่งณวันนี้ระบบการขับขี่อัตโนมัติระบบการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยเราอยู่ในเลเวล2เลเวล2 plusนะบางประเทศอาจจะไปถึงเลเวล3นะฮะแต่ไทยเนี่ยหลักๆพวกฟีเจอร์ที่อยู่ในรถทั้งหลายนะครับยังอยู่ในระดับของเลเวล2 plus หรือว่าเลเวล2เท่านั้นจากเต็ม4เต็ม5นู่นเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงหนึ่งในฟีเจอร์นะครับที่อยากให้ทำความรู้จักกันจริงๆแล้วมันยังอยู่ในเลเวล2เท่านั้นนะยังไม่ได้ไปถึง2 plus หรือว่า3เลยอาจจะมีแตะๆไปบ้างนะครับแต่ว่าเลเวล2เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ตัวรถอาจจะสามารถขับตามหรือว่าขับโดยใช้ความเร็วที่มันมีเซ็นเซอร์นะฮะที่ช่วยในการขับขี่ของเราให้มันง่ายขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระบบที่มันเป็นอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเวลาเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ใช้รถหลายท่านนะครับที่มีความกังวลว่าเจ้าระบบเหล่านี้มันเป็นตัวการของการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยในขณะที่กำลังขับรถเนี่ยบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าบางทีเราไม่ได้โทษตัวเองเราไปโทษระบบว่าเราเหยียบเบรกแล้วเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันเติมคันเร่งไปเองนะฮะซึ่งเคสที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะฮะด้วยความเคารพทุกท่านนะเราไม่ว่าใครนะฮะจะไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้นอกจากตัวผู้ขับขี่เองถูกไหมฮะเราย่อมรู้เราดีว่าณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางครั้งตัวเราอาจจะเข้าใจผิดหรือบางครั้งตัวระบบอาจจะเออร์เรอร์จริงๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะรู้หนึ่งก็คือคนขับสองก็คือตัวระบบกล่องสมองกลของตัวรถถ้าเหมือนเครื่องบินก็คือกล่องดำถึงจะรู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถึงจะหาคำตอบได้แต่เวลาการนำเสนอข่าวเนี่ยมักจะถูกนำเสนอในช่วงต้นช่วงปลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามจากข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะพูดนะครับคือระบบที่ถูกพูดถึงกันเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มักจะถูกโทษกันบ่อยๆว่ารถมันขับเองรถมันเบรกแล้วมันไม่ยอมเบรกรถแล้วอยู่ๆคันเร่งความเร็วมันเพิ่มขึ้นเองนะครับระบบที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่จะหยิบมาชวนคุยนะครับเราเรียกย่อๆเขาว่า ACC นะครับ ACC นะครับ ACC หรือ Adaptive Cruise Control นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นได้เลยภาพแรกนะฮะ ACC Adaptive Cruise Control นะครับระบบตัวนี้คืออะไรระบบตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจกันไปนะว่าเจ้าระบบตัวนี้ที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอเป็นจำเลยอยู่เสมอนะเวลาเกิดเหตุนะครับระบบที่เรียกว่า ACC นะครับระบบตัวนี้เล่าอย่างนี้ฮะว่าระบบตัวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะถ้าเอาแบบฟังอย่างรวดเร็วแล้วจบในไม่กี่นาทีก็คือ ACC เขาย่อมาจาก AdaptiveCruise Control นะครับหรือว่าสรุปแบบเร็วๆนะก็คือรถของเราเนี่ยสามารถตั้งความเร็วเอาไว้ได้นะครับและจะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตั้งความเร็วเอาไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็จะวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันเนี้ย เดิมก่อนที่จะมี ACC นะมันมี CC มาก่อนก็คือ Cruise Control นะครับระบบที่เรียกว่า Cruise Control นะครับคือเราสามารถตั้งความเร็วได้นะเราสามารถตั้งความเร็วได้ว่าความเร็วเนี้ยมันจะเราอยากให้รถคันนี้รถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้80มันก็จะวิ่งที่80ตลอดนะรถคุณจะวิ่งขึ้นเนินลงเนินนะครับมันก็จะ80ตลอดนะจังหวะที่ขึ้นสะพานนะบางทีเราจะเห็นว่ารถเรามันกระชากเพราะว่าเราตั้งไว้ที่80รถมันก็ต้องทำความเร็วให้มันได้80ตลอดจังหวะที่เราลงสะพานนะมันมีน้ำหนักที่ทำให้รถเราเหมือนวิ่งลงเนินวิ่งลงเขานะครับรถมันก็จะชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับมันก็จะตั้งไว้ที่80มันก็จะวิ่งอยู่80นะบางคนบอกว่าไปวิ่งอย่างถนนเอเชียถนนที่มีการจับความเร็วนะฮะถนนมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนก็เลยตั้งไว้ที่110 115นะแล้วรับรองคุณจะไม่โดนใบสั่งเพราะว่ามันวิ่งไปไม่ถึงนะมันก็จะถูกตั้งไว้ที่110 115อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบ Cruise Control เนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นเลยนะปี19กว่าเลยนะ1990หรือพูดง่ายๆเอากลมๆ ก็คือก่อนปี2000อีกนะ20กว่าปีแล้วนะระบบเนี้ยซึ่งระบบนี้ในวันนั้นยังอยู่ในกลุ่มของรถยุโรปนะครับอยู่ใน Mercedes-Benz อยู่ใน BMW ในสมัยก่อนนะฮะจนต่อมาเจ้าระบบเนี้ยนะฮะมันถูกใช้ในประเทศทางแถบยุโรปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประเทศทางแถบยุโรปนะฮะเขาก็จะเขามักจะนิยมใช้รถขับข้ามเมืองกันนะครับเขาก็จะนิยมใช้รถในการขับข้ามเมืองกันนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาเดินทางไกลๆเลนถนนเขาใหญ่เขาขับรถคันใหญ่ๆพวกกลุ่ม Ford กลุ่ม GM อย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบปล่อยให้รถมันตั้งความเร็วไว้แล้วก็ให้รถมันวิ่งไปเพลินๆนะเขาเรียกว่า Cruise Control นะฮะ Cruise ก็มาเหมือนเรือครูซที่เราคุ้นๆกันนะอันนี้ก็จะเป็นระบบครูซของเราคือปล่อยให้มันล่องไปให้มันตั้งความเร็วเท่าไหร่ก็ไปนะครับแต่จุดอ่อนของระบบเนี้ยนะการทำงานของครูซคอนโทรลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราตั้งความเร็วนะฮะสมองกลของตัวรถเขาก็จะกำหนดที่ความเร็วไปที่ล้อไปที่พละกำลังของตัวรถว่าตั้ง80ก็วิ่ง80 90ก็90แต่ถ้ามันไปเจอวัตถุข้างหน้าล่ะรถมันไม่รู้นะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเขาก็เลยพัฒนามาใช้เป็น ACC นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control คือเหมือนเดิมแหละเพียงแต่พอมีคำว่า Adaptive เข้ามาเนี่ย Adapt ก็คือการปรับเปลี่ยนถูกไหมครับแปลเป็นภาษายานยนต์ที่ใช้กันเขาก็เรียกมันแปรผันนะแปรผันความเร็วตามคันหน้าก็คือคุณตั้งไว้100รถมันก็วิ่ง101แต่ถ้ามันมีรถมาตัดข้างหน้านะตัดหน้าหรือว่ารถข้างหน้าเขาวิ่งช้าแช่ขวานะคุณตั้งไว้120แต่คันหน้าเขาวิ่งอยู่80พอรถเราวิ่งไปเพลินๆไปเจอรถที่วิ่ง80รถเราก็จะชะลอความเร็วลงนะครับก็อันนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่า adaptive ก็คือการแปรผันความเร็วตามคันหน้านะครับอ่ะเข้าใจแล้วนะอันนี้เรียกว่า ACC นะ adaptive cruise control นะครับก็คือขับแล้วก็แปรผันความเร็วไปตามคันข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมคุณชมบอกว่ามันมีใช้มาตั้งแต่นานแล้วนะปี2008คือมันนานจริงๆนะอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ในยุคที่การแข่งขันด้านยานยนต์ในบ้านเราสูงๆนะฮะรถญี่ปุ่นรถจีนนะเขาก็ใส่ฟีเจอร์พวกนี้มามากขึ้นเพื่อแข่งกันแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับซึ่งเจ้า ACC ที่บอกเนี่ยนะครับมันก็คือการพัฒนาขึ้นมาจาก Cruise Control ที่บอกมาเป็น Adaptivecruise control นะครับซึ่งมันก็จะทำงานผ่านระบบเซ็นเซอร์เป็นหลักนะครับเซ็นเซอร์สังเกตว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมักจะอยู่ตรงตำแหน่งกระจกหลังกระจกมองหลังนะในตำแหน่งคนขับเวลาเรามองหลังเราจะมองที่กระจกมองหลังใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะเป็นการเซ็นเซอร์ก็มีหลายรูปแบบนะบางคันใช้เรดาร์บางคันใช้ไลดาร์บางคันใช้โซน่านะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะอันนี้ต้องอธิบายในวันหลังนะเรดาร์ก็มีตั้งแต่การฉายภาพออกไปไลดาร์ก็มีตั้งแต่การเรดาร์เนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะไลดาร์ก็จะเป็นการฉายคลื่นออกไปแล้วให้คลื่นสะท้อนกลับถ้าเป็นโซน่าก็จะเป็นเสียงนะซึ่งแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคโนโลยีของใครเลยนะฮะแต่ ACC จะทำงานร่วมกับ พวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายซึ่งมีใช้มานานแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่ Cruise Control มีจุดอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกนะครับขับไปเจอวัตถุข้างหน้านะรถก็ยังวิ่งล้ออยู่เลยจะชนอยู่แล้วอันนี้คือจุดอ่อนของ Cruise Control มาถึง Adaptive Cruise Control จุดอ่อนของ ACC ก็คือรถเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาทำความเร็วแล้วก็แปรผันคือพูดง่ายๆถ้ามีรถตัดหน้าคุณก็จะถูกเบรกหัวทิ่มถ้ารถที่อยู่ข้างหน้าเขาหลบให้เราเขาช้าแช่ขวาแต่เขาเห็นมาเร็วพอรถเราชะลอปุ๊บเขาหลบให้รถเราจาก80ก็จะกระชากออกไปเป็น120นะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลเลยเนี่ยบอกว่า cruise control มันไม่ได้ cruise จริงๆนี่นะนะเราก็จะถูกกระชากออกไปนะครับไอ้จังหวะที่กระชากออกไปนี่แหละนะฮะที่บางคนรู้สึกว่าตกใจว่าทำไมอยู่ๆรถมันเร่งเองทำไมอยู่รถมันเบรกเองอันนี้คือการทำงานของตัว ACC ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าเบรกเองเร่งเองนะไปต่อก่อนนะฮะผมพูดถึง Cruise Control แล้วผมพูดถึง Adaptive Cruise Control แล้วนะครับอันต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัว ICC นะครับ ICC ก็จะมีความคล้ายกับ ACC นะครับICC คือเมื่อกี้ ACC ย่อมาจาก Adaptive Cruise Control นะครับตัว ICC มันคือ Intelligent Cruise Control ไม่ต้องคิดมากคล้ายกันนะคล้ายกันมากนะคล้ายกับตัว ACC เลยนะครับ ACC เมื่อกี้อธิบายไปแล้ว ICC พอมีความเป็น Intelligent นะครับมันจะฉลาดขึ้นบางยี่ห้อเขาไม่ได้เขียนว่า ICC แต่เขาจะเขียนว่า ICA นะครับคือ Integrated Cruise Assistแต่การใช้งานไม่แทบไม่ต่างกันเลยจำไว้เลยนะใครซื้อรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเจอคำว่า ACC ICC ICA แทบไม่ต่างกันต่างกันนิดเดียวนะฮะยิ่งตัว ICC Intelligent Cruise Control กับตัว ICA Integrated Cruise Assist เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับมันจะทำงานได้เป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว Adaptive Cruise Control นะฮะคือตัว Adaptive เนี่ยเราบอกแล้วนะว่ามันแปรผันตามคันหน้าใช่ไหมแต่บางทีมันดึงมันกระชากมันเร่งเร็วเกินไปมันเบรกหัวทิ่มจนเกินไปซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลขับแล้วมันเวียนหัวนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัว ICC กับ ICA ซึ่งเมื่อกี้ตัว Adaptive ผมบอกแล้วนะว่ามันทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับแต่พอเป็น I เป็นขึ้นต้นด้วยตัว I เนี่ยคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ละมันจะมีกล้องเข้ามาเกี่ยวนะครับตัวกล้องตัวนี้เขาก็จะทำงานในการประเมินร่วมกันไปด้วยนะครับมันก็เลยเกิดความฉลาดเกิดความอัจฉริยะขึ้นมานะจึงเป็นที่มาของคำว่า intelligent นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างภาพนี้นะฮะมันก็จะมีตำแหน่งของตัว front mount camera นะเป็นตัวที่คอยอ่านข้อมูลกวาดสายตาใช้ AI มองนะว่าคันหน้ามีรถอยู่ตรงไหนนะมีคันไหนที่เตรียมที่จะปาดเข้ามานะครับหรืออาจจะอยู่ตรงตำแหน่งของฝากระโปรงหน้ารถก็ได้นะครับอย่างเราจะเห็น Mercedes-Benz ชอบอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Toyota จะอยู่ด้านบนนะถ้าเป็นกลุ่มของรถจีนจะอยู่ด้านบนตรง Front Mount Camera นะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งของไลด้าตำแหน่งของเรดาร์อะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันมักจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้ามันมีการทำงานร่วมกับกล้องเขาจะเรียกว่าเป็น ICC นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วของรถนะในการลดความเร็วในการเพิ่มความเร็วเนี่ยทำได้เสถียรมากขึ้นนะครับสามารถไปได้แบบช้าๆมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็จะทำให้รถมีความฉลาดมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัวICC อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่บอกนะจำได้นะ Cruise Control นี่ไล่มาเลยนะ Cruise Control Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Intelligent Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Integrated Cruise Assist นะซึ่งคล้ายมีความคล้ายเหมือนกันหมดนะครับระบบ ACC ICC แล้วก็ ICA นะครับทั้งหมดทำงานผ่านเรดาร์นะครับและจะมีการควบคุมแค่ตัวความเร็วแปรผันตามควันหน้าคือพูดง่ายขับยังไงก็ไม่ชนเพราะว่าพอมันจะชนมันก็เบรกให้นะอันนี้แปรแบบเร็วๆเลยนะขับไปตามคันหน้าไปเรื่อยเราตั้งระยะได้ว่าเราอยากจะเว้นระยะห่าง5เมตร10เมตร15เมตรนะครับรถมันก็จะคำนวณให้นะครับเบรกยังไงก็ไม่ชนนะเบรกกันทันยังไงก็ไม่ชนเพราะว่า ตัวรถมันก็จะเบรกตามคันหน้านะครับอันนี้เป็นระบบที่เขามีการทดสอบขึ้นมาแล้วก็รถหลายๆคันสามารถใช้กันได้นะครับอ่ะทีนี้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงแต่เรื่องของความเร็วที่แปรผันตามคันหน้านะเราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือรถสามารถเข้าควบคุมพวงมาลัยของเราได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงพวงมาลัยเลยนะผมพูดถึงแค่ความเร็วของรถพูดถึงแค่มอเตอร์พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ที่ควบคุมความเร็วที่ส่งไปที่ล้อนะครับแต่ถ้ารถถูกควบคุมที่ความเร็วด้วยและควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะครับมันจะมีอีกระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเรียกว่า LKA นะครับหรือว่า Lane Keeping Assistant นะครับ Lane Keeping Assistant นะครับหรือ Lane Keep Assist System ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตัวระบบถ้าเมื่อไหร่นะที่มีการทำงานของระบบเหล่านี้มากกว่า1อย่างพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าขับตามด้วยความเร็วใช่ไหมถ้ามันควบคุมเบรกคันเร่งแล้วและควบคุมพวงมาลัยแล้วนะถ้าควบคุม2อย่างพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับรถนั้นจะถูกว่าจะถูกเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่อัตโนมัติในระดับเลเวล2ได้นะครับซึ่งถ้ารถถูกควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะมันก็จะมีคำว่า LKA เข้ามาก็คือ Lane Keeping Assistant คือรถคันนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบกล้องด้วยนะกล้องก็จะทำหน้าที่คอยสังเกตเลนของถนนนะครับเส้นแบ่งช่องทางนะครับในภาพนี้เห็นใช่ไหมเป็นเส้นไข่เส้นปลาเส้นไข่ปลานะฮะหรืออาจจะเป็นเส้นทึบก็ได้นะครับเส้นถนนที่มันเป็นแนวยาวกันไปแบ่งช่องทางเนี่ยกล้องเขาก็จะอ่านออกมาว่ามันเป็นเส้นนะครับซึ่งระบบของกล้องเราอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเคยได้ยินนะกับคำว่า ADAS นะ ADAS ย่อมาจาก Advanced Driver Assistance System นะอันนี้เป็นระบบของกล้องที่ทำหน้าที่อ่านเลนอ่านช่องทางอ่านความเร็วได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รถเราขับตามช่องทางไปนะครับรถสามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าไงระบบสามารถที่รักษารถให้อยู่ในช่องทางของตัวเองไม่หลุดออกจากช่องทางไปเนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่า LKA นะครับก็คือ Lane Keeping Assistant ซึ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยนะพูดเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวงงนะแต่ว่ายิ่งแบ่งย่อยเยอะเลยมันจะมี Lane Centering มันจะมี Blind Spot Monitor มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ผมขอพูดถึงแค่ตัว Lane Keeping Assistant นะครับก็คือรถก็จะอยู่ในเลนแบบเนี้ยนะเราจะเห็นว่าสมมุติขนาดของเลนถนนเนี่ยมันจะประมาณสัก3เมตรสมมุตินะ3เมตรแต่ขนาดความกว้างของรถเราอาจจะอยู่สัก2เมตรนะครับเราจะเห็นว่าบางทีพอรถเราจะหลุดเลนไปทางซ้ายละมันเริ่มไปเบียดเบียนทางซ้ายละระบบมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะดึงพวงมาลัยกลับมาให้มาอยู่ในช่องทางนะแล้วบางทีรถเราก็จะเบ้ขวาไปมันจะไปชนทางเลนทางขวาอีกพวงมาลัยก็จะหักกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดึงให้พวงมาลัยกลับมาเข้ามาให้อยู่ในเลนนะครับถ้ารถที่ทำระบบเหล่านี้มาไม่ดีนะคนที่นั่งบนรถเนี่ยเวียนหัวได้เลยคิดภาพฮะเหมือนปิงปองอ่ะมันก็จะเด้งซ้ายไปเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวานะมันก็จะดึงกลับไปกลับมาอันนี้เป็นที่มาของการเวียนหัวเวลาเปิดระบบเหล่านี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังก็จะงงว่าทำไมเลยเอ๊คันหน้าขับไม่นิ่งเลยนะครับจึงเป็นที่มาของระบบถัดไปที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเป็นเลนเซนเตอริงนะก็คือเขาตัวรถก็จะคำนวณ2ฝั่งให้มันเหลือระยะเท่าๆกันเว้นฝั่งละ50เซนเท่ากันสมมติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยอยู่ในเลนที่ไม่ต้องเด้งไปเด้งมาเหมือนปิงปองนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลุดจากช่องทางไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือระบบที่เรียกว่าเลน keeping assistant นะครับและเนี่ยแหละมันมักจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาที่หน้าจอนะใครดู YouTube อยู่จะเห็นภาพนี้นะอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเลนKeeping Assistant นะก็คือตัวรถเขาจะบอกว่าตอนนี้กล้องมันมองเห็นเลนอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดระบบนี้แต่ไม่มีไฟนี้ขึ้นมานะไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรถก็เท่ากับรถเขาจะบอกเราว่าคุณเปิดระบบก็จริงแต่ว่ารถไม่เห็นช่องทางมันไม่ชัดเส้นจราจรมันไม่ชัด นะมันไม่ชัดนะครับซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บางคนบอกว่ารถในยุโรปที่เอามาใช้ในบ้านเรามันใช้ระบบพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเส้นถนนมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นถนนชัดกล้องมันเห็นนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้นะครับเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลนถนนนะครับรถก็จะรักษาให้ระบบก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อันนี้แหละคือทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังว่าตัว ACC คืออะไร ICC คืออะไรนะครับ ICA คืออะไรแล้วก็ขยับมาตัวที่เป็น Lane Keeping Assistant นะครับก็คือ LKA คืออะไรนะครับทั้งหมดที่พูดมานะครับมันคือระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะของตัวรถนะครับที่มีลักษณะการทำงานที่มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับกลับมาที่สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงของการเดินทางเชื่อว่ามีหลายคนใช้ระบบเหล่านี้นะเนี่ยอย่างคุณชมบอกว่าใครที่ดูรีวิวลองขับตามช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นพูดเรื่องเหล่านี้นะครับบางคนไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่คนที่เคยใช้หลายคนก็ติดใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะจะรู้สึกว่าอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วติดใจนะคือใช้แล้วเราไม่ได้สามารถที่จะปล่อยมือจากพวงมาลัยไปตลอดการเดินทางได้เพียงแต่มันทำให้การขับรถทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยนะครับเราก็มองกระจกหน้าขับรถนะครับมือเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีน้ำหนักเลยเราก็ประคองไปนะครับระหว่างนี้พวงมาลัยมันก็จะถูกควบคุมไปนะครับคันเร่งกับเบรกนั้นเราก็สมมุติเราเป็นคนขับ100ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาใช้เท้าต้านแรงกับตัวคันเร่งไปตลอดก็ตั้งให้ระบบขับไปนะครับซึ่งหลายคนชอบในการขับรถลักษณะนี้นะครับถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะครับที่ผู้ขับขี่หลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีทั้งที่บอกว่าคันเร่งมันค้างเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันก็พุ่งเองจาก30ไป100นะครับด้วยความเคารพระบบเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงการทดสอบในเรื่องของมาตรฐานเชื่อว่าทุกคันผ่านมาหมดนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์ไหมนะครับมันก็คงจะไปตอบแทนรายเคสไม่ได้นะก็ถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันจะแจ็คพอตขนาดนั้นไหมก็คงต้องลองดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้งานจากทั่วโลกเนี่ยระบบเหล่านี้มันมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับเราถ้ามันเออร์เรอร์มันก็คงเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นะครับอย่างบางเคสเกิดอุบัติเหตุแล้วบอกรถพุ่งเองนะคุณจะเห็นในช่องคอมเมนต์ว่าก่อนจะบอกว่ารถพุ่งเองเนี่ยคุณลองดูระบบพื้นฐานเหล่านี้ว่าคุณใช้งานมันถูกต้องไหมอย่างวันนี้ผมพูดถึงตัว ACC นะครับก็ลองรู้จักการทำงานของตัวระบบว่าอ๋อที่บางทีเราขับแล้วเราเผลอไปเปิดเราเผลอไปกดปุ่มเปิดมันไหมหรือมือเราไปโดนหรือเปล่ารถมันถึงอยู่ๆก็เร่งขึ้นมาแล้วก็ไปขับตามคันหน้าอะไรแบบนี้แล้วเราตกใจแล้วหักแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหรือพอรถมันมีการเข้าควบคุมพวงมาลัยแล้วเราตกใจเราหักแบบนั้นหรือเปล่าหรือระบบมันทำงานผิดพลาดขับๆอยู่แล้วมันหักหลบอะไรซึ่งมันก็แทบจะในเชิงเขาเรียกไงในเชิงวิศวกรรมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาถึงออกแบบให้เราต้องสแตนบายแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการขับรถไม่ว่ารถจะมีความอัจฉริยะจะใส่ฟีเจอร์ใส่ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราต้องสแตนบายอยู่กับรถและสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะบางคนบอกว่าตายน้ำตื้นกันมาเยอะก็คือแม้แต่ตัวพรมที่เป็นพรมรองเท้าของเราเนี่ยบางทีมันไปขัดอยู่กับคันเร่งบางทีมันไปขัดอยู่กับเบรกนะครับมันก็ทำให้เราตกใจเวลากระทันนะคุณคิดดูว่าแป้นเบรกเวลาคุณเหยียบลงไปใช่ไหมตรงที่มันเบรกลงไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีผ้ายางหรือมันมีพรมหรือบางคนชอบเปลี่ยนรองเท้าในรถแล้วเปลี่ยนเอารองเท้าแตะออกใส่รองเท้าผ้าใบตามภาพเนี่ยแล้วรองเท้าแตะมันไปขัดอยู่ตรงใต้แป้นเบรกเนี่ยเวลาเหยียบมันก็เหยียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ตายน้ำตื้นกันมาเยอะนะต้องเช็คให้ดีนะครับรถหลายๆคันถึงบอกว่าระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดนะ ACC ICC ICAนะครับระบบที่พูดมาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ ะเบรกใช้คำว่าแตะนะไม่ได้เหยียบแบบแรงนะแตะเบรกมีการทำงานของเบรกขึ้นมาระบบทั้งหมดจะถูกแคนเซิลก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับคุณก็จะสามารถเข้าควบคุมรถได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเผลอเปิดถ้าเกิดลองใช้งานแล้วอุ้ยรถมันวิ่งเองคุณเอาเท้าแตะเบรกเบาๆระบบมันจะยกเลิกแล้วก็แคนเซิลคุณใช้การรถได้ตามปกตินะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับมีระบบเหล่านี้ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ต้องสแตนบายที่รถและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถในทุกๆสถานการณ์นะครับเบรกและใช้การรถได้ตามปกตินะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับมีระบบเหล่านี้ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ต้องสแตนบายที่รถและ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ได้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่เ

0: ก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเอียเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอียครับไม่ได้เช่าของเขาเอียแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
1: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
1: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
1: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
1: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สวัสดีค่ะปกติแล้วนะคะธุรกิจเนี่ยก็อยากจะดำเนินไปได้นานๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ฝนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบริษัททะเลจรเป็นบริษัทที่มีความฝันไว้ว่าอยากจะปิดตัวลงเมื่อขยะหมดโลกวันนี้ไปพูดคุยนะคะกับดร.ณัฐพงษ์นิธิอุทัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันเนาะเรื่องรองเท้าทะเลจรนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะทีนี้ฝนอยากเริ่มรู้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอันนี้เราทำมานานเท่าไหร่แล้วนะคะอาจารย์กี่ปีแล้ว
1: ก็ทะเลจรนี้ขึ้นปีที่8แล้วครับ
0: ปีนี้เป็นปีที่8เรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: นานเหมือนกันเนาะแล้วแต่แรกเดิมทีปีแรกเลยเนี่ยเราเริ่มตั้งเป็นบริษัทเลยไหมคะหรือว่าจุดเริ่มต้นมันไปมาอย่างไร
1: จุดเริ่มต้นเราก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเราส่งประกวด
0: อ๋อค่ะ
1: เหมือนประกวดโครงการที่จะทำเป็นบริษัทเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดยโจทย์ก็คือว่าเราจะส่งแผนธุรกิจยังไงแต่ว่าบังเอิญของเราก็แผนกันว่าเอ้ยตอนเราพรีเซนต์จบเนี่ยเราอยากมีโปรดักต์เลยงั้นก็แทนที่จะแค่เขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราเลยไปเสียเวลาเน้นทำโปรดักต์กันแล้วก็เลยแพ้แผนธุรกิจแต่ว่าเรามีโปรดักต์เกิดขึ้น
0: ค่ะซึ่งโปรดักต์ตั้งแต่แรกที่เข้าร่วมแข่งเคสอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นรองเท้าเลยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นโปรดักต์ก็เป็นรองเท้าแตะเลยแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าเรามีทีมกัน8คนแล้วเราก็เหมือนแบบว่าให้ทุกคนพยายามทำรองเท้าแตะจากวัสดุของเราเนี่ยแล้วก็ทำกันคนละคู่ก็คนละไซส์คนละแบบ8รูปแบบ8คู่8แบบ8ไซส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พรีเซนต์แบบนั้นเลยแล้วก็เราก็นำเสนอขายณวันนั้นเลย
0: ณวันนั้นเลย
1: ใช่
0: ผลตอบรับเป็นไงคะอาจารย์ตอนช่วงที่แข่ง
1: จริงๆก็ขายไม่ออกนะครับพอรองเท้าที่ทำเองทำมั่วๆในคนละแบบคนละคู่แต่ว่าคือที่สำคัญก็คือว่าเรามีห้างสินค้าเข้ามาเห็นพอดีแล้วก็เขาสนใจก็เหมือนแบบให้เราไปนำเสนอเหมือนขายจริงก็เราก็เลยคล้ายๆกับรีบเปิดเพจเปิดทุกสิ่งอย่างตั้งชื่อแบรนด์แล้วก็ชักชวนให้ลูกค้าเข้าไปดูสินค้าเราที่ห้างสินค้าแล้วก็ทุกคนก็ไปถึงก็ใส่ไม่ได้ไม่มีไซส์ไม่มีแบบให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคพรีออเดอร์ได้เลยเรารับพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นงั้นก็การเกิดขึ้นของทะเลจรตอนนั้นก็เกิดแบบ
0: งั้น fast forward มาถึงตอนนี้แล้วปีที่8แล้วน่าจะต้องต่างจากจุดเริ่มต้นอยู่พอสมควรงั้นอยากให้อาจารย์เล่าถึงคอนเซ็ปต์รองเท้าทะเลจรเวอร์ชันณปัจจุบันให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกระบวนการ
1: ก็เราก็ค่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็หลักๆทะเลจรต้องการนำเสนอ 2-3 เรื่องก็คือว่า1คือเราแก้ไขปัญหาขยะทะเลเนาะเอาขยะทะเลมาทำผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่ใช้งานได้จริงแล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาสนับสนุนงานของเราได้จริงนะครับแล้วก็เพื่อลดขยะด้วยแล้วก็อาจจะแบบเอามาใช้งานแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มขยะในโลกอะไรแบบนี้เนาะข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเราอยากให้ทะเลจรเนี่ยมาสื่อสารว่าไอ้การรีไซเคิลมันก็เรื่องนึงแต่ว่าขยะที่เราเก็บมาจากทะเลเพื่อมารีไซเคิลเนี่ยมันมีจำนวนมากถึงขนาดว่าเราสามารถทำผลิตภัณฑ์แล้วก็นำจำหน่ายเป็นเวลา6-7ปี7-8ปีทำขายให้กับทำร่วมกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพยายามที่จะแอบสื่อว่าเอ๊ะขยะทะเลมีเยอะจริงหรออะไรอย่างเงี้ยให้คนพยายามตั้งคำถามว่ามันมีมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเผื่อว่ามีใครบางคนเนี่ยเข้าไปสรรหาดูว่าปัญหามันอยู่ระดับไหนเขาจะมีส่วนร่วมอะไรได้อีกบ้างคล้ายๆแบบสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่ากระบวนการของทะเลจรเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เราอยากจะใช้คำพูดเรียกว่าเป็น distribution model distributed model ก็คือว่าแทนที่เราจะบอกว่าเราเอารายได้ไปปลูกต้นไม้เอารายได้ไปช ่วยชาวบ้านหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ได้ไหมเราบอกว่าราคาสินค้าเราสมมติ399บาทที่เราขายจริงๆเลยไม่ใช่สมมติ399บาทที่เราเนี่ยต้นทุนเราจริงๆเนี่ย140บาทในการอัพไซเคิลในการรีไซเคิลให้เป็นรองเท้าให้ได้1คู่อีก130บาทเนี่ยเราบอกว่าเราให้เป็นค่าแรงของชาวบ้านที่เขาเข้าไม่ถึงแรงงานอะไรเงี้ยก็เราก็หากลุ่มชาวบ้านที่เราคิดว่าเหมาะสมเนาะก็คือแรงงานได้อีก130บาทงั้นต้นทุนของเราเนี่ย270บาทอยู่ที่ทะเลจอนแล้วเราก็เอาไปขายนี่ถ้าเราขายเองเราก็ได้กำไรในส่วนขายเพราะเราขายที่399 129บาทเนี่ยเราก็เผื่อเอาไว้สำหรับผู้ขายให้มีกำไรในการขายเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากขายเนี่ยทะเลจอนเองก็ไม่มีกำไรเหลือเลยก็หมายความว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพูดถึงกำไรนะแล้วเอากำไรไปทำอะไรแต่เราบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อ399อ่ะเท่านี้ให้คนนี้เท่านี้คนนั้นเท่านี้ให้คนนู้นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าผมเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรที่รู้สึกว่าเออมันก็ดูชัดเจนดีนะถ้าเราทำแบบนี้ได้หรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งคำถามผมไปด้วยไกลๆว่าแบบเออโมเดลแบบนี้คนชอบไหมเราจะเดินไปแบบนี้โอเคหรือเปล่าอะไรทั้งนั้นก็มีคนตั้งคำถามเสมอว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขายแบบ150 160จะได้ขายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคำถามที่ลิจิตเนาะแต่ว่าคำตอบของเราก็คือเราก็บอกว่าก็เราจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะขายเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าที่เราแพ้ประกวดโมเดลเนี่ยก็เพราะว่าเขาสงสัยว่าเราจะมีขยะเพียงพอจะขายหรือเปล่า
0: สักวันหนึ่งมันหมดไปมันไม่ได้
1: ขายดีมากขายเยอะมากเนี่ยเราก็จะวิ่งไปหาปัญหานั้นเร็วขึ้นแล้วก็ที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปตอบอะไรได้ทีนี้เราก็ต้องคล้ายๆแบบปรับความเร็วที่เหมาะสมเนาะในราคาหนึ่งเพื่อที่จะแบบมีวัตถุดิบที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมออะไรทำนองนี้ก็แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะแตะปัญหาอื่นๆได้นอกเหนือจากแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะเพราะว่าเราทำงานที่ปัตตานีนั้นในจังหวัดปัตตานีเนี่ยมันนอกเหนือจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็ยังมีปัญหาของความยากจนนู่นนี่นั่นที่เราอยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ค่ะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของที่เป็นการดิสทริบิวต์ให้ฝ่ายต่างๆอันนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันของที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะกว่าที่จะออกมาเป็น product ผลิตภัณฑ์อันนึงที่เป็นรองเท้าคู่หนึ่งให้เราได้ใส่เนี่ย
1: ก็เริ่มต้นเนี่ยเทเลจอนเราเริ่มในมหาวิทยาลัยนะครับในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เพราะฉะนั้นในงานแง่ของเทคโนโลยีในแง่ขององค์ความรู้ใดๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ดูแลโดยมหาวิทยาลัยก็ทั้งเครื่องจักรทั้งความรู้แล้วก็รวมถึงว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้อะไรเนี่ยก็เป็นความรู้ฟรีเพราะว่าเรามีหน้าที่สอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถมาเรียนได้ทะเลจอนไม่ได้มีพาเทนต์ไม่ได้หวงความรู้ใดๆข้อที่2ก็คือพอออกจากมหาวิทยาลัยเราทำผลิตภัณฑ์เสร็จส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องเราก็ยกส่วนประกอบทั้งหมดไปในหมู่บ้านซึ่งห่างจากเราไม่ไกลมากนักประมาณสัก10กิโลแถวๆมัสยิดกุรุเซะคนอาจจะรู้จักถ้าเกิดว่าเสิร์ชคำว่าปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยก็แถวๆนั้นก็มีกลุ่มแม่บ้านที่พูดง่ายๆผู้นำครอบครัวเสียชีวิตไปด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดทั้งมวลเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าหางานปกติได้เพราะว่าต้องดูแลคนป่วยต้องดูแลผู้สูงอายุหรือต้องดูแลลูกอยู่กับบ้านงั้นไม่มีโอกาสจะเข้าหางานในรูปแบบปกติที่คนอื่นเขาสามารถเข้าหาได้งั้นเราก็เลยเอางานเนี่ยแล้วก็ไปเลือกกับกลุ่มแบบเนี้ยแล้วก็เอางานไปให้เขาที่บ้านในหมู่บ้านทำเป็นศูนย์พอดีเรามีหัวหน้ากลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยเราก็เอาไปไว้ที่บ้านแกแล้วก็เราก็บอกว่าเออให้ชาวบ้านที่มีศักยภาพต่ำหรือไม่สามารถไปเดินทางไปทำงานที่อื่นได้เนี่ยเข้ามาฝึกแล้วก็ทำรองเท้าที่นี่เรามีออเดอร์มาเขาก็เข้ามาทำว่างเมื่อไหร่เขาก็เข้ามาทำ1คู่ก็ได้130บาทก็จบกันทำ5คู่ก็คูณไป130คูณ5ก็ ตรงไปตรงมาแบบนี
0: ้ค่ะแล้วตัวรองเท้าแตะอันเนี้ยค่ะอาจารย์ที่ของทะเลจอเนี่ยวัสดุจริงๆแล้วคำว่าขยะทะเลอันเนี้ยสามารถแบ่งประเภทหรือว่าจำแนกเป็นอะไรได้บ้าง
1: จริงๆเนี่ยทะเลจอนเราทำงานร่วมกับNGO ที่ชื่อว่า Trash Hero นะครับ Trash Hero เนี่ยเก็บขยะทะเลส่วนใหญ่เป็นขยะทะเลเนาะทุกสัปดาห์ในทุกแชปเตอร์ก็จะเก็บทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีประมาณตั้ง20กว่าแชปเตอร์งั้นเราก็จะรวบรวมขยะทะเลจากกลุ่ม Trash Hero นี่แหละแต่ในขยะทะเลเนี้ยมีขยะที่เราจะใช้ทำรองเท้าแตะทะเลจอนได้แค่ประมาณสัก 10% แค่นั้นเองซึ่งก็คือรองเท้าแตะมันจะมีรองเท้าแตะลอยทะเลมาป้องกัน
0: ใช่ใช่เราไปเที่ยวเนาะจะเห็นอยู
1: ่ใช่ก็ประมาณ 10% ของน้ำหนักขยะทะเลทั้งหมดเนี่ยก็เราก็จะคัดออกมามันก็จะเป็นรองเท้าแตะงั้นรองเท้าแตะ1คู่สมมุติเราใช้รองเท้าแตะทะเลประมาณสักกิโลนึงเนี่ยเราต้องเก็บขยะทะเลรวมๆแล้วก็ประมาณ10กิโลเพื่อจะได้รองเท้าแตะทะเลจอนคู่หนึ่ง
0: 10กิโลต่อ1คู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าคือพูดง่ายๆที่เหลือเราใช้ไม่ได้นะแค่ใช้ได้แค่กิโลเดียวแต่ว่าถามว่าเราจะเก็บไหมเราก็เก็บอยู่ดีเราไม่ได้แบบเดินเก็บขยะทะเลแล้วบอกว่าเก็บเฉพาะรองเท้าไม่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ นี่น่าสนใจเหมือนกันนะคือจริงๆเราทำรองเท้าแตะที่ก็ทำมาจากรองเท้าแตะอีกทีนึงแต่ว่าเป็นขยะที่คุณไม่ใช้แล้วทิ้ง
1: ก็คือรองเท้าแตะก็เกิดมาจากรองเท้าแตะที่เดินทางมาไม่รู้มากมายแค่ไหนเราถึงใช้คำว่าทะเลจอนก็เดินทางมาจากทะเลจอนมาทางทะเลและทำนองนั้นคร
0: ับ แล้วมาเจอที่เราที่แทรชิโร่ไปเก็บมา
1: ก็เกิดมาอีกรอบหนึ่งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเรายังไม่เจอรองเท้าแตะทะเลจอนที่ลอยน้ำมาให้เราเก็บก็ยังถือว่าโชคดีย
0: ังโชคดีอยู่ยังถือว่าโอเคอยู่ได้ค่ะแล้วพูดถึงในแง่ของผลที่เกิดขึ้นกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนหรือว่าสังคมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็คือจริงๆแล้วเราเคยถูก assess นะครับด้วยหน่วยงาน
0: อ๋อค่ะ
1: ที่ชื่อว่า One Young World นะเข้ามา assess งานของเราก็เรามีที่เขาเรียกsocial return on investment เนาะ
0: ค่ะ
1: เป็น1ต่อ11
0: ROI
1: เป็น1ต่อ11
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นโดย1บาทหรือว่า1คูณ399บาทที่ invest ลงไปกับทะเลจอนเนี่ยมันก็ถูกคูณด้วย11เท่าที่จะเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนั้นเขาให้คำนวณหลายประเด็นนะตั้งแต่1เราต้องเก็บขยะออกมา10กิโลเพื่อได้1คู่2ขยะที่เก็บออกมาแล้วก็มีการจัดการแยกรีไซเคิล3การทำรองเท้า1คู่ไม่ต้องเอาแมทเทอเรียลใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคำนวณเป็นสเต็ป4เงิน140บาทที่ให้ชาวบ้านกี่คนกี่กลุ่มจำนวนทั้งหมด 3-4 ปีกี่คู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราทำงานประมาณสัก4ปีมั้งที่เราถูก assess งั้นก็เอาตัวเลขตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประมาณสักปีที่4อะไรประมาณนั้นก็คร่าวๆก็เราก็คิดว่ามันก็เกินความคาดหมายเยอะพอสมควร
0: รองเท้าแตะของทะเลจอเนี่ยมันพิเศษหรือว่าแตกต่างอะไรจากรองเท้าปกติถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์พูดถึงในแง่ของการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจริงๆรองเท้าแตะทะเลจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นรองเท้าทำมือนะครับทำมือแล้วก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างบางนิดหนึ่งเราก็จะมันมาเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ barefoot walking อะไรแบบนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้าเคยได้ยินเรื่องการเดินเท้าเปล่าการเดินที่ใกล้กับพื้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะโปรโมทสุขภาพในแง่ของ walking posture นั้นเราก็ยึดรองเท้าทะเลจอนในรูปแบบนั้นตลอดเนาะก็จริงๆก็เป็นจุดที่เราต้องการที่จะขายแล้วก็สองที่เราพยายามที่จะคีปเอาไว้ก็คือว่าเราต้องการให้รองเท้าแตะทะเลจอนเนี่ยเป็นงานทำมือง่ายๆก็คือให้เป็นแฮนด์คราฟต์ทีละจำนวนไม่มากไม่พยายามที่จะไปสร้างระบบออโตเมชันเพราะว่าเราอยากที่จะให้งานทำมือเนี่ยมันมีโอกาส มีสร้างมูลค่าเพิ่มได้งั้นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยที่เขามีแค่2มือโดยที่ไม่มีเงินไปลงทุนอะไรเนี่ยเขามีโอกาสที่จะใช้คำว่าแฮนด์เมดแล้วก็อัพราคาสินค้าเพียงเพราะว่าแฮนด์เมดได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องการคิดคอนเซ็ปต์อะไรประมาณนี้ได้งั้นก็โดยหลักแล้วรองเท้าทะเลจรมันก็จะไม่ค่อยคอมพลิเคทมากทำมือซ่อมได้ง่ายเนื่องจากว่าทุกอย่างมันทำมาด้วยมืองั้นเราก็จะมี
0: ซ่อมด้วยมือได
1: ้ใช่สามารถส่งกลับมาให้ซ่อมมันก็มีลูกค้าที่แบบส่งกลับมาใส่หูเพิ่มให้หน่อยนู่นนี่นั่นเราก็ยังทำให้แบบนี้อยู่เพราะว่ายังไงเราก็โปรโมทว่าในเราสามารถที่จะรียูสทรัพยากรได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วท้ายที่สุดก็ถ้าเกิดว่าอ่ะมันสุดๆแล้วต้องการที่จะให้เราอัพไซเคิลอีกรอบหนึ่งรีไซเคิลอีกรอบหนึ่งก็ส่งกลับมาแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้อีกรอบหนึ่งก็เลยตอนจริงๆเราเปิดรับรองเท้าแตะทุกยี่ห้อแล้วเราก็อัพไซเคิลให้กับอย่างเช่นแบรนด์ Havaianas เนี่ยซึ่งเราก็โ
0: ค
1: กับเขาอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้บริการของ Havaianas ที่มีกล่องรับรองเท้าแตะเนี่ยไม่ว่าจะซื้อเขาหรือไม่ซื้อเขาแบรนด์ใครก็แล้วแต่ก็ไปสามารถไปหยอดที่กล่องที่ร้านของเขาได้เขาก็จะส่งมาให้เรา 3-4 เดือนครั้งหนึ่ง 3-4 เดือนครั้งหนึ่งเราก็มีแมทเทอเรียลในการอัพไซเคิลบางครั้งเขาก็ออเดอร์สินค้าเราเข้าไปทำเป็นพื้นบ้างทำอะไรบ้างอ่ะ
0: ต่อไปเนี้ยหลังจากเนี้ยค่ะเป้าหมายของรองเท้าทะเลจรที่อยากจะเดินไปถึงเนี่ยคืออะไรคะอาจารย
1: ์คือทะเลจรเนี้ยส่วนหนึ่งเราขายรองเท้าแล้วคนรู้จักรองเท้าเรานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอรู้จักรองเท้าเนี่ยบางทีเขามีแบรนด์บางทีเขามีฝาดมีนุ่นมีนี่มีนั่นเราก็ขายวัสดุตัวแมทเทอเรียลเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่มีแผนที่จะเติบโตที่ค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารพอสมควรฉะนั้นก็ทะเลจรก็ตอนเนี้ยก็อยู่ในจุดทางแยกว่าเราจะเอาไงดีก็ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองมากนักว่าเราแฮปปี้ไหมที่เราจะแบบยกย้ายถ่ายเทขยะจำนวนมากอะไรทำนองนี้หรือเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดการรียูสโดยที่ไม่มีการยกย้ายถ่ายเทขยะคร
0: ับ ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้คนที่ดูหรือว่ารับฟังรายการ Jazz Right Next อยู่ไหมคะ
1: ก็จริงๆผมก็ฝากเหมือนกันเกือบทุกรายการเนาะว่าจริงๆถ้าเรามองสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราดูยิ่งใหญ่ปัญหาสังคมที่มันดูเยอะแยะมากมายมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าทุกปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากคน1คน2คน3คนมารวมกันแล้วก็สร้างให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นเนาะเช่นเดียวกันในการแก้ปัญหาเนี่ยคน1คน2คน3คนมารวมกันก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่าคิดว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กเกินไปน้อยเกินไปไม่มี impact ใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราคิดว่าเอ้ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ก็ทำไปเถอะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะสร้างsolution อะไรบางอย่างที่เราอาจจะพูดถึงคิดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าในวันที่เราที่ผมก้มลงเก็บขยะชิ้นแรกผมก็ไม่เคยคิดว่าแบบอยู่ดีๆจะต้องมาเก็บขยะจำนวนมากจนไม่มีขยะจะให้เก็บแล้วจะทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้แบบนั้น
0: ได้ค่ะอันนี้ฝนถามเพิ่มนิดนึงสมมติว่าเคยมีคนถามไหมคะถ้าวันหนึ่งขยะทะเลมันหมดไปแล้วทะเลจรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: มีครับมีเราเป็นคำถามที่ทำให้เราจริงๆเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่เราทำให้เราแพ้ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเราอยากจะตอบในเชิงปรัชญาว่าถ้าขยะทะเลหมดเนี่ยทะเลจรต้องการปิดเพราะว่าเราเปิดมาเพื่อเก็บขยะเม
0: ื่
1: อขยะหมดก็ปิดแล้วเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแฮปปี้ไปทำอย่างอื่นอะไรทำนองนี้นั่นก็คือความฝันที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็ใกล้ๆแล้วจริงๆแล้วใกล้แล้วทีนี้เราก็กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะขยายดีหรือว่
0: า
1: เราจะพยายามเก็บขยะชาวบ้านเพิ่มดีอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันใน Jazz Right Next นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของรองเท้าทะเลจรจากบริษัททะเลจร SE วันนี้ฝนศศยมนเทพบุญชรลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ Jazz Right Next เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ3ล้อไฟฟ้าอะตอมฝีมือคนไทยที่บอกเลยว่าไม่ใช่3ล้อธรรมดาที่ไหนนะคะเพราะเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์นักศึกษาแล้วก็รวมถึงบริษัทที่มีประสบการณ์ทำรถแข่งเนี่ยมานานกว่า20ปีจะเป็นยังไงจะซิ่งแค่ไหนนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณสัตวัฒน์ลิ้มกอบไพบูลย์จากบริษัท Electric Racing Automotive กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสัตวัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณฝนแล้วก็ผู้ชมรายการครับทุกท่าน
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Jazz Roy Next นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันเนาะอยากจะคือฝนเนี่ยชอบขึ้นรถ3ล้อมากนะคะรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นเหมือน Open Air ด้วยอะไรด้วยได้ความสนุกได้ความมันด้วยก็เลยอยากทำความรู้จักกับเจ้า Era Atom นี้ด้วยค่ะอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงจุดเริ่มต้นมาจากอะไรค่ะ
1: คือความจริงต้องเกิดก่อนว่าไอ้จุดเริ่มต้นเลยคือยังไม่ได้อยากคิดจะทำธุรกิจอะไรตอนแรกก็ทำรถเพื่อจะเป้าหมายคือทำรถให้พ่อใช้ก่อนเลยอย่างแรกเลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นคือท่านอายุประมาณ7ตอนนี้ปีนี้ก็80แล้วแต่ตอนที่เริ่มทำให้เขาปีประมาณตอนเขาอายุสัก77ก็มีไอเดียแล้วเพราะว่าเขาเริ่มชอบขับมอเตอร์ไซค์เพราะเขาจะไม่ค่อยขับรถใหญ่ละสมัยก่อนจะขับรถเก่งแล้วพอเขาแบบเหมือนว่ารถมันเก้งก้างจอดลำบากบายสปอร์ตมันเยอะนู่นนี่นั่นเสาเอเสาบีมันบังแล้วเขาจอดรถเขาก็ไม่ถนัดเขาว่าขายไปเอามอไซค์ลูกน้องมาขับก่อนแรกๆแล้วก็หลังๆก็ซื้อเรื่องเวลาขับใช้วิ่งในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าทางเพื่อนเนี่ยก็มีข่าวประจำว่าคุณพ่อล้มแล้วอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเราก็เป็นห่วงแล้วก็เลยไหนๆเราทำพวกรถแข่งมาก่อนเงี้ยชำนาญเรื่องช่วงล่างทำรถทำเฟรมรถทำบอดี้อย่างเงี้ยทำประจำเราก็เลยว่าจะมาทำรถให้พ่อเขาใช้แต่มาคิดดูถ้าเป็นรถใหญ่มากเขาก็ไม่ใช้อยู่ดีเพราะว่าเพนพอยต์เขาไม่ค่อยอยากขับรถใหญ่อยากอะไรที่คล่องตัวก็เลยมาสรุปที่3ล้อโอเคพอเราได้โจทย์มาว่าเราจะทำ3ล้อเนี่ยก็มีก็คิดต่ออีกว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือเป็นแฮนดี้ก็มาดูแล้วว่าผู้สูงอายุจะมีลักษณะอยู่อย่างนึงคือเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสเขาจะด้อยลงถูกไหมถ้าเกิดใช้มือแล้วก็ใช้เท้าด้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะควบคุมรถไม่ทันสังเกตได้จากข่าวนะแบบพวกผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุบางทีก็ขับรถพุ่งเข้าขอบทางอะไรเงี้ยเพราะว่าเผลอไปเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรผิดอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาสรุปมาเอาเป็นแฮนด์มันเหมือนค่อยๆตัดทีละช้อยนะตอนแรกที่ทำเอาเป็นแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์แต่เป็น3ล้อเหมือนเดิมแล้วก็เอารถที่มันขนาดเล็กหน่อยผมก็ทำการออกแบบดีไซน์ตามลักษณะสรีระของเขาเลยเอาเขามานั่งมาวัดความสูงมาวัดขาเขาแล้วเราก็ออกแบบให้เขาเฉพาะแบบเหมือนตัดเหมือนตัดชุดให้เขาอ่ะแล้วก็วัดความยาวเลยว่าช่วงตัวช่วงแขนเอาให้พอดีเขาแล้วก็ทำรถต้นแบบที่ตอนนั้นทำมาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าพอดีตัวแต่ยังไม่ถูกใจสำหรับคนอื่นนะแล้วเราก็ยังมีความรู้น้อยเพราะตอนแรกผมจะใส่เครื่องตัดหญ้าจะเอาเครื่องตัดหญ้าใส่เข้าไปให้มันเป็น power train สรุปแล้วปีนั้นก็วุ่นวายอยู่กับการออกแบบดีไซน์นี่แหละแล้วก็มาตกผลึกตัวกันโอเคเราหันไปฟังไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันราคาไม่แพงผมก็เลยไปเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนก็คือไปหามอเตอร์ที่เราปรับแต่งได้หาคอนโทรลเลอร์ที่เราปรับแต่งได้เพื่อจะเอามามาอีดิตมันมาจูนมันอ่ะเรียกแล้วว่ามาจูนมันแล้วกันจูนเหมือนจูนรถยนต์เนี่ยเอาแรงเท่าไหร่เอาสปีดเท่าไหร่เอาทอร์คเท่าไหร่โอเคเราก็ได้อุปกรณ์มาเป็น power train ชุดนึงแต่ตัวถังเฟรมเราสร้างเองหมดแล้วก็มาใส่ปีแรกที่รถออกมาน่าจะเป็นประมาณปี21ที่รถต้นแบบออกมาวิ่งละเราได้ละแล้วเราก็ให้พ่อใช้ดูก่อนโอเคก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่สักพักนึงแหละว่ากว่ามันจะลงตัวกว่าจะเป็นรถขายจริงก็ปรับเปลี่ยนอีกรอบนึงนะโอเ
0: ค
1: เนี่ยจุดเริ่มต้นของรถอะตอมเกิดมาจากเป็นพาสชั่นเป็นเราอยากทำให้คุณพ่ออ่ะตอบคำถามตรงนี้เดี๋ยวงงเพราะมันอธิบายเยอะครับ
0: อันนี้เป็นรถที่ชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมคะ
1: เป็นรถไฟฟ้า 100% ครับเพราะว่าเราใช้ระบบไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ 1,000 วัตต์เขาเรียก72โวลต์ 1,000 วัตต์ครับก
0: ็
1: จะจุ่มไฟที่สุดมันประมาณสัก20แอมป์ต่อชั่วโมง
0: แปลว่าต่อ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้สมมติคิดตีเป็นระยะทางได้กี่กิโลเมตรอะคะ
1: ความเร็วรถท็อปสปีดเนี่ยวิ่งอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินไฟ20แอมป์ต่อชั่วโมงก็คือ1ก็คือ1ชาร์จก็คือ50กิโลเมตรครับโดยเฉลี่ยใช่แต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเบสนะหมายว่ารถคุณต้องวิ่งอยู่ในลักษณะว่าไม่ได้ขึ้นเขาตลอดเวลานึกออกมั้ยมันไม่มีทางลาดชันมากก็คือวิ่งอยู่ในถนนที่ค่อนข้างเรียบก็จะวิ่งได้ประมาณนี้หรืออาจจะได้มากกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคุณขึ้นเขาเยอะหรือมีการเบรกแล้วก็บิดคันเร่งใหม่เบรกแล้วบิดคันเร่งใหม่บ่อยๆมันก็จะกินไฟมันเหมือนรถยนต์แหละถ้าเกิดคุณขับในเมืองสังเกตว่ารถ ICE หรือรถน้ำมันก็เหมือนเช่นเดียวกันวิ่งในเมืองก็จะกินน้ำมันมากกว่าออกต่างจังหวัดถูกไหมคล้ายๆกันรถวิ่งดาววิ่งสั้นครับประมาณนั้น
0: ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะรถเอราอะตอมเนี่ยคือสามารถวิ่งไปในที่ไหนได้บ้างคะส่วนมาก
1: จริงๆอะตอมเนี่ยมันยังอย่างที่ผมบอกว่าเราออกแบบมาเพื่อคุณพ่อตั้งแต่แรกโครงสร้างรถมันค่อนข้างเล็กมันก็จะใส่ได้มอเตอร์จะขยายได้มอเตอร์ได้จำนวนหนึ่งก็คือไม่เกิน1,500 วัตต์เพราะนั้นสเปคตรงนี้มันทำให้รถจดทะเบียนไม่ได้คุยอย่างนี้ก่อนจะเป็นรถที่ค่อนข้างเป็นเขาเรียกรถไซส์เล็กแล้วก็แบตเตอรี่มันก็จะไม่ค่อยมีช่องเก็บใหญ่มากเพราะว่าแบตเตอรี่ผมใส่ได้แค่สิเต็มที่ก็คือ40แอมป์ก็วิ่งได้ประมาณ100โลตรงนี้มันยังไม่สามารถเข้าเกณฑ์ของการจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้อันนี้ก็ต้องแยกไปก่อนแต่ตัวที่กำลังทำตัวที่2ที่ของจอสร้อยเคยถามมารุ่นนั้นอะรุ่นที่กำลังทำอยู่ตัวเนี้ยกำลังผลิตพัฒนาเป็นรุ่นจดทะเบียนอยู่มันก็จะรถใหญ่กว่าอะตอมเกือบ2เท่าตัวนะแต่เป็น3ล้อเหมือนกันแล้วก็มอเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่แบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้5เท่าเพื่อจะให้ได้ระยะทางตามกฎหมายของการจดทะเบียนครับ
0: ค่ะอันนี้มีแพลนปีอะไรคะตัวรุ่นถัดไป
1: อันนี้การผลิตหรือว่าแทนบริการขาย
0: ใช่ใช่ในการขายก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไป
1: แผนในการขายเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆตั้งใจว่าจะขายปีนี้แหละแต่เนื่องจากว่ารถใหม่ต้องคุยอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้ผมพูดกลางๆแล้วกันรถใหม
0: ่
1: ที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องผ่านเซอร์ติฟายหลายๆตัวหมายความว่ายิ่งปีนี้มีเรื่องของกฎเกณฑ์ของเรื่องแบตเตอรี่ต้องเป็น UN 100 UN 126ตรงนี้ที่ต้องไปเทสแบตเตอรี่เพื่อดูช็อตเทรดดูการvibration ดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะต้องไปเทสให้ผ่านพวกเนี้ยเพื่อเป็นมาตรฐานของแบตเตอรี่ที่จะใส่ในรถยนต์ขายกับรถสาธารณะนะก็เอาง่ายๆตรงนี้หรือตรงนั้นหลายๆตัวค่อนข้างยากสำหรับ SME อย่างผมนะหมายว่าจะทำให้ผ่านค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตรถมาแบบเป็นทีเดียวหมื่นๆคันแล้วบริษัทเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเราก็เหมือนกับว่ามันต้องค่อนข้างใช้เงินเยอะในการเทสรถครั้งหนึ่งหรือการเทสแทสชนเนี่ยบางทีเมืองไทยเมื่อตอนนี้เมืองไทยไม่มีต้องส่งไปมาเลเพื่อจะเทสการชนการส่งรถไปเทสเพื่อให้ได้ผ่านพูฟเนี่ยก็ใช้เงินหลายล้านมากเลยต้องบอกไว้ก่อนแต่ตรงนี้เราก็กำลังคุยอยู่กับทางหน่วยงานรัฐหลายๆจุดนะว่าจะมีตรงไหนที่แบบพอจะช่วยเราได้บ้างเพื่อให้รถมันจดทะเบียนได้มันจะไม่เหมือนรถนำเข้านะรถนำเข้าจากจีนหรือรถนำเข้าจากยุโรปเขามีเซอร์ติฟายของเขาเองเป็นพรูฟมาเอาเอกสารมาเอาเป็นเปเปอร์มาแล้วก็มายื่นดูเอกสารเราก็ไม่อันนี้เขาเทสมาเราก็ไม่รู้เขาเทสอะไรมาบ้างแต่เขาบอกว่าผ่านมาแล้วก็จดทะเบียนได้อย่างรถมอเตอร์ไซค์จีนที่มาจากจีนที่ใช้กันก็มีใบเซอร์พวกนี้มาจากโรงงานเขาเทสมาแล้วแล้วก็เอามายื่นเอกสารให้ครบแล้วก็จดทะเบียนได้เหมือนกันแต่รถที่ผมบอกว่ารถใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยมันจะค่อนข้างยากตรงนี้แหละตรงว่ามันต้องมาเทสนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตจำนวนเยอะแล้วก็เงินทุนเราไม่ได้เยอะมากครับต้องมองอย่างนี้แต่นี้ก็พยายามจะทำให้มันขายได้อยู่ให้มันผ่านเกณฑ์อยู่ครับ
0: ได้ค่ะเราติดตามแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้นะคะจะพูดถึงตอนนี้ที่มีอยู่เลยแล้วกันอันนี้มีกี่โมเดลแล้วก็ราคาได้ไหมคะ
1: ตอนนี้เนี่ยอะตอมมีอยู่3โมเดลหลักๆก็มีรุ่นอีซี่นะครับอีซี่เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดแบตเตอรี่ตัวกลัวกดก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้12โวลต์ทั่วไปนี่แหละแต่เอามาต่อกันให้เพื่อให้ได้6ลูกก็จะได้72โวลต์เพื่อให้มันแรงดันมันมากพอที่จะไปไดฟ์มอเตอร์อันนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณไม่ข้ามแสนรุ่นที่2จะเป็นรุ่นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเนี่ยเหมือนตัวที่ของคุณพ่อใช้เนี่ยเป็นแบตลิเทียมจะวิ่งได้ยาวหน่อยแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กดูแล ไม่วุ่นวายมันจะเหมือนแบตเตอรี่มือถือก้อนเล็กๆยกเข้าบ้านไปชาร์จข้างในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยหรือคนที่มีคอนโดเขายกแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จในห้องเช้ามาก็ยกลงมาเพราะว่าลูกหนึ่งมันแค่ประมาณ9กิโลเองแต่สำหรับผู้หญิงอาจจะหนักแต่ผู้ชายสบายยกมาแล้วก
0: ็
1: มาใส่รถแล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับก็อันนี้รุ่นที่2รุ่นที่3ที่เราเพิ่งขายไปไม่นานเมื่อปีเพิ่งปิดประมาณรุ่นที่3นี่เพิ่งทำมาสำหรับคนที่ทำธุรกิจแบบส่งของอ่ะผมเริ่มต้นด้วยลูกค้าเจ้าหนึ่งที่ทำอาหารหมาก่อนเขาอยากคือเขามีสาขาอยู่ 2-3 สาขาแถวๆหมู่บ้านใหญ่ๆเขาก็นี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเดิมอ่ะเขาเรียกแก๊ปไปส่งแก๊ปส่งครั้งหนึ่งก็50บาท30บาทเนี่ยวิ่งในหมู่บ้านเขาอะแหละต่อเที่ยวเขาไม่ถึงเขาจะมีส่งเองก็ไม่ทันเขาก็เริ่มบางทีเขาเรียกใช้แก๊ปใช้ละมูฟส่งเพราะค่าใช้จ่ายเที่ยวหนึ่ง50บาทเขาก็มองแล้วมันเขาเยอะนะเขาเลยพอมาเห็นเจ้าอะตอมแล้วเขาว่าเขาก็มาคุยกับบริษัทว่าอยากจะทำรถให้มันส่งของได้เล็กๆเนี่ยโดยที่แบบเขาก็ไม่ซีเรียสต้องจดทะเบียนนะหมายความว่าเพราะว่าเขาวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสแต่หมู่บ้านวิ่งทีม10โล20โลเหมือนกันในหมู่บ้านนะมันวิ่งมาท้ายเข้าไปในหมู่บ้านแบบหมู่บ้านสัมมากรใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีวิ่งจากหน้าหมู่บ้านไปหมู่บ้านที่2หมู่บ้านที่3เข้าไปลึกถึงเกือบ30โลก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยสั่งรถเราทำให้เป็นรถข้างหลังมีตู
0: ้
1: ครับคนเดียวคนส่งเล็กๆก็เราก็เลยออกแบบทำข้างหลังเป็นตู้ใส่ของก็ตู้เนี่ยได้ประมาณ1ลูกบาศก์เมตรหรือความจุมันน่ะก็แล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณ150กิโลเพื่อจะไปส่งอาหารแมวอาหารหมาเงี้ยรับได้หน้าตาสบายเลยแล้วเราก็คำนวณค่าใช้จ่ายให้เขาไปด้วยว่า1กิโลเนี่ยของเขาจะเสียกี่ตังค์ก็ประมาณสัก25ตังค์ต่อ1กิโลก็เขาก็บอกแฮปปี้เลยวิ่งเนี่ยวิ่งทั้งวันสบายเลยเขาบอกวิ่งทั้งวันสบายก็แล้วก็ซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเอาเหมือนสวอปเอาครับ
0: ค่ะตัวนี้โมเดลสุดท้ายราคาเท่าไหร่นะคะ
1: คันสุดท้ายนี่จะไอตัวรุ่นคอมฟอร์ตเนี่ยรุ่นที่2ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมจะอยู่ประมาณ 1,400 ตัวที่3ตัวรถเขาเรียกโลจิสติกเนี่ยตัวที่เป็นรถตู้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,350 ครับ
0: ได้ค่ะงั้นเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุณสุตวัฒน์อยากจะทราบว่ามีอะไรอยากจะฝากให้คนดูรายการ Jazz Rynex ไหมคะ
1: ก็จริงๆอยากจะฝากไว้เพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เทรนด์ก็กำลังมาแล้วเรื่องการของการลดของลดคาร์บอนลดก๊าซลดอะไรเพราะว่ามันเป็นมลภาวะตัวหนึ่งที่ทำให้โลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแล้วทุกคนนี่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรนะเหมือนฉันก็อยากจะขับรถฉันก็อยากไปนู่นฉันก็ขับได้ฉันมีตังก็ซื้อได้จริงๆถ้าเป็นหันมาช่วยกันแบบว่าดูแลเหมือนดูแลรอบๆตัวเอาแล้วกันบอกว่าตัวไหนที่มันพอจะลดมลภาวะได้อย่างเช่นในหมู่บ้านเงี้ยแทนที่จะใช้รถใหญ่นะวิ่งไปซื้อของหน้าหมู่บ้านซื้ออะไรก็หันมาหารถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องซื้อหอตอมก็ได้ครับก็รถต่างประเทศรถจีนทีก็ถูกก็คันเดียวนี้ก็หมื่นกว่าบาทก็ใช้รถแบบนี้สั้นๆแล้วก็ก็ไม่ไฟค่อนข้างกินไฟน้อยครับพวกนี้ก็ประมาณสัก20ตังค์ต่อกิโล25ตังค์ต่อกิโลเท่านั้นเองครับก็จะดีขึ้นทำให้ในหมู่บ้านบรรยากาศมันดีด้วยไม่มีควันแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: ได้ค่ะใครที่อยากมี3ล้อไฟฟ้าเอาไว้ใช้เองเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามไปที่หน้าเพจอะตอมเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: ได้ครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปจับจองรถ3ล้อไฟฟ้าอะตอมได้แล้ววันนี้เลยเริ่มจากไปขับซิ่งในหมู่บ้านก่อนก็ได้นะคะวันนี้ฝนศศยามวลเทพบุญชรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพบุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าข้าวแต่ละมื้อที่ทุกคนทานเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นตัวร้ายที่ปล่อยมลภาวะแล้วก็รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศตัวดีเลยซึ่งในวันนี้นะคะเรามีธุรกิจที่เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนั้นและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือเล็งเห็นถึงทางแก้ไขด้วยวันนี้นะคะเราอยู่กับทางแบรนด์วาสุค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ผนังดูดซับเสียงนะคะซึ่งก็ไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เลยคุณกรจิตนาไตรภพค่ะสวัสดีค่ะคุณกรจิตค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณก้างเลยแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ The Astray Next นะคะวันนี้ฝนเป็นพิธีกรนะคะอย่างแรกเลยคุณก้างอยากจะมาคุยกันเรื่องของภาพรวมในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ฝนว่าหลายคนไม่รู้ว่ามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันมีเทนหรือว่า PM 2.5 แบบนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะมันมีรายละเอียดยังไงคะที่อยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะถ้าเห็นได้ชัดเลยเนาะอย่างตั้งอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็จะประสบปัญหาหมอกควันในของทุกปีค่ะในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า PM 2.5 เนี่ยมันมาจากควันรถเนาะหรือว่าการปล่อยคาร์บอนมาจากการเผาไหม้ของรถยนต์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยเนาะแล้วก็มีผลทดสอบที่มันจับได้ว่าในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวอะค่ะมันเกิดฝุ่นอนุภาคเล็กค่ะหรือ PM 2.5 หรือว่าเล็กกว่านั้นอีกอะค่ะซึ่งสามารถตรวจพบได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าการเกษตรต่างๆค่ะในช่วงต้นปีค่ะ
0: ก็คือช่วงมกราคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีปัญหา PM 2.5 ต่างๆแล้วเนาะที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปเนี่ยสาเหตุอะมันก็มาจากการที่พอหลังเก็บเกี่ยวเสร็จนึกภาพตามเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วมันเกิดเป็นเหมือนกับตอซังแล้วก็ฟางข้าวที่ทางเกษตรกรเองก็ยังใช้วิธีการจัดการโดยการเผาอยู่อันนี้ฝนเข้าใจถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายก็เคยคุยกับเขาเนาะว่าทำไมถึงเผาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่กำจัดอะค่ะการปลูกครั้งต่อไปเวลาใช้รถไถไปไถพรวนดินนะคะมันจะทำให้ซากพืชพวกนี้ค่ะไปติดในรถอะค่ะแล้วทำให้เขาต้องใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยการเผามันก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แก้งก็เคยคุยกับทางกรมการข้าวเนาะว่าเขาจริงๆแล้วมีวิธีอะไรไหมเพราะเราก็ไปเซิร์ชหาเนาะว่าใช้จุลินทรีย์ย่อยฟางใช้อะไรสับย่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะทีนี้พอไอ้ที่ง่ายที่สุดเท่าที่เราแบบค้นเจอเงี้ยก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์นี่ก็เลยคุยกับทางกรมการข้าวว่ามันมีวิธีอื่นอีกมั้ยอะไรเงี้ยค่ะทางกรมการข้าวเค้าบอกว่าเค้าก็ทดลองเหมือนกันเค้าก็อยากที่จะลดการเผาเหมือนกันค่ะเค้าก็ไปทดลองกับเกษตรกรแล้วก็ทดลองหลายๆวิธีอย่างจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายเนาะคือแบบแค่เอาใส่ลงไปในนาแล้วก็รอเวลาให้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยฟางใช่ไหมคะแล้วก็พอเอารถไถลงไปไถเนี่ยอ่ะก็จะไม่ติดละมันไม่เหนียวละเนี่ยค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าแดดของประเทศไทยมันแรงมากค่ะจุลินทรีย์มันตายเงี้ยมันก็เลยทำให้ใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ก็มีวิธีหนึ่งก็คือว่าอ่ะก็ทิ้งไว้เนาะให้แสงแดดมันก็มีรังสี UV แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำอย่างเงี้ยค่ะช่วยย่อยมันให้มันเน่าสลายไปก็ต้องใช้วิธีประมาณทิ้งไว้ได้เดือนนึงเงี้ยค่ะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ค่อยปลูกอีกขอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็ทำให้เขาก็ไม่อยากจะรอแบบหลายเดือนเนาะกว่าจะปลูกอีกขอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้การเผามันก็เลยยังดีกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงก็คือว่าเอาฟางพวกเนี้ยไปใช้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดการเผาอย่างเงี้ยค่ะของเราก็เลยเป็นวิธีที่สองว่าเราก็พยายามที่จะเอาพวกวัสดุในชั้นทางการเกษตรพวกเนี้ยมาสร้างสารเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้มันให้เยอะที่สุดเพื่อลดการเผาค่ะ
0: พูดง่ายๆเลยคือเป็นการกำจัดขยะที่อยู่บนที่ท้องนาเนี่ยที่เกษตรกรมองว่าเป็นขยะได้เร็วเหมือนกันแต่ว่าก็คือไม่ต้องเผาไม่ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่ามีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจของตั้งเลยใช่ไหมคะ อืมค่ะ
1: ใช่ค
0: ่ะงั้นอยากจะให้อธิบายตัวของแบรนด์นิดนึงว่าวาสุเนี่ยคืออะไรแล้วก็กรรมวิธีในการนำฟางข้าวแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นผนังที่ตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยค่ะทำได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะต้องอธิบายก่อนเนาะว่าวาสุเนี่ยค่ะเริ่มต้นเป็นงานวิจัยขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นฉนวนตัวงานวิจัยชื่อฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกระดาษสาเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ก็น่าสนใจดีนะเป็นตอนนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนค่ะที่ทำมาจากฟางข้าวเราก็แบบไปดูในพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเนาะที่มีขายอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะก็มีพวกใยแก้วโฟมพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะที่มีให้ลูกค้าเลือกใช้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีวัสดุทางเลือกที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยให้เลือกใช้เราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นทางอีกทางเลือกนึงเนาะที่จะให้ผู้บริโภคอะได้เลือกใช้อะไรที่มันปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าร่วมเป็นโจทย์ให้กับนักวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวถนนตัวนี้ค่ะให้มันสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้นะคะโดยการสนับสนุนของสวทช.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็เลยเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำเอางานวิจัยตัวเนี้ยออกมาผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะตัวที่ต่อยอดจากตอนแรกอ่ะมันอาจารย์ท่านก็ตั้งชื่อว่าการไฟเนาะ GANFAI มาจาก Green and Fire Retardant Acoustic Insulation ตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนแต่ว่าพอเรามาดูตลาดแล้วเนี่ยตลาดฉนวนกันความร้อนค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้เราก็คุยกับอาจารย์แล้วเราก็ค้นพบตัวของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถซับเสียงกล้องสะท้อนภายในห้องได
0: ้
1: ก็เลยเอามาต่อยอดค่ะเป็นวาสุเป็นคือพอมันซับเสียงเนาะมันก็เหมือนกับว่าตกแต่งห้องไปด้วยเนี่ยค่ะก็เลยมาทำภายใต้ค่ะก็เลยมาต่อยอดเป็นตกแต่งและซับเสียงค่ะแล้ววัสดุที่วัตถุดิบเนาะที่เรานำมาใช้เนี่ยนอกจากฟางข้าวแล้วคือเริ่มต้นตักฟางข้าวซึ่งเราก็เห็นว่าอย่างที่พูดไปเนาะว่ามันเป็นปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้ลดปัญหานี้ด้วยแล้วก็คือถ้าเราขายได้เยอะก็แปลว่าเราลดฟางข้าวที่จะถูกเผาเนี่ยได้เยอะไปด้วยเงี้ยใช่ไหมคะแต่เรา อยู่ดอยสะเก็ดทีนี้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีเขาปลูกฟางเขาปลูกข้าวแล้วก็กาแฟแล้วก็ชาค่ะตอนนี้วัสดุที่เรานำมาใช้เนี่ยก็จะมีฟางข้าวแล้วก็กะลากาแฟค่ะกาแฟเนี่ยถูกสีทิ้งทุกวันค่ะจากความต้องการบริโภคแล้วก็ส่งออกประมาณแสนตันต่อปีเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้แล้วก็กะลากาแฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครนำไปใช้ประโยชน์จากมันมากนักค่ะตอนแรกที่เรานำมาทดลองก็คือเราลองเอามาทดแทนฟางเลยมันก็สามารถกันความร้อนได้พอๆกันนะคะแล้วก็มันตัวเองก็ไม่ย่อยสลายยากแล้วก็ทนไฟด้วยประมาณหนึ่งค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เลยแล้วอย่างนั้นแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของวาสุเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงคะที่อาจจะพิเศษกว่าชนิดอื่น
1: ๆพันความโดดเด่นของวาสุก็คือความเป็นธรรมชาติอะค่ะคือของเรามันจะคือเราไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเลยเนาะคือจากงานวิจัยมาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าที่ของเราไม่ลามไฟก็คือมีนวัตกรรมที่เป็นสารดวงไฟที่ของที่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เป็นสารนำเข้าที่มีอันตรายอะค่ะแล้วก็จากความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งก็คือของเราอะก็คือลดการปล่อยคาร์บอนได้ค่อนข้างเยอะเน
0: าะ
1: แล้วก็วิธีการผลิตของเราก็ถ้าฟางข้าวเนี่ยมันกิโลต่อกิโลเลยนะคะสมมติว่าฟางข้าว1กิโลกรัมอะค่ะสามารถถ้าเกิดมันเผาอะถ้ามันถูกเผามันจะปล่อยคาร์บอนประมาณ 1.1 กิโลกรัมประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือน1ต่อ1เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้แล้วก็ของเรากระบวนการผลิตของเราก็เป็นแบบอัพไซคลิง
0: ค่ะ
1: ก็คือใช้พลังงานน้อยในการผลิตแล้วก็ของเสียน้อยนะคะไม่ใช่รีไซเคิลนะแต่เป็นอัพไซคลิงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีพวกกาวหรือว่าวัตถุอันตรายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสารระเหยอะค่ะในการผลิตเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่า ถ้าใช้งานของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยยิ่งห้องที่ใช้วัสดุซับเสียงอะค่ะจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างเลยเนาะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เช่นห้องประชุมห้องอัดก็เป็นต้นเนาะบางที
0: ่
1: หรือว่าห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแบบห้องทำงานที่ลูกค้าใช้เนาะก็จะเป็นห้องทำงานแบบ work from home อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบก็จะเป็นแบบบางที่เขาต้องซับเสียงเพราะว่าเขามันเป็นเหมือนเป็นบล็อกเล็กๆอะค่ะที่เป็นตัวยูไปอย่างเงี้ยเป็นตัวยูยื่นเข้าไปก็เลยทำให้เสียงกล้องค่ะพอเข้าไปติดก็มันก็ช่วยลดเสียงลงซึ่งห้องเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าค่ะอยู่กับฉนวนเลยคืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีแอร์ตัวหนึ่งมันก็อากาศมันก็เวียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรหลุดออกมาใช่ไหมคะเราก็จะสูดมันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพอะสูงใช่ของเราคือปลอดภัยอันเนี้ยแน่นอนแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะขยะจากการสถาปัตยกรรมอะค่ะมันจะค่อนข้างเยอะเวลาเราจะก่อสร้างอะไรทีมันจะมีขยะจากการก่อสร้างอะค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ของเราอะจะไม่มีขยะทางสถาปัตยกรรมเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอาของอย่างเช่นอ่ะตัวข้างหลังเนี่ยนะถึงว่าเอาไปใช้แต่ว่าเฮ้ยเอาไปใช้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยตัดออกเพราะว่ามันอาจจะแบบจะต้องเจาะที่มันเป็นปลั๊กหรือว่าเจาะหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยของเราก็คือไม่ต้องเอาของอย่างเช่นอ่ะตัวข้างหลังเนี่ยนะถึงว่าเอาไปใช้แต่ว่าเฮ้ยเอาไปใช้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยตัดออกเพราะว่ามันอาจจะแบบจะต้องเจาะที่มันเป็นปลั๊กหรือว่าเ

0: ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยแล้วก็หรือถ้าสมมติว่าอุ้ยไม่มีงบส่งกลับค่ะทําไงดีแบบหรือว่าอย่างซื้อไปแล้วแบบลูกค้าส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีงบส่งกลับทํายังไงก็คือว่าตัวเนี้ยของเราอ่ะโดยตัวมันเองอ่ะคืออันเนี้ยก็อยู่มาหลายๆปีเนี่ยคือมันไม่ได้แบบย่อยสลายเองได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงเศษตรงนั้นนะคะคุณสามารถเอาไปแช่น้ําค่ะต้องแช่น้ําก่อนต้องแช่น้ําอย่างน้อย5ชั่วโมงเนาะหรือ1คืนนะคะแล้วก็ขยำตัวเนี้ยจะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได
1: ้โอ้
0: ก็คือเป็นซีโร่เวสเลย
1: ค่ะ
0: คือผลิตใหม่คือ circular economy เนาะก็คือกลับมาผลิตใหม่ได้เรื่อยๆกับซีโร่เวสไปเลยก็คือแบบไม่มีขยะอีกต่อไปแล้วก็ยังมีถึงตัวเองจะมีเป็นขยะก็ยังมีคุณค่าต่อต้นไม้อีกเนี่ยเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ต่อด้วยนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ทางวัสดุเองเนี่ยค่ะมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆอย่างที่ได้แจ้งไว้เมื่อข้อสักครู่นี้มีการขยายวงกว้างของเราแล้วหรือยังคะ
0: มีค่ะคือตอนแรกก็เริ่มจากตัวของเขาเองก่อนเนาะจากความเป็นฉนวนก็เลยแบบว่าไปพบว่ามันสามารถเป็นตกแต่งได้ด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่เราได้มาเนาะเราก็อยากจะในเรื่องของการออกแบบค่ะนอกจากเราคิดเองแล้วเนี้ยเราก็ไปเข้าโครงการกับของทาง TCDC เนาะเพราะเขาเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบใช่ไหมคะค่ะก็ไปปรึกษากับทาง TCDC เนาะแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับของ DITP ก็คือกรมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสู่ตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปทดสอบตลาดในต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือที่สำคัญพอของเราเนี่ยมันเป็นก็คล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนาะก็คือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นวัสดุที่มันเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเข้าโครงการกับของยูนิโดอะค่ะของ UN ค่ะของสหประชาชาติเนาะค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก็พอไปเข้าโครงการเขาก็ให้เข้าคอร์สที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมนะคะว่ามันควรจะคิดเริ่มจาก mindset ก่อนเนี่ยค่ะว่าควรจะคิดยังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็ทำตลาดยังไงอะไรบ้างเนี่ยค่ะที่มันจะแบบไม่ทำให้เรากลายเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจมากเกินไปแต่ว่าก็ค่ะทำธุรกิจเพื่อสังคมแต่ว่ามันขายได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ก็ว่าอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าไปดูใน Facebook อยู่แล้วก็เห็นว่ามีไปออกงานแฟร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอันนั้นก็คือมาจากที่ต่อไปติดต่อกับทาง DITP ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไปเทสตลาดที่ต่างประเทศด้วยเนาะงั้นก่อนที่จะไปขยายไปที่เบสต่างประเทศเนี่ยอยากรู้ก่อนเลยว่าทางวัสดุเองเนี่ยมีแพลนในอนาคตที่จะ move จากแค่ในเชียงใหม่เนี่ยขยายในสเกลระดับประเทศด้วยมั้ยคะหรือว่าตอนนี้ก็ทําแล้ว
0: ค่ะตอนนี้เราก็คือพยายามทําอยู่เนาะอย่างที่บอกว่าเห็นว่าไปร่วมงานกับที่นู่นที่นี่ที่บอกว่ามีพอเราทําตรงนี้ไปอ่ะค่ะก็มีคนเริ่มแบบว่าจะเอาเค้ามีเศษวัสดุของเค้าอ่ะค่ะเอาแบบนี้ไปทําได้มั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีถามมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัวของวัสดุของเราเองเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอเราแบบเริ่มจากเราทำฟางข้าวเนาะแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นกะลากาแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีวัสดุแจ้งการเกษตรที่อีกหลายอย่างเนาะก็เริ่มมีถามมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะคอลแลบอเรทเนาะกับทางกลุ่มไผ่แม่แจ่มโมเดลค่ะค่ะตอนนี้ตลาดเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะจริงๆอ่ะเทรนอ่ะมันเริ่มมาตอนโควิดนะคะปีประมาณ2021-22แถวๆเนี้ยค่ะก
1: ็
0: เริ่มมาถามหาเรื่องวัสดุที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะว่าตอนที่ก่อนตอนโควิดหายไปค่ะแล้วก็ได้รับเลือกเข้าโครงการที่ไปแสดงงานในต่างประเทศอะค่ะกับของทาง DITP อะค่ะก็จะเป็นงานที่กับBCG เนาะเราก็ได้รับเลือกไปเพราะเรามีทั้ง B ก็คือไบโอก็คือเป็นผลิตจากวัสดุธรรมชาติเนาะ C ก็คือซิร์คูลาร์คือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เนาะเราก็เอาขยะกลับมาผลิตสร้างสรรค์ให้

0: มีมูลค่าใหม่แล้วก็ G ก็คือ Green ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับคัดเลือกไปซึ่งแบบลูกค้าตอบรับกับงานที่ของเราค่อนข้างเยอะนะคะคือให้ความสนใจมากว่าเอ้ยทำมาจากธรรมชาติเหรออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ค่อยเคยเห็นของแบบนี้อะค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ไปญี่ปุ่นล่าสุดก็มีเริ่มขยับลูกค้าเริ่มขยับมามากขึ้นที่มาให้ความสนใจสิ่งนี้ค่ะว่าเอ้ยมันแบบสามารถแบบลดการปล่อยคาร์บอนเหมือนกับว่าคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีสามารถแบบมีคีย์เวิร์ดนี้ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดึงค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะงั้นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณกั้งมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมที่รับชมรายการ JS Rynix อยู่ไหมคะ
0: ค่ะอยากจะฝากเรื่องของจริงๆก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันก็บางคนก็บอกว่ามันไกลตัวเนาะว่าเราจะไปคิดถึงสิ่งแวดล้อมตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วก็คิดถึงปากท้องเราก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าบางทีไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมันก็ทำนำพาเศรษฐกิจไปให้เราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงอ่ะบางทีมันจะคุ้มกว่าถ้าเราเลือกทำอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆเนาะก็คือแบบว่ารียูสรีไซเคิลในแยกขยะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่แบบทุกหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออยากถ้าใครทำอยู่แล้วก็อยากให้จะให้รักษาไว้แต่ว่าเกิดใครคิดจะอยากจะทำอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะก็ตอนเนี้ยมันเป็นสังคมของsharing economy เนาะถ้าคิดถึงสังคมหรือคิดถึงคนอื่นอ่ะมันก็อย่างเช่นเหมือนกันค่ะอย่างโซเชียลอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากเราก็จะได้ยอดวิวสูงมันคล้ายๆกันนะคะกับการกระทำทุกๆอย่างในชีวิตของเราเพราะว่าในท้ายที่สุดค่ะเราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันไม่ว่าใครทำอะไรอะค่ะเราก็จะได้รับผลกระทบอยู่ดี
1: คมมากๆเลยนะคะก็คือทั้งช่วยโลกแล้วก็เป็นการช่วยตัวเองด้วยแหละเนาะตามนั้นเลยนะคะได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไงจะเข้าไปกดติดตามทางเพจด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณก้างค่ะ
0: ยินดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าทางแบรนด์วาสุเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่กำจัดขยะลดขยะจนไปถึงไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่มเติมใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนและรายการ JS Rynix ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกยศ.พร้อมสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา2569และตำรวจยังเร่งค้นหาน้องเอมูลหลังหายตัวลึกลับไป10วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กยศ.สนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2569ทั้งระดับปวช.และปวส.ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายรองรับการมีงานทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เผยว่าในปีนี้กยศ.เปิดโอกาสกู้ยืมเรียนให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและประมงที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้แก่เกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีความต้องการบุคลากรสูงนอกจากนี้ยังมีสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นวิจิตรศิลป์ศิลปะหัตถกรรมช่างทองหลวงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสายอาชีพทั้งนี้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดให้กู้ยืมและดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านสถานศึกษาของตนตามกำหนดการที่กองทุนกำหนดไว้โดยผู้กู้ยืมรายใหม่ต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ Pre-approved เพื่อคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนจึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลต่อไปได้กยศ.ย้ำว่าสายงานช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในปัจจุบันมีอัตราค่าจ้างที่สูงและมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพอย่างรวดเร็วดังนั้นการเลือกเรียนในสายอาชีพในวันนี้ไม่เพียงเป็นการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียนได้ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th ถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: และจากกรณีน้องเอมูนเด็กหญิงวัย2ขวบ3เดือนที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากบ้านพักกลางสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหวังของครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ได้นำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้าปฏิบัติการช่วยค้นหาในพื้นที่เป้าหมายพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจะเร่งดำเนินการติดตามน้องเอมูนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้หากมีผู้พบเห็นเด็กที่มีลักษณะใกล้เคียงกับน้องเอมูนหรือมีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่สภ.กุระบุรีหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อเร่งประสานงานช่วยเหลือเด็กกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวโดยเร็วที่สุดพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ต้องดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับแม่นี่เนาะ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้คือมองไปข้างนอกฟ้าสว่างมากแล้วนี่แสงแดดมาเต็มแล้วนะคะนี่คือแค่6โมงกว่าๆเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วคือรู้สึกเลยว่าแบบช่วงเนี้ยฟ้าเนี่ยสว่างเร็วมากนะคะแล้วแสงแดดนี่ก็มาเร็วมาเต็มมากๆด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยค่ะนะคะก็ทักทายกันได้เลยอยู่ที่ไหนยังไงนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS Roy Radio ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกรณีของใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสุรพลนะคะบอกว่าช่วงทางโค้งทางขึ้นถนนสุขสวัสดิ์ค่ะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยจอดอยู่หลายทางแล้วมีผู้ชายค่ะยืนคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะที่ในช่วงเวลานี้ถนนจะโล่งๆแล้วเป็นช่วงทางโค้งคือเห็นแล้วอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันแต่ว่าในเบื้องต้นเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กับทางคุณณัฐกิจสิงหเพชรค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะคุณณัฐกิจ
2: ครับสวัสดีครับคุณสุนิลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: นี่6โมงกว่านี่แดดแรงมากมองไปข้างนอกนี่แสงแดดมาเต็มมากเลยฤดูฝนใช่ไหมคุณณัฐกิจ
2: ฤดูฝนครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวในช่วงวันสองวันนี
1: ้
2: ตัวลมมรสุมเนี่ยมันจะเบาลงบ้าง
1: ครับ
2: มันก็เลยทำให้ตอนเช้าฝนลดลงก็ยังก็เลยพอมีแดดได้อยู
1: ่ค่ะคือช่วงนี้สังเกตว่ามันจะสว่างเร็วมาก
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติ
2: ปกติครับ
1: ปกติใช่ไหมคะค่ะฝนลดน้อยลงแต่ว่ายังมีฝน
2: ยังมีครับแต่แค่ว่าฝนน่ะจะลดมันจะไม่ได้เยอะเท่าปีก่อนนะครับคือมีอยู่แน่นอนแต่มันก็จะลดน้อยกว่าปกติบ้าง
1: ค่ะ
2: แต่หลักๆจะทางเราจะมุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของช่วงฝนทิ้งช่วงนะ
1: ค่ะ
2: ใช่ที่รอบนี้พอฝนมันน้อยกว่าปกติตอนมันเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าฝนจะค่อนข้างลดลงไปพอสมควรนะครับผมคราวนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่มันจะมีผลกระทบกับพื้นที่ที่เขาแล้งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชลประทานอะไรเงี้ยนะครับที่วางจากชลประทานใช่
1: คือมีผลกระทบแน่นอนในเรื่องของเรื่องของน้ำแล้วมันก็ต่อเนื่องไปในเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงของฤดูฝน
2: ครับผมถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะในส่วนของสภาพอากาศแนวโน้มในแต่ละภาคเป็นยังไงอะคะ
2: คราวนี้ในแต่ละภาคนะครับผมอันนี้เรามาเน้นในพื้นที่ของจุดที่ฝนหายไปพอสมควรก่อนนะครับผมอย
1: ่
2: างเช่นภาคอีสานเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้เราเอาแนวโน้มในส่วนของฝนตกหนักเนี่ยพื้นที่ฝนตกหนักก็ไม่มีละสำหรับภาคอีสานของวันนี้นะครับส่วนภาคกลางก็ลดเหลือแค่จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับภาคตะวันออกเนี่ยอันนี้จะเหลือแค่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดเท่านั้นนะครับผมส่วนทางภาคเหนือก็พื้นที่ฝนหนักก็ลดลงไปเช่นกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของลำพูนนะครับก็หายไปแล้วนะฮะพิษบูรณ์พิษณุโลกอย่างนี้ก็ไม่มีละนะครับครับผมหรืออย่างทางจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วเหมือนกัน
2: ก็จะเหลือแค่ตอนบนที่ยังจะเหลือฝนอยู่นะครับฝนนะครับ
1: เชียงใหม่
2: ถ้าในส่วนของเชียงใหม่ตอนนี้เราลดระดับลงมาเหลือแค่ฝนหนักแล้วครับผมฝนหนักมากก็ไ
1: ม่แม่ฮ่องสอน
2: แม่ฮ่องสอนอันนี้เรายังคงให้ในส่วนของฝนหนักมากได้อยู่นะครับ
1: ลำปาง
2: ใช่ครับฝนเริ่มบางลงบ้างแล้ว
1: ไม่ใช่ค่ะที่ถามแต่ละพื้นที่นี่คือก่อนหน้านี้หนักแล้วมันมีเรื่องของพวกดินสไลด์หรือมีเรื่องของน้ำขังรอการระบายหรืออะไรต่างๆด้วยแล้วบางพื้นที่นี่เห็นภาพเลยมันเป็นเรียกว่าเป็นท่อนไม้ใช่ไหมคือมันไม้มาจากข้างบนภูเขาที่มันไหลมาตามน้ำเพราะฉะนั้นถ้ายังมีฝนต่อเนื่องนี่แปลว่าต้องระวังต้องเกาะติดตามสถานการณ
2: ์ครับผมตอนนี้เราก็จะเหลือแค่จังหวัดที่เน้นอย่างทางแม่ฮ่องสอนกับขอบจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมนะฮะ
1: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผลกระทบมาจากเอลนีโญโดยตรงเลยไหมครับคุณนักธุรกิจที่มันทำให้สภาพอากาศของช่วงฤดูฝนปีนี้มันดูน้อยลงฝน
2: ใช่ครับเพราะว่าพอมันเกิดลักษณะของเอลนีโญนะครับทางฝั่งบ้านเราทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยนะครับผมมันผิวของไอ้ตัวผิวทะเลอุณหภูมิของมันเนี่ยครับมันจะ
1: สูง
2: มันไม่ครับมันจะน้อยกว่าเดิม
1: อ๋อค่ะ
2: คำว่าเอลนีโญลานีญาหลักๆเขาจะใช้อธิบายผิวไออุณหภูมิผิวทะเลของทางฝั่งแปซิฟิกที่มันอยู่ติดกับชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับถ้าเป็นเอลนีโญทางอเมริกาเนี่ยผิวทะเลเขาจะค่อนข้างสูงกว่าปกติมันทำให้เกิดฝนเข้าไปบ้านเขาได้เยอะขึ้นแต
1: ่
2: ทางกับกันแถวบ้านเราเนี่ยพออุณหภูมิผิวทะเลมันเขาเรียกว่ามันน้อยกว่ามันเย็นกว่าเดิม
1: มัน
2: ทำให้มันไม่ค่อยมีความชื้นพัดเข้ามาม
1: ันก็ไม่ผลกับเรื่องของฝน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคือเห็นปีนี้สหประชาชาติเตือนเลยนะคะ UN เตือนเรื่องของให้รับมือกับเอลนีโญ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะที่ทาง WMO เขาเน้นย้ำถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญที่ว่ามันเป็นออนอมาลีที
1: ่
2: ปกติแล้วเอลนีโญเกิดในระดับหนึ่งอันนี้มันจะรุนแรงกว่า
1: ก็เรียกว่าทั่วโลกเลยใช่ไหมหรือว่าเฉพาะแค่เป็นในบางโซนเท่านั้นนะคะคุณนายท
2: าย กถ้าในส่วนของเอลนีโญก็จะมีผลกระทบกับทางทะเลจีนใต้แล้วก็ทางพิซิฟิกแปซิฟิกตะวันตกนะครับเช่นแถวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะใช่นะเขาบอกว่าก
2: ระทบเป็นวงกว้าง
1: เป็นวงกว้างนะคะเขาอย่างเมื่อวานเห็นภาพปริงใช่ไหมปริงสีชมพูเกลื่อนชายหาดแถวทางด้านที่ไหนแล้วระยองอันนี้มันก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหม
2: ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างในส่วนของการไหลเวียนของกระแสน้ำอุณหภูมิครับกระแสน้ำละอุ่นกระแสน้ำเย็นอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะคือมันมีผลกันไปหมดเลยนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วอย่างตอนนี้อ่ะเรากลับมาในส่วนของเรื่องของคลื่นลมแรงคลื่นลมยังแรงอยู่ไหมในส่วนของทางด้านของแถวทางภาคใต้ทางฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวไทยตอนบนหรือว่าก็มันลดลง
2: ในส่วนของคลื่นลมภาคใต้ยังคงให้มีแรงอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ใช่
1: ค่ะคือเรียกว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไปหมดเลยแต่ว่ายังไงก็ตามใช่ก็ยังคงต้องติดตามอะเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยจะลดน้อยลงแต่มันก็ยังมีฝนอยู่แล้วมันจะมีเรื่องของฝนซึ่งตกสะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วย
2: ครับผม
1: ค่ะกรุงเทพเราวันนี้จะมีฝนไหมคุณนฤกิจ
2: ในส่วนของกรุงเทพอันนี้เราอาจจะมีให้เป็นฝนฟ้าคะนองที่อาจจะหลุดเข้ามาประปรายได้ในช่วง
1: เย็น
2: ๆกลางวัน
1: นะ
2: ครับใช่แต่ช่วงกลางคืนจะไม่มี
1: นี่พอไม่มีฝนนะอากาศมันก็จะอ้าวมากเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะปรับตัวกันท่าไม่ทันเมียโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณณัฐกิจ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่คือทุกอย่างมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันหมดเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะในส่วนของทางจสร.เองก็ได้มีสัมภาษณ์นะคะในส่วนของกรณีที่ชายหาดระยองใช่ไหมคะหาดสนสนนะคะที่มีการพบปลิงสีชมพูต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่แค่จำนวนมากนะแต่คือใช้คำว่าจำนวนมหาศาลเลยซึ่งถูกคลื่นเนี่ยซัดขึ้นมาเกยชายหาดสนสนนะคะแล้วมันก็เป็นมองจากในรูปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสีชมพูตลอดแนวชายหาดหลายร้อยเมตรเลยค่ะนะคะก็เมื่อวานนะคะที่เราสัมภาษณ์ในส่วนของคนที่ก็เป็นเจ้าของคนที่โพสต์ภาพแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ธรค่ะนะคะอาจารย์ธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการนะคะด้านทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ได้มีการโพสต์ถึงในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอเราพูดถึงในเรื่องของผลกระทบทางด้านของทะเลหรือว่าสภาพของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยต้องนึกถึงอาจารย์ธรคนนึงด้วยล่ะนะคะว่าอาจารย์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแล้วอาจารย์เนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของปริงทะเลซึ่งโดนคลื่นซัดมาเกยชายหาดระยองนะคะซึ่งอาจารย์ก็โพสต์ว่านานๆเนี่ยจะเกิดสักทีไม่ได้เป็นสัญญาณแผ่นดินไหวสึนามินะคะไม่เกี่ยวกันนะคะอาจารย์ธรบอกเอาไว้แล้วบอกว่าปริงพวกนี้เนี่ยอยู่ตามพื้นทะเลค่ะแล้วก็อาจจะเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกี่ยวกับน้ำทะเลเริ่มร้อนขึ้นซูเปอร์เอลนีโญใกล้เข้ามาประกอบกับคลื่นลมช่วงนี้แรงปริงก็อาจจะหลุดจากพื้นแล้วก็โดนคลื่นซัดมาพร้อมกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าปริงไม่มีพิษนะคะไม่ใช่ชนิดที่กินกันนะคะปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็เอาคืนกลับไปหรือไม่ก็ย่อยสลายไปจนหมดนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าเตรียมรับเอลนีโญไว้ครับจะเริ่มเข้าแล้วแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงปีหน้าทะเลไทยคงร้อนจัดปั่นป่วนไปเกือบปีอาจจะถึงพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้เพราะผ่านมาแล้วนะคะปีหน้านะคะซึ่งเอลนีโญอาจจะจบก่อนแต่ว่าผลกระทบยาวนานกว่านั้นโดยเฉพาะในทะเลนะคะนี่ที่อาจารย์ถอดได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของสถานการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะคะเราจะเห็นแล้วว่าในช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของ UN เนี่ยก็มีการเตือนในเรื่องของการให้รับมือกับเอลนีโญรุนแรงแล้วก็อาจจะหนักสุดในรอบหลายสิบปีนะคะซึ่งอาจจะเริ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างที่ทางด้านของทางคุณณัฐกิจสิงหาเพชรเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ไหมคะในเรื่องของปรากฏการณ์ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งองค์การอุตุนิทยาโลกเนี่ยก็มีการเตือนมาก่อนหน้านี้ว่าเอลนีโญระลอกใหม่เนี่ยอาจจะเริ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เกิดภัยแล้งคลื่นความร้อนไฟป่าแล้วก็น้ำท่วมทั่วโลกนะคะเรียกว่าเป็นการเตือนนะคะทางด้านขององค์การอุตุนิทยาโลกนะคะหรือว่า WMO ของทางสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็มีการออกคำเตือนให้ประเทศต่างๆเนี่ยเตรียมรับมือเลยค่ะกับปรากฏการณ์เอลนีโญระลอกใหม่นะคะซึ่งอาจจะเริ่มก่อตัวขึ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็มีแนวโน้มพัฒนาเป็นหนึ่งในเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้นะคะโดยคาดว่าเอลนีโญเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะปี2569ก็คือในช่วงของครึ่งปีหลังและจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกอย่างกว้างขวางนะคะในขณะที่แบบจำลองพยากรณ์จากหลายประเทศเนี่ยนะคะก็ชี้เลยค่ะว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งก็จะเป็นระดับของความรุนแรงสูงสุดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังระบุด้วยนะคะว่าการรวมตัวกันของเอลนีโญแล้วก็ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะอาจจะส่งผลให้สภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยแปรปรวนรุนแรงขึ้นค่ะทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าแล้วก็ฝนตกหนักในหลายภูมิภาคนะคะซึ่งในส่วนของหัวหน้าฝ่ายพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ ากาศนะคะศาสตราจารย์อดัมสกายนะคะเขาก็มีการเตือนนะคะระยะในส่วนของสภาพอากาศเนี่ยนะคะบอกว่าคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจอย่างมากนะว่าจะเกิดเอลนีโญขนาดใหญ่และอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเป็นประวัติการนะคะซึ่งที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พบสัญญาณสำคัญจากทางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของดาวเทียมทุ่นตรวจวัดแล้วก็อุปกรณ์สำรวจใต้ทะเลแสดงให้เห็นถึงมวลน้ำอุ่นขนาดมหึมามหาศาลนะคะที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า6องศาเซลเซียสในบางพื้นที่แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกใต้ผิวน้ำลึกหลายร้อยเมตรแล้วก็เมื่อความร้อนใต้ทะเลเนี่ยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำก็จะทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกอย่างที่คุณธนกิจเล่าให้ฟังไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของเลขาธิการของเลขาธิการสหประชาชาติก็มีการเตือนว่าเอลนีโญค่ะจะเป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้กับโลกซึ่งกำลังร้อนขึ้นแล้วก็ผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้นแล้วก็จะแผ่ขยายไกลขึ้นแล้วก็ข้ามภพแดนด้วยความรวดเร็วซึ่งจะสร้างความเสียหายนะคะถึงแม้ว่าเอลนีโญแต่ละครั้งเนี่ยจะส่งผลแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคแต่ว่าโดยทั่วไปเอลนีโญรุนแรงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของทวีปอเมริกาใต้เอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งเผชิญอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอาจทำให้มรสุมอินเดียอ่อนกำลังลงแล้วก็ส่งผลต่อปริมาณฝนในภูมิภาคในขณะที่บางพื้นที่ของทางสหรัฐก็อาจจะเผชิญกับฝนตกหนักแล้วความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มีการเตือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเอลนีโญครั้งนี้พัฒนาสู่ระดับซูเปอร์เอลนีโญนะคะโลกอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงเป็นประวัติการจากวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศนี่เรียกว่าเป็นการเตือนเลยนะไม่ใช่แค่ในส่วนของบ้านเราหรือว่าอะไรต่างๆก็เรียกว่าจะต้องมีการเตรียมการรับมือกันนะคะในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องพึ่งพาในเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนทางกรมชลประทานเองเขาก็เตรียมรับมือนะคะเรียกว่ามีการเดินหน้าเชิงรุกในการที่จะรับมือกับในช่วงของฤดูฝนหรือว่าผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากเอลนีโญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณนิคมหนองแขมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจินละครับ
1: ค่ะ
3: ก็ฟังเสียงปีเสียงกลองอยู่ในบ้านอะไรออกมาที่ออกมาแล้วก็มาเจอขบวนแห่นาคนะคุณปิยนุ
1: ชอ๋อไอช่วงนี้เขาบวชเขาบวชกันเหรอคุณนิคม
3: เออเขาเริ่มบวชกันแล้ว
1: โอ้ค่ะ
3: เ
1: ออจะเข้าพรรษาใช่ไหมคะ
3: เออก็ออกมาก็คิดว่ามันกระบวนผ่านไปแล้วคิดว่ามันคงจะไหลนะแต่ว่าก็มาติดอยู่ได้ว่าตอนนี้ก็มีอาสาช่วยกันลดเอาไว้ให้ก็ผมก็หลุดแล้วตอนนี้ออกกระบวนใหญ่แล้วออกไปจะถึงมาสิบแล้ว
1: กระบวนไม่ได้ยาวมากใช่ไหมคะ
3: กระบวนก็ไม่ยาวมากนะแต่ว่าก็มีเสียงดนตรีด้วยมีรถดนตรีด้วยอย่างตู้มาวุ้นอะไรเนี่ยเต็มซอยอ่ะตอนนี้ออกมาถนนใหญ่แล้วก็ดูแล้วก็ยังคล่องตัวนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ดีว่ากินกาแฟกินขนมปังเรียบร้อยแล้วจะหาไปหาข้าวกินแถวราชพฤกษ์กับคุณพนุ
1: ชโอ้ทำไมไปหาทานข้าวไกลขนาดนั้นอ๋อไม่ไกลเดี๋ยวนะเพชรเกษมกับแถวทางด้านของราชพฤกษ์ไกลบ้างไปแค่ไหนไกลหรือใกล
3: ้ก็คือถ้ากินแล้วมันอร่อย
1: ก็ไปโอเคเข้าใจ
3: ใน ซอยก็มีแต่ว่า
1: ค่ะ
3: อยู่รถจอดไม่ได้รถจอดไม่ได้ก็ต้องไปหากินที่มันพอได้
1: เพราะแปลว่าแถวนั้นก็คือมีร้านอาหารใต้อยู่เยอะ
3: มีแต่ว่าซื้อมาแล้วมาทิ้งอ่ะ
1: ซื้อมาแล้วมาทิ้ง
3: อร่อย
1: ใช่
3: คือรสชาติมันกึ่งไม่กึ่งไม่ใต้ก็ไม่ใต้ไม่เจอกลางก็ไม่เจอคือรสกรุงเทพอะแต่ว่ามันผสมผสานกันในนี
1: ้
3: มันไม่เป็นใต้นะอย่างนั้น
1: อ๋อแปลว่าเขาปรับให้มันถูกปากคนในในกรุงเทพ
3: เพราะว่าคือถ้าเผ็ดมากก็คนกรุงเทพกินไม่ได้เพราะมันต้องจับอะไรมันก็แต่เหมือนผมไม่ถ้าไม่ เขาเรียกไม่ถึงเครื่องอ่ะคุณปุญญุ
1: ชงั้นคุณนิคมต้องไปกินที่ใต้ค่ะ
3: ใช่ต้องไปกินของแท
1: ้ต้องไปที่จังหวัดอะไรคะคุณนิคมเนี่ย
3: ผมอยู่นครศรีธรรมราชครับอยู่ใกล้ๆกับวันเดลัก
1: อ๋อ
3: ใกล้ๆกับปอวันละ
1: เพราะว่าอาหารใต้แต่ละจังหวัดก็จะมีรสชาติที่มันจะมีความต่างกัน
3: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ค่ะอืมขนมจีนนครใช่ไหมคะที่จะขึ้นชื่อคุณนิคม
3: ก็อันนี้ก็เป็น
1: หรือว่าจริงๆทุกอย่างค่ะ
3: เป็นตระกูลนครเนี่ยที่ก็มาสร้างตำนานขนมจีนเนี่ยคุณเป็นรุ่นก็นำคุณเองกับผม
1: อะไรนะคะ
3: ใช่ใช่นะคุณนคร
1: อ๋อเหรอ
3: แกก
1: ็
3: เจ้าของเป็นคนเก่าแก่เลยนะใช่ใช
1: ่
3: อร่อยวันนี้เป็นต้นชื่อของเมืองนครเลยแหละไปน
1: ี่
3: ก็ต้องไปกิน
1: แต
3: ่ผมเนี่ยห่างเหินมานานแล้วเพราะว่าไม่ค่อยกลับบ้านกลับก็ไม่มีเวลาที่จะไปกิน
1: ค่ะ
3: พอที่บ้านก็แม่เนี่ยเป็นคนทำอาหารยอดเก่งเลย
1: เข้าใจแปลว่าก็จะคุ้นมือเขาเรียกคุ้นรสมือของคุณแม่ซึ่งถ้าว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยที่อื่นก็จบแล้วค่ะคุณนิคมนะเข้าใจเข้าใจ
3: ผมไม่ได้ไปเยอะนะคุณรสจากแม่แม่จะสอนว่าแกงต้มทำยังไงแกงกะทิทำยังไงเนี่ยคือกับข้าวเนี่ยผมก็เดี๋ยวน
1: ี้
3: ม
1: ัน
3: คือว่าถ้าทำมาเพราะว่าผมแม่ลูกสาวก็ไม่เคยอยู่คอนโดกับแฟนเขาเดี๋ยวนี้ก็อยู่คนเดียวอ่ะทีนี้ก็
1: ก็เลยไม่ได้ทำ
3: ก็เลยไม
1: ่
3: อยาก
1: จะ
3: ทำ
1: เข้าใจหาซื้อง่ายกว่าค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนิคม
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณพันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับคุณบุญยนุชครับผม
1: คุณพันอยู่แถวไหนค่ะ
4: 37นาทีวันนี้ออกเช้าหน่อยครับผม
1: ค่ะ
4: จากอ้อมใหญ่นะครับพุ่งหน้า3วันนี้แดดแรงมากครับผม
1: ใช่ไหมแดดแรงมากเช้าวันนี้ค่ะ
4: แล้วก็พอเลย3วันมาพุ่งหน้านครชัยศรีนี
1: ่แ
4: ดดไม่มีแดดครับครึ้ม
1: เดี๋ยวนะครึ้มฝนหรือว่าครึ้มอะไรคุณพัน
4: คร
1: ึ้
4: มฝน
1: เลยล่ะท่านนั้นอ๋อค่ะ
4: มองไปทางเมืองกาเนี่ยต้องฟ้าดำเมี่ยมแล้วการจราจรไม่มีปัญหานะครับจังไปทั้งกลับขึ้นลงต้องตัว
1: ค่ะ
4: แต่ว่าอากาศเหมือนคุณวิญญาณบอกนะเอลินโยเอลินยาอะไรเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วอากาศอย่างเนี้ยอุณหภูมิขนาดนี้มองไปข้างนอกอย่างเนี้ยมันน่าจะประมาณสัก9โมง10โมงประมาณนั้นแต่นี่มันคือแค่6นาฬิกา38นาทีคือมันจะรีบร้อนอากาศจากขนาดนี้ไปเร็วขนาดไหนค่ะ
4: เมื่อกี้อยู่แถววัดไร่ขิงหรือว่าสามานี่33ครับพอวิ่ง
1: มา
4: ถึงแถวนครชัยศรีนี่ขึ้น29ครับผม
1: อันนี้ไงคุณต้องไปแถวที่คุณบอกเลยเนี่ยแถวราชบุรีเนี่ยนะคะแถวบ้านแหลมแถวนี้จะมีฝนจะมีฝนอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆปากท่อแถวนี้ค่ะ
4: ครับพอดีจะมุ่งหน้าไปดอนตูมครับผม
1: นี่คือเข้ากับขับไปหาฝนเลยนะคุณพัน
4: ใช่ครับใช่ครับรถกำลังล้างเลยสวยเลยคร
1: ับ เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะค่ะ
4: พอดีจะไปรับหลานสาวคร
1: ับ
4: ผมอ๋อ
1: หลานสาวอายุเท่าไหร่ฮะคุณพัน
4: สามขวบครับสามขวบ
1: โอ้กำลังน่ารักเลยสิคะ
4: โอ้กำลังชนเลยครับผม
1: นี่เป็นมีศักดิ์เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ย
4: เป็นตา
1: อ๋อเป็นตาค่ะกำลังหลงหลานเลยสิคุณพัน
4: หลายคนเลยครับผม3-4 คน
1: อ๋อ3-4 คนแล้วเหรอค่ะแต่ว่าจริงเด็กๆนี่คือพลังบวกของเราค่ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาทักทายกันได้นะคะในช่วงเช้าๆวันนี้อันนี้ไงมาแนะนำก็ได้นะแหล่งของอาหารอร่อยเนี่ยทนชอบชวนคุยเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่างตะกี้เนี่ยฟังของคุณนิคมบอกมาใช่ไหมแบบว่าแถวราชพฤกษ์ใครจะหาอาหารใต้ต้องไปโซนทางด้านนั้นแต่คุณนิคมไม่ได้บอกชื่อร้านมานะคะวันหยุดอย่างนี้ค่ะมาแนะนำแหล่งที่กินกันได้นะคะอาหารโซนไหนหรือว่าแถวตามตลาดเนี่ยมันจะมีพวกตลาดจริงที่อากาศอย่างนี้เห็นแล้วไม่กล้าเดินเป็นคนที่จะไม่ไหวกับอากาศร้อนนะคะก็แนะนำได้แต่ว่าพูดถึงในเรื่องของการจราจรน่ะมันโล่งมากนะคะในช่วงเวลาเช้าๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาชวนคุยกันแบบเรื่องเบาๆสบายๆชิวๆกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่ง ไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว
1: ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็

0: ทางคุณโทร02-150-0888
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ื่อตอนช่วงเ ช้ามืดนะคะมีเหตุเพลิงไหม้คือมีเหตุเพลิงไหม้อยู่2จุดซึ่งคือเห็นจากในรูปในคลิปนึกว่าเป็นที่เดียวกันเลยนะคะจุดแรกนะคะจะอยู่ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะอันนี้จากทางด้านของสุทธิยุพระราม199นะคะซึ่งทางจสรเองก็รับแจ้งเหมือนกันเคสนี้เมื่อตอนช่วงมาสักตีสี่กว่าเกือบตีห้านะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นค่ะก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นอย่างในกรณีของเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะก็ปรากฏว่าตรงจุดนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะข้อมูลอัปเดตจากทางด้านของสุทธิยุพระราม199บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีคนติดค้างนะคะมีคนติดค้างอยู่ทางด้านในด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือช่วยเหลือได้ทั้งหมด

นะคะสกรณีของคนที่ติดค้างอยู่ทางด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตจากในส่วนของทางสุทยุพระราม199ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็มีรับแจ้งอีกจุดหนึ่งนะคะคือเป็นการรับแจ้งจากทางด้านของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนเคหะรามอินทรากิโลเมตรที่4นะคะพื้นที่แหวงท่าแรงเขตบางเขนนะคะซึ่งจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะกับจุดที่เกิดขึ้นที่แฮปปี้แลนด์นะคะแต่ว่าคือตามหลังมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะซึ่งสำหรับกรณีของจุดที่รับแจ้งนะคะในส่วนของชุมชนเคหะรามอินทรากิโลเมตรที่4นะคะตรงจุดนี้ก็คือลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะแล้วก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำนะคะในการดับนะคะแล้วก็สามารถที่จะดับเพลิงได้สงบตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 5:24 นาทีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือกรณีภายในชุมชนเคหะรามอินทราเนี่ยบอกว่าลักษณะของต้นเพลิงจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะส่วนถ้าว่าเป็นที่แฮปปี้แลนด์นะคะแฮปปี้แลนด์เนี่ยจะเป็นอาคารนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยจะเป็นอาคารสูงนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะที่ทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะได้มีการอัปเดตเนี่ยนะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะก็คือก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนซึ่งติดค้างจำนวน4คนผู้หญิง3นะคะแล้วก็เด็ก1นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำลงมาสู่ด้านล่างอย่างปลอดภัยนะคะในเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะอันนี้คือจุดของภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางด้านของรามอินทราตรงนั้นน่ะเป็นอาคารทาวน์เฮาส์นะคะเป็นอาคารทาวน์เฮาส์นะคะตรงจุดนั้นน่ะไม่มีคนติดค้างนะคะเพราะนั้น2เคสจะอยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เรียกว่าทั้ง2จุดเนี่ยนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทั้ง2จุดนะคะแต่อาจจะได้มีเพิ่มเติมกันเพราะว่าอย่างอาคารเพลิงไหม้ภายในอาคารถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือประมาณตอนช่วง 5:00 นะคะตรงจุดนั้นมีคนติดค้างแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำลงมาด้านล่างอย่างปลอดภัยนะคะก็เรียกว่าทั้ง2จุดเนี่ยก็คือปลอดภัยทั้งหมดแล้วค่ะนะคะในส่วนของในเรื่องของการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะทั้ง2จุดเลยนะคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่เรียกว่าต้องติดตามนะต้องคอยตรวจสอบเวลาที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะของทางดับเพลิงนี่จะบอกหรือว่าพวกอุปกรณ์สายไฟหรืออะไรต่างๆนี่อันนี้เป็นจุดนึงเลยนะที่ต้องคอยตรวจสอบนะคะถ้ามันเป็นเก่ามากก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกปลั๊กพ่วง หรือว่าการที่เรานะคะเสียบสายไฟชาร์จหรืออะไรต่างๆเอาไว้นานๆหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการเปิดพัดลมเขาบอกว่าบางเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพัดลมซึ่งบอกว่าคือเปิดตลอดวันตลอดคืนไม่มีการหยุดพักเลยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องของไฟไหม้เวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่มันหนักนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณแป๊ะพระประแดงแจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนคลองหลวงค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของต่างระดับบางชันรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บอยู่ในช่องทางกลางค่ะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะรับแจ้งอุบัติเหตุถนนยานาวาที่จะไปทางด้านของสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากแยกตัดถนนพระราม3ประมาณ400เมตรนะคะเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บ1คนแล้วก็มีผลทำให้รถชะลอไปช่วงหนึ่งด้วยเหมือนกันส่วนคุณฉลองค่ะคุณฉลองได้บอกว่าใช้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแยกศรีอุดมค่ะสัญญาณไฟจราจรดับทุกด้านรถนะคะจะต้องแย่งช่องทางกันนะคะฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวัง
เดี๋ยวนะเมื่อวานก็มีรับแจ้งมาตรงจุดนี้ด้วยไหมนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้นะคะในเบื้องต้นก่อนเลยใครที่ผ่านเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะจุดที่คุณฉลองแจ้งมาเนี่ยจะเป็นช่วงของแยกศรีอุดมแล้วสัญญาณไฟจราจรคือดับทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็อันตรายนะยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะคุณพ่อน้องซีเกมแจ้งบอกว่าใช้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วบอกว่าเนี่ยสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกศรีอุดมเสียดับทุกด้านใช้จุดเดียวกันไหมเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเป็นคุณพ่อน้องซีเกมนี่แหละที่แจ้งมานะคะถนนศรีนครินทร์ใช้จุดเดียวกันกับเมื่อวันก่อนไหมต้องถามใช้วันก่อนนี่ฉันจะเริ่มสับสนเรื่องของวันเวลาละนะคะแล้วก็ฝากกรณีที่คุณสุรพลนะคะที่แจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่บอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะตรงช่วงทางโค้งนะคะช่วงทางโค้งทางขึ้นถนนสุขสวัสดิ์ที่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่แล้วผู้ชายยืนคุยโทรศัพท์แต่คิดว่าเขาน่าจะเดินถ้าจะคุยโทรศัพท์เขาน่าจะคุยกันจบแล้วไหมมันหลายนาทีแล้วเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าในเบื้องต้นก็เรามาระวังนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 1,500,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
7: ยามาฮ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: บก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการ5จุดพื้นที่ชายแดนใต้ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศยึดของกลางกว่า 1.5 ล้านบาทพร้อมขยายผลล่าตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการตรวจค้น5จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสและสงขลาหลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางลำเลียงและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศผลการปฏิบัติระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นและยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 376,000 มวนบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งและอุปกรณ์ส่วนควบรวม510ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้ลำเลียงสินค้า1คันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.5 ล้านบาทนอก